0: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
2: มันก็บ่ได
3: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทาง Thai PBS และ www.vipha.me
4: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
5: ก็ลดค่าของชีพ
6: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
7: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
8: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
9: งานฟิลิกีหรือยัดลายนะครับจุดเริ่มต้นเลยคือมาจากอียิปต์ต้องย้อนกลับไป 5,000 ปีจุดเด่นของมันเลยคือเอาเงินที่เล็กเท่ากับเส้นผมแล้วมาพันเกลียวยัดเข้าไปในโครงเราสวมใส่ครับมันจะเล่นกับไฟมันเลยทำให้งานเนี่ยเหมือนขยับได้มีชีวิตแสงก็จะสะท้อนจากตัวโลหะสู่สายตาของผู้สวมใส
10: ่รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
11: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ
12: ่ออัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaurทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาคำดวงครับ
0: รวมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลต้องเรียกว่าวิวาทะได้ไหม
1: ครับ
0: ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยถูกนักข่าวถามนะครับเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นที่ภาคเอกชนเขาบอกว่ากรมควบคุมมลพิษซึ่งอยู่ในเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยกระทรวงทรัพย์เนี่ยมีการเรียกรับสินบนก็ติดท็อป10เป็นอันดับ1ด้วยซ้ำไปนะครับก็ถามถึงเรื่องของการตรวจสอบนะครับแต่ว่าถามไปถามมาคุณสุชาติบอกว่าอาจจะเป็นการจี้ถามมากเกินไปหรือเปล่า
1: ขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วก็มากขึ้น
0: เขาบอกว่าตามข่าวนี้คือมีการไปเดินชนไหล่กัน
1: ครับ
0: แล้วก็พูดประโยคขึ้นมา1ประโยคซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่น่าจะพูด
1: เป็นภาคต่
0: อ
1: ของหนังภาคแรกหนังภาคแรกใช้ชื่อว่า You Know Me Little Go นำแสดงโดย
0: คุณๆนะ
1: นำแสดงโดยอนุทินชาญวีรกูล
0: อ
1: ันนั้นเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าหนังภาคต่อเนี่ยมันไม่ใช่ You Know Me ละมันแปลไทยสมัยพ่อขุนแล้วมันเป็นแบบแอคชั่นทริลเลอร์มันเฮอร์เรอร์นิดนึงมันน่ากลัวบางคนบอกว่าคุกคามสื่อหรือเปล่
0: าแปลไทยเป็นไทยแบบสุภาพหน่
1: อ
0: ยก็ประมาณว่าคุณรู้จักผมน้อยเกินไป
1: ครับแล้วถ้าแบบไม่สุภาพล่ะก็ต้องไปฟังคุณสุชาติ
0: ละไว้
1: เพราะอะไรนะฮะมันถึงขั้นที่คุณสุชาติต้องมาขอโทษนักข่าวว่า

0: พี่ผมขอโทษนะ
1: ครับ
0: อาจจะแบบอารมณ์ไอ้นี่ไปหน่อยอาจจะไม่เข้าใจกันไปหน่อยขอโทษคืออันนี้บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยว่าคุณสุชาติก็มาขอโทษเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานนี้ครับนักข่าวก็ไปที่ทำเนียบอยู่แล้ววันอังคารนักข่าวที่ต้องรับผิดชอบงานทำเนียบก็ต้องไปกันเพราะว่ามีประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ครับ
0: แล้วช่วงที่ผ่านมามีหลายเรื่องให้ได้สอบถามบรรดารัฐมนตรีจะอุบัติเหตุรถไฟแก้รัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นเรื่องของผลสำรวจของกกร.ซึ่งคุณสุชาตินี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าที่เราอยากจะพูดคุยด้วยเพราะเป็นคนที่ออกมาสื่อสารในห้วงเวลาใกล้เคียงกับที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษออกมาสื่อสารอย่างดุเดือดปรากฏว่าทางกกร.เนี่ยผลสำรวจออกมาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งกรมควบคุมมลพิษเป็นกลายเป็นชื่อหน่วยงานอันดับที่1ที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดจากผลสำรวจนะครับอันดับ1 120,000 กว่าบาทนี่ต่อครั้งเหรอเนี่ยคุณสุชาติเขาก็เลยอธิบายว่าไอ้การทำโพเนี่ยนะคือมันทำได้หมดแหละแต่ถ้าทำแล้วมีผลกระทบทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียขวัญกำลังใจไม่มีข้อมูลหลักฐานนะครับมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็ต้องถามกลับว่าไอ้ที่บอกว่าสินบนจ่ายให้เนี่ยจ่ายเพื่ออะไรจ่ายให้กรมควบคุมมลพิษเพื่ออะไรเดี๋ยวเล่าต
1: ่อ
0: ไปฟังคุณสุชาติตอบคำถามช่วงนี้ก่อนนี่เป็นช่วงต้นเชิญครับ
2: อันนี้ผมเนี่ยกราบเรียนว่าพูดไปเหมือนกับเป็นการเราก็ต้องปกป้องเราเหมือนหัวหน้าครอบครัวเรามี9กรมเราเหมือนมีลูก9คนเราเลี้ยงลูกมาทำไมเราจะไม่รู้ว่าลูกเราคนไหนเป็นอย่างไรส่วนกรมควบคุมพิษเป็นกรมวิชาการผมก็วันแรกผมให้ท่านทิพย์ดีชี้แจงไปนะครับสิ่งนึงผมกลับเรียนว่าทั้งสื่อมวลชนมีลูกมีครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องจะตีลูกเราอะต้องมีหลักฐานก็ต้องมาฟ้องเราว่าลูกเรามีรูปมีหลักฐานว่าลูกเราเกเรอย่างไรเราถึงจะตีลูกลงโทษลูกเราแต่ถ้าคนอื่นมาบอกลูกท่านสื่อมวลชนว่าลูกท่านสื่อมวลชนไปขโมยบ้านของบ้านเขาสื่อมวลชนจะลงตีลูกตัวเองได้เลยป่ะก็ต้องเอาหลักฐานมาให้ดูหรือมีการดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วก็ต้องลงโทษตามกฎหมายตามวินัยตามกฎหมายผมเนี่ยโดยฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้ผมมอบให้พี่สาวคนโตซึ่งเป็นผู้ปกครองคือปลัดกระทรวงเป็นคนไปบริหารจัดการให้สังคมได้เคลียร์และกระจ่างแล้วก็ประสานกับทางกกร.ให้นำข้อมูลมาชี้แจงกับทางปลัดเองเป็นหน้าที่ของปลัดแล้วเพราะปลัดเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าราชการถูกไหมครับผมเนี่ยวันแรกผมกลับเรียนสื่อมวลชนว่านิสัยผมสไตล์ผมคือผมไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะตรวจสอบแต่ผมกำลังบอกว่าโพสื่อมวลชนก็เห็นโพอะไรบ้างที่ทำแล้วชี้บอกว่าคนนี้ทุจริตคนนี้ผิดมีแต่โพว่าคะแนนสูสีใครชนะใครจะแพ้เลือกตั้งหรืออะไรแล้วแต่หรือ
3: นี่เป็นช่วงของการชี้แจงช่วงแรกๆนะครับ ยังไม่ได้มีการถามต่อกันกับนักข่าวนะครับที่ทางรัฐมนตรีสุชาติรัฐมนตรีเฮงแกบอกว่าเป็นเรื่องของการจี้ถามกันมากเกินไปนะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยแกพยายามจะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่ามีหน่วยงานในกำกับดูแลเนี่ยก็ยกตัวอย่างว่าเป็นลูกนะครับและพี่สาวคนโตก็คือปลัดกระทรวงนะครับพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ก็เลยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้นะครับไปถามไทยแล้วก็แกบอกว่ายกตัวอย่างบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ามีคนเขาบอกว่าลูกทำผิดเนี่ยจะตีเลยเหรอ
0: ครับ
3: แกก็บอกว่าพยายามจะบอกว่าควรที่จะต้องมีการสอบถามมีการไต่ถามกันซะก่อนนะครับก่อนที่จะมีการลงโทษกันซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทางปลัดเนี่ยไปพิจารณาแล้วครับแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับคุณสุชาติบอกว่านิสัยของแกเนี่ยจริงๆแล้วสไตล์ของแกไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่การไม่ให้ความร่วมมือนะก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าโพลที่ออกมาชี้ว่าคนนู้นคนนี้ทุจริตคนนั้นทุจริตคนนี้ทุจริตแต่ถ้าโพลชี้นำว่าครอบครัวของนักข่าวย้อนถามถึงนักข่าว
0: ครับ
3: ถ้าครอบครัวของนักข่าวหรือว่าครอบครัวใครเป็นครอบครัวที่ดีนะครับเป็นครอบครัวที่แย่สื่อมวลชนจะรับได้ไหมล่ะถ้าเขาไปสำรวจความคิดเห็นมาแล้วก็บอกว่าครอบครัวคุณน่ะแย่นะ
0: คือคุณสุชาติไปเปรียบเทียบกับครอบครัว
3: ครับ
0: บอกว่าผมเนี่ยมีลูก9คนก
3: ็
0: คือ9กรมกองในกระทรวงทรัพย์นี่ฮะนี่เขาออกมาทำท่านี่เขาเรียกว่าท่าอะไรนะวากันดาวากันดานะออกมาทำท่าวากันดาต้านโกงกันนี่ลูกผมการันตีลูกผมดีนะครับคือเป็นพ่อมากี่เดือนแล้วคุณสุชาติเป็นพ่อมา อันนี้ผมก็เปรียบเลยตามคุณสุชาตินะคือคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มาตั้งแต่สมัยรัฐบาล4เดือนของคุณอนุทินซึ่งทำงานจริงประมาณ 2-3 เดือนนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องสมัยนี้เท่ากับคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงทรัพย์มาแล้ว2สมัยแต่2สมัยเนี่ยระยะเวลารวมกันยังไม่ถึง1ปีนะครับทีนี้พอมีประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาคุณสุชาติออกมาการันตีนักข่าวก็เลยสงสัยซึ่งอันที่จริงความสงสัยของนักข่าวมันเป็นความสงสัยเดียวกันกับผู้สังเกตการและภาคประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายที่ว่าทำไมรีบการันตีจังไม่กลับไปตรวจสอบก่อนนะครับเมื่อวันจันทร์ครับคุณอนุชาผมคุยกับอาจารย์มานะนิมิตมงคลนะครับอาจารย์มานะบอกว่าอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขายินดีให้กรมของเขากรมในสังกัดซึ่งอยู่ในโพนี้เนี่ย เป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบเลยขอข้อมูลหน่อยเดี๋ยวจะมาตรวจสอบบ้านตัวเองกลับกันกรณีคุณสุชาติกลับออกมาการันตีเลยท่านไม่ตรวจสอบเลยเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยจี้ถามประเด็นนี
3: ้
0: นะครับซึ่งคุณสุชาติก็พยายามตอบว่าอ๋อนี่ครอบครัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับลูกผมอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เลยไม่จบไม่สิ้นไปฟังท่อนต่อช่วงที่นักข่าวพูดคุยกับคุณสุชาติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: แต่ที่นี่พอมีข่าวแบบนี้มันควรจะเป็น
2: คือมันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องการเมืองไปกลายว่านักการเมืองบางกลุ่มอ่ะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นขยายความว่าเราไม่ยอมรับการตรวจสอบไม่ใช่คุณต้องแยกประเด็นก่อนว่ามีโพหนึ่งทำโพมาว่าสสพรรคใดที่มีคดีเยอะที่สุดถ้าเกิดบอกเป็นพรรคคุณอ่ะคุณยอมรับไหมคุณก็ไม่ยอมรับเพราะโพไม่สามารถชี้ได้ว่าคนนั้นคนนี้เพราะเป็นการติ๊กมันเป็น Google ถูกไหมฮะ
1: แต่ในฐานะเจ้ากระทรวงควรจะตรวจสอบในกระทรวงก่อน
2: เอาแน่นอนแต่อันดับแรกให้ทิพดีชี้แจงแล้วไหมผมสัมภาษณ์หลังทิพดีนะผมต้องถามทิพดีว่ามันมีเรื่องในทิพดีต้องชี้แจงนะทิพดีชี้แจงกรมทั้งหมดข้าราชการทั้งหมดออกมาปกป้องศักดิ์ศรีเมื่อวันหนึ่งลูกเราบอกแม่ผมไม่ได้ทำเราก็เลี้ยงลูกเราก็รู้ว่าลูกเราเป็นคนยังไงเราไม่ปกป้องให้ลูกเราก่อนถ้าเกิดเราปกป้องเสร็จเราก็ต้องบอกคนที่ว่าลูกเราว่าเอาหลักฐานมาหน่อยเราจะตีลูกเราเองขอหลักฐานหน่อยจริงไหมเอาที่จะให้ประหลัดแล้วประหลัดจัดการเอาให้ทำการตรวจสอบเช่น
4: แล้วก็ข่าวนะที่เกิดขึ้นทำไมไม่เรียกมาตรวจสอบก่อนทำไมเราออกมาไม่
2: เราเลี้ยงลูกมา9คนคุณรู้ว่าลูกคุณนิสัยยังไงถ้าลูกคุณนิสัยอย่างนี้คุณก็รู้คุณก็ต้องตั้งการสอบแต่คุณรู้ว่าลูกคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วเขามาว่าลูกคุณว่าลูกคุณขี้ขโมยคุณตีลูกคุณเลยป่ะ
4: คนละอย่างกันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้
2: ครับเอ้ยแล้วคุณเป็นหัวหน้าหน่วยคุณว่าลูกน้องคุณ
4: ก็ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับท่านประชาชนคุณ
2: ก็ต้องคุณต้องปกป้องลูกน้องคุณก่อนป่ะแล้วก็ต้องให้หัวหน้าหน่วย
4: ทุกอย่างเกิดขึ้นเลยบอกว่าปกป้องลูกน้องก่อนท่านก็แสดงความเป็นบริหารอะไรครับอย่างนั้นมันต้องตรวจสอบครับเรื่อง
2: นี้แล้วตอนที่มาหลายเขาตรวจสอบแล้วไงก็ต้องมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ
4: รัฐมนตรีที่ถามมาไปว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะตรวจสอบก่อนไม่ว่าอะไรหรอกที่รัฐมนตรีบอกไม่เห็นด้วยเลยเงียบเงินก็เลย
2: คือผมกลับเรียนว่าก็เรารู้ว่าหน่วยงานเนี่ยมันเป็นหน่วยงานวิชาการมันเป็นหน่วยงานวิชาการหน่วยงานวิชาการมันจะมีให้คุณให้โทษใครได้อ่ะ
4: มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการไป
2: การชี้แจงมันเป็นการชี้แจงเนี่ยเป็นการที่ทำว่าเราผิดเหรอเราชี้แจงว่าหน่วยงานเป็นหน่วยงานวิชาการเราต้องยอมรับก่อน
4: นะมันไม่ใช่แค่นั้นเลยนะพี่เวลาพูดไปมันเหมือนว่าไม่เห็นด้วยกับตัวพอ
2: แล้วคุณจะแนะนำยังไง
4: ม
2: ัน
4: แนะนำบอกว่าเรื่องนี้มันต้องตรวจสอบก่อนแต่ว่าถ้าท่านมาถึงพูดปุ๊บท่านไม่เห็นด้วยเลยมันก็จะเป็นปัญหาว่าเราไม่ยอมรับกระบวนการ
2: ผมให้ทิพดีชี้แจงก่อนผมไม่ได้เป็นคนพูดผมให้กรมออกมาชี้แจงทั้งหมดก่อนถูกไหมฮะผมมาพูดหลังจากกรมชี้แจงผมไม่ได้ออกมาชี้แจงก่อนนะเพราะผมไม่รู้อำนาจหน้าที่ทั้งหมด
4: การชี้แจงมันก็ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบนะครับเป็นการชี้แจงเป็นการพูดไปก่อนเลยแต่ว่า
2: ต้องตรวจสอบก็ต้องให้กกล.เอาหลักฐานมาสิว่าที่เขาทำโพมาว่ากรมเนี่ยรับเงินเนี่ยรับเงินในข้อหาได้ใบญาติหรือได้อะไร
4: ก็สรุปว่าท่านไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมครับ
2: ผมถามผมโทรไปถามพี่พศ
3: เนี่ยให้ฟังกันยาวๆนะครับก็จะเห็นคำถามของนักข่าวแล้วก็คำตอบของรัฐมนตรีสุชาตินะครับจริงๆแล้วพี่นักข่าวเนี่ยเขาพยายามที่จะสอบถามเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีดำริที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไหมนะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีเฮงเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วไม่ได้ดิ้งนอนใจตอนแรกที่มีข่าวออกมามีการเปิดเผยผลโพลออกมาก็ ให้ทางอธิบดีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกพาดพิงถึงเนี่ยชี้แจงออกมาแล้วนะครับแต่

0: ว่าคำถามก็คือทำไมถึงไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับคุณสุชาติก็บอกว่าก็ให้ปลัดไปดูแล้วไงปลัดชี้แจงแล้วไงในฐานะที่เป็นพี่สาวพ
1: ี่
0: สาว ที่เป็นเหมือนกับพี่สาวคนโตที่กำกับดูแลกรมทุกๆกรม
1: เขานับญาติกันยังไง
0: นั่นแหละถามกันไปถามกันมาก็คือนักข่าวเข้าใจนะคือเขาก็พยายามที่จะทำให้ได้ข้อเท็จจริงในคำถามที่ถามไปอยากจะได้คำตอบที่มันตรงกับคำถามนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าทางคุณสุชาติก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็ชี้แจงไปตามนี้แหละแกก็ชี้แจงแต่แรกแล้วว่าก็ให้อธิบดีไปชี้แจงแล้วส่วนการเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงใจคำตอบของคุณสุชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามที่ทางนักข่าวเขาอยากจะได้คำตอบนั่นเอง
1: คือนักข่าวเขาพูดทำนองว่าเอ๊ะก็พอมีข่าวออกมาทำไมถึงสื่อสารออกมาในลักษณะนั้น
0: ค
1: ุณสุชาติก็สวนเอ้าถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยมีคนมาว่าลูกน้องคุณต้องปกป้องลูกน้องคุณก่อนหรือเปล่า
0: ครับ
1: นักข่าวก็อึ้งครับบอกว่าเออไม่ได้นะครับอย่างนั้นต้องตรวจสอบก่อนหรือเปล่าฮะคือคุณสุชาติเขาก็พยายามชี้แจงนะครับว่าตอนนี้เขาให้ปลัดไปตรวจสอบแล้วกระทรวงเนี่ยเป็นกระทรวงที่ทำงานด้านวิชาการไอ้ประโยคนี้เนี่ยอธิบดีกรมมันไม่ใช่กระทรวงกรมเป็นกรมที่ทำงานด้านวิชาการซึ่งประโยคนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็พูดตั้งแต่วันเสาร์ที่ทำท่าวากันด้าน
0: ่
1: ะก็บอกว่าทำงานวิชาการจะเอาอะไรไปรับสวยนะครับคุยกันไปคุยกันมาคุณสุชาติก็ถามแล้วคุณจะแนะนำยังไงนะฮะคือนักข่าวบอกว่าไม่ได้แนะนำแค่บอกว่ามันควรจะต้องตรวจสอบก่อนหรือเปล่าแต่ทีนี้ภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยพอมาเป็นข่าวแล้วมันราวกับว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกรมหรือรัฐมนตรีก็ดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยไม่เอาผลโพลนั้นเลยนะครับขึ้นซึ่งคุณสุชาติเขาก็พยายามชี้แจงนะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอ่ะเราก็ให้ดูเต็มๆคุยไปคุยมาเกมเริ่มเปลี่ยน จากตอนแรกเนี่ยยิ้มแย้มพูดคุยกันสักพักเกมเริ่มเปลี่ยนเกมเริ่มเปลี่ยนคุณสุชาติบอกว่าไอ้กระบวนการที่ให้ตรวจสอบเนี่ยเมื่อประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยิน
0: ครับ
1: ก็โทรไปหากันเลยปลัดกระทรวงเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบเลยนะครับทีนี้ก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละถามกันไปถามกันมามันก็จะมีลูกของฉันลูกของผมครอบครัวคุณครอบครัวฉันอะไรวนๆกันอยู่อย่างนี
0: ้
1: นักข่าวก็ว่าพอสัมภาษณ์เสร็จคุณสุชาติดูสีหน้าไม่ค่อยเอนจอยละไม่ค่อยจะแฮปปี้แล้วก็เลยเดินออกนะครับแต่นี่ไม่ใช่การเดินออกแบบปกติของรัฐมนตรีทั่วไปเป็นการเดินออกแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงเชิญชมฮะ
2: 89เป็นคนตั้งคือท่านปลัดกับทิพดีผมไม่ได้เป็นคนตั้งผมตั้งทิพดีเสนอเข้าครม.คือผมถึงรู้นิสัยว่าทิพดีแต่ละคนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าข้าราชการข้างล่างนั้นปลัดก็ไปจัดการไปทนหามาวันแรกเกิดขึ้นผมโทรหาพี่พศถามดูผมเป็นคนโทรเองผมชัดเจน
1: ที่นักข่าวพูดว่าชนอย่างนี้เลยเหร
0: อนะครับก็พอออกจากวงสัมภาษณ์ไปก็ตามข่าวก็คือเนี่ยเดินไปชนกันนิดนึง
1: ชนอย่างนี้เลยเหร
0: อและตามข่าวก็คือบอกว่าในระหว่างที่ชนเนี่ยเขาก็พูดด้วย
1: ครับ
0: บอกว่าย
1: ูโนมีลิตเติ้ลโก
0: คุณรู้จักเขาน้อยเกินไปแบบสุดอันนี้แบบสุภาพแปลงให้ละ
1: เผื่อน้องๆหนูๆดูฟังอยู่อันนี้ไม่ใช่ประโยคที่ถูกต้องนะครับตามหลักภาษาอังกฤษไม่ใช่นะฮะที่ต้นเล่นมุกนายกอนุทินเฉย
2: ๆ89เป็นคนต
1: ั้
2: ง
1: เดี๋ยวดูก็ได้เนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นซับให้แต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้แหละแหมโลกทุกวันนี้เวอร์ไวทุกคนเห็นคลิปทุกคนได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วว่าคุณสุชาติพูดว่าอะไรพาดหัวข่าวก็ชัดเจนนะครับยูโนมีลิตเติ้ลโกภาคของคุณสุชาติเนี่ยจะเป็นแบบว่าแอคชั่นฮอร์เรอร์ไม่เหมือนคุณอนุทินตอนนั้นคุณอนุทินเขาประเด็นยิ้มเลี้ยกก็ไม่ใช่สิประเด็นเบนสมิธ
0: ครับ
1: นะฮะไปแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยิ้มเลี้ยกปรากฏตอนเย็นมีภาพแฉออกมาว่านี่ไงถ่ายรูปกับเบนสมิธนะครับเขาบอกเอ้ยคนเขากังวลว่าจะไม่กล้าแตะเบนสมิธหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณอนุทินบอกผมเนี่ยนะไม่กล้าแตะเบนสมิธยูโนมีลิตเติ้ลโกกรณีคุณสุชาติก็โดนเอ๊ะทำไมไม่ตรวจสอบก่อนคุยไปคุยมาอารมณ์เปลี่ยนเกมพลิกเดินชนเลย
0: น้อยเกินไปแล้วเดินชนแบบนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แน
1: ่หนักเลย
0: เชื่อว่านักข่าวในรังนกกระจอกเมื่อวานนี้ก็คงจะพูดคุยสอบถามกันคนที่โดนชนก็คือพี่นอบ
1: ครับ
0: พี่นอบเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองที่อยู่มานานประมาณ 20-30 ปีละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีแหล่งข่าวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักข่าวที่ใจซื่อมือสะอาดนะครับแล้วก็นี่แหละครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีข่าวว่าในระหว่างที่รัฐมนตรีสุชาติประชุมครม.อยู่นะครับมีสายมาจากคนของคุณสุชาติมาถึงผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พี่นอบนะบอกว่าอยากจะพูดคุยกับเจ้าตัวหน่อยอยากจะมาเคลียร์กับเจ้าตัวแต่ว่าพี่นอบพอนักข่าวคนนั้นเนี่ยมาประสานบอกว่ารัฐมนตรีควรมาเคลียร์ด้วยตัวเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มา ของภาพนี้ครับหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จสิ้นเนี่ยคุณสุชาติมาเคลียร์กับพี่นอบที่รังนกกระจอกนะ
1: เดินเข้ามาหาเลยภาพขึ้นอีกทีฮะแหมเดี๋ยวจะว่าฉายภาพคุณสุชาติอารมณ์ขึ้นซะนานใช่ขอโทษปล่อยนิดเดียว
0: นี่แหละยกมือขอโทษขอโพยกัน
1: อันนี้คือรังนกกระจอก
0: รังนกกระจอก
1: ที่
0: สถานที่ทำงานห้องทำงานของนักข่าวประจำทำเนียบ
1: ครับคุณสุชาติเดินเข้ามาอันนี้เกมเปลี่ยนอีกรอบนึงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วฮะ
0: ครับ
1: คุณสุชาติเดินทางเข้ามาหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนประชุมคณะรัฐมนตรีก็คิดไม่ดีนะทำอะไรไปเนี่ยอยากจะไปขอโทษนะครับพี่นักข่าวนะครับก็มาถึงก็เลยมาขอโทษยกมือไหว้ขอโทษตามแบบฉบับคนไทยยกมือไหว้ขอโทษคือพี่นอบเนาะพี่นักข่าวก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษคือแต่ว่ายกมือรับไหว้นะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคุณสุชาติบอกว่าจับมือนะจับมือคุยกันคุณสุชาติบอกว่าที่พี่แนะนำผมเนี่ยผมรับไว้แต่เมื่อเช้าต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่นอบบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมทำข่าวมานานแล้วอายุเยอะแล้วทำข่าวมา 20-30 ปีเข้าใจว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุยด้วยซ้ำก็เลยมีการคุยซักถามคือซักถามไปก็จบในวงนะครับคุยกันได้แต่พอได้ยินคำสบถทีหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ทำไมไปติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆคือพี่นักข่าวบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ขอคุณสุชาติก็พูดแทรกไงบอกว่าต้องขอโทษด้วยคืออาจจะมีความตั้งใจสูง
0: ร
1: เราเนี่ยมีความตั้งใจสูงตั้งใจงานอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะอินไปนิดนึงอะไรอย่างนี
0: ้ก็ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็รับไหว้ขอโทษกันนะครับพี่นอบเองแกก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกก็อยากจะให้เข้าใจกันนะครับถึงการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนี่คือการทำหน้าที่ของนักข่าวก็คืออยากจะตั้งคำถามเพื่อที่จะให้ทราบความจริงให้ทราบกระบวนการในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทางกระทรวงทรัพย์มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือไม่กรณีที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับที่เขาออกมาเปิดเผยแต่ว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยจะไปจี้อะไรกันนักกันหนาก็ตอบไปหลายครั้งหลายรอบแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับคำถามที่ตั้งไปไง
1: ครับแต่สุดท้ายจะว่าจบสวยไหม
0: ครับ
1: คือสำหรับพี่นอบจบสวย แต่สำหรับรัฐมนตรีสุชาติผมไม่รู้นะ
0: มันก็มีปฏิกิริยาตามมาแน่ๆแหละเพราะว่าโดยเฉพาะคนในวงการสื่อแล้วก็คนนอกเนี่ยตอนนี้คนที่ติดตามเราอยู่ทางไลฟ์เนี่ยทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างไรเขาขอโทษขอโพยกันแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของกระทรวงทรัพย์เนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับว่ากันว่าเมื่อวานนี้ทางกกร.ก็เข้าไปพบกับทางกรมควบคุมมลพิษแล้วด้วยนะ
1: ครับคอมเมนต์คุณผู้ชมเนี่ยผมกับคุณอนุชาอ่านนะทุกคอมเมนต์แหละฮะ
0: ครับ
1: แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดออกอากาศเอาพอหอมปากหอมคอ
0: ครับ
1: เอามาให้ฉายให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณสุชาติถึงอารมณ์ไม่ดีคำถามมันเป็นลักษณะไหนบางคนอาจจะบอกว่าก็คุณไปจี้เขาอย่างนั้นอะไรอย่างเนี้ยบางคนบอกว่าก็ถามไปดีๆคุณสุชาติก็ไม่ตอบให้มันตรงสุดท้ายก็เกมพลิกคุณสุชาติก็อารมณ์ไม่ดีอีกต้องมาขอโทษขอโพยกันก็เลยเอามาให้ฝากกันทั้งสองมุมนะครับนี่เรื่องนึงที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับแตกประเด็นจากเรื่องการทุจริตในภาครัฐซึ่งทางกกร.เขาเผยแพร่ผลสำรวจที่มันสั่นสะเทือนออกมานะครับ
0: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราก็ตามกันต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือก่อนหน้านี้ทางครม.อนุทินนะครับ ไม่ได้ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันค้างสภาอยู่ขึ้นมาพิจารณาต่อนะครับเท่ากับว่าก็จะต้องเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นกระบวนการนับหนึ่งกันใหม่ตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ก็มีเสียงจากทางฝักฝั่งของฝ่ายค้านทวงถามถึงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ไม่หยิบยกขึ้นมาก็จะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็สอบถามไทม์ไลน์ว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เนี่ยมันจะไปเริ่มต้นกันเมื่อไหร
1: ่
0: นะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนแล้วเดี๋ยววันนี้แหละครับช่วงสายๆราวๆ10 โมง 11 โมงคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับจะนำ แกนนำของพรรคภูมิใจไทยไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นการเปิดเผยมาจากคุณพราดรปริศนานันทกุลนะครับส.ส.อ่างทองของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาประชุมกันแล้วก็มีมติ190เสียงครับร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งในเนื้อหาของร่างของภูมิใจไทยเขาเนี่ยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อ้างอิงถึงผลการลงประชามติของประชาชน21ล้านเสียงนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69ปีนี้ล่ะวันนี้ช่วงสายๆครับ10โมงไม่เกิน11โมงนะครับนายกอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวจะนำทีมคณะกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสภณสารัมนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภาครับ
1: ครับในส่วนของการประชุมพรรคภูมิใจไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีมติออกมาชัดเจนสำหรับพรรคภูมิใจไทย190เสียงนะครับก็จะร่วมกันลงชื่อแล้วก็เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะมีการเพิ่มเติมในหมวด 15/1 เพื่อที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์
2: เมื่อวันพุธขออภัยครับวันพฤหัสบดีที่แล้วเนี่ยเราคุยกับคุณนิกรจำนงในมุมการเมืองแล้วตอน10โมงผมคุยกับคุณพฤทธิ์วชรศิลป์ในรายการประจักษ์จับประเด็นนะฮะคุณพฤทธิ์เขาตั้งคำถามว่าในเมื่อไม่เอาของเก่ามาทำต่อแล้วของใหม่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่น่าผิดหวังจริงๆเหมือนรัฐบาลไม่จริงใจเลยซึ่งคุณอนุชาก็เปิดประเด็นไปเมื่อช่วงต้นแล้วว่ามีคำถามมาเยอะว่าแล้วของใหม่มาเมื่อไหร่สรุปมาพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเร็วไหมผมไม่รู้นะผมไม่ใช่คนที่ตัดสินว่ามันเร็วหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการมันยังต้องไปกันต่ออีกแต่พอร่างของภูมิใจไทยมีความพร้อมแบบนี้เนี่ยไส้ในมันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเลยครับมันมีประเด็นเรื่องการได้มาซึ่งส.ส.ร.และอำนาจของวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นประเด็นจากร่างฉบับของพรรคประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเขาไม่เห็นด้วยไงคุณพราดรครับเขาบอกถึงที่มาของส.ส.ร.ในร่างฉบับของพรรคภูมิใจไทยว่าจะมาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒินะครับสมัครให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาสมัครให้ผู้ที่สนใจจากแต่ละจังหวัดไปสมัครแล้วจะคัดเลือกให้เหลือแค่จังหวัดละ1คนนะครับแต่ละจังหวัดจะมีสำรอง3คนต้องมีตัวสำรองนะฮะจากนั้นรายชื่อได้มาแล้วจังหวัดละ1คนรวมส่งเข้ามาที่รัฐสภาแล้วให้มีการคัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภานะไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนนั่นหมายความว่าส.ส.และส.ว.ต้องประชุมร่วมเพื่อที่จะคัดเลือกส.ส.ร.ชุดนี้ขึ้นมานะครับ
0: ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของภูมิใจไทยนะครับเขาบอกว่าได้มีการปรับแก้ไขโดยยึดเสียงสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบวาระ1และวาระ3จากเดิมนะฮะ1ใน3ก็เปลี่ยนเป็น1ใน4เปลี่ยนเป็น1ใน4นะครับซึ่งคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการต่อรองกันในชั้นของกรรมาธิการซึ่งร่างแก้ไขของภูมิใจไทยเขาจะไม่แก้ไขในหมวด1แล้วก็หมวด2อันนี้แน่นอนเป็นจุดยืนนะครับเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกของเขาแล้วในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับส่วนทางเพื่อไทยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับก็ให้ความเห็นเรื่องของการผลักดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าแม้เสียงของพรรคจะมีไม่ถึงนะครับซึ่งตามกระบวนการแล้วเนี่ยการผลักดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียง100เสียงแต่เพื่อไทยเขามี74เสียงตอนนี้อยู่ในมือนะครับแต่ว่าจุดยืนของเพื่อไทยก็คือสนับสนุนการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เตรียมที่จะหากลไกความร่วมมือในสภานะครับรวมไปถึงการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะครับนี่เป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยอีก1พรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้มีคำถามถึงความจริงใจนะครับถึงเจตนาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเขาไม่หยิบยกร่างที่ค้างสภาอยู่นะครับซึ่งเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าหยิบยกร่างขึ้นมาพิจารณากันต่อเนี่ยมันอาจจะย่นระยะเวลาได้ ดีกว่าการที่จะมาเริ่มนับหนึ่งเริ่มเซตซีโร่กันใหม่นะครับ
2: ครับ
0: ชวนนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผอ.หลักสูตรการเมืองนิด้ามาพูดคุยในเรื่องนี้กันหน่อยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอนุชาคุณวรชัยท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ครับอาจารย์วันนี้นายกอนุทินจะนำไปเองเลยนะครับจะไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาดูแล้วเห็นถึงความจริงใจแล้วก็เจตนาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยังครับ
3: คือมันเป็นการขับลำในเชิงยุทธศาสตร
0: ์
3: ของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินคือตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าก็มีท่าทีที่จะยืดเชื้อหรือว่าดึงเรื่องนี้ออกไป
0: ค
3: ุณอนุทินสัมภาษณ์นะครับต่อมาก็ถูกวิจารณ์มากแล้วก็คงจะกลับคิดในทีมงานของทางพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะประเมินว่าตัวเองก็สามารถคุมสิทธิ์ในสภาล่างแล้วก็ในสภาบนได้เป็นเสียงส่วนใหญ
0: ่
3: เพราะฉะนั้นการที่จะกลับลำแล้วก็เพื่อไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กลุ่มพวกเขาเนี่ยยังสามารถคุมได้อยู
0: ่
3: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคำถามจากประชาชนที่เรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ก็เกิดขึ้นมานะครับ
2: ครับอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมครับว่าภูมิใจไทยเขาวางแผนไว้แบบนี้อยู่แล้วคือไม่ได้มีเจตนาจะดึงให้ยืดเยื้อแต่แค่ไม่อยากได้ตัวร่างฉบับเก่ามาเอาต่อเฉยๆต้องการทำร่างของตัวเองนะ
3: ครับก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าร่างฉบับเก่าก็อย่างที่ได้ทราบกันดีนะครับว่าเป็นร่างที่ให้เสียงทุกเสียงในสภาเท่ากัน
0: ครับ
3: ในกรณีที่โหวตการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือเอาเสียงจากที่ได้รับความเห็นชอบจากสว1ใน3นี่ออกไป
0: ครับ
3: ในร่างที่แก้ไขเนี่ยคือทุกเสียงในที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยโหวตเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็คือผ่านครึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยร่างนั้นเนี่ยก็เป็นการตัดอภิสิทธิ์ของวุฒิสภาออกไป
0: ครับ
3: ไม่ต้องกลายมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็อาจจะมองว่าวุฒิสภายังมีความจำเป็นอยู่ในการที่จะได้รับอะไรล่ะเงื่อนไขนี
0: ้
3: จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเนี่ยซึ่งที่เขากำลังจะยื่นเขาก็จะปรับจาก1ใน3เป็น1ใน4
0: ครับ
3: นะครับก็ดูเหมือนว่าจะลดลงให้หน่อยอ่ะเหมือนกับเป็นการต่อรองราคาเอกสารมา1ใน4แล้วก็ยื่นไปแต่ว่าก็สะท้อนชัดว่าเขาก็ยังให้สิทธิ์นี้แก่วุฒิสภาอยู
2: ่ครับ อาจารย์ทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าถ้าใช้ร่างฉบับของพรรคประชาชนเนี่ยมันจะเป็นการไปหักหารอำนาจของสว.มากเกินไปแบบนั้นแก้อีกกี่ปีก็ไม่จบภูมิใจไทยก็เลยเลือกใช้วิธีที่มันยืดหยุ่นมากกว่าแต่แบบนี้ครับอาจารย์คำถามคือนี่สะท้อนความเก่าเกมมีประสบการณ์ของพรรคภูมิใจไทยหรือสะท้อนว่าเขากำลังยอมสยบต่ออำนาจของสว.ซึ่งแต่ต้องได้ยากกันแน
3: ่คือเขาไม่ได้สยบอะไรหรอก
0: ครับ
3: คือเขาเชื่อมกันอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่ในเชิงสยบแต่ว่ามันเป็นการคิดร่วมกัน
0: ครับ
3: คิดร่วมกันที่คงความได้เปรียบเพื่อให้คงความได้เปรียบในการกำหนดทิศทางการแก้รัฐธรรมนูญนั่นเอง
0: ครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าที่ภูมิใจไทยยอมที่จะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าอ่านเกมและคุมเกมได้ทั้งสภาล่างแล้วก็สภาสูงด้วยอันนี้สะท้อนผ่านที่มาของสสรที่ภูมิใจไทยเขาตั้งเป็นตุ๊กตาไหมครับที่บอกว่าจะมาจากจังหวัดละ1คนแล้วก็ให้รัฐสภาคัดเลือกคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าแล้วสภาทั้งสภาล่างแล้วก็สภาบนเนี่ยตอนนี้ใครคุมเกมอยู่น่าจะสอดคล้องกันไหมครับอาจารย
3: ์ก็น่าจะสอดคล้องกันนะครับ
0: ครับ
3: คือวิธีการปัญหาของเขาเนี่ยก็ชัดเจนคือให้แต่ละคนมาสมัครแล้วก็เลือกกันเองจังหวัดละ1คน
0: ครับ
3: แล้วจะ นเนี่ยก็ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกซึ่งในจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยถ้าโดยประสบการณ์ทางการเมืองในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้กลไกแบบนี้เนี่ยประเภทให้ผู้สมัครเลือกกันเองพรรคภูมิใจไทยเขาก็อาจจะมีความงานความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ในการที่จะคุมเกมในลักษณะนี
0: ้คร
3: ับ และสิ่งเนี่ยอันนั้นก็คือคุมเกมระดับจังหวัดเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงระดับรัฐสภาเนี่ยต
0: ั
3: วเองก็ข้างมากอยู่ในสภาล่างแล้วก็เสียงวอเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได
0: ้
3: ไปในทิศทางเดียวกัน
0: ครับ
3: เพราะงั้นก็คือคุมทั้งหมดทั้งจากรากฐานในระดับจังหวัดแล้วก็ในสภาเองเขาก็สามารถได้ทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
3: งั้นเนี่ยทิศทางเราก็จะเห็นภาพชัดก็เป็นสภาล่างรัฐมนตรีภายใต้กำกับนั่นเองนะครับ
0: ครับหลายคนบอกว่าดูแล้วโครงสร้างมันคุ้นเหมือนการที่มาของสวชุดก่อนเหมือนกันอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสภาล่างทั้งสภาบนและแถมสภาร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะวิเคราะห์นะครับว่าอาจจะภูมิใจไทยเขาอาจจะคุมเกมได้เนี่ยมันจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับแทนที่จะเป็นไปตามที่ต้องการของประชาชนแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายการเมืองเขาต้องการซะมากกว่าไหมครับอาจารย์อ๋อ
3: ใช่มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นสูงครับเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองเองเนี่ยโดยเป็นที่กลุ่มสภาพที่เหนือกว่าในพื้นฐานแล้วก็มีที่รักษาสถานะที่ได้เอาไว
0: ้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาที่ออกมาเนี่ยก็คงเป็นกติกาที่ทำให้คนที่กลุ่มอำนาจเนี่ยก
0: ็
3: ยังคงได้คิดว่าแนวโน้มมีลักษณะจะเป็นอย่างนั้นสูงซึ่งก็หมายความว่ามันก็อาจจะได้เนื้อหาสาระอะไรที่ไม่ได้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม
0: ออ
3: ก
0: ไป
3: น
0: ะ
2: ครับครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับ
3: จะแย่กว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิมด้วยซ้ำไป
2: อาจารย์ครับถ้าการเลือกสสรมีข้อครหาแบบเดียวคล้ายๆกันกับการเลือกสวต่อให้ได้รัฐธรรมนูญใหม่มานะครับมันจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของประเทศได้จริงๆหรือครับ
3: มันก็คือไอ้ฉากสาวอเนี่ยคงจะไม่เราไม่มาพูดได้เลยคุณอาจารย์ในสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับคือสมมติได้มาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอีกว่าประชาชนจะยอมรับหรือเปล่า
2: ครับ
3: ประชาชนจะยอมรับไหมในการลงประชามติทีน
0: ี
3: ้ถ้าประชาชนไม่ยอมรับเนี่ยเขาต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะนั่นก็เป็นที่ตามมา
2: ครับ
3: แล้วก็สมมติว่า
2: ครับ
3: ทำให้ประชาชนยอมรับได้เนี่ยก็แน่นอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่แก้ไขก็ประกาศใช้แต่ผมคิดว่ากลไกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะในคือกลไกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2: ครับ
3: ว่ายังจะต้องใช้เสียงวออยู่หรือเปล่าหมายถึงว่ารัฐธรรมน
2: ู
3: ญหรือว่าจะใช้เสียงข้างมากในสภาถ้าจะใช้เสียงสว.อยู่เนี่ยก็แปลว่าอันนี้แก้ไขยากแน่ๆแล้วก็เมื่อล่างออกแล้วก็มาในลักษณะเดียวหรือว่าคล้ายคลึงกันไปแต่ถ้าเกิดมีการให้เสียงข้างมากธรรมดาแก้ไขได้อันนี้ถ้าการแก้ไขเป็นในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังพอมีช่องอยู่นะว่าถ้าหากว่ารัฐมนตรีที่ร่างออกมาจุดไหนที่ยังเป็นข้อบกพร่องอยู่มันก็อาจจะสามารถแก้ไขได
0: ้
3: แต่เขาต้องดูตรงเป็นประเด็นนี้ด้วยนะคร
2: ับ ครับอาจารย์พรรคประชาชนกำลังทำร่างฉบับของตัวเองอยู่เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาจะส่งประกบแน่นอนแต่ว่าดูจากอิทธิพลของเขาเสียงส.ส.ในสภามีลุ้นขนาดไหนครับที่จะเสนอไอเดียหรือว่าใช้ร่างของตัวเองแทรกเข้าไปบ้างนะครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องทำนะครับเพราะว่าหลักคิดของรัฐธรรมนูญสองแบบนี้เนี่ยของประชาชนพรรคภูมิใจไทยก็จะมีความแตกต่างกันที
2: ่
3: เป็นในความของพรรคประชาชนเขาจะเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมสูงสุดในกระบวนการรัฐมนตรีก็คือหมายความว่าให้อำนาจสถาปนา ฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเสนอบนจุดยืนเดิมก็คือให้ส.ส.

0: ตรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแม้ว่ารัฐธรรมนูญคนนะครับผมเรียนว่าบางคนที่เขียนไว้เนี่ยที่ทำนองลักษณะที่ว่าไม่ให้ประชาชนเลือกสสรแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันก็เกิดการตีความไงว่ามันเป็นมติของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าเป็นทัศนะของศาลแล้วมัน
1: อ
0: ันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นข้อเสนอของประชาชนก็จะต้องยืนยันการที่ให้สสรประกาศเลือกของประชาชนโดยตรงเพื่อสถาปนาหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนแต่ว่าถ้าเป็นของพรรคภูมิใจไทยอันนี้เนี่ยเขาจะให้กลไกสภาเนี่ยเป็นกลไกก็คือเป็นรัฐธรรมนูญภายใต้การของสมาชิกรัฐสภา
1: อ
0: ันนี
2: ้ครับ
0: อันนี้เปลี่ยนความคิดต่างกันทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าถ้าในกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่จะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการประจักษ์การผูกขาดหน้าผ่านสวและองค์กรอิสระ
2: คร
0: ับตรงนี้เป็นครับอำนาจสวและองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นอำนาจที่ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการประชาธิปไตยแต่ว่าของภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะมีแนวโน้มที่จะไม่แตะในประเด็นเหล่านี
2: ้
0: จะทำให้อำนาจผูกขาดของสวและก็องค์กรอิสระเนี่ยก็ยังดำเนินอยู
2: ่ครับ
1: ครับ
0: ในแง่ของกฎหมายสวเนี่ยพรรคประชาชนเขาก็เสนอว่าสวเนี่ยก็ไม่ควรมีอภิสิทธิ์ในการสมาชิกรัฐสภาอื่น
2: ครับ
0: นามภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังยืนยันการนี้อยู่ก็คือมีเงื่อนไขให้สว1ใน4ยังสามารถที่จะโหวตแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่านะมีน้ำหนักมากกว่าเสียงสส500เสียงเลยแล้วกันนะที่เหลือครับ
2: ครับอาจารย์มีแนวโน้มว่าร่างฉบับขออภัยครับมีแนวโน้มว่าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนร่างฉบับของใครโหวตหนุนให้ทั้ง2ร่างเลยเป็นไปได้ไหมครับ
0: ผมคิดว่าในขั้นกันมาการก็ส่วนในการรัฐบาลหลักการเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะก็คือว่าถ้าเขาจะประนีประนอมเขาก็จะโหวตให้ทั้งสองสองร่าง
2: ครับ
0: นะผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยไปที่การปฏิการแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็จะต้องยึดร่างของเขาเนี่ยเป็นร่างหลักนะแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าไม่ต้องประนีประนอมกันแล้วล่ะยังไงฉันจะเอาแบบนี้ของจักรเนี่ยเขาก็อาจจะโหวตให้ร่างของพรรคประชาชนตกไปแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคประชาชนจะสามารถดึงเสียงของทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคการเมืองอื่นๆเข้ามาร่วมสนับสนุนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าหลักการที่สำคัญที่จะต้องยืนยันในเจตนาก็คืออำนาจในการสถาปนารัฐมนตรีต้องมาจากประชาชน
1: ครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกนับภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าอาจารย์มองว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเขามั่นอกมั่นใจแล้วแหละว่าสามารถที่จะคุมเกมในสภาได้ทั้งสภาร่างสภาล่างนะครับแล้วก็สภาบนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได
2: ้ครับ
1: ก็เลยจะตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้จะเดินหน้านับหนึ่งกันนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของที่มาของสสร.
2: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยคุณนิกรจำนงแกบอกว่าก็จะเปิดจากผู้สนใจจังหวัดนะครับคัดเลือกจังหวัดละ1คนแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ที่จะคัดเลือกสสร.อีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั่นเท่ากับว่าสภาทั้ง2สภาจะเป็นผู้เลือกหลายๆคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตรวมถึงอาจารย์พิชัยก็บอกว่านั่นเท่ากับว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลก็เสียงข้างมากอยู
2: ่
1: นะครับส่วนวุฒิสภาก็อย่างที่รู้กันอาจารย์ก็เลยบอกว่าโมเดลของสสร.แบบนี้เนี่ยแสดงว่าทางภูมิใจไทยเขามั่นอกมั่นใจแล้วแหละว่าคือเกมเขาคุมเกมได้นะครับแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยต้องดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรถ้าเนื้อหามันไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอาจารย์บอกว่าดีไม่ดีเนี่ยแก้ไม่ดีกว่าเดิมได้ยิ่งแย่กว่าเดิมอีกนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมว่าสุ

0: ายแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปทำประชามติถ้ามันไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนอาจารย์ก็ถามทวงถามถึงความรับผิดชอบด้วยเหมือนกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะ
1: นะครับคือตอนนี้น่าสนใจอย่างที่อาจารย์บอกผมก็ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะผ่านไปก่อนทั้งสองร่าง
0: ครับ
1: นะครับหรือถ้าจะยืนยันว่าพรรคประชาชนพรรคการเมืองอื่นไม่สามารถโหวตให้พรรคประชาชนได้จริงๆเพราะว่าคุณยังมีหมวด1หมวด2อยู่คุณไม่ได้ตัดออกไปอย่างชัดเจนก็เลยไม่โหวตให้อาจจะตกไปตั้งแต่วาระรับหลักการเลยก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะคุณนิกรเขาบอกว่าเขาเน้นมากเลยเรื่องของหลักการนะครับมันเลยเป็นที่มาที่คุณนิกรบอกกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าภูมิใจไทยไม่เอาร่างฉบับเดิมมาสานต่อแม้จะเป็นร่างฉบับที่พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยจับมือกันผลักดันเข้าไปตอนนั้นเป็นรัฐบาลอะไรนะ MOU ไม่ใช่ MOU อะไรสักอย่าง OU อ่ะ MOA ขอโทษ MOA ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่MOA
1: MOA ก็จับมือกันเข้าไปปรากฏไปกันหมดเริ่มใหม่นะครับแต่ตอนนี้ภูมิใจไทยทำท่าว่าจะเสนอร่างก่อนพรรคประชาชนอีกนะ
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วคุณผลิตบอกพรรคประชาชนกำลังทำคู่ขนานปรากฏว่าเขาจะเสนอวันนี้แล้วนะครับ
0: วันนี้แล้วแหละนะครับเราจะได้เห็นการนับหนึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเขาคือเขาน่าจะพยายามที่จะให้เห็นภาพของความตั้งใจความจริงใจที่จะแก้ไขเพราะว่าตามข่าวก็คือหัวหน้าพรรคก็คือนายกอนุทินนั่นแหละจะนำไปยื่นต่อประธานสภาด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงประมาณ10โมง11โมงนะครับทีมข่าวของเราอยู่ที่สภาละเดี๋ยวก็มีบรรยากาศเข้ามา
1: คนกันเองทั้งนั้น
0: จากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทวนมติครม.กันหน่อยเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับก็อาจจะถูกกลบไปด้วยข่าวของคุณสุชาติกับนักข่าวได้แต่ว่าก็มีหลายๆประเด็นสำคัญที่ครม.คลอดออกมานะครับทั้งเรื่องของการที่มีมติยกเลิกฟรีวีซ่านะครับกว่า90ประเทศนะครับแล้วก็เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ43ล้านคนคนละ 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยคุณรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็แถลงข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันครับหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วรัฐมนตรีคลังนะครับบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนนะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นะครับผ่านการใช้เงินจากพรก.กู้เงินวงเงินรวม 170,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคุณอุรชัย
1: ครับกลุ่มแรกช่วยกลุ่มที่มีรายได้น้อยครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ13ล้าน2แสนคนนะครับรัฐจะให้เงินเพิ่มไปอีกเดือนละ700บาทเดิมเนี่ย300ก็จะเป็น 1,000 บาท 1,000 บาทนี้คุณรับไปในระยะเวลา4เดือนนะครับก็ 4,000 บาทกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยจะปรับปรุงฐานข้อมูลครับให้แม่นยำเปิดลงทะเบียนใหม่ด้วยเพื่อให้กลุ่มที่ยังตกหล่นเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้นี่กลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ช่วยคนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นหลักการครับรัฐช่วยจ่าย 60%ประชาชนจ่ายเอง 40% คุณซื้อข้าวราดแกง100บาทผมยกตัวอย่างนะ100แพงจังข้าวราดแกง100บาทคุณจ่ายจริง40บาทนะครับรัฐช่วย60บาทอันนี้คือกติกาเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายครับวงเงินเนี่ยคนละ 1,000 บาท4เดือนเหมือนกันก็เท่ากับคุณได้ 4,000 บาทและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ครับมาช่วยแบ่งเบาภาระบรรดาร้านค้าธุรกิจรายย่อยทั่วประเทศเขาใช้คำว่าช่วยต่อลมหายใจ อันนี้หนักเลยนะครับเขาเน้นเติมสภาพคล่องเติมสายป่านให้กับผู้ค้ารายย่อยรายเล็กให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับ
2: วันนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3เรียกว่าวิกฤตของแพงวิกฤตของแพงสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเดือนเมษายนที่ขยับไป 2.9% และมีโอกาสสูงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นอีกวิกฤตนี้ถ้าเราไม่สามารถหยุดได้จากวิกฤตของแพงนี้นะครับจะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปคือวิกฤตกำลังซื้อ

0: คือค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อคนจะหด
1: ทางรัฐมนตรีเอกนิติบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตของแพงได้นะครับหรือถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันดำเนินไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้อัตราเงินเฟ้ออาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง 5% นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากและถ้าไม่สามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์ก็จะนำไปสู่วิกฤตกำลังซื้อครับที่ทำให้ธุรกิจรายย่อยเนี่ยจะต้องทยอยกันปิดตัวลงแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาคนตกงานครับ
0: ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยทุกคนกังวลในเรื่องของราคาพันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะครับที่วันนี้บอนด์ยิลด์นะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐคนเทขายเพราะคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากวันนี้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้นมากซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันนะครับในมุมของนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ยืนยันว่าตลาดโลกตลาดการเงินคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมาก
2: อีกท่านหนึ่งที่ออกมาสื่อสารนี่ฮะปลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่ารณแสงสนิทนะครับก็นั่งแถลงอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิ
1: ม
2: ของท่านใหม่ใช่ไหมท่านว่าท่านเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพคือแบบเดิมมันก็บรรเทาค่าครองชีพไม่ใช่หรอ โดยไอเดียนะเอาเป็นว่าของเขาบอกของเขาใหม่นะ
1: ครับ
2: คุณแล้ววรณบอกว่าเขากำหนดเกณฑ์อายุคนเข้าร่วมตั้งแต่18ปีขึ้นไปตามเกณฑ์ตลาดแรงงานครับมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะไม่รวมร้านค้าในภาคบริการร้านทำผมร้านนวดสปาอันนี้ไม่เกี่ยวโครงการนี้ประชาชนทั่วไปก็ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่ม เขาว่าได้ทุกคนนะแต่ปกติคนก็จะแย่งกันลงจนล่มอ่ะนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมวันที่25นี่มันสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมเป็นวันจันทร์ครับ25ถึง29ก็คือจันทร์ถึงศุกร์หน้านะครับคุณจ้องเลยนะฮะส่วนร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วก็ยืนยันตัวตนในระบบร้านค้าใหม่เนี่ยลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หน้า
1: อ
2: ันนี้เขาบวกให้อีกวันหนึ่งเป็นออปชั่นวันเสาร์นะครับ
1: ทางกรุงไทยนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการนั่นแหละอย่างที่คุณกังวลว่าอาจจะพอคนเข้าไปต่อคิวลงทะเบียนเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาระบบล่มไหมทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกรุงไทยเขาก็ยืนยันว่าเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับของระบบปฏิบัติการก็เพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ครอบคลุมทั้ง30ล้านสิทธิ์นะครับคนที่เคยร่วมโครงการนะครับเขาบอกว่าสามารถกดยืนยันสิทธิ์ก่อนที่จะรับทราบผลภายในทันทีเลยส่วนรายใหม่นะครับต้องลงทะเบียนแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลสักระยะ 1-3 วันนะครับเขาต้องไปตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานครม.ยังมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะครับจำนวนกว่า90ประเทศรวมไปถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็จะถูกยกเลิกเช่นเดียวกันครับโดยจะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะได้30วันส่วนหลักเกณฑ์เสนอใหม่เนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเทศไหนที่เหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดแต่ว่าเขาจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ทีนี้ฟรีวีซ่าเนี่ยผมว่าโจทย์สำคัญคือไอ้ที่คุณยกเลิก60ประเทศประเทศไหนประเทศไหนบ้าง
1: ครับ
2: นะครับช่วงหลังๆคนจะโฟกัสไปที่อะไรบ้างประเทศที่มีความขัดแย้งประเทศที่มาฝังตัวในไทยเยอะจีนกัมพูชารัสเซียแล้วก็อะไรนะอินเดียอิสราเอลเกือบลืมคือในบรรดา60ประเทศเนี่ยกัมพูชาก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับออสเตรเลียออสเตรียเนี่ยอยู่ในนั้นนะฮะคิวบาโครเอเชียนะครับนี่ผมกวาดสายตาดูนะฮะฝรั่งเศสเยอรมนีฮ่องกงไอซ์แลนด์อินเดียอยู่ในนี้ด้วย อิสราเอลอยู่ด้วยญี่ปุ่นด้วยนะครับเกาหลีใต้ด้วยมาเลเซียด้วยผมกำลังมองหารัสเซียอยู่ไหมแหมมันเยอะจังไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมเขายกเลิกไป93ประเทศ

เวียดนามสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกายูเครนนะครับแอฟริกาใต้สิงคโปร์ก็ด้วยรัสเซียอยู่ด้วยนะฮะก็คือยกเลิกเยอะเลยคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นคำถามว่าเอ๊ะมันมีเหตุบางอย่างซึ่งเป็นเหตุที่

0: มีข้อเสนอว่าควรยกเลิกฟรีวีซ่าแล้วกลับไปคัดกรองให้มันเข้มข้นขึ้นไหมก็เมื่อวานนี้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาปรากฏว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้แบบเดิมครับ30วันจำนวน93ประเทศนะฮะ
1: เมื่อวานนี้ก็ยังมีมติเรื่องของวันหยุดด้วยวันหยุดมาอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับก็สืบเนื่องมาจากการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะครับก็เลยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคม69นะครับเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กทมเนี่ย work from home ในระหว่างวันที่12ถึง14และ15ตุลาคมนะครับส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเนี่ยให้พิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมนะครับครม.ยังรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ชี้แจงการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทด้วยนะครับรัฐบาลจะเร่งทำคำชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ศาลกำหนดเอาไว้นะครับก่อนที่จะส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาครับก็คาดการณ์กันแหละครับว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้แหละซึ่งรัฐบาลก็ยังคงยืนยันถึงเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะนำงบประมาณก้อนนี้เนี่ยมาใช้เยียวยาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับ
0: ครับสุดท้ายเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมและฮอตมากก็คืออุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย
1: ์
0: นะครับคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เร่งนะครับสั่งให้กระทรวงคมนาคมไปเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นสงสัยประชาชนสงสัยอะไรประชาชนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในก่อนเกิดเหตุในเสี้ยวเวลาก่อนเกิดเหตุกันแน
1: ่
0: คนขับรถไฟอยู่ที่ห้องคนขับหรือเปล่าหรือวิ่งกลับมาในช่วงไม่กี่เมตรสุดท้ายแล้วก็เบรกเอาช่วง100เมตรสุดท้ายซึ่งมันไม่ทันคนขับรถไฟเสพยาเสพติดหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่ามันเป็นความบกพร่องของใครบ้างคือตอนนี้คำถามเนี่ยไม่ใช่ความบกพร่องของใครคือไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่เป็นของใครบ้างคือใครที่มีส่วนที่ทำให้เกิดช่องว่างช่องโหว่จนนำไปสู่อุบัติเหตุครั้งนี้นี่คือสิ่งที่นายกบอกว่าต้องไปเร่งตรวจสอบให้สิ้นข้อสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สงสัย
1: ครับ
0: รอติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับและเรื่องนี้เราก็ตามต่อเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าครับวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือเช้าวันนี้แล้วก็ต้องทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้ววันนี้แหมรู้สึกเลยว่าครึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยนะ
1: จริงนะเรียกว่าบางคนเนี่ยบอกว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยความที่ฝนตกเกือบทุกวันเลยแล้วปีนี้น่าจะเป็นเอลนินโญด้วยนะคะปริมาณฝนอาจจะมีมากหน่อยแต่การบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องไปสอดรับกันนะเพราะว่าถ้าฝนตกมาหากกักเก็บได้เอาไว้ใช้ประโยชน์มันก็คงดี
0: ใช่แต่ส่วนมากที่จะเห็นกันเป็นปัญหาก็คือจะท่วมแล้วระบายไม่ทัน
1: โอ้โหนั่นสิแบบนั้นก็แย่นะ
0: ดังนั้นใครอยู่ที่ไหนก็ทำทางทำที่เอาไว้อะไรที่จะมีขยะหรือว่าผักตบชวาขวางเอาไว้เนี่ยก็ให้ทางเทศบาลเขาจัดการเคลียร์ออกให้หน่อยรอต้อนรับแต่ที่เรารอกันอยู่ชัดเจนขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมครับกับนโยบายกับทางภาครัฐบาลที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ถูกต้องเราบ่นกันใช่ไหมว่าอะไรๆมันก็แพงนะคะเมื่อวานนี้ครม.ก็เคาะมาแล้วคุณผู้ชมคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะวงเงินงบประมาณ200,000 ล้านบาทค่ะก็เตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันในการที่จะเข้าไปลงทะเบียน
0: ต้องลงทะเบียนแล้วเหรอ
1: ลงทะเบียนอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะให้รายละเอียดคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันว่าใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์จะได้เงินอุดหนุน
0: เ
1: ดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจะมีเงินอุดหนุนให้กับประชาชนทั่วไปนะกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทั้งหมด30 ล้านคนอย่างพี่ต๊อบไม่
0: ม
1: ี
0: ป
1: ีนไม่มีเราสามารถที่จะลงทะเบียนได้วันที่25-29แค่4วันนะต้องลงให้ทัน
0: 4วันนี้เท่านั้น
1: ลงทะเบียนนี้ที
0: ่ไม่มีย้อนหลังไม่มีแบบตกรอบไม่ม
1: ีโนที่เป่าตังนะจ๊ะแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อ1คน1เดือนรวมแล้ว4เดือนส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคนที่มีรายได้น้อยนะคะก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันค่ะแล้วก็รับสิทธิ์ในการเข้าไปซื้อสินค้าธงฟ้าต่างๆเนี่ยก็จำนวนเท่ากันเลย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นนโยบายอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนตั้งตารออยู่เดี๋ยวรอดูคิดว่ารอบนี้เราลงทะเบียนกันจนเก่งแล้วนะในฐานะยูสเซอร
1: ์ลงมาบ่อย
0: เราลงจนคล่องแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะต้องฝากทางภาครัฐดูเรื่องของระบบหลังบ้านให้มันค่อนข้างที่จะรันได้ตามปกติไม่งั้นเดี๋ยวทัวร์จะลงนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็กลัวเดี๋ยวพอกดไปแล้วแอปเด้งไงทุกคนก็อยากที่จะมีสิทธิ์นะคะในการจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยก็หวังว่าจะจุนเจือเขาบอกว่ามาตรการแบบนี้ในการให้เงินนะมันอาจจะเป็นเฉพาะหน้าหน่อยระยะสั้นหน่อยแต่ผลประกอบการที่มันจะได้มาก็หวังว่ามันจะยืนระยะยาว
0: ๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆในเช้านี้ที่อัปเดตกันคุณผู้ชมครับวันนี้มาอีกหนึ่งเรื่องในช่วงรู้ทันกันได้ที่จะมาคุยกันบางอย่างความเคยชินอาจจะทำให้เราละเลยหรือว่าไปริดรอนสิทธิ์บางอย่างของบางคนได้ครับเช้านี้ขอยกเอาเรื่องของสิทธิในเด็กมาพูดกันหน่อยเวลาเราเจอเด็กๆน่ารักอาจจะลูกหลานเราอะไรอย่างเงี้ยนะตอนเด็กๆสักขวบ2ขวบเนี่ยบางทีเราก็มีกอดมีหอม
1: ม
0: ีอุ้มมีอะไรแบบนี
1: ้
0: แต่พอโตขึ้นไปสักระยะนึงเนี่ยบางทีความเคยชินของเรามันอาจจะทำให้เราลืมไปได้เหมือนกันนะว่าหลานเราลูกเราเดี๋ยวบางทีเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่จนที่จะรู้เรื่องแล้วไม่ควรจะไปทำอะไรกันกับเขาน
1: ะใช่แล้วค่ะเรื่องของอายุก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะและเรื่องที่ความรู้สึกเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันอาจจะต้องมาร่วมกันในการพิจารณาแล้วก็เรียนรู้ด้วยว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่ละเมิดสิทธิเด็กนะคะแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากรอบนะจริยธรรมจรรยาบรรณด้วย
0: ดังนั้นคำว่าละเมิดหรือว่าเอ็นดูคุณผู้ชมมันมีเส้นบางๆจริงๆนะบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะเอ็นดูด้วยเจตนาจริงๆแต่สำหรับเด็กเองเขาก็มีสิทธิ์ในร่างกายในตัวเขาเหมือนกันว่าเขาจะไม่รู้สึกโอเคในฐานะผู้ใหญ่ครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะบอกลูกหลานเรายังไงและเราเองในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยควรปฏิบัติตัวแบบไหนไม่ให้ละเมิดครับวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับเข้าใจดีครับว่าโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยนะครับเรามีการเอ็นดูเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเป็นปกติครับบางท่านนะอาจจะไม่ใช่ลูกหลานเราด้วยซ้ำ

0: ครับก็ยังไปเล่นได้แต่ทีนี้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิที่เราฐานะผู้ใหญ่ทําได้และสิทธิที่เด็กเองเนี่ยก็มีโดยอัตโนมัติโดยเพราะร่างกายของเขาเยาวชนเองก็มีสิทธิที่จะตัดสินใจว่าอันไหนเขาโอเคไม่โอเควันนี้ในฐานะผู้ใหญ่ครับเราเองอาจจะต้องเพิ่มเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะน้องพีนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามารยาทเนี่ยไม่ได้ใช้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเดียว
1: ความสะดวกเนาะความเหมาะสม
0: อ่ะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการก็คุยกับพีนเหมือนกันใช่ไหมว่าพีนเนี่ยรู้สึกตั้งแต่เด็กว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ไม่ชอบให้แบบใครมาเอ็นดู
1: ไม่ใช่อย่างงั้นไม่ชอบให้ใครมาเอ็นดูเอ็นดูชอบเป็นคนเอ็นดูแต่ว่าตั้งแต่เด็กอ่ะพีนจะเหมือนกับถูกสอนมาว่าอย่าไปใกล้ชิดกับใครมาก
0: คุณแม่สอนไหม
1: ครับใช่ถ้าเกิดว่าเราหนึ่งคือไม่ใช่ญาติสนิทอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆจะเป็นคนกลัวผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่พ่อ
0: ตอนนี้ยังกลัวพี่อยู่ไหม
1: พี่ใจดีน่ารักก็ไม่กลัวหรอกก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะเป็นผู้ชายผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะค่อนข้างระวังแต่ก็เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบนี้เป็นการแสดงความรัก
0: แต่เด็กบางคนเขาไม่รู้จริงนะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เคยเห็นแม่เด็กที่อยู่กับใครใครอุ้มก็ได้อะไรก็ได้คือมันจะกลายเป็นชินคือผู้ใหญ่ก็อาจจะมองเออลูกเราน่ารักกับคนอื่นนะสินะเขาถึงมาอุ้มเราแต่งจริงเนี่ยเด็กอาจจะจดจำว่าเออมันก็ปกติ
1: ใช่
0: ก็เหมือนที่พ่อฉันทำแม่ฉันทำหรือเปล่า
1: ค่ะต้องบอกกันให้ดีว่าใครจะมาอุ้มก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมิจฉาชีพน่ากลัวขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะอันตรายได้นะคะดังนั้นขอบเขตแค่ไหนอย่างไรถึงได้ไม่ได้เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรในเชิงพฤติกรรมพูดคุยประเด็นนี้ร่วมกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุสิกพันธ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับอ้าวอาจารย์ครับวันนี้เราพูดถึงคำว่าเอ็นดูแล้วก็ละเมิดมันก็เออจริงเนาะมานั่งคิดบางอย่างมันก็อาจจะเป็นการล่วงละเมิดทั้งที่เจตนาเราไม่ได้อะไรหรอกอยากให้อาจารย์แยกหน่อยครับคำว่าเอ็นดูกับละเมิดเนี่ยมันมีอะไรแยกแล้วมันต่างกันยังไงครับ
2: ค่ะคือจริงๆแล้วมันใกล้กันมากโดยเฉพาะในสังคมแบบสังคมเราที่เป็นสังคมข้าวสังคมที่คนไทยสามารถเป็นพี่เป็นน้องกับคนขายลูกชิ้นปิ้งหรืออะไรได้ในทันทีแม้เราจะไม่รู้จักกันมาก่อน
0: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ใกล้กันมากถามว่าเส้นแบ่งเขตแดนขนาดขาดกันขนาดนั้นน่ะอาจจะดูยากนะคะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเลยคือเรื่องที่ตัวเด็กเองความรู้สึกละเมิดหรือความรู้สึกเอ็นดูเนี่ยตัวเด็กเนี่ยสัมผัสได
0: ้
2: รู้สึกได
0: ้
2: เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่มีพื้นที่มากพอให้เขาสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกออกมาหรือเปล่าค
0: ่
2: ะขอบเขตน่าจะตัดกันที่ตรงนั้น
0: แปลว่าการเทคแอคชั่นในเรื่องนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่
2: ใช่
0: เพราะว่าเห็นโลกมาเยอะกว่าแล้วรู้ว่าขอบเขตเยอะกว่า
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของครอบครัวในการสอนว่าตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เริ่มจะเลยเส้นไปแล้วเนี่ยค่ะจะทำให้เขาแยกออกระหว่างคำว่าเอ็นดูของผู้ใหญ่ที่ทำต่อเขากับการเริ่มจะข้ามเส้นมาแล้ว
1: หรือว่าในเชิงจิตวิทยาเด็กอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ไหมว่าเขารู้สึกอะไรอยู
2: ่
1: เด็กเองจะแสดงออกแบบไหนที่ผู้ใหญ่เองจะสังเกตได
2: ้ค่ะคราวนี้ลูกของเราแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเด็กบางคนอินโทรเวิร์ตเน
1: า
2: ะบางทีแบบแม่บอกไปหอมแก้มคุณน้าคนนี้สิลูกซึ่งเด็กรู้สึกอึดอัดเพราะเราเนี่ยไม่ได้ชอบจะไปหอมแก้มใครแต่เนี่ยเราอาจจะหอมพ่อหอมแม่เราที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลักษณะแบบนั้นที่ว่ามันคือการสังเกตลูกเราเองว่าประมาณไหน
1: สีหน้ายังไงท
2: ่
1: าทางแบบไหน
2: ความคับข้องใจเด็กไม่อะแม่อะไรเงี้ยไม่ก็ขยันขยอว่าไปเถอะไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะคือตัวอย่างของการพยายามผลักให้ข้ามเส้นของเอ็นดูไปหาอะไรบางอย่างแล้ว
0: อ๋อคือจริงๆเนี่ยแปลว่าเราสังเกตได้เลยถ้าเกิดเขารู้สึกอยากจะทำเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปเลย
2: ใช่
0: แต่จริงๆเราก็ต้องสอนลูกเราด้วยใช่ไหมครับว่าก็ไม่ใช่ทุกเคสทุกคนที่เราจะไปพุ่งอย่างนั้น
2: ถูกต้องค่ะคืออย่างนี้ค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณเล็กๆจนถึงขวบ2ขวบประมาณขวบกว่าๆ2ขวบเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่เขาต้องการความรักอันนี้ผู้ใหญ่เอ็นดูอะไรอย่างนี้หอมกอดกันได้เต็มที่เลยแต่พอเริ่มเข้าอนุบาลเริ่มเข้าช่วง2 3 4ขวบเนี่ยอันเนี้ยต้องสอนแล้วค่ะต้องสอนแล้ว
0: ครับ
2: ค่ะขยับมาเพื่อค่อยๆใส่ข้อมูลเข้าไปว่าบางอย่างทำได้นะบางอย่างเริ่มไม่ได้แล้วนะลูกมันจะค่อยๆปลูกฝังความเป็นบอดี้ออโทไลซ
1: ์
2: ความสามารถในการรักษาตัวเองแล้วก็บอกกับคนอื่นไปว่าตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได
1: ้ถ้าเกิดว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดนึงเป็นเหมือนไกด์ไลน
0: ์
1: ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าเครือญาติที่มีบุตรหลานที่ได้รับการดูแลอยู่เนี่ยค่ะพอจะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะที่จะมี ไกด์ไลน์ที่บอกว่าควรจะถามก่อนหรือยังไงก่อน
0: สอนลูกเรายังไงดีเริ่มต้น
2: ค่ะเริ่มแรกถ้าอนุบาลเนี่ยเริ่มสอนได้แล้วค่ะเราจะสอนให้เขารู้จักร่างกายก่อนว่าตรงนี้ยังไงตรงนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ตรงไหนทําความสะอาดร่างกายอะไรยังไงอันนี้เป็นความสอนเบื้องต้นเลยในเรื่องของความการรู้จักร่างกาย
1: ให้เขารู้ว่าสิทธิ

0: ที่ในเนื้อตัวร่างกายของเขาเนี่ยเป็นของเขานะ
1: ค่ะเริ่มจากความสะอาดเริ่มจากการรู้จักก่อนแล้วก็ชี้ว่าตรงไหนสำคัญหรือไม่สำคัญอะไรบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเริ่มเติบโตมาปฐมเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงวัยที่อาจจะถูกล่อลวงหรือถูกอะไรแบบนี้ได้ง่ายเริ่มโตและเริ่มแบบยิ่งถ้าปฐมปลายเขาจะเริ่มมีอาจจะเริ่มมีหน้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะสอนเนี่ยสอนตั้งแต่ปฐมต้นเลยค่ะข้อแรกและข้อเดียวและจำเป็นมากคือการสอนให้เขารู้จักปฏิเสธ
0: อ๋อปฏิเสธ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วขอบเขตของอย่างที่ถามว่าละเมิดกับการเอ็นดูเนี่ยมันต่างกับตรงไหนมันต่างกับตรงความรู้สึกเขารู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วเขาจะต้องบอกได้ว่าอย่างนี้หนูไม่ชอบอย่าทำกับหนูอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ครอบครัวต้องสอน
0: อะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเช่นพฤติกรรมแบบไหนที่พอทำได้นะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วตัวเด็กเนี่ยรู้ว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนร
0: ับ
1: รู้รับรู้ค่ะ
2: เราก็จะมีจุดที่เราไม่โอเค
1: ค่ะมีอยู่5จุดเท่านั้นที่เราสอนลูกเราได้เลยค
0: ่
1: ะมีปากนะคะทำอะไรกับปากไม่ได้เลยไม่ได้เลยแถวๆแก้มนี่อาจจะพอนะแต่ตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะถัดมาคือส่วนหน้าอกค่ะแล้วก็ต้นขาไม่ได้ค่ะ
2: 3ละ
1: แล้วก็ก้นค่ะ
2: 4
1: ค่ะแล้วก็อวัยวะเพศ
2: นะก็เป็นจุดเนี่ยตามกราฟิกที่ขึ้นให้เลย
0: ค่ะ
2: แต่จริงๆมันก็เข้าใจได้นะและอย่างที่รู้สึกสัมผัสได้ปลอดภัยนั่นคือกรีนโซนการจับมือการโอบกอดปกติหรือว่าถ้าวิจารณญาณก็จะเป็นสีเหลืองแล้วต้องเริ่มระมัดระวังแต่แดงก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปเลย
1: ไม่ได
2: ้
1: เลย
2: ทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องยากตรงนึงครับการฮะก็คือเรื่องของการที่จะถ่ายทอดให้เด็กเขาได้รู
0: ้
2: บางคนก็บอกว่ามันก็ต้องมีเหตุให้เกิดก่อนเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้
1: ไม่จำเป็นค่ะ
2: เราจะพูดยังไงดีเพราะบางทีเด็กด้วยความที่เราผู้ใหญ่โอเคเราเข้าใจง่ายในเรื่องบางอย่างที่อาจารย์เล่ามาแป๊บเดียวเราเข้าใจเลยแต่เด็กเนี่ยเราจะพูดยังไงเนี่ย
1: เราค่อยๆเล่าว่าพื้นที่พวกนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะลูกนะถ้าใครมาจับต้องเนี่ยหนูชอบไหมเพราะมันเข้ามาถึงตัวแล้วจุดคำตอบของเด็กนะคะส่วนใหญ่ที่เราถามเขาจะตอบว่าไม่ชอบ
0: อ๋อเขาก็เหมือนรู้ตัว
1: มันจะรู้สึกด้วยมนุษย์เองว่
2: า
1: ตรงเน
2: ี้
1: ยใช่มันเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนจะคุกคามแต่เขาอาจจะไม่รู้จักคำว่าคุกคามค่
0: ะ
1: แต่เขาจะรู้สึกว่ามันลึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะสอนเขาค่อยๆบอกไปได้เลย
2: ทีนี้สายรักเด็กผู้ใหญ่นะเห็นลูกหลานคนอื่น
0: เขาหา
2: ผู้ใหญ่เองเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องนี้ต้องทำตัวยังไงไม่ใช่พ่อแม่เอาคนที่แบบบางทีเราไปเอ็นดูเด็กนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยฐานะผู้ใหญ่เราต้องระวังและดูตรงไหนเป็นพิเศษครับ
1: วันนี้นะคะผู้ใหญ่ทุกคนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือเราคงทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะความซับซ้อนของโลกนี้และการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันต่างออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ใหญ่ทุกคนควรต้องรู้ขอบเขตว่าถ้าไม่ใช่ลูกเราเนี่ยการขออนุญาตพ่อแม่1ช็อตนะคะแล้วก็การขออนุญาตตัวเด็กค่ะ2ช็อตนะคะจะสอนทั้งพ่อแม่สอนทั้งเด็กว่าโอ้เห็นไหมการจะเข้ามาทำอะไรแบบนี้ขออนุญาตหมดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตกับร่างกายของเรา
0: ค่ะมีวิธีการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นด้วยการซักถามก่อนแต่ว่าเด็กบางคนก็จะอย่างนี้ค่ะกลัวว่าถ้าปฏิเสธไปแล้วเนี่ยรีแอคชั่นการตอบสนองของผู้ใหญ่จะเป็นยังไงเขาจะดุเราไหมนะหรือว่าจะไม่เอ็นดูเราหรือเปล่
1: า
0: อันนี้ผู้ใหญ่เองต้องレスปอนหรือว่ามีการตอบรับยังไงหรือว่าเด็กเองต้องอย่างไรคะ
1: เด็กไม่ค่อยคิดซับซ้อนอะไรแบบนั้นค่ะไม่ค่อยคิดอะไรซับซ้อนแบบนั้นยกเว้นผู้ใหญ่จะใส่ข้อมูลไปว่าถ้าหนูไม่ให้เขากอดเดี๋ยววันหลังเขาไม่รักนะลูกนะ อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่อาจจะใส่ข้อมูลลงไปแต่ถาม
2: ว่าไม่ควรจะใส่ข้อมูลอย่างนั้น
1: ใช่ๆจริงๆเด็กไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะ
2: ทําไมก็คือไม
1: ่เขาจะตรงไปตรงมา
0: คือคนที่บอกเด็กก็คือผู้ใหญ่
1: ที่พยายามใส่ข้อมูลไปว่าไม่หลายๆครั้งกลายเป็นว่าเป็นไปฟอร์แมตเขา
2: ดังนั้นมันอยู่ที่เราจะใส่อะไรลงไปในลูกเรานั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราก็ควรจะบอกให้ลูกตระหนักถึงการที่จะเคารพสิทธิ์ของตัวเองเพราะมันก็จะเป็นนิสัยแล้วจะเป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่จะติดต่อติดตัวไปจนโต
1: ใช่ค่ะรวมถึงถ้าละเอียดอ่อนไปกว่านั้นก็คือการให้เขาได้เลือกเสื้อผ้าหรือข้าวของที่เขาใช้เองได้อันนี้เป็นเรื่องดีมากเป็นการส่งเสริมว่าเขามีสิทธิ์เต็มที่ในเนื้อตัวของเขาเขาสบายใจทรงผมแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนค่ะบนกฎระเบียบบางอย่างนะคะบางโรงเรียนอาจจะทำได้แต่บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะมีพื้นที่วันหยุดที่ให้เขาเป็นตัวของตัวเองเต็มที่
2: ดังนั้นโลกมันเปลี่ยนไปนะพีนะในยุคนึงสมัยนึงอาจจะต้องทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งโอ้ที่ไม่สวยแม่ให้ใส่ต้องใส่สีนี้เหมือนกันกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่อาจารย์บอกวันนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องของสิทธิ์ในการโดนเนื้อต้องตัวเท่านั้นแต่สิทธิ์ในการเลือกใช้ชีวิตหรือสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน
1: ค่ะใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีมันของเขาอะ
2: My body my choice
0: มีสิทธิ์ในการเลือกมีสิทธิ์ในการปฏิเสธนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่เองชอบด้วยนอกเหนือจากเรื่องของระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดนึงเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตเรื่องของการที่บอกว่า

0: เด็กๆชอบเล่นละครกันเล่นละครด้วยกันเองวัยใกล้กันเนี่ยค่ะต้องระวังอะไรบ้างคะ
1: การโรลเพลย์เนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กปฐมปลายซึ่งยังมีจินตนาการเหลืออยู
0: ่
1: แต่เริ่มไม่มากแล้วเริ่มแบ่งแยกเพศการเล่นแล้วค่ะเด็กปฐมปลายนี่จะเล่นแยกเพศไม่ค่อยรวมแล้วค่ะแต่คราวนี้การเล่นตามจินตนาการเนี่ยยังคงมีอยู่แล้วก็การเล่นแบบนี้เราห้ามไม่ได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะที่ถ้าเราเห็นเราก็อาจจะใส่ไปตามที่เราเห็นสมควรว่าเรื่องนี้บอกเขาว่าไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยมันห้ามเลยก็คงไม่ใช่อ่ะค่ะมันอยู่ที่ภายใต้การกำกับของผู้ใหญ่จริงๆวันนี้การเลี้ยงลูกคนนึงเนี่ยมันใช้เวลาในการทุ่มเทเนี่ยไม่เกิน12ปีค่
0: ะ
1: หลังจากนั้น13 14 15เขาจะไปจากเราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะช่วงทีนเขาก็ทิ้งเราไปแล้วมันเป็นไปตามอายุของเขาฉะนั้นช่วง12ปีค่ะอยากให้ใส่ใจสนใจแล้วก็ให้เวลาการสั่งสอนที่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไดอะล็อกแต่มันอยู่ในสถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็บอกเขาเมื่อเราเห็นนะคะ
0: ผู้ใหญ่เนี่ยจะได้ถ่ายทอดทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับเด็กๆได้พวกเขาก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่นี่แหละป้อนข้อมูลอะไรให้อะเน
2: า
0: ะ
2: เหมือนเราในบางอย่างพฤติกรรมที่เราเป็นทุกวันนี้เราก็ได้รับมาจากพ่อแม่เราดังนั้นคุณผู้ชมครับเปิดYouTube หรือโซเชียลเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ช่วยดังนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกก็คือเราในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่มันเป็นบทเรียนที่ใกล้ตัวและอยู่ตรงหน้า
0: ที่สุดใช่บางทีพี่เลี้ยงออนไลน์ก็จำเป็นต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย์มุสิกพันธ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงดอกธูปฤาษีน้องพิณจะได้มั้ย
0: อุ๊ยปิวทีนี่นะติดทุกสิ่งอย่างเลยล่ะ
2: คือวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นฤดูแหละครับหลายๆที่เนี่ยก็มีดอกธูปฤาษีเนี่ยกระจายว่อนกันไปหมดนะครับจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาครครับชาวบ้านบอกรำคาญอยากจะให้แก้ปัญหาแต่ประเด็นคือวันนี้ที่เรามาคุยกันกับน้องแป้งเนี่ยนะครับก็คือแล้วถ้าที่ตรงนั้นเนี่ยม
0: ัน
2: ไม่มีเจ้าของ
0: หรือว่าเจ้าของไม่ได้อยู่นะบริเวณนั้นไม่ทราบเรื่องความเดือดร้อน
2: ถูกต้องเราจะทํายังไงและมีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใครเป็นภูมิแพ้แล้วในพื้นที่มีดอกธูปฤาษีหนีไปก่อนค่ะมิฉะนั้นนะคะโรคภูมิแพ้อาจจะกำเริบได้แต่วันนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้มีแนวทางการแก้ไขมาบอกด้วยนะคะติดตามทั้งหมดได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

ดีค่ะรังนกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับนะคะหรือแม้แต่ต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยออนไลน์หมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือว่าถ้าหากใครบอกว่าไม่สะดวกโทรอยากส่งเป็นรูปคลิปวิดีโอทำได้ไหมทำได้สิคะหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาสแกนหน้าจอณเวลานี้เลยนี่คือ QR code นะคะของรายการส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานในการร้องเรียนค่ะคุณผู้ชมคะมาที่ป้ายแรกกันหน่อยถือว่าเป็นปัญหาหงุดหงิดใจให้รำคาญใจกันนะคะดอกธูปฤาษีคือตอนแรกที่มันขึ้นมามันเป็นดอกสีน้ำตาลถูกต้องไหมคะแต่เวลาที่มันกระจายตัวออกมาแล้วมันจะเป็นละอองหญ้าสีขาวๆชอบลอยมาติดตามจมูกตาหน้าหรือแม้กระทั่งใครตากผ้าไว้โอ้ยเต็มไปหมดปรากฏว่าล่าสุดค่ะชาวบ้านที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าไม่อยากจะทนกับปัญหานี้มันเยอะเหลือเกินเอาเยอะขนาดไหนไปดูภาพกันค่ะนู่นค่ะพลิ้วๆไหวๆนั่นไม่ใช่แมลงนะจ๊ะนั่นคือดอกธูปฤาษีโอ้โหคุณผู้ชมค่ะบ้านใครนี่ติดมุ้งลวดน้ำมันลอยเกาะกันไปแบบขาวโพลนจอดรถเอาไว้ก็เกาะรถกันเต็มที่สำคัญคือใครซักผ้ามันจะไปเกาะตามเสื้อผ้าน่ารำคาญมากๆค่ะคือดอกธูปฤาษีปลิวตามกระแสลมเข้ามาในหมู่บ้านสิริเพชรเพชรเกษมสาย4จนชาวบ้านไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกเลยค่ะเพราะว่าดอกธูปฤาษีจำนวนมากมันปลิวเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากติดตามเสื้อผ้าจนไม่สามารถตากผ้าได้ขณะที่บางคนเกิดอาการแพ้ด้วยนะคะแพ้ยังไงคือถ้าหากโดนมากๆมันมีผื่นแดงค่ะคันตามผิวหนังแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ละอองเกสรเนี่ยมันเป็นขนปุยของดอกธูปฤาษีหากสูดดมหรือว่าสัมผัสโดยตรงจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจจะเกิดอาการจามไอกระตุ้นอาการแพ้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าหอบหืดอยู่แล้วด้วยที่ผ่านมาทำยังไงล่ะที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะเขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่เทศบาลสวนหลวงแล้วอยากจะ

0: ขอให้เจ้าที่ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยว่าต้นตอของดอกธูปฤาษีที่มันเยอะมหาศาลขนาดนี้มันมาจากที่ใครกันแน่แล้วมันอยู่ตรงจุดไหนนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะหน่วยงานในพื้นที่คุณสมประสงค์เรืองศรีค่ะนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านคะล่าสุดไปตรวจสอบพบแล้วหรือยังคะว่าดอกธูปฤาษีมหาศาลขนาดนี้มันมาจากที่ของใครกันแน่คะ
1: คือช่วงที่ฤดูลมอ่ะมันก็มีอยู่ที่ข้างๆที่เขาปล่อยรกร้างว่างเปล่านะครับทางเทศบาลตำบลสวนหลวงก็ได้ส่งหนังสือนะครับแจ้งที่เจ้าของที่นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าของที่เขาก็เอารถแบ็คโฮนะครับมาปรับเรียกว่าบางแปลงนะแต่ก็ไม่ได้ครบทุกแปลงบางแปลงเขาก็ไม่ได้มาครับ
0: ค่ะก็คือดอกธูปฤาษีมันอยู่ในพื้นที่นั่นแหละบางแปลงก็คือพบอยู่แต่ประเด็นท่านขาแล้วถ้าหากบางแปลงที่มันเป็นขนาดใหญ่ชาวบ้านให้ข้อมูลมานะคะว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แบบนี้ท้องถิ่นจะมีการเข้าไปติดตามเจ้าของที่ให้มารับผิดชอบอย่างไรคะ
1: ครับทางเราก็จะส่งหนังสือไปครับก็ให้เขามาช่วยนะครับดูปรับปรุงพื้นที่ครับหรือทางกองคลังเราก็ได้ส่งหนังสือเข้าไปครับ
0: ค่ะสมมุติว่าถ้าหากในช่วงฤดูกาลนี้ส่งหนังสือไปให้เขาเข้ามารับผิดชอบแต่ยังไม่ได้มาแก้ไขเทศบาลมีแผนรองรับไหมคะ
1: คือตอนนี้ถ้าเกิดที่ดินเนี่ยแปลงไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ปล่อยรกร้างว่างเปล่าเนี่ยทางเราก็จะเก็บภาษีนะครับครับแล้วก็ขยับฐานภาษีนะครับเพื่อตามมาตรการของทางเทศบาลให้ทางรัฐบาลนะครับ
0: ค่ะท่านคะเก็บภาษีกับการจัดการดอกธูปฤาษีในช่วงเวลานี้เอาเรื่องของการจัดการดอกธูปฤาษีก่อนท่านคะคือจะเข้าไปเพื่อที่จะไปตัดเอาไปอะไรเงี้ยก่อนได้ไหมคะท่านคะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทางเสียหายนะครับเราก็สามารถที่จะลงมือแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของที่ดินตามข้อกฎหมายนะครับ
0: ค่ะก็คือสมมุติว่าถ้าหากเจ้าของพื้นที่ไม่สะดวกเข้ามาแก้ไขในช่วงเวลานี้ท้องถิ่นเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังถูกต้องนะคะ
1: ครับถ้าผู้เสียหายเดือดร้อนมีอะไรเสียหายครับ
0: ค่ะเอาล่ะท่านคะ
1: ครับ
0: ค่ะทิ้งท้ายให้หน่อยค่ะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้และพื้นที่อื่นๆค่ะท่านคะถ้าที่เจอปัญหาแบบนี้ในพื้นที่ของท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ก็ทางเทศบาลตำบลสวนหลวงนะครับแล้วก็ทางปกครองก็ได้ทางอำเภอก็ได้สุขทุกดำรงธรรม
0: ค่ะเอาล่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นมีการร้องหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงมาสามารถที่จะดำเนินการนะครับเอาความผิดต่อเจ้าของที่ดินได้นะครับแต่ถ้าไม่มีสภาพเดือดร้อนอย่างเงี้ยไม่มีการแจ้งร้องทุกข์นะครับทางเราก็ได้แค่ไปตักเตือนหรือไปว่าแต่ถ้ามีความเสียหายนะครับต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับทางเทศบาลตำบลสวนหลวงก็ได้เชิญเจ้าของนะครับหรือว่าแจ้งความดำเนินคดีนะครับว
0: ่
1: าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและเสียหายครับ
0: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านนายกเทศมนตรีเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคือได้แนวทางแล้วสมมติว่าถ้าหากในพื้นที่นี้หรือในพื้นที่ไหนๆคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับดอกธูปฤาษีอันแรกก่อนเลยค่ะคุณไม่ต้องไปสำรวจว่าเป็นที่แปลงใดนะคะคุณไปแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นไปแจ้งความหากเราได้รับผลกระทบหนักมากๆ2ช่องทางนี้แจ้งควบคู่กันไปได้ท้องถิ่นจะมีหน้าที่ในการตามหาเจ้าของพื้นที่ว่าที่แปลงนั้นที่มีต้นดอกธูปฤาษีเยอะๆเป็นของใครกันแน่อันแรกมีการแจ้งเจ้าของพื้นที่ไปก่อนให้ไปตัดไปจัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากไม่เข้าไปจัดการให้เรียบร้อยท้องถิ่นจะมีการเข้าไปแทนที่เสร็จแล้วจะมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายภายหลังกับเจ้าของพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้าย2กันหน่อยค่ะป้ายนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากภาวะวิกฤตพลังงานค่าไฟมันขึ้นสูงมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคก็เลยมองหาวิธีการทำยังไงดีเนาะให้ค่าไฟของเราถูกลงก็เลยไปพึ่งพาการติดแผงโซลาร์เซลล์ค่ะปรากฏว่าหลายคนไปเจอบริษัทที่เอาของเข้าไปติดแล้วไม่ได้มาตรฐานเรียกว่าแจ็คพอตเกือบแล้วค่ะเกือบไฟไหม้บ้านค่ะ
2: นะ
0: เห็นไหมนะคะคุณผู้ชมนี่มันปะทุออกมาแบบนี้มันเกือบไฟไหม้บ้านนะคะคือภาพนี้มันไม่มีกลิ่นนะเขาบอกคนในพื้นที่มันมีกลิ่นไหม้เลยค่ะนี่คือประกายไฟที่ปะทุออกมาจากตู้ไฟอันตรายมากหนึ่งในผู้ใช้เปิดใจกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะเธอบอกว่าเธอนะติดตั้งแผงโซลาเซลล์จากผู้รับเหมาที่ค้นหาผ่านทาง Facebook ค่ะตกลงราคากันก็ไม่ใช่ถูกๆช่วยกันประเมินหน่อยราคานี้ถูกหรือไม่180,000นะคะ 180,000 บาทเพื่อให้มาติดตั้งที่บ้านของเธอซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์และก็ตกแต่งชั้นล่างเป็นคลินิกเสริมความงามค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ใช้ระบบไฟ3เฟสค่ะแต่ผู้รับเหมาแจ้งว่าถ้าหากอยากติดตั้งในราคาถูกคุณติดตั้งเพียงแค่เฟสเดียวคุณผู้ชมดูไฟ3เฟสเข้าตู้เฟสเดียวมันจะไม่ไหม้ได้ยังไงคะไฟมันมากระแสแรงเสร็จแล้วติดตู้เล็กเพื่อที่จะประหยัดเงินค่ะ
2: พูดอย่างนี้ค่ะว่าตึกเราเป็นแบบ3เฟสแล้วเขาก็เลยเสนอมาว่าตึกแบบของเราอะถ้าจะติดแบบ1เฟสก็ทำได้นะแล้วเขาก็อธิบายว่าทำยังไงเราเลยถามย้ำไปว่าปลอดภัยใช่ไหมทำแบบนี้เขาบอกว่าปลอดภัยทำได้ครับด้วยคำนี้แหละด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่ใช่ผู้ชำนาญการเนาะเราก็เชื่อในตัวช่างค่ะมันไม่ใช่ว่าเราดื้อรั้นฝืนว่าจะติดตั้งของที่ถูกหรือว่าสเปคที่ถูกกว่าถ้าเรารู้ว่ามันไม่ปลอดภัยเราไม่ทำอยู่แล้วค่ะถูกไหมคะ
3: ของผู้บริโภค
0: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ปรากฏว่าร้อนไปถึงพี่รณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพี่รณรงค์ฟันธงแบบนี้แบบชัดเจนเลยนะคะเวลาที่ผู้ชายเขาไปแจ้งความตำรวจไม่มีความรู้เรื่องนี้นี่พี่รณรงค์พูดเองนะคะเพราะไปแจ้งความแต่ละครั้งตำรวจบอกว่าโอ้มันไกล่เกลี่ยกันได้มันมีสัญญากันต่างๆแต่พี่รณรงค์เขามองว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกตินี่อาจจะเป็นการช่อโกงได้เพราะจ่ายเงินหลักแสนแต่สินค้าที่ได้มามันกลับไร้คุณภาพค่ะ
4: ผมย้ำอีกรอบว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา227เรื่องมาตรฐานวิชาชีพในการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้ามันมีกฎหมายดูแลอยู่และโทษจำคุก5ปีปรับอีก 100,000 ยอมความไม่ได้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะไทย PBS ก็เลยเชิญท่านโฆษกกระทรวงพลังงานคุณลอรี่นะคะมาออกรายการสถานีประชาชนค่ะท่านยอมรับตามตรงนะว่าปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์มันมีปัญหาล้าหลังสุดๆค่ะเป็นการควบคุมมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมที่กำลังการผลิตเมื่อโซลาร์เซลล์เนี่ยที่ติดตั้งภายในครัวเรือนมันมีกำลังการผลิตต่ำกว่าเกณฑ์จึงไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายแม้ผู้บริโภคฟังแบบนี้แล้วก็เจ็บใจนะคะมันกลายเป็นช่องว่างช่องโหว่ทำให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคจริงๆซึ่งกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้รับทราบเรื่องแล้วผ่านทางรายการสถานีประชาชนท่านรับปากค่ะเดี๋ยวจะไปแก้ไขเดี๋ยวจะไปปรับแก้เรื่องของระบบโซลาร์เซลล์ค่ะ
5: ณวันนี้กระทรวงพลังงานทางรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องให้กระทรวงเป็นศูนย์กลางนะครับโดยที่พลังงานจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนที่รับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศครับท่านสามารถไปแอดเข้าไปในทราฟฟี่ของดูนะครับแล้วก็เมนูหน้าแรกเลยจะเขียนว่าแจ้งปัญหาโซลาร์รูฟนะครับหลังคาท่านถ้ามีปัญหาช่างมาเดินแล้วมีไฟช็อตนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไม่ตรงเนี่ยมันจะไปตรงกับสมอสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสัญญาติดตั้งแล้วไม่ทำตามแบบสคบเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะเป็นคนประสานให้นี่คือการแก้ปัญหาเอาแค่ช็อตเทอมระยะสั้นก่อน
0: คุณผู้ชมใครที่ติดแผงโซลาร์เซลล์และฟังดิฉันอยู่ผ่านทางร้องทุกข์ลงป้ายนี้ณเวลานี้ปัจจุบันกทม.เปิดแล้วนะคะทาฟฟี่ฟองดูโดยปกติแล้วทาฟฟี่ฟองดูจะรับปัญหาเกี่ยวกับกทม.ถูกต้องไหมคะแต่ณเวลานี้ทาฟฟี่ฟองดูใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์คุณแจ้งได้ทั่วประเทศนะคะอยู่จุดไหนเข้ามาแจ้งผ่านระบบนี้ค่ะจากนั้นจะมีแอดมินคัดกรองและส่งไปยังจังหวัดของคุณให้ลงพื้นที่ไปตรวจตาและแก้ไขค่ะกระทรวงพลังงานย้ำว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับการไฟฟ้านะคะส่วนภูมิภาคและกฟน.ของนครหลวงด้วยให้เร่งแก้ไขและยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์เมื่อวานนี้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการรับจ้างติดแผงโซลาร์เซลล์ของคุณหมอที่เป็นผู้เสียหายนะคะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วปัจจุบันในประเทศไทยมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ซื้อมานั้นต้องมีมาตรฐานอะไรเขามีการไปสั่งจากประเทศจีนนำเข้ามาในไทยค่ะจากนั้นก็ติดตั้งให้ผู้เสียหายเลยซึ่งเขาบอกว่าเป็นของมียี่ห้อก็อาจจะมีมาตรฐานนี่แหละค่ะคือช่องโหว่ทางกฎหมายส่วนสายไฟในประเทศไทยมีกฎหมายรองรับคือมอกฉะนั้นสายไฟรองรับแต่แผงโซลาร์เซลล์ยังไม่รองรับต้องไปแก้ไขกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะและนี่คือปัญหาทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ที่เราพร้อมมากๆค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับคุณค่ะ
6: จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับฟืนกับไฟบ่อยเหลือเกินนะแต่เมื่อวานก็เป็นกรณีใหญ่เลยผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะน้องปุกแป้งก
0: รณี
6: รถไฟฟ้าที่ติดไฟได้เองและให้ชาร์จไฟแค่ 70% ในกรณีวันนี้เป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ซึ่งก็มีหลายๆคนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เริ่มติดกันแล้วนะเพราะว่ามีนโยบายของทางภาครัฐที่จะออกมาดังนั้นความเสี่ยงมันก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นไหมแป้งว่า
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องของโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญกฎหมายยังไม่รองรับส่วนเรื่องของรถไฟฟ้านะคะแบรนด์ใหญ่วันพรุ่งนี้จะไปร้องสคบกันใช่ไหมคะเดี๋ยวสถานีประชาชนรับลูกต่อให้ค่ะ
6: โอเคครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณน้องแป้งแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ครับสวัสดีครับเรื่องของร้องทุกข์ผ่านไปครับมีเรื่องราวน่ารักสดใสในสีสันไว้ที่มาฝากคุณผู้ชมกลางสัปดาห์เช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางทีวีนะคะรวมไปถึงออนไลน์ทุกช่องทางด้วยก็มีสวัสดีอรุณสวัสดิ์กันมากมายก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณผู้ชมนะเราเริ่มต้นด้วยความคึกคักกันสักหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปอีสานค่ะที่บึงกาฬนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้เสียงกลองเนี่ยกำลังจะดังสนั่นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการแห่บั้งไฟม่วนชื่นเป็นการสืบสานประเพณีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานค่ะนี่เป็นไงอลังการไหมล่ะคะพี่ต๊อคุณผู้ชมยิ่งใหญ่คึกคักสุดๆชาวบ้านตำบลตาดทองจังหวัดยโสธรนะคะก็พร้อมใจกันนี่แต่งกายพื้นถิ่นร่ายรำแบบสนุกสนานแล้วที่พินชอบมากคือมันไม่ใช่การไล่ลำแบบตอนยอนนะ
2: มันเป็นม่วนซื่น
1: ม่วนชื่นม่วนซื่นนะคะเมื่อกี้นี้มีแว่นตาด้วยก็เรียกว่าเขาร่วมกันค่ะไปสืบสานประเพณีส่งน้ำธาตุกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะคะเป็นขบวนแห่บั้งไฟนะของชาวบึงกาฬเขาด้วยค่ะก็จัดเต็มสีสันความสนุกความสร้างสรรค์ขบวนแห่เนี่ยก็จะเริ่มที่เทศบาลเมืองบึงกาฬเคลื่อนไปตามถนนสายสำคัญของตัวเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงดนตรีพื้นบ้านแล้วก็รอยยิ้มของคนที่เขาอยู่ริมทางก็ออกมาเชียร์กันแบบนี้นะคะมีหลายคณะเลยทีเดียวไฮไลท์ของงานค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการฟ้อนรำรถแห่สุดอลังการแล้วยังมีการแสดงแฟนตาซีที่ตำนานบุญบั้งไฟเอามาถ่ายทอดแบบสนุกสนานค่ะพุ่งไปเลยทะลุฟ้าเรียกเสียงคือฮาแล้วก็เสียงหัวเราะตลอดเส้นทางนะคะงานบุญบั้งไฟถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานค่ะตามความเชื่อที่ว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูทำนาชาวบ้านจะจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าขอฝนจากพญาแถนต้องขึ้นไปให้สูงจะได้ไปถึงหูพญาแถนเพื่อที่จะให้ปล่อยฝนลงมาตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้พืชอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: นะครับถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็นงานเทศกาลใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันแต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนครับที่ช่วยกันรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้ขณะที่อีกจุดหนึ่งในอำเภอเมืองบึงกาฬเทศบาลตำนนตำบลโนนสมบูรณ์ก็จัดการแข่งขันบุญบั้งไฟกันอย่างสนุกสนานเช่นกันครับทั้งบั้งไฟเล็กบั้งไฟคุ้มและบั้งไฟล้านท่ามกลางเสียงลุ้นและเสียงเชียร์จากชาวบ้านที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นครับถึงแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ว่าบุญบั้งไฟนั้นยังเป็นมากกว่างานประเพณีครับเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนนั้นได้กลับมารวมตัวกันหัวเราะสนุกสนานและส่งต่อวัฒนธรรมอีสานจากรุ่นสู่รุ่นให้ยังคงม่วนคักคู่ริมโขงกันต่อไปครับ
1: ม่วนคักม่วนคักนะคุณผู้ชมคะดูสิเรียกว่าเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีที่รวมญาตินะคะรวมตัวกันแบบนี้เหมือนกับว่าเปิดศักราชนะเปิดฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกด้วย
0: ครับ
1: เป็นการชวนให้มันมีสีสันน่ะเพราะว่าเวลาที่เพาะปลูกอะไรทีเนี่ยต้องลงแรงกันเยอะเลย
0: มันจะเหนื่อย
1: เรามาปลุกใจกันก่อน
0: แล้วก็ปลุกใจให้กำลังใจกันก่อนนะครับเหมือนวอร์มอัพให้ได้มีความสุขกันก่อนการทำงานนะครับจากบึงกาฬครับคุณผู้ชมครับไปรำกันต่อที่สุรินทร์ครับรำคิดว่าเยอะเนี่ยกี่คนดีคุณผู้ชมที่สุรินทร์เนี่ยเขารำกัน400คนมีใครให้มากกว่า400บอกมาได้เลยแต่พาไปดูความสนุกที่นั่นกันก่อนครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะลดความสนุกลงมานิดนึง
1: อีกแบบนึง
0: น
1: ะอีกสวยงามเหมือนกัน
0: สวยงามเหมือนกันคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้คือบริเวณปราสาทคณาที่สุรินทร์ครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็อบอุ่นไปด้วยพลังศรัทธาภาพของขบวนนางรำมากกว่า400ชีวิตในชุดพื้นถิ่นสีสันที่สวยงามค่อยๆร่ายรำอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางเสียงดนตรีพื้นบ้านที่ดังก้องไปทั่วบริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: อันนี้เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้าครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญของชุมชนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การรำบวงสรวงสุดอลังการของเหล่านางรำหลายร้อยชีวิตครับที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน

0: และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมกันอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะนอกจากพิธีบวงสรวงแล้วนะคะภายในงานยังมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารกล้าที่เสียสละชีวิตในการปกป้องพื้นที่บริเวณปราสาทแห่งนี้สำหรับปราสาทคณาหรือว่าปราสาทหนองคณานั้นถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 1,100 ปีค่ะตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาและล่าสุดกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยอย่างสมบูรณ์ชาวบ้านหลายคนเนี่ยบอกว่าดีใจที่ได้เห็นปราสาทแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ในอนาคตด้วย
0: ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงปรบมือในงานวันนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามของการรำบวงสรวงครับแต่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและความผูกพันของคนที่มีต่อปราสาทขนานั่นเองครับ
1: เป็นอีสานตอนล่างนะคะก็ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ต่างๆนานากันไปนะคะพักยกกันแล้วก็มาปลุกใจคืนศรัทธาให้กับคนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ มีโอกาสก็ไปเที่ยวไปดูกันได้คุณผู้ชมค่ะโบราณสถานกว่าพันปี
0: ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะลงใต้กันไปสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องลึกมากประจวบคีรีขันธ์ค่ะเขาบอกว่ามีแมลงพลัดค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่าหรือว่าเคยรับประทานหรือไม่เขาบอกว่าเก็บมาแล้วจับมาแล้วเอามาขายได้ประกอบอาหารได้อร่อยเลยค่ะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูแต่เนี่ยเป็นบรรยากาศที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ชมอุปกรณ์การจับแมลงพลัดมาแล้วเป็นไงคนไทยเนี่ยเก่งนะพี่ต๊อบภูมิปัญญาชาวบ้านนะหลอดไฟหรือเปล่าเอ่ย
0: หลอดไฟนี่น่าจะไปแบบเปิดเพื่อล่อแมลงมั้ย
1: นี่ไงเริ่มโปรเพลย์แบบนี้ชาวบ้านนัดกันมาแล้วค่ะในพื้นที่บ้านบางเบิดตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยนี่ๆๆเขาเอามาปักริมถนนแล้วก็ล่อแมลงพลัดกันมาแบบนี้เลย
0: ไม่ใช่แมงเม่าใช่มั้ย
1: ไม่ใช่แต่ถ้าดูจากพฤติกรรมนะแมงเม่าชอบบินเข้ากองไฟใช่มั้ยแมงพลัดก็น่าจะชอบเข้าไฟเหมือนกันแต่นี่เป็นไฟนีออนคุณผู้ชมนะคะชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าแมลงพลัดหรือว่าแมลงพลับหน้าตาเป็นแบบนี
0: ้
1: เอาคล้ายด้วงเหมือนกันนะ
0: มันเป็นแมลงปีกแข็ง
1: ไหมกลมๆนะคะแต่ดูเหมือนว่าตัวจะสีอ่อนกว่าหน่อยน้ำตาลนะคะอ่ะพอเอาภูมิปัญญาเอาไฟมาตั้งน้องก็มาติดกันจำนวนมากเลยซึ่งเขาก็เอามาอยู่ในสวนป่าทรายทองค่ะนำไปประกอบอาหารจำหน่ายสร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะ
0: นายสุโขสมจิตนะครับชาวอำเภอบางสะพานน้อยก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบการกินแมลงพลัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยออกหาเพื่อเอามาประกอบอาหารครับแต่เมื่อมันหาได้เยอะไง
1: ม
0: ันกินไม่ทันครับมีบวกกับคนที่เขาสนใจกินสนใจซื้อเหมือนกันก็เริ่มเอามาขายสร้างรายได้เสริมโดยจะชวนคนในครอบครัวแหละครับเอาอุปกรณ์ทั้งเครื่องปั่นไฟหลอดไฟแรงเทียงไม้ไผ่เชือกแล้วก็ขวดพลาสติกถังใส่ไปจับแมลงกันวิธีการจับแมลงพลัดนั้นชาวบ้านก็จะใช้ไม้ไผ่ยาวประมาณ3เมตรครับผูกกับหลอดไฟเอาไว้ที่ปลายไม้พร้อมนำใบไม้สดติดเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็เปิดไฟล่อให้แมลงบินมันมาตอมครับก่อนจะร่วงลงพื้นก็ให้เก็บใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว
1: ้
0: บางครั้งก็ใช้ไม้สอยเคาะตามกิ่งไม้หรือว่าเปิดไฟใกล้ต้นไม้แล้วก็เขย่าต้นให้มันร่วงลงมาซึ่งราคาขายแบบสดครับ100ตัว100บาทขายตัวละบาทเท่านั้นจ้ะพ่อสามแม่จ๋าส่วนนำมาทอดเนี่ยทอดปีกทอดขาแล้วก็ผัดกับหัวกะทิจนพร้อมกินจะขายที่100ตัว200บาทครับปัจจุบันแมลงพลัดได้รับความนิยมอย่างมากครับจนบางวันจับขายแทบไม่ทันครับสามารถสร้างรายได้กับครอบครัววันละ 1,000 ถึง 1,500 บาทเลยนะ
1: เอาแสดงว่าคนแถวนั้นเขาชอบ
0: มันคงมันไหม
1: โอ้เป็นเมนูเด็ดนะที่จับแล้วขายแทบจะหามาให้คุณลูกค้าไม่ทันเลยนะคะออเดอร์น่าจะเยอะทีเดียวเนี่ยคุณผู้ชมแมลงพลัดหรือว่าแมลงพลัดนะคะไม่เพียงเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลที่หลายคนชื่นชอบค่ะเขาบอกว่างานนี้แหละช่องทางเศรษฐีสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็ใช้กันอย่างคุ้มค่านะคะเพราะอะไรทำไมถึงมีแมลงแบบนี้ก็เพราะว่าป่าอุดมสมบูรณ์ไง
0: อุดมสมบูรณ์แบบนี้นั่นเองนะครับแมลงมันเยอะโปรตีนทางเลือกถือว่าเป็นอาหารทางเลือกได้นะ
1: ปกติพี่กินไหมมีชิมอะไรอย่างเงี้ย
0: เวลาแมลงทอดนะสมัยพี่อยู่พิษโลกอ่ะแมลงทอดฮิตมากแต่ว่าน่าจะเป็นแมลงเลี้ยงนะที่พี่ชอบกินก็คือกระชอน
1: กระชอน
0: แมงกระชอนมันจะชอบอยู่ในดินเวลาเขาจะจับเนี่ยเห็นบอกว่าต้องน้ำหยอดรูแล้วมันก็จะหนีขึ้นมาเราก็จับแต่ว่าน่าจะต้องเลี้ยงแหละเพราะว่าไม่งั้นมันทอดขายไม่ทันถ้ามานั่งจับตาเข
1: ็มอันนี้ก็แล้วแต่ธรรมชาติเขาเนาะไปดูนวัตกรรมกันต่อค่ะ
0: ไปนวัตกรรมแห่งอนาคตครับช่วงนี้งานนวัตกรรมหลายๆที่เนี่ยก็พยายามที่จะนำเสนอผลงานนะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยอย่างเมื่อวานเรานำเสน
1: อ
0: เมื่อวันจันทร์เนี่ยพี่ใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารเคมี
1: ค่ะ
0: มันเย็นน้องพีน
1: คือสารให้ความเย็นเหรอ
0: มันเป็นอะไรที่จับแล้วไม่เย็นแต่เมื่อมันโดนอุณหภูมิในระดับหนึ่งมันจะเย็น

0: เก๋มากคุณผู้ชมทำได้ไหมวันจันทร์แต่วันนี้จะพาไปดูลาดกระบังนิทรรศ69ครับเป็นงานโชว์นวัตกรรมแห่งอนาคตสู่การขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญยิ่งขึ้นครับ
1: อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอด
0: คือตอนนี้มันอาจบางชิ้นน่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างอยู่ใช่ไหมในอนาคตเราได้ใช้กันอย่างแน่นอนครับนี่คือบรรยากาศงาน South Connect 2026ครับเชื่อมเมืองใต้สู่เวทีโลกนะครับขออภัยครับหนึ่งในงานที่นำจัดแสดงคือแบตเตอรี่กราฟีนเมื่อกี้ที่เห็นและระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage นะครับที่สจรพัฒนามามากกว่า10ปีแล้วจนสามารถผลิตกราฟีนได้เองในประเทศแล้วก็ต่อยอดเป็นแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทตั้งแต่โดรนจักรยานไฟฟ้ารถ EV ไปจนถึงระบบสำรองพลังงานจากโซลาร์เซลล์ครับ
1: ค่ะอธิการบดีสจรระบุนะคะว่าระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นหัวใจของพลังงานสะอาดในอนาคตโดยไทยยังถือว่าไม่ตกขบวนในการแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่กราฟีนระดับโลกค่ะ
0: และอีกหนึ่งผลงานก็คือ Tongo Pass ครับระบบวัดแรงดันและฝึกกล้ามเนื้อช่องปากอ๋อทางขออภัยครับทางที่แปลว่าลิ้นที่ใช้เซ็นเซอร์เชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประเมินและฟื้นฟูผู้ป่วยพร้อมลดการพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศนี่ไง Lip and Cheek จอแอนตังลิ้นนี่นะฮะบริหารอ่าวนะครับรองศาสตราจารย์คมสันมาลีศรีท่านอธิการบดีสจล.ก็เปิดเผยนะครับว่าลาดกระบังนิทรรศ69ในวาระครบรอบ66ปีเนี่ยก็จะนำงานวิจัยออกจากห้องแลบสู่การใช้งานจริงภายใต้แนวคิดFarm Lab to Life ครับสะท้อนบทบาทมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่ไม่เพียงผลิตบัณฑิตแต่ต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศและภาคอุตสาหกรรมครับ
2: เอาเรื่องของนวัตกรรมนะครับเป็นการโชว์ในเรื่องของโปรเจกต์เป็นการโชว์ในเรื่องของมิติต่างๆที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันทำเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่เราจะทำนวัตกรรมสู่อนาคตนะครับนั่นก็คือเป็นธีมของคำว่าลาดกระบังนิทรรศตั้งแต่อดีตลาดกระบังนิทรรศในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีบริบทนะฮะที่ยังคงอัตลักษณ์เดิมนะฮะก็คือว่าการแสดงถึงนวัตกรรมแห่งอนาคตนะฮะว่าคนที่เข้ามาดูงานที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยเขาก็จะเห็นนวัตกรรมที่มันจะเป็นการตอบโจทย์ในอนาคตว่านี่มันมีอะไรประเทศเราจะต้องขับเคลื่อนไปทางไหนมาดูงานลาดกระบังนิทรรศมันก็จะพอมองเห็นโลกในอนาคตข้างหน้านั่นก็คือเป็นคีย์ตัวสำคัญตัวหนึ่ง
1: ค่ะงานปีนี้นะคะก็แบ่งเป็น5พาวิลเลียนหลักๆค่ะครอบคลุมเรื่องของ Future Energy AI and Smart Technology Space and Aviation Health and Aging Society และ Smart Agriculture นะคะก็ที่เรียกว่าเป็นการเปิดมุมมองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะรวมถึงผู้ที่สนใจซึ่งภายในงานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมพลังความรู้ของไทยนะคะสร้างระบบบริหารพลังงานแบบ Smart University ด้วยสำหรับสจล.เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่มุ่งสู่ Net Zero Event ในอนาคตและทางสจล.ก็เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก่อนจัดงานจริงระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนภายในสจล.ลาดกระบังค่ะใครที่อยากจะไปสนใจองค์ความรู้แบบนี้ก็ไปดูกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาสังคมแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจได้นะหลายท่านอาจจะเห็นปัญหาดีเลยในเรื่องของ PM 2.5 การเผาในพื้นที่การเกษตรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้มลพิษมันเกิดขึ้นทีนี้จะทำยังไงก็พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเขาเป็นโครงการนะคะในการช่วยหนุนเสริมอ้อยไทยไร้ฝุ่นสู่น้ำตาลสีเขียวค่ะเพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจเกษตรกรไปด้วยกันค่ะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็มาจากภาคการเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะทำให้ภาพของไร่อ้อยยุคใหม่กำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากเดิมพึ่งพาการเผาเพื่อเก็บเกี่ยววันนี้นำนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการมากขึ้นทั้งเทคโนโลยี AI ระบบติดตามการเผาไหม้ช่วยวิเคราะห์และควบคุมสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ค่ะ
0: รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Sugarcane Smart HMAP ครับที่ช่วยติดตามพื้นที่เผาอ้อยและวางแผนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การจัดการไร่อ้อยนั้นแม่นยำขึ้นครับก็ลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
3: ต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าการเปลี่ยนวิธีการเผาอ้อยตอนก่อนที่จะเข้าหีบนั้นจากเผาเป็นไม่เผาเป็นเอาอ้อยสดเข้านั้นต้องถือว่าเป็นความกล้าหาญถือเป็นความอดทนและเป็นความเสียสละของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 1.5 ล้านชีวิตทั่วประเทศการที่ประเทศไทยวันนี้เราส่งออกน้ำตาลทรายเยอะเป็นที่2ของโลกนั้น

0: นะครับอยู่ที่ 9% นั้นการที่น้ำตาลของเราวันนี้กลายเป็น green product หรือว่าเป็นสินค้าที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูง
1: หลังจากมาตรการเริ่มเห็นผลชัดเจนนะคะภาครัฐยังเดินหน้าสานต่อความร่วมมือในทุกภาคส่วนโดยนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมระบุค่ะว่าความสำเร็จนี้เกิดจากการบูรณาการทั้งภาครัฐโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรร่วมกันปรับเปลี่ยนจากอ้อยเผาสู่อ้อยสดลดมลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: ขณะที่คุณใบน้อยสุวรรณชาตรีครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายย้ำถึงทิศทางในระยะต่อไปครับว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยกำลังมุ่งสู่น้ำตาลสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบเน้นลดการปล่อยคาร์บอนและยกระดับคุณภาพอากาศให้กับประชาชนด้วยครับ
1: เปลี่ยนนะเลิกเผากันดีกว่านะคะมาขายอ้อยสดบางโรงงานเนี่ยรับซื้อในราคาที่แพงกว่าด้วยก็ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรค่ะ
2: ผู้ชมครับไทยประดิษฐ์คิดเก่งวันนี้จะพามาดูเรื่องของปัญหาขยะที่มาจากเศษอาหารหลายคนก็กำจัดทิ้งบางคนก็รวมกันแล้วก็ทิ้งไปแต่อย่างที่บอกครับทุกวันนี้เราปรับตัวครับบางอย่างที่เป็นขยะเราก็เอากลับมาสร้างประโยชน์ได้ถ้าพูดถึงถังหมักเนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันจะมีกลิ่นที่แรงมาก
1: ใช่ค่ะ
2: ต่อให้เราหมักเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยแต่ละระหว่างทางมันเหม็นนะ
1: คือถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่รู้กันเลยล่ะกลิ่นแรงแน่นอน
2: กลิ่นแรงแน่นอนครับวันนี้จะพาไปดูนวัตกรรมถังหมักเศษอาหารไร้กลิ่นนะครับที่เขาบอกออกมาว่าช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดกลิ่นที่สำคัญได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมครับติดตามกันเลยครับ

ื่องจากว่าประมาณสัก7ปีที่แล้วเนี่ยผมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนเพลงทั้งจังหวัดเนี่ยผู้ว่ามีนโยบายว่าอยากจะให้เทศบาลเนี่ยแยกขยะสดกับขยะแห้งออกจากกันซึ่งสมัยนั้นยากมากเนื่องจากว่าขยะเปียกเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันจะมีกลิ่นการที่จะแยกเนี่ยถ้ามีกลิ่นอยู่ในครัวเรือนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ชาวบ้านก็ใช้วิธีการห่อใส่ถุงแล้วก็ให้เทศบาลกำจัดซึ่งมันเป็นภาวะแล้วก็เป็นปัญหาที่เทศบาลก็เลยเป็นที่มาของการช่วยคิดว่าจะทำยังไงให้ถังเก็บเศษอาหารโดยที่ไม่มีกลิ่นให้อยู่ในครัวเรือนได้จุดเด่นของเครื่องเนี่ยเป็นระบบพลาสติกรีวีมันจะทนกดทนด่างทำให้ถังเนี่ยการใช้งานเนี่ยเป็น10ปีโดยที่ไม่ผุไม่พังมันก็เป็นที่มาของถังลูกนี้ซึ่งใช้งานทนทานแล้วก็ไม่ใช้พลังไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใช้อะไรที่มันหมุนโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายกากเศษอาหารแล้วกลายเป็นน้ำจุลินทรีย์เมื่อเป็นน้ำจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาน้ำไปใช้ประโยชน์เนี่ยได้เสียงน้อย3ทางทางที่1ก็คือเอาไปเทลงส้วมมันจะทำให้กลิ่นอับในส้วมเนี่ยหายลงเนื่องจากมีเชื้อจุลินทรีย์และตัวจุลินทรีย์เนี่ยก็จะไปย่อยสลายกากอุจจาระให้เล็กลงทำให้ส้วมไม่เต็มง่ายเราก็สามารถเอาไปเทลงอ่างหลังจากน้ำจุลินทรีย์ก็จะไหลไปตามท่อระบายทันทีน้ำจุลินทรีย์เนี่ยก็จะไปเคลือบไข่ยุงไข่แมงวันไข่แมงสาบไม่ให้เกิดเป็นตัวการขยายพันธุ์ลดลงและอันที่3น้ำจุลินทรีย์ที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปเป็นสารปรุงดินเพื่อลดน้ำต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตเหมือนปุ๋ยชั้นดีชั้นหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปุ๋ยถังลูกนี้ออกแบบไว้ที่150ลิตรเราสามารถใส่อาหารใหม่ๆเข้าไปได้ทุกวันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเหลือยังเยอะมากเพราะฉะนั้นทำให้ถังเนี่ยยังไงก็ไม่เหลือเต็มวิธีการใช้งานเทใส่อาหารลงอ่างเก็บใส่อาหารเนี่ยมันจะแห้งหรือมีน้ำนิดหน่อยแล้วก็เปิดน้ำที่ก๊อกระบายนี้เพื่อให้น้ำเนี่ยเป็นตัวไหลลื่นพาใส่อาหารลงถังในถังเนี่ยเราเติมใส่เชื้อจุลินทรีย์กับน้ำโมลาร์ซึ่งเป็นอาหารเริ่มต้นให้กับจุลินทรีย์แล้วก็ใส่อาหารที่ลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวเรซีก็จะย่อยให้เป็นน้ำเปิดก๊อกเอาน้ำออกไปใช้ประโยชน์ได้3ทางแล้วเราก็ปิดวาล์วเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกมาถังเนี่ยสามารถติดไว้ในครัวเรือนได้เลยโดยที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นครับถ้าเราจะต่อยอดถังโลกขนาดนี้เป็นถังที่เหมาะสำหรับคนยืนแล้วก็เทกากอาหารลงไปแล้วก็เปิดน้ำเพื่อจะไล่เศษอาหารลงหลุมเพราะฉะนั้นจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสามารถใช้ถังได้เลยโดยการต่อท่อลงไปที่บ่อเกลืออีกทีนั่นเองถ้าทุกครัวเรือนแยกขยะเปียกขยะแห้งจากครัวเรือนโดยตรงเนี่ยนะมันก็กำจัดง่ายแต่ถ้ามีขยะเปียกขยะแห้งปนกันเมื่อไหร่ตอนที่เทศบาลไปกำจัดเนี่ยจะไปเผาไปฝังกบแปลอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดมลภาวะถ้าไปเผาก็จะเกิดควันเพราะมันมีน้ำปนการเผาเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดควันมันเกิดควันมันก็จะเกิดฝุ่นPMมันทำให้มีมลภาวะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกขยะตั้งแต่ต้นแล้วก็การทำงานทางเทศบาลหรืออบต.สามารถจัดเก็บขยะโดยที่ไม่ต้องไปแยก

0: ต่างหากจริงการที่ไปกำจัดเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นทำให้เทศบาลงานน้อยลงแล้วก็ปัญหาพวกพาหะนำโรคเนี่ยมันก็จะหมดไปจากครัวเรือนถ้าทุกครัวเรือนแยกเศษอาหารในครัวเรือนอย่างเงี้ยแล้วการแยกในครัวเรือนเนี่ยแยกโดยที่ไม่มีกินให้รบกวนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมหาศาลเลย
1: แหมเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจจริงๆนะครับรอเลยครับขายเมื่อไหร่ซื้อแน่นอนครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการวันนี้เรามีอีกหนึ่งเวทีที่จะมาบอกถึงความมั่นใจในยุคที่สมัยนี้ทุกอย่างนั้นเท่าเทียมกันครับกับเวทีที่พูดว่า Miss and Mr. Deaf Thailand 2026ครับเวทีนี้เขาจัดมา14ปีแล้วน้องพีนแล้วทุกๆปีเนี่ยน่าสนใจทุกปีปีนี้วันนี้แขกที่มาเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปแข่งระดับ International
2: ใช่ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามค่ะงานนี้เรามาพูดคุยกันนะคะเพื่อส่งกำลังใจให้ด้วยท่านแรกนะคะคุณสุชาดาเพียขันธา Miss Deaf Thailand 2026ค่ะท่านที่2ค่ะคุณออโต้กิติทัศน์ผัดแสน Miss Deaf Mr. Deaf Thailand 2026ค่ะและล่ามภาษามือของเราตรงนี้นะคะคุณจารุพัฒน์ธีรันศรีตระกูลสวัสดีทั้ง3ท่านค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ถามแล้วสวัสดีแบบเป็นกันเองคืออย่าง
2: นี้อันนี้ท่าภาษามือ
1: สวัสดีผู้ชายหล่อต้องทำอย่าง
2: น
1: ี้
2: อย่าง
1: น
2: ี
1: ้นี่น้องออโต้หล่อ
2: ออโต้หล่อ
1: น้องเจน
2: สวย
1: เดี๋ยวถามหน่อยเพราะว่าได้มงมาแล้วใช่ไหมครับรับเรื่องได้รับเลือกเป็นมิสเตอร์แอนด์มิสเดฟไทยแลนด์ของญี่ปุ่นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
3: ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าเป็นที่ดิฉันเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งแค่คนเดียวแต่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปแข่งขันระดับนานาชาติดิฉันก็จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ความมงกุฎมาให้กับประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะแล้วออโต้ล่ะคะออโต้นี่ตอนซ้อมดูดีมาก
1: ดี
3: ผมก็รู้สึกดีใจยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับตำแหน่งมิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ปี2026ผมก็คิดถึงทุกคนประชาชนของประเทศไทยที่ส่งกำลังใจให้ผมนะครับผมก็จนผมได้รับตำแหน่งแล้วก็ทำได้ครับ
2: เมื่อสักครู่เห็นภาพในบรรยากาศการแข่งขันที่ประเทศไทยทั้งสองคนคือบุคลิกภาพดีมากเดินมาสวยหล่อเลยแต่พอไปอยู่ในเวทีโลกเนี่ยเขาจะต้องมีการตอบคำถามด้วยไหมคะหรือว่าแสดงความสามารถพิเศษอะไรเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปโชว์เขาบ้าง
1: เตรียมอะไรไปโชว
2: ์
3: ฉันก็คิดว่าจะเตรียมความพร้อมมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็จะไปแสดงเป็นเวทีให้กับโลกเห็นว่าดิฉันเนี่ยมีความสามารถในการแสดงเท่ากับคนปกติทั่วไปเหมือนกันแล้วก็แสดงให้กับต่างประเทศนานาชาติเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะ
1: ซึ่งถ้าอยากรู้ต้องติดตามว่าจะโชว์อะไรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเราติดตามนะคะ
1: แล้ว
3: ด
1: ิ
3: ฉ
1: ัน
3: จะคว้ามงกุฎมาให้
1: เป็นโชว์เดียวกันไหมหรือว่าต้องแยกกันโชว
3: ์ผมก็จะแสดงความสามารถพิเศษเรื่องการเดินแบบผมคิดว่าผมเนี่ยมีรู้สึกมั่นใจแล้วก็แสดงความมั่นใจให้กับทั่วโลกได้เห็นครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ผมก็จะขอบคุณแล้วก็ตอบแทนทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจให้ผมครับ
1: นี่คือตอนรับมงใช่ไหมตอนรับตำแหน่งนะฮะดูดีทีเดียวคุณผู้ชมครับหลายๆคนตัวผมเองน้องพีนพี่ก็อยากรู้นะว่าอะไรล่ะคือแรงบันดาลใจและตัดสินใจให้ประกวดอยากบอกอะไรให้กับสังคมในปัจจุบันได้รู้จักพวกเรากันมากขึ้นครับสิ่งที่อยากจะบอกเมสเซจคืออะไรครับ
3: สำหรับเจนนะคะคนหูหนวกเนี่ยไม่ได้ยินคนปกติเขาจะประกวดได้แต่ว่าคนหูหนวกคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้คนหูหนวกจะท้อแท้ตัวเองแต่ถ้าเรากล้าแสดงออกเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเมื่อก่อนเจนเป็นนักกีฬาทีมชาติฟุตบอลค่ะ
1: อุ๊ยเหรอ
3: แล้วก็มีคนติดตามมาดิฉันก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนมาประกวดนานาชาติดูว่าให้มีผู้ติดตามเยอะขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำหลายๆอย่างได้ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถแค่อย่างเดียวค่ะ
1: นี่เป็นนักกีฬาทีมชาติจริง
2: ๆโอ้โห
1: เก่งมากเลยน้องเจนแล้วยากไหมคือพี่เป็นคนเตะบอลแต่ยากแล้วหนูเล่นเนี่ยเล่นมานานแค่ไหนแล้วมันยากของหนูไหมคะ
3: ฟุตบอลตั้งแต่ฝึกมานาน5ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2016
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นก็ไปแข่งมาตั้งแต่ปี2016ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลก็เลยลองมาประกวดดูใช
1: ่โอ้หลากหลายนะ
3: มาทำเพื่อสังคมค่ะ
2: แต่ดูสิคะภาพแม้อยู่ในชุดกีฬาก็ดูสวย
1: ดูสวยนะแต่คนละลุกเลย

0: จริง
1: ต้องชมเขาในคุณพินชมเต็ม
2: นี่สวย
0: สวยอย่างนี้ใช่ไหม
2: เราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องภาษามือแบบนี้ได้นะคะ
0: ได้เลย
2: คุยกันเนาะ
0: น้องเจมส์

0: ก็สามารถใฝ่ฝันว่าอยากประกวดก็สามารถทำได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมก็เป็นตัวแทนเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นคนพิการเหมือนกันครับ
2: ค่ะเห็นภาพน้องออโต้ถือถ้วยถือเหรียญด้วย
1: อ
2: ันนี้แข่งขันอะไรมาคะ
0: ผมไปเข้าร่วมทีมแข่งฟุตบอลกับคนปกติครับ
1: โอ้เหรอ
0: แข่งขันเข้าร่วม
2: ฟุตบอล
0: แล้วก็ได้รางวัลมาหลายรางวัลเหมือนกันผมก็มีประสบการณ์แล้วก
2: ็
0: มีกำลังใจมีความมั่นใจตรงนี้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างน้องพีนที่หลายๆคนจะคิดว่าอ้าวพออาจจะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอาจจะทำงานหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ทั้งสองท่านทำให้เราเห็นแล้วว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนในสังคมคุณเท่ากันหมดและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นะ
2: ถูกต้องค่ะคือบางทีเนี่ยสังคมของเรามีความหลากหลายเราเพียงแค่เคารพความแตกต่างนั้นนะคะและอะไรที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อให้เราอยู่กันได
1: ้
2: ด้วยความสะดวกแล้วก็ราบรื่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะสักหนึ่งนาที อยากจะฝากอะไรบ้างกับคุณผู้ชมค่ะ
1: เชิญเลยครับ
0: สำหรับเจนนะคะก็อยากขอฝากคนหูหนวกทุกท่านเจนสามารถทำได้มีความสามารถพิเศษเจนจะคว้ามงกุฎมาได้แล้วเนี่ยก็อยากให้คนหูหนวกมีความมั่นใจตัวเองแล้วเจนจะไปแข่งระดับนานาชาติคว้ามงกุฎมาให้กับทุกท่านค่ะ
2: ค่ะน้องออโต้ค่ะ
0: ผมอยากจะฝากทุกท่านว่าผมฝึกฝนภาษามือไทยและภาษามือนานาชาติผมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนผมรู้สึกมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองผมก็อยากขอฝากทุกท่านว่าผมก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนมีความรู้เรียนรู้ภาษามือและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมทำได้ทุกคนทำได
2: ้
0: ผมคว้ามงกุฎได้ได้รางวัลมาทุกคนก็ทำได้เหมือนกันครับ
2: ค่ะวันนี้ถือว่าต้องขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราและแน่นอนพวกเรารวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทั่วประเทศจะเป็นกำลังใจให้กับมิสและมิสเตอร์เดฟไทยแลนด์2026ไปคว้ามงใหญ่ที่นานาชาติมาให้ได้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นถึงความตั้งใจและความมั่นใจคุณผู้ชมครับเราก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆคว้าชัยสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติได้นะครับวันนี้เราทุกคนหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับ 8:00 น.ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเช่นเคยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ
1: ่ออัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
2: เป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
3: ก็ลดค่าครองชีพ
4: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
5: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
6: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
7: เข่าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมู่บ่อ3มื้อเหมือนแม่บ่ได้กินข้าว
8: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
7: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
8: สารคดี Blood Berriesหมากหมายเร็วๆนี้ไท

0: เอาพวกเราทุกคนมาช่วยกันทำอาหารสิเธอทำคั่วกลิ้งนะส่วนเธอทำหมี่กรอบวันนี้จะเตรียมทำงานบทพิเลิศไหนเป็นไงบ้าง
1: เตรียมกำลังเตรียมของเลยทำของ
0: เอ้าวาดเราอ่อนล่ะ
2: ฝึกปอกมะปรางเร็วอยู่ค่ะ
0: มาเล่นตุ๊กตาด้วยกันไหมฉันกำลังเล่นงานบทพิเลิศเลย
2: อะไรนะคะ
0: นั่งสิ
1: เธอทำคั่วกลิ้งเป็นไม่ใช่หรอมามาเป็นตัวนี้ที
0: มาๆๆแม่วาดเธอทำคั่วกลิ้งนะ
2: ฉันจะตั้งกระทะแล้วคั่วน้ำพริกที่ตำแล้วนะ
0: กลิ่นฉุนจังฮะฮะใช
2: ่ฮะใช่
0: เฮ้ยฉันเปล่านะ
3: ของฉันแม่ปรางเธอเล่นอย่างไรถึงขนาดคอหัก
0: หม่อมฉันเปล่าทำมั้งคะ
3: แล้วใครทำเธอเป็นใครมาจากตำหนักไหน

0: ทำไม่ได้หรอกน้องอ่อน
1: ฉันเคยเอาเศษขนมปังเหลือเสวยจากที่บนมาปั้นเป็นดอกไม้นะแต่ปั้นเล่นเฉย
0: ๆเธอนี่ช่างคิดช่างประดิษฐ์ประดอยจริง
1: ๆก็ลองดูก่อนถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยไปซื้อใช้เจ้าจอมท่าน

0: ให้คุณเพลินช่วยวาดหน้าตุ๊กตาให้อีฉันด้วยเถิดเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ได้สิ

0: ไม่เหมือนไม่ใช
1: ่ถ้าเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันจะซื้อมาใหม่มั้งคะคุณจอม
0: ไม่ต้องสวยแปลกเก๋ไก่คมขำดีหล่อนทำเองหรือ
1: มิได้มั้งคะน้องสาวหม่อมฉันทำ
0: ทำมาขายฉันอีกนะฉันชอบ
2: พี่กล้ามาเยี่ยมสงสัยต้องมีของมาฝาก
3: จะมีขนมอะไรบ้างนะ
2: ชงเห็นไหมว่าพี่กล้าถือของกินอะไรมาบ้าง
4: ก็ไม่เห็นถืออะไรกันมานี่คะ
3: อะไรกันร้อยวันพันปีถึงจะได้เจอกันทำไมมาตัวเปล่า
4: เอานาเดี๋ยวก็เห็นเองแหละไปเถอะ
5: อ่อนมาก
3: เป็นอะไรทำไมตาแดง
6: ๆหรือว่าจะอ้อนขออัดคุณพี่ไปซื้อตุ๊กตาชาววังแล้วคุณพี่ไม่ยอมให้หรือไงคะคุณปรางอุ๊ยคุณพี่ศึกใหม่แบบนี้ต้องเรียกว่าทิดเลิศหรือว่าทิ
5: พูดอะไรเลอะเทอะว่า
7: คุณพี่จะลาไปเมืองอุบลราชธานีพี่กล้าของเธอด้วยรู้เอาไว
5: ้พี่กับเลิศจะมาลาน้องๆไปปฏิบัติราชการที่อุบล
3: แต่คุณพี่จะไม่เป็นไข้ป่าอีกใช่ไหมคะ
5: คงไม่แล้วพี่มีภูมิต้านทานแล้วนี่นา
8: แม่อ่อนแม่ว่านฉันกับพ่อก้าเนี่ยจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วนะช่วยอวยพรให้ด้วย
3: ขอให้พี่ทั้งสองเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
6: เราจะกลับมาเมื่อไหร่คะ
5: ยังไม่ทันไปเลยถามวันกลับเสียแล้ว
8: พวกพี่เนี่ยต้องไปรับใช้ท่านข้าหลวงใหญ่มณฑลอีสานก็สุดแต่ท่านจะใช้อาจจะต้องเดินทางไปหลายที่ไม่แน่อาจจะต้องข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งโน้นด้วยแต่ไม่กี่เดียวคงกลับ
6: ไปรบกับพวกฝรั่งเศสหรือคะ
8: ต้องบอกว่าไปเพื่อไม่ให้มีการรบมากกว่าไม่ต้องห่วงพวกพี่จะดูแลรักษาตัวให้ดีแม่ปรางแม่อ่อนแล้วก็แม่วาดก็อย่าซุกซนให้มากช่วยรอวันที่เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อพวกพี่กลับมาน้องๆก็คงโตขึ้นเยอะส่วนพวกพี่ๆเนี่ยก็คงจะแก่ลงหวังว่าจะจำกันได้นะใช่ไหมแม่อ่อน

0: กล้มอยู่แล้วประเดี๋ยวก็ล้มเข่าแตกถูกดุซ้ำอีกหรอก
1: ก็ฉันร้อนใจนี่อยากรู้ไวๆไปรู้เลย
2: พ่อพ้นสายตาผู้ใหญ่แม่วาดก็ไม่ผิดกับม้าดีกระดูกดีนี่เอง
1: ก็ฉันกลัวคุณปรางรอนานต่างหาก
0: พี่กล้าเขียนมา2ฉบับเลยเหรอคะ
2: ฉบับนี้ของพี่กล้าส่วนอีกฉบับของพี่เลิศ
1: ฮะคุณพี่เลิศเขียนจดหมายถึงพวกเราด้วยหรือ
2: พี่เลิศเขียนถึงฉันคนเดียวแต่ว่าฉันแค่อยากมาเปิดอ่านให้พวกเธอได้ฟังด้วยก็เท่านั้นเองจะให้เปิดฉบับไหนออกก่อนดีล่ะ
1: จะอ่านฉบับไหนก่อนก็เหมือนกันนั่นแหละอันอ่านมาเถอะ
2: งั้นไม่อ่อนหลับตาเราเลือกมา1ฉบับ

0: แลน้องอ่อนของพี่สบายดีไหม
1: พี่กล้าฉันสบายดีจ้ะ
0: เวลานี้พี่ยังสบายดีอยู่พี่ฝากจดหมายฉบับนี้ไปกับทนายของท่านเจ้าคุณมหินคิดว่าคงจะถึงมือน้องทั้งสองในเร็ววัน
1: รอนานมากจ้ะกว่าจะถึง
2: แม่อ่อนเอาไปอ่านเถอะฉันรำคาญแม่ว่าเต็มทนแล้ว
1: ตอนนี้เหตุการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่ฝรั่งเศสใช้กองกำลังทหารยวนปั่นป่วนตลอดทั้งยุยงขู่เข็นธงชาติฝรั่งเศสถูกชักขึ้นแทนธงสยามหลายพื้นที่พร้อมทั้งขับไล่คนของเรา
3: แต่พูดถึงชื่อคนฝรั่งเศสชื่อนั้นชื่อนี
1: ้ฉันอ่านไม่ออกถ้าอย่างนั้นเอามาเดี๋ยวฉันอ่านเอง
3: นี่นี่ตรงนี้น่าสนใจ
4: พี่สารภาพว่าอาหารที่พี่เอามาจากบ้านหมดไปตั้งแต่ยังเดินทางไม่ถึงอุบล การเดินทางยืดเยื้อเพราะฝน เมื่อมาถึงที่นี่เรากินอาหารกันอย่างกระเบียดกระเสียนอาหารที่พอจะหามาสู่กันกินก็ไม่ค่อยจะถูกปากจนกระทั่งถึงวันนั้น
5: อยู่ไหนพวกจนกบฏ
6: เข้ามาได้กบฏพวกสูงเราลุกร้านแล้วก่อนสีชาพ่อไปเป็นชีคาสยาม
5: พวกเราไม่ได้มาลุกร้านพวกเรามาช่วยพวกท่านจากพวกฝรั่งเศส
6: ถึงพวกเขาไม่ได้ยุติสยามพวกเขาต้องยุติฝรั่งเขาขอยอมสู่ตายไม่ยอมเป็นทาสผู้ใด
7: เราเป็นพี่น้องกันภาษาเราก็พูดคล้ายกันรักกันไว้ดีกว่าไปเป็นขี้ข้าพวกฝรั่งหัวทอง
6: ยุติบังคับผู้ใดก็ไม่ต้องการพวกเขาต้องการไปไทยโดยตัวเจ้าของเอง
5: ไปอุ้ยไปไปไปไปไปหยุดอันนี้ไว้ไป

0: พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเพราะความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อเหมือนกันไม่ว่าชาติใดก็รู้จักหิวเหนื่อยลำบากทุกข์ยากเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะพี่ไปเจอกับมนุษย์ผู้มีจิตใจอันกว้างใหญ่เหมือนแม่น้ำโขงพี่ถึงได้มากินอาหารที่บ้านของพรศรี
1: โอ้ยออมกบเย็นเมิดแล้วมัวแต่นางเกรงใจกันอยู่นี่แหละกินค่ะแม่กินอ้าวกินจ้ะกินเลย
2: กิน
1: ๆโอ้ยเย็นเมิดแล้ว
3: ออมกบ
4: ครับเด้อ
1: กินเลยจ้ะกินเลย
5: เป็นจังได
6: ๋แซ่บแซ่บ
3: กินว่าเนาะหนึ่งบักคออ
6: ่ะ
1: เป็นจังได
6: ๋แซ่บ
1: แซ่บก็กินให้เมิดนี่เป็นหมอก
0: พรศรีเป็นคนอุบลราชธานีโดยกำเนิดมีเมียชื่อบัววันเป็นคนทำอาหารเก่งหลายอย่างโดยเฉพาะแกงอ่อมกบใส่ปลาร้าที่อร่อยมากพี่ติดใจอ่อมกบหม้อนั้นจนเติมข้าวไม่รู้กี่จาน

0: มีอะไรบ้าง
1: มีดอกกระจรบวบพักอีตูสายบัวครบตำราการเฮ็ดอ้อมกบ
2: กบมาแล้วกบมาแล้ว
0: เฮ้ย
3: อบอบ
0: อบอบ
2: มามาเคียงมาเฮ้ยซ้ำเลยนะ
0: ได้เลย
2: โอ้ยเสร็จแล้ว
1: กบมาจ้า

0: ขอนำปลาแดกนะจ้าเอาพักมาเอาบวบกับสายบัวนะจ๊ะก็สายบัวมาแล้วก็เอาดอกกระจอนมาแม่จะเอาเกลือ
1: เกลือ

0: องมาก
1: ได้กลิ่นหอมน่ากินมาถึงที่นี่เลย
2: พี่เลิศของฉันเนี่ยกินปลาร้าด้วยหรือนี
3: ่น้ำปลาร้าบ้านเรากินกันมานานแล้ว
1: น้าอ่อน
3: กินหมดทั้งน้ำปลาร้าน้ำบูดู
2: ฟังต่อนะมีเรื่องปลาร้าด้วย
4: เผื่อวาดกับอ่อนจะลองทำกันบ้างเพราะทั้งหอมทั้งอร่อย
1: ขน้อยต้มเกลือเองดินเอียดหูจากบ่อเอามาต้มเห็ดเกลือจ้ะได้ปลาม่าปลาหน่อยปลาใหญ่

0: คนละขนาดอย่าเฮ็ดปนกันเด้อจ้าปลาพวกนี้เฮามาทําความสะอาดถอดเกล็ดแล้วก็เอาใส่ออกแล้วเอาขี้มันถิ่มมันสิได้บ่ขมใส่ข้าวอ่อนๆขั่วลงไปน้ําแต่อย่าใส่ข้าวเหนียวเด้อปลาแดกมันสิส้มแล้วก็ใส่ล่ามข้าวใหม่ลงไปน้ําสีมันสิได้งามจ้ะบดเม็ดกระถิ่นแก่ๆใส่ลงไปน้ํามันสิได้กันแมลงบ่ให้มาขี้ใส่แล้วก็นวดให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปใส่ไหแล้วเฮาก็ทิ้งไว้ยาวไปจังซั่นแหละเกือบปีพุ่นจนกว่าน้ําเกลือน่ะมันสิท่วมปลาในไห
1: จะให้วางไว้ตรงไหนหรือ
0: วางไว้นี่จ้ะ
2: ทำไมถึงต้องเอาวางไว้ที่นี
0: ่เอาไว้มองนี้เพราะอากาศมันทายเท่แสงแดดมันสิได้เข้าถึงแล้วก็อย่าวางไว้มองมืดหรือเย็นจนเกินไปปลาแดกมันสิบ่หอมจ้า
3: ที่ใต้มีน้ำบูดูก็เหมือนที่ภาคอีสานมีน้ำปลาร้าย
4: ีพัดเคยทำปลาร้าหล่นฉันชอบ
3: นี่น้องอ่อนเรามาลองหมักปลาร้าแบบที่พี่กล้าเล่าดีไหมท่าทางไม่น่ายาก
4: นี่แต่หากทำผิดตำราเกิดเหม็นเน่าขึ้นมาจะพากันแตกตื่นทั้งตำหนักเลยนะถามอะไรคะคุณกลางฟังจดหมายจากพี่เลิศบ้างไหม
3: มีเรื่องตลกหรือคะ
4: ฟังนะวันหนึ่งพรศรีกับมณีชวนพี่กับกล้าไปเก็บผักตามป่ามากินหลังหน้าแล้งฝนเริ่มโปรยแบบนี้แถวนี้มีผักแปลกๆที่ไม่เคยเห็นหลายอย่างผักอีรอกดอกอือทือผักหวานป่าดอกกระเจียว
5: เอ้านึกว่าหนีแม่บ้านไปแล้วมาๆๆๆเก็บผักต่อมา

0: hòn cả. Sao mấy con?
1: น่าจะมีมะม่วงสักลูกสองลูกไว้กินนะ
2: โอ้ยแถวนี้ไม่ใช่มีมะม่วงมาแต่สายมันมีแต่ผักแต่หญ้าแหละ
3: โอ้มันมีของดีกว่าบักม่วงผู้เด้เนี่ย
4: ลังมดแดง
2: หั่งไงจังเสียมันตรงนี้มีแป้งบักหลายแน่นอนเลย
0: ขอท้าพี
2: ่นี่ยืนได้ยังอยู่นี่ไปหาใหม่ไม่ยังไงจ้ะไม่บักดีนะโอ้ยมาทางนี้จับเงี้ยเลยร้อยไปเออนั่นแหละออกคนไปเงี้ยเงี้ยไปเถอะเงี้ย
1: ขับไปใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใ
2: ส่ใส่ใส่มองนี่โอ้ยนั่งดีดีเปลี่ยน
1: ไหม
2: เออไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

0: ังได
1: ้คันมาก
0: ขี่เท่าครับซอยแจกขั้นหนึ่งอะลายมดดำ
1: คงไม่ทันละกระมังพวกฉันบี้มดตายไปหลายตัวแล้ว
2: นี่ครับได้มาหลายเติบ
3: คุ้มกันไหมเนี่ยได้มาแค่นี้เองหรือ
2: โอ้ยบ่แม่หน่อยๆด้วยครับได้ถึงแม่เป้งได้ถึงใครหลายขนาด
1: แม่เป้ง

0: ตัวแก่มันใช่ไหมเนี่ย
1: แม่เหรอครับมีแต่ตัวมันมั่นของหายากหวานมั่นแซ่บแซ่บไปเลยเด
2: ้อใส่พริกแห้ง
3: ตะไคร
1: ้เทียนสัก 3-4 เม็ด
3: ทำให้เข้ากัน
1: มีจักน้อย
3: เช่นล่ะไปไหนหอมป่ะล่ะ
4: หอม
1: พริกแกงน้ำปลาม
5: าแล้วครับปลามาแล้ว
1: ผักหวานไข่มดแดง

0: แปลกใจนะถ้าเห็นพี่กลับไปแล้วเที่ยวเดินท่อมๆไปตามสวนมะม่วงพี่กำลังตามล่าหาไข่มดแดงมากินไงล่ะนี่มณีบอกว่าเรากินไข่มดแดงเพื่อล้างแค้นที่แม่พวกมันมากัดเราเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่จริงไหม
1: นี่อะไรกันทำไมอ่านไม่รอฉันเลยฉันอุตส่าห์ไปซื้อขนมเปียกปูนมาแบ่งกันกิน
0: หวังว่าน้องปรางคงสบายดีคิดถึงพี่เลิศจบ
2: เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังพี่วาดพี่เลิศเขียนมาไม่มากหรอก
1: ใครจะไปอยากฟัง

0: ดูอะไร
1: เอ้าก็ดูคุณยายทำพริกกระเกลือไงคะ
0: ฉันไม่มีอะไรให้ดูหรอกก็แค่คั่วมะพร้าวเฉยๆนี่ล่ะอุ้ยไปไม่ต้องมาดู
1: โหยายก็ห่วงตำราจังขออีฉันดูเคล็ดลับหน่อยไม่ได้บ้างหรือไรคะ
0: เนี่ยดูเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยคั่วไปคั่วมาอย่างเนี้ย

0: ล้วจ้ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เกลือธรรมดานี่จ้ะ
1: อันเนี้ยเขาเรียกว่าดอกเกลือเดี๋ยวแม่คุณโอ้ยอย่าโคลกแบบนี้นี่ต้องกดลูกโคกแล้วค่อยขยี้นี่แล้วก็พลิกมะพร้าวเนี่ยพลิกมะพร้าวแล้วก็บดแล้วก็พลิกอ้าวทำ
2: อ๋อแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: เออเธอรู้ไหมว่ากับข้าวสำหรับคุกข้าวชนิดเนี้ยไม่มีพริกแต่เหตุใดจึงเรียกพริกกับเกลือ
0: ไม่ทราบค่ะ
1: ก็เพราะคนเราอ่ะชอบเรียกผิดเพี้ยนกันนะสิความจริงเนี่ยต้องเรียกว่าพริกกับเกลืออ
0: ๋อที่

0: จริงไม่ใช่พริกแต่เป็นพริกต่างหากเล่า
1: ใช่มะพร้าวคั่วหอมๆ มันๆกับเกลือเค็มๆเนี่ยตามด้วยหวานปลาแรมปลาแรมรองจากเค็มลงมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวจากบ้านบิดาหล่อน
0: ง่ายมากจ้ะ
1: ง่ายก็ดีแล้วหล่อนก็ทำให้ได้200กับปุก
0: ฮะ
1: จะได้ไปส่งให้
2: สภาอุณาโรมแดงแห่งชาติสยาม
1: ไปให้พวกทหารนะที่เขารักษาชายแดนอยู่ที่เขมรและก็ลาว
2: พริกกับเกลืออาหารดั้งเดิมอ่ะเป็นของชาติมอญจะได้ไปเป็นของกินในถิ่นลาวแล้วสิ
1: ฉันไปละทำให้ดีๆนะแม่วาด
0: 200กระปุก
3: พวกเราต้องทำอาหารสำหรับเลี้ยงองครักษ์เวรมหาดเล็กทหารและแขกในวังต้องหุงข้าวกันวันละมากๆและเมื่อมีข้าวเหลือรับประทานกลับมามากเช่นนี้เสด็จก็จะทรงโปรดให้พวกเรานำข้าวมาล้างให้สะอาดตากให้แห้งเก็บไว้ดัดแปลงสำหรับทำเป็นอาหารอื่นๆอยู่แล้วใช่ไหมเล่าดังนั้นเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องทำของกินส่งไปให้ทางหน่วยอาสาไว้กินเล่นเพลินๆเราก็จะใช้ของที่มีอยู่แล้วนี่แหละ

0: ภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม
1: ในหลวงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและป่วยไข้จากการสู้รบ
2: มีทหารแนวหน้าบาดเจ็บมากเลยหรือเจ้าคะพี่กล้าไม่เห็นเคยเขียนมาเล่าแต่เรื่องอาหารการกิน
3: คุณกล้าเธอคงไม่กล้าบอกคุณอ่อนนะคะกลัวคุณอ่อนจะเป็นห่วง
1: กรณีพิพาทเรื่องดินแดนริมแม่น้ำโขงฝรั่งเศสมันยุแยงให้คนลาวทั้งสองฝั่งแข็งข้อขึ้นมากพวกที่ไม่ยอมขึ้นอยู่กับสยามก็ต้องสู้รบกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายตอนนี้เขากำลังรวบรวมสตรีอาสาสมัครขึ้นเราไปร่วมด้วยกับเขาดีไหม
2: เอาสิเจ้าคะไปเป็นสมาชิกสภาอุณาโลมแดงกันอย่างน้อยก็ช่วยปฐมพยาบาลคนที่บาดเจ็บที่ถูกส่งกลับมาก็ยังดี

0: ของฝากจากทางบ้านเราแล้วอยากให้พรศรีเนี่ยได้ชิมอาหารของทางบ้านเราบ้าง
1: นี่อย่างนี
2: ้
1: หอม
2: หอม
1: มะพร้าวบ่
0: ใช่มะพร้าวกับเกลือกับน้ำตาลเอาไว้คุกกับข้าวกินเล่นได้นะ
3: กินดู
1: ของหวานบ่
4: ไม่ค่อย
5: ไม่ใช่
3: เอ้า
5: เอ้ามันเป็นของข้าวเด
3: ้ของข้าวบ้านเด็กคือหวานมันจังซี
1: ่เก็บไปก่อนเวลาอยากกินมันหวานมันมื้อนี้กินปนของข้าวหน่อยก่อนเด้อ
5: ไม่ได้กินพริกกับเกลือนานแล้วคิดฮอดบ้านหลาย
1: พวกเจ้ากวดตอนพวกขน้อยไปเมืองสยามพวกขน้อยอ่ะก็ชิดทอดบ้านคือกันเด้อ
4: แม่นอยู่ชิดทอดบ้านเนาะ

0: คันเฮายังบ่ตายเฮาสิกลับมาตายอยู่หน้ามูลนี่ล่ะ
1: ตายรู้มั้ยลำน้ำมูลเนี่ยสะกดด้วยรอหนูมูลแบบนี้ล่ะถูกแล้ว
2: ใช่มูลภาษาท้องถิ่นที่แปลว่าสิ่งมีค่าน่าหวงแหนเป็นมรดกของบรรพบุรุษที่สะสมมาให้ลูกหลาน
1: พรศรีแผลที่เข่าเป็นยังไงบ้าง
0: บ่ทันเศร้าอยู่เบิ่งทรงคือสิบวมหลายอยู่
1: งั้นกินข้าวเสร็จกินยานี้ต่อแล้วเก็บไว้กินด้วยนะ
0: เจ้าคือใจดีกับฉันเลยแท้ขอบน้ำใจหลายๆเด้อ
1: พรศรีไม่ใช่ฉันเลยเราเป็นเพื่อนกันเฮาเป็นหมู่กันเราคือพี่น้องกัน
0: เป็นพี่เป็นน้องทางสั้นกะปล่อยพวกเขาซะพวกเขาสิได้กลับบ้านกลับซอง
3: แม่นสิได้กลับบ้าน

กินเลยนายกล้าเราทุกคนย่อมมีหน้าที่เราเป็นชายชาติสยามก็ต้องต่อสู้เพื่อสยามทำเพื่อประโยชน์ของประเทศสยามถ้ามีอะไรที่มาทำให้สยามสูญเสียเกียรติภูมิเราย่อมยอมไม่ได้

0: 70วันนี้อยู่คนเดียวหรือแล้วลูกชายผมเปียหายไปไหนล่ะ
1: คนที่ถามหากันอาจจะเป็นคนคิดถึงกัน
2: อาศิน
3: พูดจาปีนเกลียวอย่างนี้กับคุณว่านได้ยังไงฮะ
2: ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอีกแล้ว
1: นี่เตี่ย
4: รู้จักคำว่าปีนเกลียวด้วยเหรออ
2: ้าวก็เออสิวะผมอยู่พระนครมา10 กว่าปีนะรู้จักคำไทยทุกคำมาแล
4: ้วแต่เตี่ยจะมาว่าฉันปีนเกลียวพวกคุณๆไม่ได
1: ้เพราะฉันยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเสียหน่อยก็แค่พูดลอยๆแล้วอีกอย่างจะมีใครมาคิดถึงฉันไม่มีหรอกจริงไหม
0: มีสิพวกเจ้านี่ไง
1: พอดีกระผมเกิดมาก็ไม่เคยเป็นลูกหนี้ใครเสียด้วยแต่คนที่เอากุ้งแห้งกระผมไปคราวก่อนแล้วยังไม่ได้จ่ายนั่นแหละลูกหนี้กระผม
2: เอาละเอาละวันหลังนะคุณไปเที่ยวห้างผมแล้วนะอยู่แถวราชวงศ์นะเป็นห้างสร้างใหม่ใหญ่โตเท่ากับห้างฝรั่งเลย
0: แบบนี้ก็เรียก70ว่า70ไม่ได้แล้วละสิต้องเรียกว่าในห้าง
5: ดีนะจ๊ะเป็นลูกชายในห้างแทนที่จะแต่งตัวโก้อยู่ในร้านกลับมาทำงานจับกังแบบนี้
2: อ้าวก็เตี่ยมันเป็นจับกังเนี่ยลูกชายเตี่ยมันก็ต้องเป็นจับกังด้วยสิ
0: อ่ะเอาไปข้ากุ้งแห้งเขาซื้อจะไปทำอาหารจะส่งไปให้พี่ชายและชายชาติสยามที่ไปไกลบ้านเพื่อปกป้องดินแดนให้พ้นจากเงื้อมือฝรั่งเศสแต่พวกพ่อค้าจอมงกที่ค้าขายจนร่ำรวยแถวๆนี้ไม่มีวันเข้าใจหรอก

0: กิดเรื่องแล้วคุณแก้วเกิดเรื่องแล้ว
1: เกิดเรื่องอะไรหรือคะคุณ
0: คุณแก้วอย่าพูดไปนะเสด็จในกรมพิชิตเพิ่งเสด็จกลับมาถึงแต่มีเรื่องใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนคุณพระยอดเจ้าเมืองคำม่วนเผาเรือนฝรั่งเศสและยิงทหารฝรั่งเศสตายนับ10คนตอนนี้ข้างบนกำลังประชุมกันอยู
1: ่ตายแล้วตายแล้วแล้วคนของเราที่นั่นจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: ไม่รู้เหมือนกันถ้ายอมแพ้ก็ต้องเรียกกลับมาแต่ถ้าไม่ยอมก็คงต้องรบพุ่งกันหนักเสียทีเดียว
1: แย่แล้วแย่แล้ว
0: คุณแก้วคุณแก้วอย่าพูดไปนะเสด็จท่านให้ปิดความให้เงียบไว้ไม่เช่นนั้นจะพากันแตกตื่นกันไปใหญ
2: ่กุ้งแห้งป่นมาแล้วค่ะแล้วนี่ก็หมูหยองป่น
3: และกระเทียมที่เหลือจะตำน้ำพริกนะคะแล้วในผักชีเหลือจัดทำข้าวเกรียบปากหม้ออะไรเหลือในห้องเครื่องก็มาใช้ให้หมดค่ะ
4: ดีๆจะได้หอมน่ากินขึ้นไปอีกขอบใจนะยายฟัก

0: ากินดีจริง
1: ๆให้ข้าวมาเพิ่มจ้ะข้าวที่เหลือจะข้าวต้มแล้วก็ข้าวแฉะไม่ต้องเอาไปตากแต่เอามาโม้เป็นแป้งได้เลย

0: งทับทองม้วนมาทำอะไรหรือเจ้าคะ
1: อีฉันหามาได้เท่านี้แหละเจ้าค่ะทั้งวังอีฉันไปขอยืมจากทุกตำหนักเลยนะเจ้าค่ะ

0: อร่อยดีแล้วกรอบบางเบาด้วยนี่แหละข้าวตังอย่างบางข้าวตังส่งเครื่อง
1: หรือจะเรียกว่าข้าวตังชาววังก็ได้นะคะคุณ
2: ขอชิมหน่อยได้ไหมเจ้าคะ
3: ไม่ได้แล้วยายฟักข้าวตังนี่ต้องส่งให้พวกอาสาไปรบถ้ายายฟักอยากกินต้องไปออกรบแถวดินแดนลาวต่อดินแดนเขมรนู่น
0: ไม่เอานะวาดอย่าแกล้งยายฟักสิอ่ะนี่จ้ะลองชิมดู
4: ยายฟักขอชิมด้วยสิ
0: คนทำน่ะลองชิมสิ
1: จ้ะ
3: กรอบจริงๆด้วยอ่อน

0: พี่กล้าจะได้กินไหมเนาะนี่รอนแรมไปไกลๆก็คงแตกฝนไม่เป็นแผ่นงามแบบนี้ดอกแตกบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้รสชาติเหมือนเดิมไม่หืนไม่สาบก็พอแล้วเมื่อไหร่พี่ชายเราจะกลับมาเสียทีนี่ต้องอยู่เมืองเราไปตลอดชีพหรือไรแล้วเราก็ต้องหมั่นทำของกินส่งไปตลอดชาติเลยหรือ
1: สวดมนต์ให้พี่ชายหล่อนได้อยู่รอดปลอดภัยได้กินขนมข้าวตังด้วยเถิด
2: ฉันเป็นคนสยามปู่ย่าตายายฉันก็ล้วนเป็นชาวสยาม
0: คุณกลุ่นเจ้าคะ
2: ทำไมฉันถึงจะไม่หวงแหนแผ่นดินเกิด
3: พวกเขาอยากให้ผมบอกคุณว่าพวกเขาชื่นชมคุณมาก
0: แต่ฉันไม่ชื่นชมพวกฝรั่งเศสดอก
4: คุณพ่อ
5: ครับ
4: เป็นอะไรครับเอาปูไปทำอะไรมากมายไก่กอง
6: คุณกล้าแบ่งประทานให้ไหมครับ

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
2: เฮ้ยอู
3: ้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
1: ตอนเข้าจุงมือนะใจเต้นไหม
2: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตอ่ะ
1: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

บางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิย

0: คือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่อร่อยมากนะฮะแล้วผักกิมจิเขาสดมาก
2: ฮันยองฮาเซโย
1: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินนะครับ
0: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
1: มาร่วมสำรวจวัฒนธรรมชาติเกาหลีในจีนไปด้วยกันกับผมในรายการในตอนนี้นะครับ
0: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

น้ำพริกเซตนี้โดดเด่นที่พืชท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องจิ้มแปลกใหม่สไตล์คนน้ำพริกรากชูรากบัวผำต้นบอนลูกยอและอื่นๆอีกมากมายดูแล้วจะทึ่งว่าน้ำพริกแบบนี้ก็มีด้วยในรายการยกพลคนน้ำพริกเป็น2เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: จับคู่ม่วนคักพี่น้องสายแซบลำยองน้องหินห่าวควงหนุ่มเสียงเศร้าสอนสินชัย
1: ขันมันฝืนอยู่กับเขาโตไป
0: เคยสร้างตำนานผัวเก่าระบือไกลเลยขอฝากเพลงผัวใหม่แน่เด
2: ้อส่งสิ่งสิ่งแบบลำซิงสไตล์มู
0: ตัวแม่งดเต้นแรงแต่ไม่ลืมโชว์เอวอ่อนเอกลักษณ์ลำยองหนองหินห่าวมาฟังมาฟ้อนให้หายคิดฮอดเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ทางไทย PBS สารพันลั่นทุ่งบาง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงอยู่หน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมค่ะวันนี้ข่าวสารหลากหลายนะคะอยากให้ติดตามกันอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาชัยจันทิพย์ค่ะ
1: เคกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะเราทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะทางเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS คุณผู้ชมมาพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการ30นาทีจากนี้ค่ะ
0: มาดูนางเอกสาวนะคะที่ตอนนี้เรียกว่าหลายคนน่าจะอิจฉาเธอ
1: เพราะว่า
0: โอ้โหจะบอกว่ามีหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานยังไม่พอนะคะน้ำตาลพิจักษณากับหนุ่มไทยเขาคบกันมาเป็น10ปีคุณผู้ชมค่ะก็อาจจะได้เวลาแล้วแหละนะความรักก็พร้อมจะเติบโตนะคะอันนั้นเรื่องความรักก็ว่าอิจฉาแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องงานกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนต้องแย่งงานกันใช่ไหมแต่เธอค่ะงานภาพยนตร์ปีนี้กลับมา3เรื่องลวดเลยคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นช่วงชีวิตขาขึ้นของน้ำตาลพิจักษณานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าผลงานเรื่องล่าสุดเนี่ยก็ทำให้หลายคนสับสนเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องเดิมที่เคยเล่นไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
2: ปีนี่เป็นปีแต่ก่อนนี
0: ่ปีนี่วะ
3: กูว่าที่มันแปลกอะบ่เจ้คน
0: นี่แหละค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเอาหนังเก่ามาฉายใหม่หรือเปล่านะคะเป็นผีสวยๆอีกแล้วนะคะสำหรับน้ำตาลเพราะว่าปีนี้ค่ะน้ำตาลพิจักษณาเล่นหนังในบทสาวเหนืออีกแล้วนะคะบางคนนึกว่าภาคต่อของหนังเรื่องส้มปล่อยเมื่อ4ปีก่อนนะหรือเปล่าบรรยากาศมันเหมือนจริงๆแต่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องสาบเมืองนะคะแต่ภูมิหลังเนี่ยเขาเล่าที่บรรยากาศภาคเหนือเหมือนกันซึ่งที่ยิ่งใกล้ส้มปล่อยเข้าไปอีกนะคะนอกจากจะมีน้ำตาลเป็นนางเอกแล้วยังมีสไปซ์บาบาบีค่ะเล่นเป็นเพื่อนเหมือนกันเลยทำให้หลายคนเนี่ยสับสนนะคะแต่ที่ไม่ต้องสับสนแน่นอนคือเขาใช้ผู้กำกับคนเดิมกันเลยนะคะนั่นก็คือพี่ค็อปอนวัฒน์พรมแจ้ค่ะพี่ค็อปบอกว่าทุ่มเทมากใช้เวลาถึง4ปีนะคะกว่าจะมีเรื่องสาบเมืองนี้ออกมาและคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าก็เป็น4ปีเหมือนกันที่น้ำตาลพิจักษณาไม่ได้กลับมาเล่นหนังเลยนะคะซึ่งการกลับมาเล่นหนังของเจ้าตัวรอบนี้ก็มาแบบทีเดียวจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าปีนี้มีหนังจองเงินของเจ้าตัวลงฉาย

0: 3เรื่องนะคะโดย2ใน3คือหนังที่มีฉากหลักเนี่ยเป็นทางภาคเหนือหมดเลยนะคะจนพอโดนแซวว่าปีทองจองเงินเจ้าตัวก็ออกอาการร้อนรนค่ะเพราะกลัวคนมองว่าเล่นเยอะแล้วจะไม่รับงานหรือเปล่ายิ่งพึ่งประกาศจะวิวากับแฟนหนุ่มไผ่พาทิตย์ด้วยนะคะก็เลยออกอาการแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะน้ำตาลออกอาการยังไงคะ
1: ทุกคนคะประกาศตรงนี้เลยว่าแต่งงานก็ยังรับงานได้นะคะยังสามารถแบบได้อยู่ได้ถ้าวันนึงแบบว่าเกิดมีเบบี้ก็รับบทคนท้องได้เราจะทำงานจนกว่าเราจะเข้าห้องคลอดค่ะใช่หลังๆมาเราเริ่มเลือกบทมากขึ้นเลือกบทมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรคือเราเล่นบทมาเยอะคืออยู่ในวงการมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้เล่นบทอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นหลังๆอาจจะไม่ค่อยเห็นตาในพาร์ทแบบนางเอกจ๋าเพราะว่าเราเล่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บทนางเอกมันก็ไม่ค่อยหนีไปเท่าไหร่นางเอกแสนดีนางเอกเจ้าน้ำตาขึ้นมาหน่อยก็นางเอกสู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆพอเราอายุ30แล้วอ่ะเราเริ่มอยากเล่นบทอะไรที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเป็นนางเอกก็ได้คือแต่ว่าขอแค่ให้บทนั้นมันเป็นบทอะไรที่มันท้าทายแล้วเราได้ทำอะไรใหม่ๆหลังๆก็เลยค่อนข้างที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะ
0: อยากได้อะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นซีนอารมณ์หรือเปล่านะที่น้ำตาลเขาอยากได
1: ้ค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะคราวนี้พอมาแซวๆกันเรื่องบอกว่าโอ้โหปีนี้รับงานจองเงินแบบฉ่ำๆเลยนะคะเธอบอกว่าโอ้โหพูดคำว่าจองเงินไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะพอพูดปุ๊บเนี่ยคนรอบตัวสงสัยว่าคืออะไรนะคะต้องบอกว่ารอบตัวน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นน้องๆเจนใหม่ทั้งนั้นนะคะพอพูดปุ๊บเขาแซวกันว่ารู้อายุนะพี่คำนี้เขาใช้ Gen X กับ Gen Y คุณผู้ชมว่าจริงหรือเปล่านี่เราเขียนข่าวอ่านข่าวกันมาแล้วก็แอบจองเงินจองแก้วกันมาตลอดไม่ทันได้รู้สึกเนาะว่า
2: แต่จริงๆก็แอบมีสับสนบ้างว่าตกลงอันไหนคือจอหนังอันไหนคือจอทีวีพี่กิ๊ฟเฉลยสิ
0: คือจอแก้วเนี่ยสมัยก่อนโทรทัศน์แต่มันจะเป็นจอแก้วโค้งๆ
2: ถ้านางเอกจอแก้วเนี่ยนางเอก
0: ก็คือละครทีวีมันชัดไงแต่เดี๋ยวนี้คุณมาใช้คำว่าจอแก้วกับทีวีไม่ได้แล้วนะ
2: ไม่ค่อยเข้าใจแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เขาเปลี่ยนเป็นจอแบบอื่นๆหมดแล้วใช่ไหม LED จออะไรอู้หลากหลายมากคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เธอก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าใจเธอแต่เธอก็ต้องตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันเหมือนกันเพราะว่าหลายศัพท์งงค่
2: ะ
0: อย่างเอ๊ะทำไมอยู่ๆใช้คำว่า NC จริงๆก็คือ Love Scene อ่ะทำไมไม่พูด Love Sceneทำไมน้องๆใช้คำว่า NC การอ่านฟิกก็งงไปหมดทำไมไม่บอกอ่านนิยายทำไมต้องอ่านฟิกแบบนี้นะคะพูดง่ายๆคือตอนนี้ต้องตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันด้วยล่ะค่ะ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะจอเงินเหรอเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ใช้คำว่าจอเงินแล้วนี่น้องสองคนเนี่ยคือเจนซีที่ดูแลหนูวันนี้ใช่ไม่ว่าตาลพูดอะไรน้องสองคนก็จะบอกว่าพี่ตาลเด็กยุคนี้เขาไม่พูดคำนี้แล้วค่ะอย่างล่าสุดฉากโรแมนติกฉากอะไรวะ
3: ฉากโรแมนติกเล
1: ิฟซีนน้องเขาอ่านฟิกอันนี้ก็อะไรฟิกเหรอเกียร์ฟิกน้องบอกว่ามันคือการแต่งค่ะพี่ตาลเราสมัยเราก็เอาไว้นิยายออนไลน์สมัยเว็บใช่เว็บเราก็ต้องเว็บแจ่มใสเย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะพี่ตาลตอนนี้นะคะเขามีอันนี้แล้วเขาอ่านเป็นออนไลน์เขาอ่านเป็นแชทอ่านเป็นแชทอะไรคืออ่านเป็นแชทแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำว่าอะไรนะ
3: ม
1: ี NC แล้วก็แบบ NC คืออะไรก็เลิฟซีนพี่ตาลอ้าวเลิฟซีนมันไม่เป็น LS หรอคือพอเราร่วมงานกับพระเอกที่เป็นแบบเด็กบ่อยๆในเมื่อก่อนเราก็ยังแบบว่าโอเคมันก็ไม่ห่างกันมากแต่พอมายุคนี้บางทีเราจะต้องแบบว่าให้น้องๆอัปเดตว่าเขามีเทรนอะไรกันจะให้เราไปเล่น ROV กับเด็กเราก็เล่นไม่ได้เพราะเรามึนลายตาเรามองไม่ทัน
0: นอกจากภาพยนตร์แล้วนะคะน้ำตาลพิจักขณายังมีงานละครด้วยค่ะแถมตอนนี้ยังสนใจประเด็นเรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะเรื่องการรวมกลุ่มกับสมาคมนักแสดงประเทศไทยนะคะแล้วก็การกำหนดมาตรฐานการทำงาน12ชั่วโมงค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจอะเล่นเป็นผีนี่คือต้องทำงานดึกๆหน่อยหรือเปล่านะอยากจะบอกน้ำตาลให้สบายใจนะคะว่าหน้าเนี่ยยังเด็กอยู่ได้เลยแค่เรียนรู้แล้วเปลี่ยนคำศัพท์เล็กน้อยเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเราต้องเปลี่ยนให้ทำเด็กรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าหน้าตาน้ำตาลยังคงแบบทันสมัยโมเดิร์นอยู่ได้หมดนะคะ
2: ยังดูมีหน้ามานะยังวัยรุ่น
0: ยังวัยรุ่นอยู
2: ่หน้ามาเหมือนพี่กิฟก็วัยรุ่นเหมือนกัน
0: กระชากนิดนึง
2: นะคะวงการการแสดงน้ำตาลเองก็บอกว่าต้องปรับตัวใช่ไหมพี่กิฟวงการดนตรีวงการเพลงก็ต้องรู้เท่าทันเรื่องของลิขสิทธิ์เหมือนกันนะคะอย่างวงการดนตรีไทยล่าสุดก็มีเรื่องให้สับสนกันอยู่ค่ะเพราะว่าทำ

0: เพลงแบบแนวไทยเดิมค่ะแต่กลับโดน YouTube เนี่ยจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาอย่างเช่นเพลงไทยเดิมมุลงค่ะก็บอกความยาวเพียง4นาทีถูกระบบ Content ID ของ YouTube เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนว่าติดลิขสิทธิ์นะคะเป็นคำถามใหญ่ของคนวงการดนตรีไทยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเพลงไทยเดิมบางทีเป็นบทเพลงมรดกสาธารณะระบบดิจิตอลเนี่ยจะตีความอย่างไรตีความถูกหรือผิดนะคะปัญหานี้ขยายไปสู่ความกังวลค่ะของคนที่อยู่ในแวดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทนักดนตรีเองคนแต่งเพลงหรือว่าระดับอาจารย์นะคะบางส่วนไม่ใช่แค่ถูกแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ชมถูกเก็บเงินนะพี่กิ๊ฟว่าแบบเราทำผิดลิขสิทธิ์เราไปละเมิดนะคะ
1: แบ่งรายได้ด้วยบางที
0: ใช่
1: โดยที่แบบแบ่งออโต้เราไม่รู้ด้วยนะ
0: ค่ะบางทีมันอาจจะแจ้งกลับไปได้หรือว่าบางคนไม่สามารถแจ้งกลับก็มีนะคะก็เกิดความเดือดร้อนกันทีนี้คนวงการดนตรีไทยก็สับสนแล้วล่ะค่ะว่าตกลงแล้วเพลงไทยเดิมที่เราบรรเลงอยู่เนี่ยมันติดปัญหาลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรค่ะจากกิจกรรมสนุกสนานของคนดนตรีไทยค่ะในเพจทำนองหลักเพลงไทยที่เปิดให้นักดนตรีเนี่ยส่งคลิปนะคะบรรเลงเพลงไทยมุลงความยาวเพียง4นาทีค่ะกลับกลายเป็นดราม่าร้อนของวงการค่ะเมื่อคลิปหนึ่งของหนึ่งในผู้เข้าประกวดถูกระบบ Content ID ค่ะแจ้งเตือนลิขสิทธิ์จนกิจกรรมเนี่ยต้องหยุดชะงักไปเลยค่ะเพราะว่าผู้จัดกังวลว่าอาจกระทบต่อช่อง YouTube ของตัวเองแม้ว่าท้ายที่สุดนะคะด้วยการประสานงานกับทางบริษัทดิสทริบิวเตอร์และบริษัทผู้อ้างว่าถือครองลิขสิทธิ์ทำให้มีการปลดล็อกคลิปต้นเหตุได้สำเร็จค่ะหากก็กลายว่าจุดประเด็นขึ้นมาให้คนในแวดวงดนตรีเนี่ยมองว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะทั้งยังอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับนักดนตรีไทยซึ่งปัจจุบันค่ะจำนวนไม่น้อยเลยเผยแพร่ผลงานของตัวเองผ่านทางช่องทางออนไลน์กันแล้วนะคะก็ทำให้เกิดการรวมตัวเฉพาะกิจของคนปี่พาดไลฟ์พูดคุยกันขึ้นมาค่ะผ่านทำนองหลักเพลงไทยเป็นเพจนะคะหนึ่งในผู้ร่วมคุยอ่ะคือศิลปินศิลปาธรสาขาดนตรีอาจารย์อนันต์นาคคงค่ะมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงความผิดพลาดของคลิปใดคลิปนึงแต่ว่ากำลังเปิดให้เห็นปัญหาใหญ่ของคนทำดนตรีไทยในโลกออนไลน์ซึ่งยังไม่เคยถูกแก้ไขค่ะ
2: ทีเนี้ยหลายท่านก็น่าจะสนใจเน
3: า
2: ะ
3: หลายคนคุยกันหลังไมค์ว่าเขาบางคนก็ถอนใจก็คือเลิกที่จะทำพวกคอนเทนต์ทางด้านดนตรีไทยไปเลยเพราะว่านึกไม่ถึงว่าเพลงไทยเดิมก็ยังต้องเจอสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเผยแพร่ในการทำให้คนเข้าถึงอะไรพวกนี้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็มีความปริวิตกนะครับก็มีการลบคลิปไปบ้างไปจนถึงการปิดช่องของตัวเองนะครับด้วยความไม่เข้าใจ
0: เสียงสะท้อนจากวงพูดคุยค่ะยังระบุนะคะว่าปัญหาลิขสิทธิ์ในระบบออนไลน์ลามไปถึงวงปี่พาดชาวบ้านค่ะคุณครูตามโรงเรียนต่างๆและก็นักดนตรีพื้นบ้านด้วยนะคะคือบางทีคุณผู้ชมเขาใช้กันไลฟ์สดนะคะเผยแพร่ผลงานหารายได้กันไปหรือว่าหาลูกค้านะคะบางกรณีค่ะมีการอ้างเป็นตัวแทนบริษัทเข้าไปเรียกเลยค่ะบอกเป็นค่าคุ้มครองหรือว่าขู่ว่าจะปิดช่องทางไลฟ์และดำเนินคดีทำให้คนดนตรีพื้นบ้านจำนวนนึงก็ไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไรค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่ถูกอ้างเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่านะคะว่าลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยตกลงแล้วเป็นของเขาจริงหรือไม่จริงประเด็นจึงขยับจากการถือครองลิขสิทธิ์ในโลกดิจิตอลไปสู่ปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถรู้เท่าทันทั้งกฎหมายเทคโนโลยีและระบบรังบ้านของแพลตฟอร์มค่ะในมุมของนักกฎหมายลิขสิทธิ์พิเศษจียาศักดิ์นะคะอธิบายว่าเพลงพื้นบ้านหรือว่าเพลงไทยเดิมที่อยู่ในสถานะ Public Domain หรือว่าหมดอายุคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วโดยหลักกฎหมายค่ะใครก็สามารถนำไปบรรเลงใหม่ได้โดยไม่ผิดนะคะหากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากระบบ Content ID ค่ะที่ให้ประโยชน์กับผู้ที่นำข้อมูลเข้าไปในระบบก่อนแล้วก็ไปจับคู่กับการบรรเลงของคนอื่นที่เล่นเพลงเดียวกันทั้งที่ไม่ได้คัดลอกเสียงบันทึกนั้นมาใช้ค่ะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยในทางออกมันก็จะมีนะครับทางออกที่มันเหมาะสมทางออกที่พูดคุยกันอาจจะมองว่าเป็น2เลเยอร์เลเยอร์หนึ่งก็อาจจะมีการพูดคุยกันเอ๊ะคุณตรวจสอบดีๆนะอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ควรจะไปกดเคลมไหมใช่ไหมครับก็ปล่อยให้เพลงเหล่านี้มันกระจายอยู่ใช่ไหมครับพอมันไม่กดเพลงไม่กดเคลมนะเพลงมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีประเด็นด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาระบบก็อาจจะต้องให้นะครับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงเพราะเราคนเดียวจะไปบอกให้ YouTube แก้ ช่ไหมครับช่วยแก้หลังบ้านแก้อัลกอริทึมหน่อยมันก็คงจะยากจริงๆเรายังไม่รู้แอสเซทของเรานะบางทีเราอาจจะต้องแบบว่ามารวบรวมฐานข้อมูล

0: อย่างกรณีของ Public Domain จริงๆน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยด้วยซ้ำเพราะคนไทยสามารถที่จะเอางานตรงนั้นมารังสรรค์แล้วมาต่อยอดได้ถ้าเพียงแต่มีใครสักคนหรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งหรือหน่วยงานรัฐอย่างเงี้ยนะครับจัดทำฐานข้อมูลไปรวบรวมงานที่หมดอายุคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วไม่ว่าจะเป็นของไทยเองนะครับหรือของต่างประเทศเอามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราใช่ไหมครับก็จะชัดเจนเลยบอกว่าอ่ะถ้าในกรณีนี้ที่มีบอกว่าเป็นเพลงไทยข้างคาวกินกล้วยใช่ไหมเราดวงเดือนเราดำเนินดินสมมุติว่ามันอยู่ในพับบิกโดเมนแล้วคุณไปทำเพลงนี้คุณบรรเลงใช่ไหมคุณก็ได้ลิขสิทธิ์ไปเพลงนี้คุณบรรเลงใช่ไหมคุณก็ได้ลิขสิทธิ์ไปเพราะนั้นคุณอย่าไปเคลมเพลงที่ฝั่งนี้บรรเลงสิมันก็จะง่าย
1: สำหรับทางออกระยะสั้นค่ะผู้เกี่ยวข้องเสนอว่าผู้ดูแลสิทธิ์และแพลตฟอร์มควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนกดเคลมนะคะโดยเฉพาะกรณีเพลงไทยเดิมหรือว่าเพลงพื้นบ้านที่อาจอยู่ในสถานะ public domain ค่ะเพื่อไม่ให้การเผยแพร่ดนตรีไทยในโลกออนไลน์ถูกหยุดด้วยความเข้าใจผิดของระบบนะคะแต่ว่าในระยะยาวค่ะอาจจะต้องมีตัวกลางหรือว่าพื้นที่กลางที่ทำให้ฝ่ายดนตรีไทยผู้ดูแลลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มและหน่วยงานรัฐพูดคุยบนชุดข้อมูลเดียวกันค่ะเพราะว่าบุคคลเนี่ยไม่สามารถไปขอให้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่แก้ระบบหรือว่าแก้อัลกอริทึมได้เพียงลำพังข้อเสนอหนึ่งค่ะคือการจัดทำฐานข้อมูลกลางของงานที่อยู่ใน Public Domain ทั้งเพลงไทยเดิมเพลงพื้นบ้านและงานวัฒนธรรมรูปแบบอื่นนะคะเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมั่นใจค่ะและจะได้ลดความขัดแย้งเรื่องการเคลมลิขสิทธิ์ในอนาคตนะคะประเด็นนี้เตรียมถูกนำไปหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะมีทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยและผู้ดูแลลิขสิทธิ์ในระบบ YouTube เข้าร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางรับมือกับคอนเทนต์เพลงไทยเดิมในโลกดิจิทัลค่ะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะที่คนวงการดนตรีไทยเองทั้งฝ่ายนักดนตรีรวมไปถึงนักวิชาการอย่างอาจารย์หน่องนะคะร่วมด้วยช่วยกันแก้ค่ะและตอนนี้ที่บอกว่า8มิถุนายนเนี่ยกำลังจะไปคุยกับภาครัฐแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตัวใครตัวมันเพราะว่ามันอยู่ในช่องทางของคน
2: ของต
1: ัวเองแล้วก็เราโดนบล็อกเองแก้ไขยังไงแต่จริงๆมันเป็นเรื่องภาพใหญ่เลยค่ะพี่กิ๊ฟเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันถูกแบบจับลิขสิทธิ์แบบนี้คนจะไม่กล้าและนำเอาเพลงเดิมๆไปบรรเลงในโลกดิจิตอลเดี๋ยวเขาจะหยุดชะงักไปก็อยากให้มันไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องแก้เรื่องระบบเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นปัญหาใหญ่มากเนาะพี่กิ๊ฟเน
2: า
1: ะ
2: คราวนี้คือถ้าเขาจับว่าผิดลิขสิทธิ์จริงๆอ่
1: ะ
2: มันก็ต้องอ้างอิงได้ว่าคนที่เป็นต้นฉบับหรือคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของน่ะคือใครใช่ไหมเคสมันจะไม่ใช่แค่ว่ามาบล็อกไปแบบนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลมันก็ต้องสาวไปถึงต้นเหตุด้วยเนาะคุณผู้ชมเนาะซึ่งเหมือนที่ผ่านมาค่ะเราก็รู้มาตลอดว่าเพลงจังหวะดนตรีทำนองไทยเดิมต่างๆเนี่ยไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรเพราะหลายครั้งเนี่ยมันมาจากรากวัฒนธรร
1: ม
2: มันเป็นดนตรีร่วมในหลายภูมิภาคก็มีคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทของเสียงดนตรีเอ่ยหรือว่าลักษณะเพลงที่เล่นออกมาอย่างเพลงไทยเดิมเนี่ยถ้าคนที่เล่นกันอยู่ก็จะรู้ว่ามีลักษณะกี่ชั้น2ชั้น3ชั้นอะไรแบบนี้บางครั้งมันก็ใช้การเล่นวนคุณผู้ชมค่ะหรือว่ามีการเปลี่ยนคีย์นิดหน่อยเนาะก็คือกิฟต์เนี่ยถึงจะคืนวิชาไปบ้างพอรู้บ้างเกี่ยวกับบรรเลงขิ
1: ม
2: แต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องของลิขสิทธิ์แบบนี
1: ้
2: คราวนี้พอมันมีเนี่ยแล้วมันจะเผยแพร่ยังไงเพราะอย่าลืมว่าเนี่ยปัญหาอย่างที่อาจารย์หน่องบอกว่าน้องๆที่เรียนคนรุ่นใหม่อ่ะบางทีเขาทำเป็นวิทยานิพนธ์ทางออนไลน
1: ์หรือบางทีไปโพสส่งครูไง
2: ต้องเผยแพร่แต่เขาถูกบล็อกแบบนี
1: ้
2: โดยเฉพาะการสานต่อคือบางครั้งเราเห็นฝีมือการเล่นน่ะแล้วก็ภูมิใจอยากจะไปต่อแต่มาถูกบล็อกแบบนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมค่ะลิขสิทธิ์นี้พอพูดแล้วมันเจ็บจี๊ดนะมันก็เท้าความไปถึงลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งแบบที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยค่ายเพลงเขาเป็นเจ้าของใช่ไห
1: ม
2: เขาก็จะมีการที่คนเนี่ยลงไปตามผับตามร้านอาหารตามอะไร
1: ไปตรวจสอบ
2: ไปตรวจแล้วเรียกเก็บคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามาจากค่ายจริงหรือเปล่าแต่พอโลกมันเปลี่ยนเป็นโซเชียลคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: มันกลายเป็นออนไลน์กลายแปลว่าตอนนี้ไปจับผิดกันทางออนไลน์แทนและปัญหาเดิมก็ยังอยู่ก็คือคนที่มาจัดเก็บมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ จริงหรือเปล่าหรือแค่มาโมเมเป็นมิจฉาชีพก็มี
1: โมเมก็เยอะนะต้องตรวจสอบอีกนะคะซึ่งเรื่องของระบบเทคโนโลยีเองก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ค่ะอย่างเมื่อกี้ในข่าวเมื่อกี้ที่เราให้สัมภาษณ์ไปว่าคุณที่เป็นนักกฎหมายลิขสิทธิ์คุณพิเศษก็บอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของระบบคือไม่ใช่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรอกแต่ว่ามันมีคนลงคลิปนี้ไปก่อน
2: นั่นแหละ
1: ทำนองเพลงแนวนี้ไปก่อนเอาระบบตรวจจับให้เลยว่าคนนี้เป็นต้นฉบับบางทีไม่ใช่
2: คือพูดง่ายๆว่าระบบเขาใช้ AI ตรวจจับใครลงก่อนคลิปแรกกลายเป็นต้นฉบับไปแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนี้มันต้องโอ้โหแก้ปัญหากันใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะมาดูที่ละครดีของเรากันบ้างค่ะเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ทีมนักแสดงเข้ามาคุยกับเราแล้วนะคะน้องนักแสดงหน้าใสและ2ผู้กำกับค่ะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นแต่วันนั้นคุณผู้ชมจำได้ไหมพ่ออีสุประวัตินะคะต้องบอกว่าพ่ออีเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วท่านก็ไม่ได้มาในวันนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆติดธุระแล้วก็อาจจะเรื่องสุขภาพด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะวันนี้มาเจาะลึกกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจอันนี้เข้ากับข่าวของน้ำตาลพิจักขณานะเพราะจริงๆเนี่ยพ่ออีในเรื่องนะคะเขาเล่นเป็นนักเขียนนิยายคุณผู้ชมเป็นรุ่นเก่ามีชื่อเสียงเลยแต่อยู่ๆมาติดหนี้ใช่ไหมคราวนี้นิยายอะไรที่จะไปรอดตอนนี้พ่ออีต้องมาฝึกเขียนนิยายวายโอ้โหมันก็เลยวายวุ่นอย่างที่เห็นนี่นะคะเดี๋ยวคุณสรีจะพาไปเจาะลึกกันค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามาเอ้ยบทนี้ท้าทายพ่ออีสุประวัติยังไงบ้างค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสิริวันนี้ค่ะสิริพาคุณผู้ชมนะคะมากองละครอีกเรื่องนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูนะคะข้างบนค่ะเขากำลังถ่ายทำนะคะฉากของพ่ออีทค่ะเป็นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ข่าวว่าซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่พ่ออีทต้องใช้พลังงานเยอะมากเป็นค่ะ
1: เห็นเปิดซีนตื่นจากที่นอนแบบนี้แต่พ่ออีทสุประวัติศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงประจำปีพ.ศ.2553บอกว่าจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายไม่ได้เด็ดขาดเพราะทุกซีนสำคัญต้องเล่นให้ดีให้ถึงให้คนดูเชื่อว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือกำลังตื่นนอนจริงๆแถมเป็นการตื่นนอนแบบฝันดีด้วยโดยนี้เป็นภาพเบื้องหลังจากกองถ่ายซีรีส์เรื่องล่าสุดของพ่ออีทในบทบาทของสมศักดิ์นักเขียนนิยายวายในซีรีส์เรื่องใหม่คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นซึ่งสำหรับพ่ออีทแล้วแม้จะแสดงมานานมากกว่า52ปีบทบาทนี้ก็ยังท้าทายและยังแปลกใหม่อยู่ค่ะ
2: การแปลกใหม่ก็คือเรื่องราวของมันฮะความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของวัยหนุ่มวัยสาวในขณะนี้ที่มีตัวเลือกในทางเพศอีกแขนงหนึ่งอีกช้อยหนึ่งก็คือว่าออกไปในทางที่เขาเรียกว่าวายจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยตัวที่มาเล่นเป็นปู่เองยังตามคำว่าวายไม่ทันเลยนะแต่หลังจากได้อ่านบทจากการเล่นจากการเสนอแนะจากการแนะนำให้เห็นว่าชีวิตของคนเรานี้ต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ว่าจะอยู่ในเพศจริงๆเพศอะไรไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือกระทั่งเพิ่มเพศไปซึ่งตอนนี้กฎหมายก็ยอมรับแล้วในการที่ว่าทุกเพศมีศักดิ์มีสีมีเกียรติเท่ากันพอมาอ่านหมดแล้วก็ได้รับรู้ความจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเผื่อทำให้มันเป็นเรื่องปกติ
1: จากตัวละครสมศักดิ์คุณปู่เจนเบบี้บูมเมอร์ที่มีความชัดเจนด้านความเข้มงวดมีความอนุรักษ์นิยมแบบขั้นสุดแถมยังเป็นเจ้าระเบียบและมั่นใจในตัวเองมากๆแต่เบื้องหลังชีวิตยังเป็นเดอะแบกมูลนิธิเด็กกำพร้าที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินค่ะทำให้คุณปู่สมศักดิ์ต้องใช้ความสามารถในการเขียนนิยายขายหารายได้อีกครั้งแต่นิยายที่เขียนกลับไม่ใช่แนวเดิมที่เคยเขียนกลับเป็นแนวใหม่ที่สังคมกำลังสนใจค่ะ
2: ในความเป็นตัวนิยายในความเป็นคุณปู่มันก็ทำให้คนดูรู้ว่าเขากลัวกลัวจุงั้นกลัวอย่างนี้เป็นการกลัวแทนคนดูกลัวว่าเอ๊ะจะอย่างนี้เอาหรอแล้วหลานเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วจะเผื่ออย่างนี้เป็นเมื่อกลัวแล้วมีการแก้ไขได้อะไรได้ด้วยวิจารณญาณที่ธรรมดาที่เป็นผู้เป็นคนมันก็แก้ไขได้ก็จะเป็นนิยายวายที่น่ารักเรื่องหนึ่งที่เกิดปัญหาเรื่องราวของมนุษย์ขึ้นทั้งหมดเลยแล้วเกิดมากกว่าคนธรรมดาด้วย
3: แล้วพ่ออีทก็เป็นพระเอกมานานเรื่องนี้
2: เป็นพระเอกมานานแล้วสมัยก่อนฉันก็เป็นพระเอกทั้งนั้นแหละตั้งแต่คู่กับไม่ว่าจะเป็นคุณสันสนีคุณท่องสี่จะเป็นพระเอกในสมัยนั้นแต่คนดูจำไม่ได
1: ้พ่ออีทบอกว่าโลกเปลี่ยนต้องตามให้ทันแต่อย่าตามจนตัวเราเหนื่อยตามแค่พอดีพอนะคะแต่เรื่องของความหลากหลายในสังคมนั้นอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่ทุกเพศสามารถรักกันเพราะพ่ออีทสนับสนุนเรื่องของความรักในทุกรูปแบบค่ะ

ุณผู้ชมคะสามารถติดตามผลงานการแสดงของพ่ออีทเรื่องใหม่เรื่องนี้ซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทางไทย PBS ค่ะออกอากาศให้ชมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นนะคะอาสิริมามะไทย PBS รายงาน

0: น่าดูมากคุณผู้ชมขนาดเราเนี่ยบางทียังงงกับคำศัพท์อยู่เลยนะซีรีส์วาย
1: เพราะอีทให้สัมภาษณ์เองเลยว่าคนที่เล่นเป็นคุณปู่วุ่นวายก็คือหมายถึงตัวเองยังไม่ค่อยเก็ทคำว่าวายเลยซีรีส์วายซึ่งจะเป็นได้ทั้งชายชายหรือว่าหญิงหญิงก็ได
0: ้น้องแปลนกับน้องก้องน่าจะต้องช่วยติวเข้มให้คุณพ่อแล้วนะคะตอนนี้มาเจอกับแตงดีกว่าค่ะเขาน่าจะเกาะกระแสลูกหนังนะเป็นคนที่เคยเกี่ยวกับวงการฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะชากีล่านะคะเรียกว่าทำเพลงกับฟุตบอลโลกมาเนี่ยล่าสุดปีล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่3แล้วนะคะแต่หลายคนก็งงว่าฟุตบอลโลกมันมีหลายเพลงมากเลยเนาะแตงเนาะมันมีทั้งเพลงที่ใช้พิธีเปิดเพลงหลักมีเพลงรอบอะไรต่อรอบอะไรอีกแล้วก็ที่ตื่นเต้นคือในนั้นมีน้องลิซ่าที่จะร้องด้วยในพิธีเปิด
2: คือถ้าเราไม่ดูฟุตบอลเราก็รอดูศิลปินคนโปรดของเรา
0: เหมือนมหกรรมดนตรี
2: ใช่ปีนี้คือเคป๊อปเพราะก็ไปบุกด้วยแต่ว่าตัวแม่นะเชอร์กิล่าเธอยังอยู่แล้วแน่นอนปีนี้ก็ได้ทำเพลงนะคะเป็นเพลงประกอบเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยน่าจะเป็นปีดีๆของเชอร์กิล่าเลยจริงๆค่ะล่าสุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะเธอมีคดีเลี่ยงภาษีอยู่ที่สเปนคุณผู้ชมต่อสู้กันมาเกือบ10ปีได้นะคะล่าสุดศาลสั่งยกฟ้องค่ะถึงคราวซุปเปอร์สตาร์ฝั่งลาตินชากิล่ายิ้มออกบ้างนะคะหลังศาลในสเปนมีคำตัดสินยกฟ้องในคดีที่เธอถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงการจ่ายภาษีระหว่างที่อาศัยอยู่ในสเปนค่ะโดยศาลระบุนะคะว่าตามกฎหมายสเปนที่กำหนดให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเกิน183วันต้องจ่ายภาษีนั้นไม่เข้าข่ายกับกรณีของชากิล่าค่ะเนื่องจากพิสูจน์ได้ว่านักร้องคนดังอยู่ในสเปนเมื่อปี2011เพียง163วันเท่านั้นงานนี้นอกจากจะพ้นข้อกล่าวหาแล้วนะคะศาลยังสั่งให้กรมสรรพากรสเปนคืนค่าปรับและดอกเบี้ยให้กับเธอเป็นจำนวนเงินกว่า60ล้านยูโรเลยทีเดียวค่ะด้านทนายความส่วนตัวของชากิล่านะคะเผยว่าแม้จะยินดีกับผลการตัดสินหากคดีความนี้ล่ะค่ะกินเวลานานถึง8ปีซึ่งส่งผลกระทบนะคะทั้งด้านการเงินและสภาพจิตใจทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ดีนะคะทางกรมสรรพากรสเปนกล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาทำให้ยังไม่สามารถที่จะคืนเงินให้กับนักร้องคนดังได้จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดนะคะคดีเลี่ยงภาษีในสเปนของชากิล่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีกรณีอีกคดีนึงนะคะเกี่ยวกับการชำระภาษีระหว่างปี2012ถึง2014ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ทำข้อตกลงกับอัยการเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลด้วยการยอมจ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมค่าปรับกว่าหลายล้านยูโรค่ะแม้จะมีเรื่องยุ่งๆทางกฎหมายหากปีนี้นะคะผลงานของนักร้องดังในวัยใกล้50กรัตก็ดูจะปังยาวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่โกยรายได้มหาศาลแถมยังมีรายชื่อขึ้นเวทีพักครึ่งนะคะรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกแล้วก็ยังได้กลับมาทวงบัลลังก์เพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะในเพลงที่มีชื่อว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมคะยุคนี้นะคะคนดังเขาก็นิยมกันไปเลยท้าทายร่างกายอย่างบ้านเราก็ฮิตกันไปไฮร็อกซ์ใช่ไหมคะแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปที่เมืองจีนคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วนะคะสายวิ่งมาเลยที่นี่นะคะน่าสนใจมากได้ชมนะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วก็ได้วิ่งท้าทายตัวเองบันไดหลายพันขั้นเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะต้องกำลังขาดีแล้วกำลังใจจะต้องมาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะหมดแรงบนกำแพงเมืองจีนแล้วค่ะต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในงานวิ่งมาราธอนที่โหดหินที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะไม่เพียงต้องสู้กับระยะทางที่ยาวมากๆหากนักวิ่งค่ะจะต้องใช้พละกำลังในการวิ่งบนกำแพงเมืองจีนค่ะนี่คือการแข่งขันที่มีชื่อว่า Great Wall Marathon นะคะจัดขึ้นที่กำแพงเมืองจีนด่านหวงหยากวานในนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีนค่ะโดยในปีนี้มีนักวิ่งเกือบ 1,500 คนจากกว่า50ประเทศเข้าร่วมงานนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะทั้งฟูลมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและฟันรันนะคะตลอดระยะทางของการวิ่งมาราธอนนักวิ่งแต่ละคนคือจะต้องผ่านเส้นทางนะสุดท้าทายเลยมีทั้งบันไดหินโบราณถนนบนภูเขาแล้วก็หมู่บ้านชนบทค่ะซึ่งหากใครลงแข่งประเภทฟูลมาราธอนก็เรียกว่าชมครบนะคะแล้วยังต้องพิชิตบันไดบนกำแพงเมืองจีนอีกกว่า 5,000 ขั้นถึงจะคว้าชัยบนเส้นทางนี้ได้ค่ะโดยตลอดเส้นทางก็ยังเต็มไปด้วยกำลังใจจากชาวบ้านโอ้โหสวมชุดกันมานะคะสวยงามเลยทีเดียวคึกคักค่ะการแข่งขันแกรนด์วอลล์มาราธอนจัดขึ้นครั้งแรกในปี1999เดิมทีนะคะมีนักวิ่งเข้าร่วมงานประมาณ350คนเท่านั้นก่อนจะกลายเป็นอีเวนต์ระดับนานาชาติที่ดึงดูดผู้ชมนะคะแล้วก็ผู้คนนักวิ่งจากทั่วโลกเลยบางคนวิ่งไม่ไหวแล้วก็ต้องคลานบ้างนะคะผู้แข่งขันก็ถือโอกาสค่ะได้ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างกำแพงเมืองจีนไปในตัวด้วยนะคะถึงเส้น ันใช้ได้ก็ฟินค่ะได้ชมบรรยากาศชมวิถีวัฒนธรรมเนาะแล้วก็ได้ท้าทายตัวเองกันไปนะคะแม่เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายกันมากแค่ขึ้นสะพานลอยดิฉันก็เอาบันไดในออฟฟิศนี่แหละนะก็หอบก็เหนื่อยแล้วนะคะ
0: คือจากเดินเป็นเหมือนไต่นะขั้นสุดท้ายอ่ะ
2: แต่อาจจะเพลินนะเพราะว่าเมื่อกี้โหบรรยากาศมีชาวบ้านมาแบบโบกธงแต่งตัว
1: บรรยากาศมันก็ดีแต่ว่ามันคือการเดินชันไงใช่ไหมไม่ไหว
0: อย่ามาใกล้กันมากด้วยเดี๋ยวพากันกลิ้งลงไปนะ
2: เห็นภาพอ่านไปเหนื่อยไปเหมือนกันอยากจะหอบตามนะ
0: ขอบคุณแตงนะคะแหมเป็นข่าวที่ชวนสุขภาพดีแค่เห็นก็รู้สึกแข็งแรง
1: แข็งแรงหรือเมื่อย
0: หัวใจเต้นแต่เข้าใจข้อเข่าด้วยหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
1: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
0: สตรีมมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
2: มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดนาโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์วันนี้วงจรปิดเผยคนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมก่อนเกิดเหตุขณะญาติยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว7ราย
1: DSI ออกหมายเรียก6โรงกลั่นหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือด้านโรงกลั่น

0: แพงไม่มีกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน90ประเทศกลับไปใช้เกณฑ์เดิม30วันก่อนหวังสกัดทุนเทาสแกมเมอร์และแรงงานผิดกฎหมายในไทยปูตินไล่หลังทรัมป์เดินทางถึงจีนแล้วจับตาความร่วมมือ2ประเทศทั้งเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศ
1: พอเข้าสู่หน้าฝนได้ไม่กี่วันตอนนี้เริ่มมีปัญหากันบ้างแล้วนะคะฝนตกหนักก็ทำให้น้ำป่าจากลำห้วยทะลักเข้าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนได้รับความเสียหายไป11หลังค่ะนี่คือภาพความรุนแรงของน้ำป่าในลำน้ำห้วยวอกหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้น้ำในลำห้วยพุ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นสะพานล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติดริมห้วยลำวอกจำนวน11หลังคาเรือนอย่างรวดเร็วชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นทรัพย์สินต่างๆถูกกระแสน้ำพัดเสียหายนายจำลองศรีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมลงพื้นที่สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านห้วยวอกหมู่ที่2ตำบลแม่ยวมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าขณะที่กำลังพลจากทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36และเจ้าหน้าที่อส.อำเภอแม่เสรียงตำรวจภูธรท่าตาฝั่งนำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนล้างดินโคลนและเก็บเศษซากไม้จำนวนมากที่กีดขวางถนนจนรถไม่สามารถสัญจรได้ค่ะส่วนที่เพชรบูรณ์ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมลำคลองในเขตตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบอย่างน้อย5หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงติดแนวลำคลองบางจุดเริ่มมีน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วตำรวจใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ในชุมชนเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังไฟฟ้ารั่วรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหลังพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนและอำเภอหนองไผ่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า80มิลลิเมตรและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเบื้องต้นระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ที่ยังไม่ลืมหลังจากผ่านมา6เดือนแล้วก็คือสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะถึงเวลานี้ต้องมาเริ่มวางแผนรับมือช่วงฤดูฝนกันอีกค่ะบางครอบครัวบอกว่ายังไม่ได้เงินซ่อมแซมบ้านจากเหตุการณ์ในครั้งก่อนค่ะบ้านพักอาศัยใช้โครงไม้มุงสังกะสีอย่างง่ายหลังนี้เป็นของนางบังออนเครือดำนะคะอยู่บนถนนรัตนวิบูลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคือก่อนหน้านี้ได้รับความเสียหายหนักจากน้ำท่วมพยายามจะซ่อมแซมพยายามจะเข้าอยู่อาศัยให้ได้ไปก่อนอาศัยยืมเงินมาซ่อมนะคะโดยเฉพาะส่วนหลังคาบ้านแต่เงินที่มีอยู่จำกัดก็ทำให้ตอนนี้ก็ต้องอยู่กันแบบหลังคารั่วฝนตกใช้วิธีกางร่มนอนเครื่องมือทำมาหากินถูกน้ำท่วมสูญหายไปหมดค่ะนายบังออนก็เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐนั้นจ่ายเงินเยียวยาซ่อมแซมบ้านช่วยพิจารณาการจ่ายเพิ่มเติมจะได้นำไปใช้หนี้และทำมาหากินค่ะ
2: รอนานแล้วเห็นที่อื่นเขาได้กันแล้วแต่นี่ป้ายังไม่ได้เลยป้าอยากได้เงินมาใช้หนี้ใช้สินยืมเขามาซ่อมแซมบ้านอยู่ซ่อมแล้วมันก็ยังรั่วอยู่น้ำยังหยดใส่หัวใส่ตาเลยกลางล่มนอนอีกเนี่ยอยู่ทุกวันแบบอยู่คนเดียวเมื่อก่อนก็เป็นแม่ค้าขนมคกแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือมันไม่เหลือแต่ถาดขนมคกอยู่
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าทยอยจ่ายเงินซ่อมแซมบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้จะมีการทยอยจ่ายอีกกว่า 10,000 ครัวเรือนคาดว่ากลุ่มสุดท้ายที่ได้รับเงินจัดสรรนั้นจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้ารวมใช้งบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาทครอบคลุมกว่า 100,000 ครัวเรือนค่ะ
3: แรกเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับในหมวดเงินที่1ที่ได้ก็เงินตามมติครม. 9,000 บาทนะครับก็เราช่วยเหลือไปแล้วกว่า 6,000 กว่าล้านบาทกว่า 700,000 ครัวเรือนนะครับในหมวดเงินซ่อมแซมบ้านที่ทุกท่านได้ ได้รับทราบตามช่องทางต่างๆ 49,500 บาทครับของเราก็ได้ช่วยเหลือไปแล้ว

0: แสนกว่าครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,500 ล้านบาทตอนนี้เหลือก้อนสุดท้ายซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ครับคาดว่าพรุ่งนี้จะมีบางส่วนที่ได้รับและก็อีกบางส่วนน่าจะช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะเสร็จสิ้นครับ
1: ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมปีนี้ทางนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าตอนนี้ภาครัฐส่งเจ้าหน้าที่กับทีมวิศวกรลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวรวมถึงเตรียมเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่ครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนะคะได้แก่โครงการปรับปรุงระบบแก้มลิงและแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมรวมถึงโครงการฟื้นฟูเครื่องจักรและรถบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย150กว่าคันนอกจากนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ก็เร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วเมืองเตรียมพร้อมรองรับฤดูฝนและลดความเสี่ยงจากน้ำหลากในอนาคตค่ะ
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการประกาศฉบับที่3แจ้งเตือน11จังหวัดให้ระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จังหวัดนครราชสีมาช่วงเย็นวานเกิดพายุฝนก็ทำให้เกิดน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่ค่ะนี่เป็นสภาพถนนภายในเขตเทศบาลนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะจากภาพก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยมีระดับน้ำอยู่ประมาณ 15-30 เซนติเมตรเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่รถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากก็ต้องขับช้าๆป้องกันคลื่นที่เกิดจากตัวรถวิ่งฝ่าน้ำไปทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเสียหาย
3: ตกที่วัดตะไลอีกแล้วพี่น้องวันนี้ฝนตกแรงมากๆเลยเนี่ย
2: นี่คือภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักภายในวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดค่ะปริมาณน้ำฝนไหลบ่าตรงบริเวณซุ้มมานั่งภายในวัดบ้านไร่ก่อนจะไหลลงไปในสระน้ำที่มีวิหารพระเทพวิทยาคมอยู่กลางสระศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้แจ้งเตือน11จังหวัดคือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคามให้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลาดเชิงเขาและในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะ
1: มีผู้ร้องเรียนเสียงดังจากกองถ่ายภาพยนตร์ของชาวจีนนะคะไปร้องกับตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปตรวจสอบปรากฏว่าพอไปตรวจสอบพบว่ากองถ่ายเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ชาวจีนที่ไปทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่3คนค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรหางดงจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ไปตรวจสอบร้านกาแฟบริเวณริมคันคลองชลประทานตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงนะคะหลังจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์จีนกองใหญ่มาถ่ายทำในพื้นที่แล้วมีการส่งเสียงดังช่วงเวลากลางคืนการตรวจสอบก็พบว่าการถ่ายทำภาพยนตร์จีนได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่พบชาวจีน3คนไม่มีใบอนุญาตทำงานจึงควบคุมตัวไปสอบปากคำแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของบุคคลต่างด้าวปี2560เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรหางดงก็ไปตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์พบว่าเป็นกองถ่ายซีรีส์เถื่อนแนวตั้งที่ไม่มีการขออนุญาตไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายตามที่มีข้อกำหนดขณะที่ชาวจีน8คนที่ทำงานในกองถ่ายเข้ามาทำงานเข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวไม่ได้มีใบอนุญาตทำงาน
2: กรณีที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการใช้วีซ่าผิดประเภทด้วยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบการพิจารณาในการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราด้วยก็ได้เนื่องจากว่ามีการใช้วีซ่าผิดประเภทแล้วเข้ามาทำงานในลักษณะนี้นั่นแค่กรณีเดียวแต่ว่ามันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดท่องเที่ยวค่ะเขาก็มองถึงการเห็นด้วยกับการยกเลิกวีซ่าฟรีจาก60วันเหลือแค่30วันขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกว่าตม.ชลบุรีไปจับกุมหญิงชาวจีนที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะลักลอบเป็นนายหน้าขายที่ดินซึ่งมันก็เป็นอาชีพต้องห้ามอยู่แล้วด้วยค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพราะว่าได้รับข้อมูลมาบอกว่ามีหญิงชาวจีนลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเมื่อวานนี้

0: พอได้รับข้อมูลแบบนี้นะคะมันเกิดจากเหตุการณ์ที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติเขาเดินทางมาเจรจาและเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินภายในบ้านพักดังกล่าวตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบไปพบหญิงชาวจีนกำลังประชุมหารือเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินร่วมกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนภายในห้องพบเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวแล้วก็ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสืบสวนพบว่าหญิงชาวจีนอายุ43ปีเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่มีพฤติการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายและให้เช่าที่ดินซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงแรงงานผู้ต้องหามีการถ่ายคลิปรีวิวด้วยนะคะมีการโปรโมทที่ดินแล้วก็เอาไปเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ชักชวนกลุ่มนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์จากจีนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เบื้องต้นจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าของกลุ่มนักลงทุนทั้งหมดปรากฏว่าเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนการยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันสำหรับนักท่องเที่ยวให้กลับไปใช้เกณฑ์เดิมนางลิซ่าแฮมิลตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาบอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้ค่ะมองว่ามาตรการวีซ่าฟรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายและยังเป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก่อเหตุอาชญากรรมประกอบอาชีพผิดกฎหมายกระทบต่อภาพลักษณ์และส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวมาจับจ่ายที่เมืองพัทยาเดิมไม่กล้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวค่ะ
1: เรามองว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเนื่องจากการสกรีนของภาครัฐเนี่ยไม่ได้สกรีนมากเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้มันมีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างคือนักท่องเที่ยวที่แบบโลคอลิตี้เข้ามาบ้านเราเยอะแล้วก็มาตกค้างแล้วมาสร้างปัญหาบางทีก็มาทะเลาะกับคนไทยบ้างมาไม่ให้เกียรติบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยๆในเมืองพัทยามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยมันดีถ้ารู้จักบริหารจัดการให้ดีกว่านี้
0: นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาเสนอแบบนี้ค่ะว่ารัฐบาลควรเพิ่มมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวและบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อสายตาชาวโลกด้วยเช่นเดียวกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดก็เห็นด้วยว่าการช่วยลดปัญหาด้านความมั่นคงและปิดช่องโหว่ให้อาชญากรหรือว่าทุนข้ามชาติใช้ประโยชน์จากนโยบายวีซ่าฟรีกระทำผิดกฎหมายและไม่กระทบกับกลไกท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนเขาก็เริ่มเดินทางกลับประเทศกันแล้วค่ะ
2: ยังมีอีกหลากหลายความเห็นจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะที่สะท้อนผลดีผลเสียของการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันส่วนหนึ่งก็มองว่าการคัดกรองนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการลดใช้ไทยเป็นแหล่งพำนักของอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ช่วยได้แค่เล็กน้อยสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลทำเพิ่มเติมก็คือมาตรการที่จะออกมาควบคู่เป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นของเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตาคือข้อมูลจากตม.เกาะพะงันก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 4,000 คนมีทั้งวีซ่านักท่องเที่ยวรวมถึงวีซ่าระยะยาวนายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันลดจำนวนวันเข้าพำนักลงไม่เกิน30วันแต่ความเห็นส่วนตัวก็มองว่าระยะเวลาพำนักไม่เกิน20วันก็น่าจะเพียงพอเสนอให้เพิ่มวีซ่าระยะยาวค่ะสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่มีความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำประโยชน์ในพื้นที่เช่นนักบำบัดค่ะ
3: สัก 10-20 วันก็อย่าให้เที่ยวเกินนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเกินนั้นก็จะกลายเป็นไปเห็นช่องทางอะไรแล้วก็ทำอะไรที่ผิดกฎหมายได้เอาระยะปลอดภัยเนี่ยค่ะใช่แต่จริงๆอ่ะพี่อยากส่งเสริมให้กลุ่มที่มีความสามารถเนี่ยอยู่ยาวแต่ต้องมีผลงานนะคะต้องมีผลงานตอบแทนมาส่วนกลุ่มฟรีวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดจุดไม่ได้จะยกเลิกเลยก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรก็ไม่คิดว่ามันจะสำคัญเท่ากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษค่ะ
2: ที่เกาะพะงันก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือชาวต่างชาติที่ต้องคดีอาญาตั้งแต่ตุลาคม 2560

0: 18ถึงต้นเดือนพฤษภาคมมีทั้งสิ้น353คดีเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ผิดพ.ร.ก.การทำงานคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมแล้ว133คดีนะคะและผิดพ.ร.บ.ยาเสพติด109คดีค่ะคดีนอมินีมีอยู่20คดีส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่นับหมื่นคนต่อวันทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวมาตรการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันก็ทำให้ภาคเอกชนบางส่วนกังวลเพราะนักท่องเที่ยวต้องเข้าสู่กระบวนการขอวีซ่าก่อนเดินทางอาจจะทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนจุดหมายปลายทางเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะวางแผนเดินทางระยะสั้นและให้ความสำคัญกับความสะดวกเป็นหลักและมองว่านักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยและเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดมาตรการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันให้ลดน้อยลงอาจจะต้องพิจารณาผลดีผลเสียซึ่งกระทบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวจริงในช่วงระยะ 30-45 วันที่ตัดสินใจเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง
1: ผมว่ารัฐบาลเองก็ไม่มีทางออกก็ต้องมาลดเวลาพนักลงจาก60วันเหลือ 45 วันก็มีผลกระทบครับมันทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เขาตั้งใจมาเที่ยวระยะยาวจริงๆแต่บางกลุ่มอยู่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตลองสเตย์เข้ามา45วันเข้ามาอยู่60วัน90วันก็มีครับกลุ่มนี้ครับก็อาจจะต้องมาดูแลหรือมาออกมาตรการพิเศษว่าถ้าเขาต้องการมาเพื่อการท่องเที่ยวจริงๆแล้วเราจะให้เขาไปขอวีซ่ามันจะสร้างความลำบากให้เขาและเขาอาจจะเปลี่ยนdestination ไปประเทศอื่นหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องขอให้กระทรวงท่องเที่ยวได้ติดตามแล้วก็ทำงานอย่างใกล้ชิดละเอียดขึ้นครับ
0: ส่วนมาตรการนี้จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้หรือไม่ในความเห็นก็มองว่าทำได้ระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับจังหวัดภูเก็ตมีสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นผู้ต้องหาของตำรวจภูธรภูเก็ตนะคะตั้งแต่1มกราคมปีที่แล้วปี68มาจนถึง30เมษายนที่ผ่านมาแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,223 คดีมีผู้ต้องหา 2,394 คนคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นคนทำงานมี186คดีผู้ต้องหา208คนนักลงทุนมี3คดีผู้ต้องหา4คนแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีก806คดีผู้ต้องหา878คนรวมทั้งหมด 3,218 คดีนะคะนางละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือบอกว่าการยกเลิกวีซ่าฟรี60วัน93ประเทศไม่ได้ช่วยเพิ่มหรือลดจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญแต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลเชิงลึกกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศและส่งผลดีกับระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่าปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวของโลกนั้นกำลังเผชิญปัจจัยลบหลายด้านโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเนื่องจากราคาพลังงานพุ่งสูงราคาตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อทริปสูงขึ้นผู้คนทั่วโลกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและจำนวนวันในการเที่ยว
2: หรือการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องไปอิงกับตลาดต่างประเทศที่มันมีทิศทางของมีแต่ลดจำนวนลงเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโลกมันไม่ดีในเรื่องปัจจัยหลายเรื่องอย่างที่เรารู้ว่าต้นทุนการเดินทางเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เกิดการลดของจำนวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าค่าพลังงานมันสูงค่าตั๋วบินก็ปรับขึ้น 25-30%
0: ส่วนทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายคุณวิโรจน์ชายาก็มองว่าการยกเลิกสำหรับเมืองท่องเที่ยวรองอย่างเชียงรายนั้นไม่ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้วีซ่า60วันนั้นมีจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ3วัน2คืนเท่านั้นหากกลับไปใช้เกณฑ์เดิม30วันก็เพียงพอค่ะ
3: เศรษฐกิจและความมั่นคงเนี่ยเป็นประเด็นหลักนะคะที่นำมาประกอบการพิจารณาในการยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไทยด้วยนะคะเป็นเวลา60วันอันนี้ต้องมีความชัดเจนก่อนว่ากรณีที่ยกเลิกเนี่ยคือกรณีวีซ่าฟรี60วันนะคะแต่ว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนพูดคุยเพิ่มเติมกับพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะเสขา
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณธีรชาดาคุณพิมพิมลแล้วก็ท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะจริงๆก็มีการพูดกันมาเยอะว่าถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกวีซ่าฟรี60วันได้แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความมั่นคงมันน่าจะดีขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะเสขา
4: จริงๆความมั่นคงกับเรื่องเศรษฐกิจจริงๆมันไปด้วยกันน
0: ะ
4: เป็น

0: นี่เป็นนองกันหรือเหรียญสองด้านถ้ามีปัญหาความมั่นคงต้องจัดการเรื่องความมั่นคงก่อนทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเราได้ดูในรายละเอียดหรือยังว่าความมั่นคงนี่เกิดจากอะไรในกรณีที่เกิดจากคุณสุนนะน
1: ะ
0: เร็วๆเนี่ยมันเข้าได้วีซ่าชนิดพิเศษใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับ30-60วันไงแต่คุณก็มายกเลิกไอ้60วันหรือ30วันนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะไปที่ต้นทางก่อนดีไหมที่เราทำปลายทางปลายเหตุแล้วก็คือต้นทางก็คือว่าอ่ะปีวีซ่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นออนอะไรเวลหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบกรณีของไอ้พิพิธการ์ดเนี่ยจะต้องทำยังไงความเห็นส่วนตัวก็คือว่าเราก็ทำการตรวจสอบเรื่องความมั่นคงโดยการให้เขามีประวัติอาชญากรรมก่อนเสร็จถ้าเขาจะมาประเทศไทยก็ให้ประเทศต้นทางเนี่ยเขาออกเรื่องรับรองประวัติอาชญากรรมให้อย่างน้อยก็หายได้ครึ่งหนึ่งละแต่จริงมันจับไม่ได้หรอกเพราะพวกนี้จะเป็นพวกที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่มีประวัติก็จะไม่อยากเข้ามาหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีประวัติเพื่อจะเป็นเอเย่นกลางในการที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านมืดของเขาเนี่ยแต่ลูกน้องเข้ามาไม่ได
1: ้
0: หรือทีมงานเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเป็นผู้ผลิตค้าก็แปลว่าต้องมีเงินใช่ไหมถ้ามีเงินเนี่ยก็ต้องทำแบบที่ของไทยเราทำตอนนี้เรามีเรื่องของการตรวจสอบ KYC หรือว่า Know Your Customer เนี่ยในการทำธุรกรรมภายในประเทศเราเองนี่นะครับว่าถ้ามีเงินโอนท่านเท่านี้จะต้องมีการรับรองจากธนาคารว่าต้นทางนั้นเข้าเงินมาจากไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่เราทำในประเทศไทยเพื่อป้องกันเรื่องการฟอกเงินเราก็ทำอีกเรื่องหนึ่งสองเรื่องเนี่ยควบคู่กันไปถ้ามาเป็นในฐานะลงทุนก็เมื่อคุณมีเงินลงทุนคุณก็แจ้งสิว่าคุณทำธุรกิจอะไรที่ต้นทางแล้วก็มาประเทศไทยส่วนคนที่เป็นนักเที่ยวธรรมดา5วัน10วันอะไรต่างเนี่ยก็ให้มีการรับรองประวัติอาชญากรร
1: ม
0: จากทางต้นทางหรือว่าถ้าเกิดเราเกรงว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวมากนะเราก็เปลี่ยนไป2ขั้นก็ได้ถ้าเป็นต่ำกว่า30วันไม่ต้องมี30-60วันคุณก็มีเรื่องของประวัติอาชญากรรมได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดระยะสั้นเนี่ยมันไม่พอที่จะดำเนินการในเรื่องของการทำเรื่องใต้ดินนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาล่ะถ้ามาเกิน60วันเป็นปีนึงแล้วก็ที่เราทราบคือเป็นวีซ่านักศึกษาแต่ว่าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นธุรกิจผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างก็ทำเป็นรายละเอียดไปแต่โดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดอยู่ยาวสักนิดนึงเนี่ยคุณก็ต้องจัดการเรื่องของปัจจัยกรรมกับเรื่องของที่มาของเงินของคุณให้ได้ก่อนแต่นี้ก็น่าจะไม่เยอะนะเพราะว่าเหมือนกับเราจะไปต่างประเทศเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้องทำประวัติอาชญากรรมส่งให้เขาเหมือนกันเราก็ทำฝั่งนี้สิแต่ถ้าบอกว่าลด60วันหรือ30วันแล้วทุกอย่างจะแก้ไขปัญหาเหมือนกับว่าเป็นยาแก้ปวดน
1: ะ
0: มันไม่จบครับมันมีหลายเรื่องที่ต้องดูหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าได้ทำแล้วนะที่เหลือผมก็ถือว่าคุณรับผิดชอบเองแต่ละกัน
1: ค่ะเท่ากับว่ามองที่น่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองในการรู้จักตัวตนของนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะเข้าประเทศมากกว่าที่จะไปแก้ในปลายเหตุอย่างเรื่องของการจำกัดวันในการให้ฟรีวีซ่าให้วีซ่าฟรีอย่างนั้นหรือเปล่าคะเสค่ะ
0: ใช่ครับยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง36-40วันเท่าไหร
1: ่
0: มีคนที่เขาอยากมาเขาก็หาวิธีการตีอยู่แล้วคนที่จะมาสั้นก็มาสั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยชอบทำอะไรแบบเป็นเหมือนกับเป็นอีเวนต์น่ะเป็นเรื่องที่เป็นอะไรไฟเป็นกระแสฟังมันมีปัญหาเหรอตบปัญหามันซะจะ60-30วันจบแล้วนะที่เหลือไม่ตามต่อไง
1: ค่ะ
0: คล้ายๆมันต้องมีรายละเอียดครับต้องมีรายละเอียดของมัน
2: ค่ะคล้ายๆกับเสจะ
0: ปริมาณครับครับ
2: ค่ะคล้ายๆกับเสจะเรียกว่าถามกลับไปถึงรัฐบาลว่าตกลงแล้วจะยึดหลักอะไรกันแน่คือเป้าหมายเนี่ยต้องการจะไปแก้ปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าต้องการจะไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือการเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือลักลอบทำอะไรที่เรียกว่าเป็นสีเทาสีดำเนี่ยไปแก้แบบนั้นไม่ได้ให้มาคลุมทั้งหมดแล้วมันผลที่ออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าอย่างนั้นป่ะคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นนะครับคือเหมือนกับว่าทำอีเวนต์ให้เห็นว่าได้ทำแล้วอะเหมือนกับว่าม ีองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วมีลูกน้องทุจริตอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าผมขอสั่งให้คุณเลิกทุจริตนะจบกันแล้วกลับบ้านอะไรจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ไงคุณต้องไปตรวจสอบกับคนที่ทุจริตมาจากอะไรดูกล้องใช่ไหมดูระบบบัญชีใช่ไหมคือต้องมีรายละเอียดแล้วต้องตั้งเป้าว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณและต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของคนในยุโรป ที่จะหนีสงคราม

0: ในเป้าหมายของคนตะวันออกกลางที่หนีสงครามเราเอาคนพวกนี้ดีไห
1: ม
0: แล้วก็มีการกันกรองซึ่งพวกนี้ก็มีเงินอยู่แล้วกันกรองแล้วก็เขายินดีที่จะทำเอกสารเขายินดีจะเสียเงินเพิ่มเติ
1: ม
0: ไม่ใช่เป็นพวกแบ็คแพ็คอะแต่ว่าไม่มีเงินแต่อยากมาเที่ยว

0: กว่าปริมาณอันนี้คุณจะต้องเลิกคิดเรื่องของการมีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็มาหารรายตัวหรือว่าเป็นนักลงทุนมากๆแล้วก็ BUI ก็ออกมาชื่นชมยินดีว่ามีนักลงทุนเยอะคุณต้องดูในรายละเอียดว่าจริงๆนะมันเป็นภัยลึกกับเราหรือเปล่ามันเป็นการสร้างการท่องเที่ยวเป็นการสร้างการลงทุนจริงหรือไม
1: ่ค่ะ
0: เรื่องนี้สำคัญที่สุดค่ะ
1: อันนี้มันรวมไปถึงกลุ่มที่เข้าออกบ่อยๆด้วยมั้ยเสเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะแค่30วันก็จริงคือมาอาจจะอยู่ไม่ถึงหรอกแต่เข้าบ่อยเข้าถี่ผิดปกติมันจะใช้วิธีการในการตรวจสอบยังไงว่าการเข้าบ่อยเข้าถี่เข้าออกแบบเนี้ยมาแล้วทําในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยหรือไม่นะคะ
0: คือจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ประเภทนึงนะครับซึ่งเค้าเหมือนกับว่าจะมาคล้ายๆว่ามาทำธุรกิจเล็กๆของเขาอ่ะเช่นว่าทำพวก AI ทำอินเทอร์เน็ตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยพวกนี้เขาก็จะมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวจริงอยู่ในโรงแรมแต่ว่าทำธุรกิจเปลี่ยนไปด้วยพอจะครบก็บินออกไปแล้วก็บินกลับเข้ามาตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเราได้มีระบบสารสนเทศเรื่องนี้ไหมซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คุยผ่านทางรายการหนึ่งไปให้ทางตำรวจเขาแล้วล่ะว่าคุณต้องมีข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ตม.เนี่ยตม.เขาบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะทำเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมอ่ะเป็นแอปอ่ะในมือถือของนักของคนต่างด้าวทุกคนอ่ะแล้วคุณจะเดินเป็นทางไปไหนยังไงเราก็รู้เข้าประเทศปั๊บเมื่อไหร่ก็ต้องมีแล้วถ้าเกิดคุณออกไปกลับเข้ามาเนี่ยถ้าใช้แอปเดิมในเวลากี่วันคุณออกไปแล้วก็กลับมาภายใน7วันเนี่ยแอปเดิมได้ถ้าเกิน1เดือนคุณต้องจัดใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีการติดตามเพื่อตลอดเข้าไปตรงไหนแล้วพอเข้าไปผิดปกติเช่นกรณีคุณซุนเนี่ยอยู่กรุงเทพย้ายไปเชียงดาวแล้วย้ายกลับมาแล้วย้ายกลับไปได้เนี่ยมันต้องมีการแจ้งเตือนที่ระบบความมั่นคงแล้วไงแล้วก็มีเจ้าที่สายสื่อไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงจะจับได้ไม่ใช่ว่าไปลดความแล้วให้จับได
1: ้
0: หรือว่ากรณีของผู้ก่อการร้ายอิหร่านรถชนกันที่ลุมพินีระเบิดมหาศาลเนี่ยต้องเกิดอุบัติเหตุหรือว่าที่ผมก็เรียกเสมอว่าเป็นพระ
1: สยามเทวาธิราชคุ้มครอง
0: ทำโรงงานอยู่ไม่งั้นไม่รอดประเทศไทยเราก็ให้ท่านพักผ่อนบ้างท่านจะไปพักร้อนบ้างเราก็จัดระบบให้มันดีหน่อยไงสร้างความเชื่อมโยงของระบบทั้งมหาดไทยตำรวจหรือว่าตม.เนี่ยให้มันเป็นระบบที่ว่าเราจะติดตามคนต่างด้าวทั้งหมดได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ก็จะจบครับ
2: ค่ะถ้าเบื้องต้นนี้ยังไม่มีระบบติดตามตัวระบบการคัดกรองประวัติก่อนที่จะเข้ามาในไทยทั้งหมดอย่างที่เสได้เสนอความเห็นมาค่ะตอนนี้ยังมีแค่เรื่องของการไปปรับเรื่องวันเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทยได้เสมองเห็นไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่มันจะตามมาอาจจะมีผลดีอยู่บ้างหรือเปล่าในส่วนไหนบ้าง
0: คือถ้าจะมองว่ามีผลกระทบคงกระทบกับท่องเที่ยวแหละแต่ทำข่าวที่รายงานไปสักครู่เนี่ยเขาบอกไม่เป็นปัญหาไงแต่บางทีก็อาจจะกลืนเลือดนะเขาก็ไม่อยากนะขาดเขาก็กลืนเลือดไปคืออย่าไปแก้ปลายเหตุเลยครับไปแก้ที่ต้นเหตุสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางไว้มันอาจจะเป็นการทำให้การท่องเที่ยวลดลงบ้างสัก 5% 10% นะแต่ได้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้นักลงทุนคุณภาพเนี่ยซึ่งอาจจะน้อยลงไปสักครึ่งนึงผมว่าจะได้ประโยชน์กว่าแต่มาเหมือนกับว่าเราขายในการถูกๆสักพันเรือนเนี่ยแต่ขายแบบแพงๆแล้วคนอยากวิ่งแย่งซื้อนาฬิกาสวิสนะสักเรือนเนี่ยมันคุณค่ามันต่างกันไงวงเงินก็ต่างกันใช่ไหมต
1: ้
0: องคิดแบบนี้ให้ออกครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเน้นคัดกรองมากกว่าจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะขอบพระคุณมากค่ะพลโทพงศกรรอดชมพูค่ะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคือเสียมองในแง่ของมันเหมือนเป็นอีเวนต์พออันไหนที่มันร้อนแรงเป็นประเด็นรัฐบาลก็พร้อมที่จะตอบสนองแต่มันจะช่วยในการแก้ปัญหาขนาดนั้นไห
2: ม
1: มันไม่ใช่ยาวิเศษที่มันจะไปแก้ได้ทันที
2: คือที่เห็นคดีต่างๆที่มีการรายงานไม่ว่าเป็นเกาะพะงันหรือว่าภูเก็ตอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะจำนวนคดีเป็นพันเนี่ยบางทีก็เป็นคดีเล็กคดีน้อยเป็นการ อย่างเช่นดื่มสุรามึนเมาแล้วไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทแบบนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์หรือว่าเป้าหมายจริงๆที่รัฐบาลต้องการที่จะพุ่งเป้าไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะ
1: ค่ะอย่างกลุ่ม privilege card กลุ่มที่มีเงินเข้ามาลงทุนเนี่ยมันควรจะต้องดีแคลร์ตั้งแต่ต้นทางว่าเงินที่บ้านเขาทำมาหากินอะไรถึงได้มีเงินมากขนาดนี้หรือกลุ่มที่จะเข้ามาในประเทศถ้าเกิดว่ามีการคัดกรองประวัติอาชญากรรมก่อนเบื้องต้นสำหรับกลุ่มคนที่จะมาอยู่นานๆมันก็อาจจะช่วยได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลในมติครม.ที่เห็นชอบยกเลิกวีซ่าฟรี60วันเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความนะคะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะไม่มีการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับประเทศต่างๆรวมไปถึงคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยหรือว่าจะเดินทางมาประกอบธุรกิจ

0: ในไทยอะไรที่เคยตกลงกันไว้ส่วนใหญ่ก็ยังคงไว้ตามนั้นค่ะแต่เหตุผลที่ยกเลิกเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าเขาคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างรอบด้านค่ะกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนที่นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของครม.อันนี้เป็นการยกระดับในการท่องเที่ยวควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติไปด้วยนะคะกลุ่มทุนเทาในไทยไปด้วยทีนี้สิ่งที่บอกก็คือมันไม่ได้มุ่งเป้าไปประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราดูประเด็นนำประเด็นทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนะครับแล้วก็ความซ้ำซ้อนของสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศหลายดินแดนมีหลายสิทธิแล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้เดินทางชาวต่างชาติอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดเป็นแนวทางในการพิจารณาเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ดูจากหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับ
0: มติที่ออกมาเนี่ยค่ะ1ประเทศจะได้รับแค่1สิทธิ์ในการยกเว้นวีซ่าเท่านั้นอันนี้เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยแต่ที่มีการยกเลิกวีซ่าฟรีที่ว่านั่นก็คือการยกเลิกในกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวทำงานหรือว่าติดต่อธุรกิจระยะสั้นไม่เกิน60วันหรือว่าพ.60เนี่ยค่ะ93กลุ่มประเทศหรือดินแดนยกเลิกทั้งหมดนะคะส่วนกลุ่มที่เขาได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน30วันหรือว่าพ.30เนี่ยอันนี้ปรับปรุงจากเดิมให้ไป57ประเทศก็เหลือ54ประเทศยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์และประเทศในกลุ่มยุโรปไต้หวันกับอิสราเอลก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะเหตุผลที่ให้ก็คือนี่เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีสถิติปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่อนข้างต่ำค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประเทศที่ให้พำนักได้ไม่เกิน15วันหรือพ15ให้แค่3ก็คือมัลดีฟส์มอริเชียสและเซเชลค่ะนอกจากนี้ยังมีการทบทวนการขอวีซ่าหน้าด่านหรือว่า VOA เดิมเนี่ยให้สิทธิ์ถึง31ประเทศตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่4ประเทศเท่านั้นนะคะนั่นก็คืออินเดียเบลารุสเซอร์เบียและอาเซอร์ไบจานด้วยค่ะส่วนกลุ่มประเทศที่เขาเคยมีข้อตกลงด้านการตรวจลงตราก่อนหน้าอันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ยังคงสิทธิ์เดิมทุกอย่างก็คืออยู่ได้ไม่เกิน30วันก็จะยกตัวอย่างจีนรัสเซียบราซิลและเกาหลีใต้ต้นเป็นต้นค่ะหลักๆแล้วคุณผู้ชมเขามีสรุปรวมมาว่า25ประเทศนะที่ถูกตัดสิทธิ์ออกทั้งหมดด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติแต่คนที่เข้ามาก่อนที่มาตรการมันจะมีผลใช้บังคับก็ยังให้สิทธิ์เดิมอยู่นะคะทีนี้มาตรการวีซ่าฟรีเนี่ยค่ะตอนแรกที่ยกเว้นวีซ่าให้เป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่พอมีการยกเลิกแบบนี้คนในธุรกิจท่องเที่ยวเขามองยังไงดิฉันคุยกับคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะก็มองเหมือนกันว่าอันนี้จริงๆหลักๆมันต้องแยก2ประเด็นนะก็คือการเข้าเมืองสะดวกกับเรื่องของการคัดกรองที่เข้มข้นค่ะ
2: คือการยกเว้นวีซ่าเนี่ยกับเรื่องการที่มันมีบุคคลไม่พึงประสงค์เล็ดลอดเข้ามามันต้องแยกเป็น2ประเด็นเนา
3: ะ
2: โดยเฉพาะทางภาคแอตตาเราเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วว่าคือการยกเว้นวีซ่ามันเป็นการทำในเรื่องของระบบ Easy Access ก็คือว่าการเป็นการกระตุ้นทำให้คนเดินทางเข้าเมืองสะดวกแต่มันต้องมีมาตรการมารองรับกับการที่เราเปิดให้เขาสามารถที่จะเดินทางได้โดยง่ายเพราะปกติถ้าเกิดเราต้องให้ขออนุญาตทำวีซ่าก่อนมันจะมีกลไกในการวางแผนเดินทางแล้วมันวางแผนระยะยาวถูกไหมแต่พอเรายกเว้นอันนี้พอลูกค้าเขาสะดวกปุ๊บเขาเดินทางล่วงหน้าวันสองวันเขาถือว่าว่างปุ๊บเขาก็บินเข้าได้เลยอันนี้คือมันเป็นกลไกสร้างความสะดวกทำให้เกิดดีมานด์ในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาได้ง่ายแต่สิ่งที่เราเสนอรัฐบาลไปคือหนึ่งเนี่ยการเปิดกว้างที่ใช้ระยะเวลาพัก60ถึง30วันมันยาวเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าจากงานวิจัยหรือผลสำรวจเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน15วันก็เพียงพอเพราะนั้นรัฐบาลลดเหลือ30วันนั่นโอเคแต่มาตรการที่เข้ามาควบคู่กับการที่จะต้องทำฟรีวีซ่าเนี่ยก็คือ1ก็คือระบบเรื่องสกรีนนิ่งโปรไฟล์ของตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนาะว่า1คุณเข้ามามีความถี่ยังไงคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์หรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายของ หน่วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้อง

0: ดำเนินการอันนี้มากกว่าที่ทางภาคการท่องเที่ยวเนาะร้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องนี้เป็นหลัก
1: คล้ายกับเสียพงศกรที่ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่เลยนะคะเท่ากับว่าในมุมของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยการยกเว้นยังควรต้องมีค่ะแต่การคัดกรองหน้าด่านก็ต้องเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันมีการยกตัวอย่างถึงวิธีการคัดกรองของทางเกาหลีอย่าง KETA หรือว่าอย่างญี่ปุ่นที่เขาก็กำลังจะใช้มาตรการคล้ายๆกันเนี่ยค่ะในการคัดกรองล่วงหน้าอย่างเช่นให้กรอกออนไลน์ไปก่อนแล้วค่อยไปพิจารณากันอีกทีของไทยเราจริงๆก็มี GDAC นะคะอันนี้จะเป็นระบบใบตม.ออนไลน์คุณอดิษฐ์มาว่าเราสามารถเพิ่มระบบการคัดกรองบนออนไลน์ก่อนได้ค่ะว่าคนที่เขาจะเข้ามาเขาเป็นคนที่พึงประสงค์มากน้อยแค่ไหนเขาเข้าออกบ้านเราถี่ไปไหมเขาเคยกระทำผิดหรือเปล่าเขาเคยอยู่เกินกำหนดหรือไม่อันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่มันสำคัญกว่าเรื่องของการยกเลิกวีซ่าฟรีซึ่งถ้าถึงจะยกเลิกไปมันคงไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในทันทีด้วยแต่ในการยกเลิกมันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ทางไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันยังเป็นโลซีซันในลักษณะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยฟลอร์อยู่ก็คือต่ำติดพื้นเรียดินเลยนะคะผลกระทบจากสงครามมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันถ้ามีการปรับไปใช้ระบบแบบเกาหลีแบบญี่ปุ่นโอเคช่วงแรกๆมันอาจจะมีผลกระทบบ้างแหละแต่ถ้ามีการยกเลิกวีซ่าฟรีไปเลยแล้วกลับไปใช้วิธีการขอวีซ่าแบบในอดีตอันนี้มันน่าจะมีผลแน่ๆตอนแรกที่มีการใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเนี่ยค่ะสาเหตุมันเกิดจากผลกระทบหลังโควิดที่ทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวเขาอยากจะให้มีการฟื้นฟูการท่องเที่ยวก็เลยมีการนำเสนอตัวนี้ไปก็น่าสนใจเหมือนกันว่าตอนที่มีวีซ่าฟรีแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันมีมากน้อยแค่ไหนคุณอดิษฐ์เปรียบเทียบแบบนี้นะคะว่าตอนที่ญี่ปุ่นกับจีนเขายกเว้นวีซ่าให้คนไทยเราอ่ะเราก็แห่ไปเที่ยวเขาเพิ่มขึ้นมากกันเป็นเท่าตัวไต้หวันเนี่ยมากขึ้นเป็น 3-4 เท่าตัวเลยตัวอย่างมันค่อนข้างจะเห็นชัดแต่ความชัดเจนของบ้านเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีเหตุผลที่แทรกซ้อนอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะ
0: มันมีตัวเลขขึ้นมาตอนที่เรานำเสนอพวกฟรีวีซ่านะครับมันก็อยู่ในช่วงที่หลังโควิดมาเราต้องการฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวเนา
2: ะ
0: ผมก็ตัวเลขชัดๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆคนไทยไปญี่ปุ่นตอนทำวีซ่ามีปีละ 400,000 เนาะพอหลังจากฟรีวีซ่าขึ้นไปล้านกว่าคนจีนนะครับคนไทยไปจีนจากเดิมต้องใช้วีซ่ามีคนเดินทางประมาณ 6-7 แสนพอยกเลิกวีซ่าปีที่แล้ว2ล้านกว่านะครับหรือคนไทยไปไต้หวันจากเดิม 1 แสนคนขึ้นมา 4 แสนคนขึ้นมา 3-4 เท่าตัวส่วนคนจีนมาไทยนั้นหลังจากที่เรายกเว้นวีซ่าตัวแรกก็มีการขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญแต่มันไม่ได้มีความชัดเจนเนื่องจากเราเจอผลกระทบเรื่องความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวนะครับก็คือในเรื่องของคดีซิงปีที่แล้วแล้วเราก็มาเจอเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วเราก็มาเจอเรื่องสงครามไทยกัมพูชาแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันมีผลไหมมันมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็ปกติเราจะเดินทางไปไหนถ้าไม่ต้องฟรีวีซ่าแล้วใกล้บ้านพอเราสะดวกเราก็เหมือนกับเที่ยวข้ามจังหวัดลักษณะแนวคิดเดียวกัน
1: เท่ากับว่าภาคการท่องเที่ยวอะค่ะเขาอยากจะให้เข้มงวดในเรื่องของการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเสียมากกว่าทีนี้ก็ต้องรอก่อนเพราะว่ามันจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมรองรับการยกเลิกการยกเว้นวีซ่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วก็อาจจะต้องรอสัก 2-3 เดือนหลังจากที่มาตรการวีซ่าฟรียกเลิกไปเนี่ยถึงจะเห็นผลชัดเจนถึงจะได้ประเมินได้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้การยกเลิกวีซ่าฟรีนะคะเขาจะมีผล15วันหลังจากที่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแต่ทบทวนปรับเปลี่ยนมาตรการได้ตลอดตามการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานอยู่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดค่ะ
3: ครอบครัวนิมนต์พระเชิญดวงวิญญาณของน้องขนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เสียชีวิตในเหตุรถไฟชนรถเมย์ไปบำเพ็ญกุศลที่ปทุมธานีนะคะคุณแม่บอกว่าลูกเป็นเด็กดีมีความฝันอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เรียกร้องให้มีการถอดบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะครอบครัวของน้องขนุนอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยศิลปากรนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม่ของน้องบอกว่าเป็นเด็กดีชอบเล่นกีฬาเป็นที่รักของเพื่อนมีโรคประจำตัวที่ผ่านมาเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้ว67

0: ครั้งแต่ผ่านพ้นมาได้ทุกครั้งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทราบว่าลูกชายเดินทางไปด้วยรถเมล์จากสาเหตุใดขณะที่วัดน้ำแดงตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างของนางเอื้องหรือป้าเอี้ยงอายุ66ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีทางศาสนาทางเพื่อนของป้าเอี้ยงบอกว่าข้อความสุดท้ายที่พูดคุยกันผ่านแชทนะคะผู้เสียชีวิตแจ้งว่าจะเดินทางไปรักษาอาการป่วยด้วยตัวเองจากนั้นขาดการติดต่อแล้วทราบมาภายหลังว่าเป็นผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมย์ทางครอบครัวยังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
1: คุณเป็นพนักงานขับรถต้องหรือไม่ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์เองสักคนให้คนซ้อนท้ายคุณต้องคำนึงไหมแต่นี้ผู้โดยสารเต็มเขารอได้จอดก่อนถึงค่ะแล้วเวลาทุกคนเข้ากรุงเทพทุกคนเตรียมตัวเจอกับเหตุการณ์อะไรคะรถติดถูกต้องไหมนั่นแหละเป็นรถติดค่ะเหตุการณ์รถติดคือรอถึงผู้โดยสารรอได้และให้เคสแม่พี่น้องเนี่ยเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรถไฟกับรถโดยสารหรือว่าจะรถอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นเคสสุดท้ายของเมืองไทยเถอะไม่อยากเห็นใครสูญเสีย
0: ขสมก.ก็มีการมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการรับเยียวยาต่อไปนะคะ
2: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาบรรยากาศโศกเศร้านะคะเพราะว่าญาติเขาทยอยไปรับศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางย่านมักกะสันกันแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งรายที่ยังไม่มาติดต่อค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารเข้ารับร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของนายธีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็นอดีตประธานนักเรียนและประธานรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพวรวิหารนะคะเพื่อนของนายธีคาก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นที่รักของเพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถแล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ
3: คือเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากและเพื่อนก็รักเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบหรือ NYC คือเขาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ออสเตรเลียทุกที่ที่เขาไปเหยียบด้ำอะไรเงี้ยค่ะคือมีแต่คนรักเขาหมดเลยไม่มีที่ไหนเลยที่แบบเขาไปแล้วจะไม่มีใครจำเขาได้หรือรักไม่มีใครรักเขาอ่ะแต่คือเนี้ยคือแบบเพื่อนๆรักเขาหมดไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบรุ่น128หรือ NYC ก็ตามเนี้ยค่ะคือเขารักแทนมากคือเขาก็ตกใจแล้วคือไม่ได้อยากให้แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี้ยค่ะ
2: อีกครอบครัวก็คือนางสาวเอเอมินอายุ35ปีเป็นชาวเมียนมานะคะมีการเดินทางมายื่นเอกสารขอรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาเช่นกันจะไปประกอบพิธีที่วัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเมื่อวานมี3ครอบครัวมารับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาไปประกอบพิธีแล้วแต่ว่ายังมีผู้เสียชีวิตอีก1คนที่ยังไม่มีญาติเข้ามาตรวจเทียบ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลขอประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวของผู้สูญหายที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ประสานกับทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะคนที่มาติดต่อต้องเป็นญาติสายตรงต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
0: วันนี้คณะกรรมการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะมีการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์และการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเราจะไปติดตามความคืบหน้าจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะเชิญค่ะ
4: ค่ะโดยคณะกรรมการคมนาคมต้องการขยายผลประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะแล้วก็การจราจรที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อนำไปสู่แนวทางการป้องกันปัญหาค่ะคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่ถนนอโศกดินแดงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายสุพนัทมีนชัยนันต์ตั้งเป้าที่จะได้ข้อเท็จจริงและประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยเช่นตำแหน่งของพนักงานรถไฟหรือว่าขณะเกิดเหตุระบบการทำงานของอานัตสัญญาณรถไฟเป็นอย่างไรและระบบอื่นๆมีประกอบในเหตุการณ์ด้วยหรือไม่เพื่อขยายผลในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบริเวณโดยรอบในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
5: ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่มันสะท้อนกลับไปกลับมาก็อย่างเช่นเรื่องของระยะทางในการเบรกนะครับตั้งแต่2กิโลมายัน200เมตรนะครับอันนี้ก็ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน

0: นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอย่างไรนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเสียดายที่ทางเราไม่ได้เชิญทางสหภาพมานะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อเท็จจริงที่มันไม่ตรงกันเพิ่มเติมก็คงต้องเชิญทางสหภาพมาเพิ่มเติมด้วยแล้วระบบปัญหาเรื่องของบุคลากรของการรถไฟเองก็ดีนะครับตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับ
1: ขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์นำส.ส.ของพรรคร่วมแถลงยื่นร่างกฎหมาย6ฉบับค่ะที่ครม.ไม่ได้มีการยืนยันเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการเสนอกฎหมายค่ะโดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะพรรคประชาชนเตรียมยื่นร่างในสัปดาห์หน้าโดยยังคงยึดหลักการ3ข้อค่ะขณะที่พรรคภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็นำส.ส.ของพรรคยื่นร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงทันข่าวค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1จัดที่ระนองนะคะจะนำเสนอรายละเอียดโครงการแล้วก็รับฟังความเห็นจากประชาชนด้วยติดตามจากคุณสนธยาแก้วคำรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองคุณสนธยาคะ
4: ครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับสำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟในเส้นทางโครงการแลนด์บริดจ์นั้นจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันทั้งในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ก็มีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตครับคลองภูมิเรียงในพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเรือประมงจอดเทียบท่าสองฝั่งคลองเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับชายฝั่งในพื้นที่ตำบลภูมิเรียงที่ประชาชนได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านหล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนซึ่งในช่วงนี้แม้จะมีฝนตกคลื่นลมแรงแต่ชาวบ้านยังสามารถออกอวนล้อมจับปลากระบอกบริเวณชายฝั่งน้ำตื้นได้แต่กระแสข่าวการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์และการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ HEC ที่มุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมได้สร้างความกังวลต่อชาวประมงพื้นบ้านในตำบลภูมิเรียงเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยเฉพาะการถมทะเลทำท่าเรือน้ำลึกซึ่งทำให้ระบบทางนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปครับ
5: รู้สึกท่าว่าทำบันนั้นผมมาคิดว่าสิ่งแวดล้อมก็ชาวบ้านผมอนุรักษ์ไว้นั้นผมว่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่ามันทำให้นิเวศก็เราอนุรักษ์ไว้มันเปลี่ยนแปลงหมดเพราะหนึ่งลงเข้ามาทุ่มเล่มีน้ำทางน้ำทางไรนี่มันจะเปลี่ยนแปลงหมดแต่ทำไมชัดอนุรักษ์แต่เราทำไมเนี่ยมันติดตายหมดครับ
4: ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลภูมิเรียงเข้ารับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์และสาระสำคัญในพ.ร.บ. SEC จากเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ให้ชุมชนเปราะบางที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ. SEC ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆที่เครือข่ายภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความจริงใจว่ารัฐบาลเมื่อได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาแล้วก็ควรรอผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดดังกล่าวก่อนเพราะข้อมูลจากหลายองค์กรระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ครับพบว่าหน่วยงานภาครัฐยังคงลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งหลังจากนี้ทางเครือข่ายภาคประชาชนจะไม่ให้ความสำคัญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพราะก่อนหน้านี้แม้ชุมชนไม่เห็นด้วยแต่ภาครัฐกลับมีการระบุไว้ในเนื้อหาการรับฟังความคิดเห็นเป็นเพียงข้อกังวลเท่านั้นครับ
6: เครือข่ายภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คงต้องบอยคอตไม่ไปร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพราะที่ผ่านมากระบวนการรับฟังความคิดเห็น EIA ESIA ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่ประชาชนเข้าไปร่วมเนี่ยแม้จะแสดงความคิดเห็นคัดค้านนะคะความคิดเห็นไม่เห็นด้วยแต่ในรายงานเนี่ยกลับไม่ได้เขียนว่าคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกลับเขียนว่าเป็นแค่ข้อห่วงกังวลเป็นกระบวนการที่รับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนั่นคือแนวทางที่ว่าถ้างั้นเราก็บอยคอตไม่เข้าร่วมเวที
4: ในวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันนะครับ

0: ทั้งในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรโดยมีเส้นทางรถไฟยาวประมาณ90กิโลเมตรซึ่งในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นแม้จะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา3วันแต่จากการตรวจสอบข้อมูลไปยังกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยในโครงการและเครือข่ายภาคประชาชนระบุว่าจะไม่เข้าร่วมในโครงการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้แต่จะให้ความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปแสดงพลังในเวทีคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: ขอบคุณคุณสนธยาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมีการร้องจากกระทรวงพลังงานในนามของกรมธุรกิจพลังงานนะคะที่ไปกล่าวหาเอาผิดกับ6โรงกลั่นกับ DSI เมื่อ2วันก่อนนั่นทำให้เกิดข้อกังขาว่าเหตุใดจึงเอาผิดกับ6โรงกลั่นซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนื่องมาจากว่าเรื่องการตรวจสอบเอกสารกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยค่ะใบขนส่งทางกรมธุรกิจพลังงานเขาพบว่าโรงกลั่นขนาดใหญ่ฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่กำหนดให้จะต้องมีการลงรายการในใบขนส่งให้ครบถ้วนแต่พบว่าเลขที่ใบกำกับซึ่งจะมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอีกระยะนึงเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนก็เลยส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการจริงๆแล้วเรื่องนี้ต่อเนื่องมาจากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีขอไปค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI คือทาง DSI เนี่ยย้อนต้นทางของเรื่องแบบนี้27เมษายนคณะกรรมการตรวจสอบไปพบเรื่องใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งส่งจากภาคตะวันออกไปภาคใต้ทีนี้ต้นทางมันคือโรงกลั่นแต่ในนั้นบอกว่าไม่ได้ระบุรายละเอียดบางหัวข้อที่ต้องใส่ข้อมูลดังนั้นจึงถือว่าโรงกลั่นมีความผิดไปด้วยนะคะ6โรงกลั่นที่ว่าหลายคนทราบข้อมูลดี6โรงกลั่นในประเทศไทยที่ถูกแจ้งความเอาผิดก็มี3โรงกลั่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือไทยออยล์ PTT GC และ IRPC ซึ่งอยู่ในกลุ่มของปตท.แล้วก็มีบางจาก2โรงนะคะก็คือพี่พระขนงกับศรีราชาและมีโรงกลั่น SPRC Star Petroleum Refining ของเชฟรอนที่ป้อนน้ำมันให้กับ Caltex ค่ะโรงกลั่นเหล่านี้ DSI บอกว่าเป็นต้นทางซึ่งทำให้ระหว่างทางกับปลายทางมีช่องทางไปหาผลประโยชน์ได้ค่ะ
3: ตรงนี้มันจะเป็นความผิดในเรื่องการฝ่าฝืนประกาศเนี่ยแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ไปกระทำความผิดในเรื่องอื่นเช่นประกาศในระบุให้ระบุปลายทางที่ไปขนส่งที่ขนส่งไปเนี่ยแต่ไม่ระบุอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอย่างวันที่แล้วก็เลขที่ไปกำกับเนี่ยบางรายการก็ไม่ลงครับหมายเลขประจำตราวันที่ออกเดินทางครับหรือชื่อที่อยู่ของผู้ขนส่งเนี่ยไม่ระบุตรงนี้เป็นช่องว่างนะครับที่เปิดโอกาสที่ไปกระทำความผิดได
4: ้ใบขนเนี่ยมันก็เป็นจุดกำเนิดของความของปัญหาได้นะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยไม่มีการระบุข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถานที่วันเวลาประเภทน้ำมันนะครับหรือข้อกำหนดอื่นๆที่อยู่ในประกาศในที่สุดมันก็ในช่วงการขนส่งมันก็ทำให้เกิดการผิดพลาดได้เช่นมีการประวิงเวลาไปแก้ข้อมูลปรับเวลาปรับวันเวลาย้อนหลังปรับปริมาณปรับประเภทน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้มงวดกับเรื่องความผิดพลาดความผิดในเรื่องของการออกใบขนส่ง
2: แต่ยังไง DSI ย้ำว่าพฤติการ6โรงกลั่นยังไม่ถือว่าเป็นการกักตุนน้ำมันนะคะเป็นเพียงการกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ทุกหัวข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่เวลาที่เขาไปดูรายละเอียดเนี่ยเขาจะคิดเป็นรายกรรมก็คือต่างกรรมต่างวาระ1ใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นความผิด1ครั้งดังนั้น166รายการก็ต้องไปไล่ดูว่ามีทั้งหมดกี่ครั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนะคะเพราะฉะนั้นจะมีจำนวนรายการมากน้อยต่างกันไปอย่างเช่นบางโรงกลั่นทำครั้งเดียวบางโรงกลั่นทำหลาย10ครั้งนะคะตอนนี้มีข้อมูลประมาณ 70% แล้วนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมทีนี้ทันทีที่มีการแถลงชี้แจงออกมาแบบนี้ค่ะก็มีข้อโต้แย้งออกมาจากทางฝากฝั่งของโรงกลั่นโรงกลั่นแรกที่ออกมาชี้แจงเลยก็คือ

0: ือในกลุ่มของบางจากค่ะบางจากนอกจากจะยืนยันว่าดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะตัว CEO บางจากเองคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ก็ได้ออกมาบอกด้วยว่าการกล่าวหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นแค่ความคลาดเคลื่อนของการกรอกแบบฟอร์มในรายงานต้องให้ความเป็นธรรมกับโรงกลั่นเพราะว่าอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายละเอียดยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนเพิ่งจะมาทำกันตอนวิกฤตออกมาดังนั้นจึงมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายข้อเท็จจริงตอนนี้ก็น่าจะเป็นการปรับตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆตามมาด้วยการออกแถลงการชี้แจงของบริษัทอื่นๆนะคะไทยออยล์ IRPC PTTGC และบริษัทในกลุ่มเชฟรอนอย่าง SPRC ที่บอกว่ายินดีจะให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานตรวจสอบเพราะว่ามีข้อมูลครบถ้วนโดยเฉพาะ GC ที่ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะให้มีการระบุต้นทางไปจนถึงปลายทางอาจจะลำบากเพราะว่าทำธุรกิจโรงกลั่นขายน้ำมันสำเร็จรูปแค่หน้าโรงกลั่นไม่ได้มีสถานีบริการน้ำมันไม่ได้มีระบบการขนส่งซัพพลายเชนในแบบนั้นด้วยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เรื่องของโรงกลั่นเนี่ยมีปัญหามาก่อนนะคะที่มีข้ออ้างบอกว่าจะต้องไปซื้อน้ำมันดิบในราคาที่สวนตลาดแล้วทำให้ขาดทุนไปถึง 200,000 กว่าล้านบาทคือโรงกลั่นน้ำมันในประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ยอมซื้อเพราะว่าราคาตลาดราคาแพงมากแต่ประเทศไทยมีนโยบายให้ไปซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าไม่งั้นน้ำมันจะขาดแคลนในประเทศนะคะโรงกลั่นก็เลยลงทุนไปก่อนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของทางราคาหน้าการกลั่นนะคะหน้าโรงกลั่นที่บอกว่าเป็นกำไรเกินควรก็มีการตัดราคาหน้าโรงกลั่นออกไปนั่นเป็น2เรื่องที่โรงกลั่นเผชิญมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องของเอกสารนี่เป็นเรื่องที่3แล้วนะคะแต่ปัญหาสำคัญในเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคือเกี่ยวกับเรื่องของสต็อกในประเทศที่ตอนนี้ล้นเกินเนื่องจากว่าโรงกลั่นไม่สามารถขายน้ำมันออกนอกประเทศได้ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วทำให้ไม่สามารถสต็อกน้ำมันเอาไว้ได้ด้วยนะคะทำให้มีสภาพล้นและต้องการส่งออกแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่ซื้อมาก็มีราคาแพงด้วยแต่ถ้าเราไปดูตลาดโลกราคาน้ำมันตอนนี้สต็อกเข้าใกล้วิกฤตนะคะมีข้อมูลจาก UBS สวิตเซอร์แลนด์ที่สต็อกน้ำมันโลกเหลือแค่ 7,000 ล้านบาร์เรลสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะถือว่าน้อยที่สุดเท่าที่เคยสำรองกันมาทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็บอกว่าสำรองน้ำมันโลกนั้นมีโอกาสเหลือเพียง73วันหรือว่า2เดือนครึ่งจากน้ำมันทั้งหมดเนื่องมาจากว่าการโจมตีในตะวันออกกลางการผลิตลดลงซึ่งความเสียหายนั้นจะฟื้นขึ้นมาใช้เวลาก็เลยเกิดคำถามกลับไปยังโรงกลั่นนะคะว่าในเวลานี้จะมีการบริหารจัดการอย่างไรที่จะเป็นธรรมกับทั้งผู้ที่ใช้น้ำมันแล้วก็ทางโรงกลั่นด้วยค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยอมรับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับดัชนี CPI ที่วัดจากความรู้สึกชี้บอกว่าถ้าพบคนโกงก็ให้ส่งตรวจสอบทันทีค่ะอย่าใช้แค่ผลสำรวจเพราะว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเปราะบางติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
2: การประชุมนัดนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเกิดจากเรื่องของผลสำรวจนะคะจากกกร.ที่จัดลำดับเรื่องของความทุจริตหรือว่าหน่วยงานรัฐที่สอว่าจะทุจริต10ลำดับนะคะเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องเดินหน้าพูดคุยกับเอกชนเพื่อหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยนายอนุทินกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนหรือกกร.ก่อนจะย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังและล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการจัดคะแนนดัชนี CPI แล้วก็ได้มีการชี้อีกนะคะว่าหากใครเห็นการทุจริตให้ส่งหน่วยงานตรวจสอบทันทีไม่ใช่ไปสำรวจความคิดเห็นหรือใช้ความรู้สึกเพราะจะเป็นเหตุให้ประเทศมีความเปราะบางในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศทั้งในเรื่องการค้าและการลงทุน
3: ถ้าเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงหรือทุจริต

0: เชื่อว่าผมท่านไปปปช.ท่านไปศาลท่านไปปปท.ท่านไปปปง.ท่านไปทุกที่ที่ท่านไปได้ท่านไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายต้องพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารหลักฐานซึ่งถ้าเขาทำคือการที่เขาทำคอร์รัปชันแล้วมันออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปแล้วต้องเจอโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะครับ
1: ขณะที่ช่วงบ่ายต้องจับตาการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะคาดว่าจะมีการพูดคุยเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากได้มีการยกเลิก MOU 2544รวมถึงน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิทธาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการพูดคุยนะคะสันติสุขชายแดนใต้ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งผอ.ข่าวกรองเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะคะอาจจะมีการพูดถึงเรื่องของแนวทางที่จะนำไปสู่การพูดคุยนั่นเองค่ะ
2: ขอบคุณเก๋มณี
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: 10วันเต็มแล้วนะคะสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติหรือว่าพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าย่านบางพลัดค่ะแต่ก็ยังคงเก็บตัวเงียบนะคะไม่มีการสื่อสารใดๆออกมาต่อสาธารณะเลย
3: ค่ะแต่ว่าเรื่องของการตั้งคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย11คนที่เต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานการเมืองอย่างเต็มรูปแบบนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็มองว่าเป็นการสื่อสารภายในโดยผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเป็นการวางหมากทางการเมืองเตรียมส่งไม้ต่อนั่นเองติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะขึ้นอยู่กับการตีความค่ะว่าหมายถึงวางมือทางการเมืองหรือว่าสะสมพลังมาเต็มที่แล้วนะคะจากเวิร์ดดิ้งแรกค่ะหลังได้รับการพักโทษที่นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะว่า8เดือนที่ผ่านมาในเรือนจำก็คือการจำศีลค่ะ
1: นี่รีบ
2: ไม่ได้ยกย่องแบบนี้นะแต่เดือนเป็นไงบ้างฮะได้ได้เรียนรู้อะไรจากได้ไหม
3: คะ
1: ไปจำศีลมา
2: ไม่ต้องศีลมา
1: เออตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
0: นับจากปล่อยเวิร์ดดิ้งนี้ออกมาจนถึงวันนี้ก็10วันเต็มแล้วนะคะก่อนหน้านี้นายทักษิณชินวัตรก็ลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวค่ะออกมาทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะแล้วก็บอกสั้นๆค่ะว่าไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะหลังถูกถามว่าได้เรียนรู้อะไรจากข้างในเรือนจำบ้างค่ะคำพูดนี้ค่ะถูกตีความจากหลายฝ่ายว่านายทักษิณอาจวางมือทางการเมืองอย่างแท้จริงบวกกับก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเช่นกันค่ะว่านายทักษิณไม่เลิกการเมืองแม้คำพูดจะไม่ชัดแต่ในของข้อความการสื่อสารก็น่าจะชัดเจนแล้วค่ะแต่อีกมุมนึงนะคะก็ยังมีการประเมินว่าการจำศีลอาจจะเป็นการสะสมพลังเพื่อกลับมาอย่างแข็งแกร่งทรงอิทธิพลกว่าเดิมผ่านข้อสังเกตว่าภารกิจนั้นคือการเอาคืนทางการเมืองจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามพรรคเพื่อไทยหรือว่าขั้วการเมืองฝั่งตรงข้ามกับค่ายสีแดงก็ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นค่ะและการจัดกระบวนทัพภายในพรรคเพื่อไทยใหม่โดยหัวหน้าจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาและประกาศวันที่12พฤษภาคม2569หลังนายทักษิณได้รับการพักโทษก็มีคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่11คนท่ามกลางการจับตามองถึงการส่งไม้ต่อเจนใหม่หรือไม่ค่ะในขณะเดียวกันค่ะบุคคลที่เงียบหายไปก็กลับมาแล้วนะคะคือนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะล่าสุดได้รับการแต่งตั้งจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้นั่งประธานขับเคลื่อนนโยบายแม้ไม่ชัดในตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าหวนคืนบัลลังก์ที่อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลค่ะนักวิชาการมองว่าการตั้งผู้บริหารพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมเป็นการสื่อสารว่านายทักษิณจะส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนพรรคนะคะแต่อาจจะเข้ามาช่วยในฉากหลังทั้งการให้คำปรึกษาวางยุทธศาสตร์พรรคหรือว่าการแสดงออกต่อสาธารณะซึ่งทั้งหมดก็น่าจะเกิดขึ้นหลังพ้นโทษเดือนกันยายนนี้ในขณะเดียวกันนะคะการพักโทษของนายทักษิณก็จะไม่ทำให้พักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยกังวลต่อเหตุที่อาจจะเกิดทำให้หยุดชะงักเพราะว่าเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลด้วยมีพักฝ่ายคอยที่รอเสียบอยู่ค่ะ
4: คุณทักษิณเองถ้าเคลื่อนไหวในฉากหลัง

0: คิดว่าคงเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปพรรคมากกว่านะครับสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลนะที่หลายคนไปกังวลถึงเรื่องว่าพรรคเพื่อไทยจะเคลื่อนไหวนะครับจะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นพรรคที่ค้ำยันรัฐบาลอยู่ต่างๆเหล่านี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมว่าวันนี้เรามีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะนั้นพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวแปรที่สำคัญที่อาจจะเกิดการเข้ามาเสียบมาแทนพรรคเพื่อไทยได้นะครับกรณีถ้าเพื่อไทยถอนตัวแล้วก็โดยเงื่อนไขทางการเมืองณปัจจุบันเนี่ยผมว่าการถอนตัวพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นเรื่องที่พรรคเองก็คงจะไม่ประสงค์แบบนั้นละครับ
1: จะไม่ถอนตัวแล้วนะคะนักวิชาการยังมองว่าเป็นไปไม่ได้นะคะที่พรรคเพื่อไทยจะหันไปจับมือกับพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคประชาชนเพื่อเขย่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยหรือว่าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะเหตุมาจากพรรคประชาชนที่ได้เก้าอี้มากกว่าจะไม่ยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็จะไม่ยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณอัจฉรานะคะผู้ชมวิกฤตพลังงานที่ยังไม่มีทิศทางคลี่คลายแบบนี้ค่ะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ค้าน้ำมันเขาพยายามหาทางลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้เองในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: สถานการณ์ที่ไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงในการจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะครับประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงกลับมาปรับสูงขึ้นในช่วงนี้นี่ทำให้กระทรวงพลังงานรวมไปถึงภาคเอกชนและผู้ค้าน้ำมันพยายามที่จะผลักดันน้ำมันทางเลือกโดยเฉพาะน้ำมันจากไบโอดีเซลเพื่อที่จะพึ่งพาการผลิตน้ำมันในประเทศและก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันนะครับราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศมีการปรับขึ้นแล้วถึง3ครั้งทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นมากกว่า2บาทต่อลิตรนะครับขณะที่การใช้เชื้อเพลิงในประเทศในไตรมาสแรกของปีนี้ยังเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็น166ล้านลิตรต่อวันจุดสำคัญก็คือการลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะครับอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถผลิตได้เองจากพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลสูงถึงร้อยละ20และกำหนดสัดส่วนราคาให้ถูกกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดาทำให้ไทยนั้นสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบและลดต้นทุนพลังงานของประชาชนลงได้ครับ
1: อีกด้านนึงเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้ง E20 แล้วก็ B20 แล้วเนี่ยฮะก็มีการสนับสนุนเรื่องราคานะครับโดยมีส่วนต่างอย่าง B20 เนี่ยก็ถึงลิตรละ7บาทซึ่งแต่ว่าไอ้โครงสร้างดังกล่าวเนี่ยฮะก็อาจจะเป็นการช่วยให้ประเทศอะถ้ามองอีกมุมนึงลดการพึ่งพาการนำเข้านะครับแล้วยังเป็นการช่วยเกษตรกรในประเทศลดภาระต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชน
0: ปัญหาที่ผ่านมายังมีความไม่มั่นใจของผู้ใช้รถในการใช้น้ำมัน B20 นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยระบุว่าปัจจุบันมีรถ 1,135 รุ่นที่รองรับการใช้น้ำมัน B20 ซึ่งจะไม่กระทบต่อประสิทธิภาพรถและการรับประกันครับ
2: รถยนต์รวม 1,135 รุ่นนะคะทั้งหมดนะคะสามารถที่จะรองรับการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้โดยที่ไม่กระทบperformance ของรถยนต์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะผู้ใช้รถนะคะก็ยังคงได้รับการประกันนะคะการรับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางสมาคมนะคะยินดีนะคะอย่างยิ่งนะคะที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่นะคะในการผลักดันขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะร่วมแก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน เรื่องของน้ำมันของประเทศนะคะแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
0: ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดนะครับว่าปีนี้ไทยผลิตปาล์มน้ำมันได้ราวกว่า 21.87 ล้านตันคิดเป็นการผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 3.94 ล้านตันต่อปีนะครับขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.25 ล้านตันต่อปียังเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการส่งเสริมน้ำมัน B20 ได้เพิ่มมากขึ้นครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับมีการ

0: เมื่อนะครับว่าถ้าไทยสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้สูงกว่า10ล้านลิตรต่อวันอาจจะช่วยทำให้ไทยนั้นประหยัดค่าพลังงานได้มากถึง 72,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเรื่องนี้หากหลายคนจำกันได้นะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันฟอสซิลถูกลงหรือว่าราคาน้ำมันปาล์มนั้นสูงขึ้นการผลักดันนโยบายเรื่องของการใช้ไบโอดีเซลก็มักจะสะดุดลงรวมไปถึงการยุติการขายที่หน้าปั๊มซึ่งโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญในการที่จะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไม่กี่วันนะคะหลังจากที่จีนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำสหรัฐเมื่อเย็นวันนี้ก็ต้อนรับผู้นำรัสเซียอีกครั้งก่อนที่มีกำหนดพบหารือสุดยอดกับผู้นำจีนวันนี้ด้วยนะคะคุณจารุพรคือจะบอกได้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียดูจะแน่นแฟนมากขึ้นนะคะ
3: จะว่าอย่างนั้นก็คงไม่ผิดนักนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูยิ่งโลกของเราวุ่นวายมากเท่าไหร่ภาพเหล่านี้ก็ยิ่งสะท้อนเห็นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นค่ะจีนกับรัสเซียเป็นพันธมิตรกันมายาวนานมากแค่ไหนโลกเราคงได้เห็นกันมาจะไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆยิ่งในช่วงที่โลกเผชิญกับความปั่นป่วนสองชาตินี้ก็ยิ่งจับมือกันแนบแน่นแบบไม่เกรงใจสายตาจากชาติอื่นกันเลยค่ะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนรวมไปถึงกองเกียรติยศและกลุ่มเยาวชนที่บกของชาติจีนและรัสเซียพร้อมกับตะโกนคำว่ายินดีต้อนรับการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่25ของปูตินแล้วค่ะโดยครั้งนี้จะกินเวลา2วันซึ่งในวันนี้ผู้นำรัสเซียก็มีกำหนดเข้าหารือกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและทั้งคู่เองก็ได้พบกันแล้วเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยด้านจีนระบุนะคะว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้ในการเดินหน้ายกระดับและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพและพลังบวกให้แก่โลกต่อไปค่ะการเยือนครั้งนี้ของปูตินถูกจับตามองจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากเกิดขึ้นในขณะที่จีนพยายามประคองความสัมพันธ์กับสหรัฐให้ราบรื่นในขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียไปด้วยค่ะคาดว่าประเด็นหลักๆที่ผู้นำรัสเซียต้องการจากการพบผู้นำจีนในครั้งนี้คงหนีไม่พ้น3ประเด็นนี้ค่ะโดยในประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่ใช่ความบังเอิญนักนะคะที่ปูตินจะมาเยือนจีนตามหลังผู้นำสหรัฐเพียงไม่กี่วันเพราะว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่ว่ายังไงรัสเซียก็ใกล้ชิดและเป็นมิตรกับจีนมากกว่าสหรัฐค่ะและที่สำคัญปูตินและสีก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมานานกว่าทศวรรษแล้วด้วยค่ะก่อนออกเดินทางเยือนจีนผู้นำรัสเซียยังได้กล่าวยกย่องว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนก้าวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งในแง่ของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังระบุอีกนะคะว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมทั้งเสริมว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับจีนกำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ความสัมพันธ์ระดับโลกส่วนในเรื่องของการค้าก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากค่ะเพราะว่าจีนถือเป็นคู่ค้าสำคัญของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี2022ซึ่งก็ทำให้รัสเซียสูญเสียคู่ค้าหลักอย่างสหภาพยุโรปไปส่งผลให้รัสเซียต้องจับมือจีนให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นและดันให้ปริมาณการส่งออกสินค้าของรัสเซียไปยังจีนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาขณะที่ในเรื่องของพลังงานนักวิเคราะห์กลับตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนในเรื่องนี้ดูจะไม่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนจีนได้กลายมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งแล้วก็ยังเป็นผู้ซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิลหลักของรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงน้ำมันแก๊สและถ่านหินโดยจีนได้ซื้อพลังงานจากรัสเซียมากถึง12ล้านบาทในช่วง12ล้านล้านบาทในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่สหภาพยุโรปตามหลังจีนอยู่ที่อันดับที่2ที่ประมาณ10ล้านล้านบาทเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้ต่อรัสเซียซึ่งก็ทำให้รัสเซียเองสูญเสียตลาดรับซื้อแก๊สที่สำคัญไปอีกทำให้ในการพบกันครั้งนี้ถือเป็นความหวังสำคัญของรัสเซียที่จะผลักดันให้จีนอนุมัติโครงการท่อส่งแก๊สที่เชื่อมจากจีนไปรัสเซียให้ได้แต่ก็ดูเหมือนจีนจะไม่ได้รีบร้อนอนุมัติโครงการนี้อย่างที่รัสเซียหวังไว้มากนะคะแต่ถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญก็มองนะคะว่ารัสเซียมีบางอย่างที่จีนต้องการรัสเซียมีแหล่งพลังงานและจีนเองก็ต้องการพลังงานจากรัสเซียเพราะว่าจีนคาดการว่าสถานการณ์ในอนาคตจะทำให้หาพลังงานจากแหล่งอื่นได้ยากดังนั้นสุดท้ายแล้วจีนก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียเอาไว้อยู่ดีค่ะ ขณะเดียวกันสงครามในอิหร่านก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจของสหรัฐออกจากสงครามในยูเครนและรัสเซียเองก็คาดหวังว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะทำให้ความต้องการน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้นหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นแรงผลักสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนในด้านของพลังงานค่ะเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซน่าจะทำให้จีนต้องหันมาพึ่งพา

0: น้ำมันและแก๊สจากรัสเซียอย่างมากซึ่งจะช่วยให้รัสเซียมีเงินทุนในการสู้ศึกในยูเครนเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองชาตินี้น่าจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกหนีไม่พ้นการที่สหรัฐขยับตัวออกมาเปิดศึกหรือว่าการที่ชาติตะวันตกกำลังทำให้โลกใบนี้ตกอยู่ในอันตรายสิ่งเหล่านี้จะยิ่งดึงดูดให้ทั้งสองชาตินี้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันภาพความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐและอิสราเอลรวมไปถึงการลอบสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านกลายมาเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้รัสเซียและก็จีนหันมาร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญจีนและรัสเซียล้วนจำได้ดีค่ะว่าสหรัฐเคยพยายามอยากแยกพวกเขาออกจากกันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นคุณพิพิมลคุณจิรชาตาการที่สีจิ้นผิงเปิดบ้านต้อนรับปูตินหลังจากที่ทรัมป์กลับไปได้เพียงไม่กี่วันนี่ถือเป็นการส่งสัญญาณให้โลกได้เห็นนะคะว่าพันธมิตรระหว่างจีนและรัสเซียแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
2: มีความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์นะคะซึ่งวันนี้ตำรวจจะจำลองเหตุการณ์เดินรถไฟพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บข้อมูลการเดินรถและการส่งสัญญาณเตือนประกอบกับคดีดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนถึงผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ยืนยันได้ว่าพนักงานขับรถไฟกับช่างเครื่องนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหัวรถจักรตลอดเวลาด้วยค่ะวันนี้ญาติของผู้เสียหายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อแจ้งความประสงค์เก็บตัวอย่าง DNA เอาไปเปรียบเทียบกับผู้เสียชีวิตเพราะสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารอาจจะเป็นหลานสาวเนื่องจากตัวผู้สูญหายเขาพักอยู่ในย่านที่เกิดเหตุและขาดการติดต่อกันจนถึงตอนนี้ค่ะ
3: แล้วคือเรื่องน้องเขาจะไปออกไปหาหอพักอะค่ะแล้วพอหลังจากเกิดเหตุเราก็เอะใจก็โทรหาแล้วก็ติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ค่ะ
4: ปกติน้องเขาอยู่ย่านนั้นไ
3: หมใช่ค่ะ
5: อ
3: ัน
5: นี้จะไปหาหอพักใหม่นี่
3: คือน้องเขาจะไปหาหอพักใหม่ในวันที่เกิดเหตุ
5: คร
3: ับ แล้วล่าสุดน้องเขาโทรหาคุณพ่อตอนบ่ายสอง
5: ค
3: ุณพ่อไม่ได้รับหลังจากนั้นพอเกิดเหตุแล้วก็เพื่อนๆก็เริ่มเอะใจกันก็โทรหากันทั้งคืนไม่ติดไม่ติดทีนี้เขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะแล้วชวนคุณพ่อมาแกก็ยังไม่เชื่อจนวันนี้ค่ะ
5: เบื้องต้นเห็นว่าเราได้มีการเอา DNA ให้กับทางโรงพยาบาล
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ผลยังมาไม่ถึงตอนนี้เราก็เลยต้องไปตรวจซ้ำนะคะ
2: ขณะที่การสืบสวนสอบสวนพนักงานขับรถว่าอยู่ประจำตำแหน่งตามหน้าที่หรือไม่ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถไฟขบวน2126ผ่านจุดตัดหรือว่าซุ้มพระราม9ก่อนจะถึงจุดตัดทางรถไฟอโศกเป็นหลักฐานที่พนักงานสอบสวนพบว่าพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำตำแหน่งตลอดเวลาค่ะโดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด5ซุ้มด้วยกันทั้งก่อนถึงและจากซุ้มประจำจุดเกิดเหตุด้วยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทำให้ยืนยันได้ว่าทั้ง2คนอยู่ประจำตำแหน่งตลอดเวลากระทั่งเกิดเหตุชนเข้ากับรถโดยสาร
6: โดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใด
2: ส่วนการสอบสวนพยานสอบไปแล้ว4ปากนะคะยืนยันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดใช้งานได้ตามปกติสอบเจ้าหน้าที่กองเดินรถฝ่ายปฏิบัติงานก็ได้สาระสำคัญต่อคดีและวันนี้จะสอบสวนผู้ประสบเหตุเพิ่มเติมด้วยช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจะขึ้นรถไฟไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟจะเข้าประจำตำแหน่งผู้ควบคุมรถเพื่อเก็บข้อมูลการควบคุมรถพิสูจน์ความเร็วรถและการส่งอนัตสัญญาณการรับรู้เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีการจำลองจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวหมากเรื่อยมาจนถึงจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะ
7: ยังไม่จบฤดูกาลแต่ว่าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาศินีสุทธิบงกตค่ะ
8: สวัสดีค่ะทั้งนักเตะแล้วก็แฟนบอลอาร์เซนอลนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้ฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีเลยนะคะแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองก็ออกมาแสดงความ

ชื่นชมอาร์เซนอลด้วยค่ะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทำได้แค่บุกไปเสมอกับบอร์นมัธ 1-1 ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้แมนซิตี้จบเส้นทางลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้เนื่องจากว่ามี78คะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอล4แต้มและเหลือนัดสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันแน่นอนนะคะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเฮดโค้ชแมนซิตี้ก็แสดงความยินดีกับอาร์เซนอลที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จพร้อมกับชื่นชมว่าอาร์เซนอลคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันเป๊ปก็ได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องอนาคตของตัวเองในการคุมทีมแมนซิตี้หลังจากมีข่าวว่าเขาเตรียมอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะคะแม้ว่าจะเหลือสัญญากับสโมสรอีก1ปีก็ตามค่ะส่วนแฟนบอลอาร์เซนอลที่รวมตัวกันชมการถ่ายทอดสดคู่ระหว่างบอร์นมัธกับแมนซิตี้ก็ได้ฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการหลังจากที่พวกเขารอคอยมาถึง22ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายในปี2004นะคะแล้วก็ถือเป็นแชมป์สูงสุดสมัยที่14ของอาร์เซนอลเป็นรองเพียงแค่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะที่ได้แชมป์ลีกสูงสุด20สมัยเท่ากันโดยแฟนบอลอาร์เซนอลหลายพันคนก็ออกมารวมตัวกันบริเวณสนามเอมิเรตสเตเดียมเพื่อฉลองแชมป์ค่ะทางด้านนักเตะอาร์เซนอลค่ะพวกเขาก็รวมตัวกันลุ้นเกมของแมนซิตี้เช่นกันนะคะกระโดดดีใจกันแบบสุดๆเลยหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดจบการแข่งขันเพราะว่าเป็นการยุติฝันร้ายของทีมจากการไร้ถ้วยแชมป์มานานถึง6ปีค่ะโดยมิเกลอาร์เตต้าเฮดโค้ชชาวสเปนนั้นพาทีมคว้าแชมป์เป็นรายการที่2ต่อจากแชมป์ FA Cup ในปี2020นะคะสำหรับอาร์เซนอลพวกเขายังมีลุ้นดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้ด้วยนะคะหากอาร์เตต้าผ่าอาร์เซนอลชนะปารีสแซงต์แชร์แมนในรอบชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันเสาร์ที่30พฤษภาคมค่ะทางด้านกรรมการวินัยอิสระของสมาคมลีกฟุตบอลอังกฤษหรือว่า EFL ลงโทษขั้นเด็ดขาดตัดสิทธิ์เซาท์แฮมป์ตันทีมในแชมเปี้ยนชิพนะคะตัดจากรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดชิงชนะเลิศหลังจากที่สโมสรก็ยอมรับว่าละเมิดกฎระเบียบของ EFL หลายข้อเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอการฝึกซ้อมของทีมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและเซาท์แฮมป์ตันยังโดนลงโทษหักเพิ่ม4คะแนนในฤดูกาลหน้า EFL นั้นก็ได้ให้สิทธิ์มิดเดิลสโบรว์ที่แพ้เซาท์แฮมป์ตันในเกมรอบเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศเข้าไปเล่นนัดชิงเพลย์ออฟกับฮัลล์ซิตี้ที่เวมบลีย์วันเสาร์นี้นะคะก็เป็นการแข่งขันเพื่อจะชิงตั๋วเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกต่อไปค่ะดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกของทีมโปรตุเกสนะคะคริสเตียโนโรนัลโดนั้นมีชื่อเข้ามาติดทีมชาติโปรตุเกสไปฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่6ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการติดทีมตามความคาดหมายขณะเดียวกันโรเบโตมาร์ติเนสก็ยังได้ใส่ชื่อทางด้านของเดียโก้โชต้าเข้าไปเพื่อเป็นการระลึกถึงเขาจากการที่เขาล่วงลับไปแล้วค่ะทีมชาติโปรตุเกสนะคะภายใต้การคุมทีมของโรเบโตมาร์ติเนสประกาศรายชื่อนักเตะชุดฟุตบอลโลกออกมาแล้วนะคะเป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่ามีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะจากอัลนาสเซอร์ทำให้โรนัลโดวัย41ปีนั้นจะได้ไปฟุตบอลโลกสมัยที่6นะคะหลังจากที่โรนัลโดเองเล่นฟุตบอลโลกสมัยแรกในปี2006ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพค่ะการประกาศรายชื่อ27คนของโปรตุเกสนะคะทำให้ผู้รักษาประตูสำรองคนที่4เดินทางไปกับทีมด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนักเตะ26คนแรกและที่น่าสนใจก็คือมาร์ติเนสยังได้ใส่รายชื่อบวกไปอีก1คนก็คือเป็นชื่อของเดียโก้โชต้าเพื่อรำลึกและแสดงให้เห็นว่าอดีตนักเตะลิเวอร์พูลยังอยู่ในใจของทุกคนและจะเป็นสมาชิกทีมชาติโปรตุเกสตลอดไปค่ะสำหรับโปรตุเกสชุดนี้นะคะยังมีนักเตะชื่อดังอย่างนูโน่เมนเดสวิตินยารูเบนเนเวสและก็กอนซาโลรามอส4นักเตะจากปารีสแซงต์แชร์แมงรวมอยู่ด้วยนะคะฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะโปรตุเกสอยู่ในกลุ่ม K จะประเดิมสนามนัดแรกเจอดีอาคองโกวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบอุซเบกิสถานและโคลอมเบียค่ะAction Today นะคะไปดูลูกเสิร์ฟปิดแมตช์ของทางด้านพรเทพถิ่นบางบนนะคะพาทีมตะกร้อไทยคว้าแชมป์โลกทีมเดี่ยวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียได้สำเร็จนะคะโดยทีมไทยชนะทีมเมียนมาไปแบบสนุก2-1เซตดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอบคุณคุณสุทัศนีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ิดเข้ามามันเหมือนมาเปลี่ยนระบบนิเวศเปลี่ยนอาชีพไวมากๆเกินกว่าที่ชุมชนจะปรับตัวค่ะ
1: ทรัพยากรตรงนั้นน่ะมูลค่ามันมีอยู่ที่ทำหากินของชาวบ้านน่ะมันมีอยู่อ่ะคุณประเมินแล้วยัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแม้ว่าโครงการนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาในกรอบระยะเวลา90วันซึ่งมีคุณเอกนิตินั่งเป็นประธานอยู่นะคะแต่ท่ามกลางการศึกษาเหล่านี้เนี่ยก็มีเสียงสะท้อนมาต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะจากภาคประชาชนนักวิชาการที่พยายามหาข้อมูลกันมานะคะเพื่อตั้งคำถามกับโครงการที่กำลังจะเดินหน้าอยู่นี้นะคะอย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีความเคลื่อนไหวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1นะคะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดระนองท่ามกลางความกังวลของคนในพื้นที่ด้วยและอย่างที่บอกไปนะคะมันคู่ขนานกันมาเลยค่ะเรื่องของเส้นทางรถไฟโครงการแลนด์บริดจ์นั้นมีความพยายามที่จะเชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกในอำเภอเมืองจังหวัดระนองไปจนถึงท่าเรือในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นระยะทางมากกว่า90กิโลเมตรนะคะทีมข่าวศูนย์ใต้ค่ะได้รายงานว่าบ่ายวันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรช่วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำเสนอรายละเอียดการก่อสร้างนะคะรวมไปถึงขอบเขตผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะทางเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มผู้ที่คัดค้านโครงการจะไม่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้นะคะแต่จะมีการมุ่งเน้นให้ข้อมูลประชาชนในพื้นที่แทนรวมถึงการเตรียมความพร้อมรวมตัวในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แทนนั่นเองค่ะข้อกังวลที่เกิดขึ้นนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมานะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปนายเอกนิตินั่งเป็นประธานค่ะมีกรอบระยะเวลา90วันอย่างที่ว่ามานี้เพิ่งมีการประชุมนัดแรกกันไปช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดด้วยกันทั้งคณะที่พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนี้คณะอนุที่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงคณะอนุที่เน้นเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการนี้อย่างมีส่วนร่วมแต่สิ่งที่คู่ขนานกันมานะคะก็คือภาคประชาชนค่ะองค์กรต่างๆรวมถึงนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเงาเช่นเดียวกันนะคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานการศึกษาของภาครัฐนะคะอย่างตัวรายงานของสนขก็ยังขาดข้อมูลที่สำคัญและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างล่าสุดนะคะก็ไปพบตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นต้นทุนและเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในการเชื่อมโยงทั้งฐานทรัพยากรชีวิตอาชีพรายได้และความมั่นคงที่ยั่งยืนของคนในจังหวัดระนองวันนี้

0: ราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะคุณทัศนีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระนองด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคำว่าข้อค้นพบหรือว่าตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันไปผูกโยงอยู่กับห่วงโซ่ภาพใหญ่ยังไงคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณบุษรินคะตัวชี้วัดที่ว่าเนี่ยเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะนั่นก็คือสัตว์หน้าดินพื้นทะเลนั่นเองค่ะสัตว์หน้าดินพื้นทะเลมีความสำคัญอย่างมากนะคะในห่วงโซ่ของระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลาค่ะและยังสะท้อนเรื่องของความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยนะคะสิ่งนี้ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารอาชีพรายได้ของผู้คนในพื้นที่ที่สำคัญยังเชื่อมโยงกับสะพานของการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองที่มุ่งหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism นั่นเองค่ะและแน่นอนว่าการค้นพบครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เรียกว่าหักล้างเลยค่ะคุณบุษรินแล้วก็สวนทางกับข้อมูลที่พบใน EHAA ของสนขเพราะว่าพบสัตว์หน้าดินพื้นทะเลเนี่ยมากกว่า400เท่านะคะยังเป็นคำถามให้คนในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ค้นพบนี้นะคะมันจะคุ้มไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของทรัพยากรคุ้มไหมกับการที่จะแลกในการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะมูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว Greenpeace SEA ร่วมกับศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม NLAW Beach for Life และก็ภาคใต้สีเขียวนะคะร่วมศึกษาประชาคมสัตว์หน้าดินพื้นทะเลโดยเป็นการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านบริเวณโครงการพัฒนาท่าเรือระนองแห่งใหม่แหลมอ่าวอ่างและดอนตาแพ้วอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะพร้อมทั้งได้เปิดเผยผลการศึกษาต่อประชาคมชาวจังหวัดระนองซึ่งมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆนะคะทั้งประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านชาวเลผู้ประกอบการท่องเที่ยวครูนักเรียนที่สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปราทองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยและคณะนะคะได้เปิดเผยผลการศึกษาดังกล่าวจากการเก็บตัวอย่างค้นหาสัตว์ทะเลหน้าดินจากตะแกรงร่อนบริเวณ10สถานีแหลมอ่าวอ่างและดอนตาแพ้วซึ่งพบว่ากว่า100ชนิดนะคะแล้วก็เจาะลึกทะลวงลงในส่วนของชั้นนิเวศวิทยาเก็บตัวอย่างคัดกรองอย่างละเอียดกันจนถึงถอดรหัสในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็พบความสมบูรณ์ที่หลากหลายของสัตว์หน้าดินพื้นทะเล447ชนิดนะคะกว่า 1,884 ตัวต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะข้อมูลที่พบถือว่าหักล้างสิ่งที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองที่พบเพียง1ตัว7ชนิดต่อตารางเมตรเท่านั้นสะท้อนว่าข้อมูลรัฐไม่สะท้อนความจริงและความถูกต้องตั้งแต่แรกนั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์อธิบายเรื่องนี้กันค่ะ
2: คือผมมองว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องเดียวด้วยซ้ำไปเรื่องเดียวของสิ่งที่เราควรรู้แต่เราไม่ถูกเอามารู้เอามาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะใช้ในการประเมินเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยเรื่องของระบบนิเวศนะครับแค่เราใส่ใจกับมันแล้วศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงเพื่อไปใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ยังมีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงนะว่าตกลงคุณได้ข้อมูลจริงๆหรือเปล่าทั้งมิติของลูกสัตว์น้ำไม่อ่อนแพงต้อนสัตว์ต่างๆในเชิงนิเวศเรื่องของกระแสน้ำการพัดพาตะกอนเรื่องของเส้นทางเดินเรือเนี่ยและอีกหลายเรื่องซึ่งมันทำให้เกิดข้อกังขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังใช้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนและถูกต้องหรือเปล่ามาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันมีแต่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่คิดมาเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคิดถูกหรือเปล่านะครับขนาดองค์ความรู้ที่ควรจะรู้เนี่ยครับยังไม่ถูกนำมาพิจารณาเลย
1: การเจอสัตว์หน้าดินพวกไส้เดือนทะเลเหล่านี้กินไม่ได้ขายไม่ได้แล้วอาจจะมีคำถามนะคะว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเรื่องนี้อาจารย์ศักดิ์อนันต์อธิบายว่าระบบนิเวศป่าชายเลนหรือระบบนิเวศปากแม่น้ำเป็นระบบนิเวศที่สายใยอาหารเริ่มต้นมาจากซากพืชซากสัตว์ถูกตะกอนพัดพามารวมกันแล้วตัวไส้เดือนทะเลเหล่านี้เป็นตัวที่กินซากพืชซากสัตว์แปลงเอาสารอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้พื้นทะเลขึ้นมาเป็นเนื้อหนังของสิ่งมีชีวิตเนื้อหนังของไส้เดือนทะเลรวมถึงอีกหลากหลายชนิดแล้วก็กลายเป็นอาหารที่สำคัญมันอาจไม่ใช่อาหารของคนแต่เป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลาบริเวณนั้นนะคะที่หากินตามหน้าดินตรงนั้นไม่ได้มีหญ้าทะเลไม่มีปะการังเป็นพื้นโคลงปนทรายนะคะที่มีธาตุอาหาร

0: แต่ที่นี่คือที่อยู่ของไส้เดือนทะเลตัวเล็กๆกุ้งหอยปูปลาถึงได้ชุกชุมในบริเวณนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ตอนที่ทีมไปเก็บตัวอย่างในภาคสนามจึงเห็นเรือหางยาวเป็นร้อยๆลำอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อไปเก็บกุ้งแชบ๊วยแต่ข้อมูลพวกนี้กลับไม่ได้อยู่ในรายงานผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำค่ะ
1: เป็นวันที่เขาไปเก็บกุ้งแชบ๊วยพอดีเลยวันนั้นที่เราลงไปเก็บข้อมูลกันซึ่งรายงานพวกนี้ไม่อยู่ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซ้ำไปนะว่ามันมีเรือประมงเยอะขนาดนั้นแล้วทำการมงบริเวณนั้นเลยบริเวณที่จะทำท่าเรือน้ำลึกกับบริเวณที่เป็นดอนตะแพ้วอยู่ตรงนั้นนะเป็นแหล่งประมงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีกุ้งแชบ๊วยเยอะทำไมถึงมีปูม้าเยอะก็เพราะว่ามีกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินเหล่านี้ครับเป็นอาหารนั้นเพราะถ้าเกิดสัตว์ทะเลเหล่านี้ไม่เยอะขนาดนี้พวกกุ้งหอยปูปลามันก็จะไม่เยอะเหมือนที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นละนองเนี่ยมันเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นบริเวณที่สนับสนุนสัตว์ทางเศรษฐกิจจำนวนมาก
0: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาพรวมของการไปเก็บไปสำรวจสัตว์หน้าดินพื้นทะเลนะคะว่าอยู่ในจุดบริเวณไหนของการก่อสร้างพื้นที่แรนบิดนะคะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะกราฟิกตัวแรกนะคะที่เราจะอธิบายนะคะการก่อสร้างก่อนนี่คือภาพรวมนะคะถ้าหากมีการเดินหน้าโครงการแรนบิดนะคะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะจัดทำที่บริเวณแหลมลิ่วจังหวัดชุมพรนะคะแต่มาที่วันนี้เราเจาะกันไปที่จังหวัดระนองนะคะก็จะเดินหน้าในเรื่องของโครงการท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่างนั่นเองค่ะก็คือจุดตรงนี้นะคะที่เราจำลองภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะมีการถมทะเลนะคะประมาณ 6,000 ไร่นะคะแล้วก็มีการทำสะพานเรือเนี่ยยาวกว่า 9,000 เมตรด้วยกันนะคะที่สำคัญค่ะยังอยู่ไม่ห่างจากดอนตาแพ้วดอนตาแพ้วทางทิศเหนือนะคะที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่เนี่ยเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอย่างที่บอกและทีมวิจัยเนี่ยได้ไปเก็บนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีสัตว์หน้าดินทางทะเลเนี่ยกี่ตัวและมันมากกว่าใน EHIA ของสนขนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาไม่เกินระยะนะคะอยู่ในระยะของ5กิโลเมตรจะเป็นเกาะพยามจุดไข่แดงของการท่องเที่ยวสำคัญนะคะในทะเลอันดามันและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะว่าทรัพยากรในพื้นที่นั้นมันเชื่อมโยงกันมากๆค่ะและแน่นอนว่าการเปิดเผยผลการศึกษาครั้งนี้ออกมานะคะได้สร้างคำถามได้สร้างสิ่งที่คนจังหวัดระนองหลายภาคส่วนเนี่ยเขามีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดระนองเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะ
2: คือการมีแรนบิดเข้ามามันเหมือนมาเปลี่ยนระบบนิเวศเปลี่ยนอาชีพที่คนท้องถิ่นแบบไม่มีความเข้าใจอยู่เลยเป็นเรื่องใหม่อาจจะใหม่และไวมากๆเกินกว่าที่ชุมชนจะปรับตัวค่ะทีนี้ข้อเสนอของเราก็คือสิ่งที่เราเคยทำมามันค่อนข้างดีแล้วมันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเติบโตรวดเร็วแต่เราเหมือนกับมันโตขึ้นช้าๆโดยที่ทรัพยากรก็ยังอยู
3: ่คนระนองเองไม่ได้ใจแคบมีความใจกว้างพอถ้าแรมบิดมันมาแล้วดีจริงดีกับประเทศจริงนะคะคนระนองก็ยินดีให้การสนับสนุนแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยการทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่ผ่านมาเนี่ยเปเปอร์ที่อ่านเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการไม่บอกความจริงว่าจริงๆเรามีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนมันก็เลยมีความคลางแคลงใจว่าขณะที่เริ่มต้นนับ1อ่ะมันยังติดกระดุมผิดเม็ดเลยแล้วคุณจะพัฒนากันต่อยังไงโดยมองบนพื้นฐานว่าคุณจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันไม่ทำร้ายจนเกินไปแล้วมีเก็บไว้ให้ลูกหลานตรงนี้พี่แอบกังวล
4: คุณถมท่าเรือถมทะเลทำท่าเรือทรัพยากรตรงนั้นน่ะมูลค่ามันมีอยู่ที่อยู่ของปูก้องปลาของที่ทำหากินของชาวบ้านน่ะมันมีอยู่อ่ะคุณประเมินแล้วยังการกัดเซาะชายฝั่งเหมือนที่เกาะพยามเนี่ยหายไปเท่าไหร่ในระนองจะกัดเซาะชายฝั่งหายไปเท่าไหร่ปะการังในเกาะสุรินทร์หมู่เกาะข้างคาวเกาะกำมันหายไปเท่าไหร่ลิชเชอรี่ร็อกหายไปเท่าไหร่ คุณประเมินหรือยัง
5: มันจะทำลายทะเลทำลายทรัพยากรเรื่องป่าชายเลนเรื่องการกัดเซาะของทางน้ำเรื่องระบบนิเวศที่มันหายไปอ่ะดินตะกอนมันก็จะไปกบทรัพยากรสัตว์หน้าดินต่างๆที่มันเป็นห่วงโซ่อาหารเนี่ยดินตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำเนี่ยมันก็จะไปกดทับพวกนั้นทำให้พวกนั้นจมหายอยู่ใต้ดินทำให้สัตว์น้ำไม่สามารถไปจับกินได้มันก็จะทำให้สัตว์น้ำสูญหายออกไปเองโดยปริยายเพราะมันจะเกิดมลพิษจากการขุดลอกมันกระทบทั้งประมงพันธุ์และประมงพื้นบ้านครับ
6: สิ่งที่เกิดขึ้นกับระนองเมืองระนองต้องล่มสลายเมืองแห่งสุขภาพต้องล่มสลายอาหารทะเลต้องหายไป
7: ลูกหลาน
6: ลูกหลานก็ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เราต้องนำข้าวเลยครับชาวประมงพื้นบ้านอยากกินปูม้าสักตัวต้องซื้อปูม้าจากฝั่งพม่าเลยครับทั้งที่ของเรามีอยู่หน้าบ้านเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วใช้ได้อยู่แต่โดนทำลายไปถามว่าเราโดนทำลายไปใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงนะแต่นี่คือสิ่งที่ชัดเจนแล้วพิสูจน์ได้แล้วสามารถทำได้อย่างยั่งยืนซึ่งเราไม่กล้าแลกกับเรื่องแลนด์บิด
0: จริงๆแล้วชาวระนองเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็ความเงียบสงบนะคะไม่ค่อยส่งเสียงกันสักเท่าไหร่แต่เรื่องของการที่รัฐบาลกำลังเดินเครื่องในการที่จะผลักดันโครงการแลนด์บิดอีกครั้งนะคะเราก็จะเห็นผู้คนหลากหลายอาชีพเนี่ยได้มาส่งเสียงสะท้อนของพวกเขากับการที่จะขอมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาที่พวกเขาต้องการนะคะและเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเรื่องของฐานทรัพยากรในจังหวัดระนองที่ยึดโยงเชื่อมร้อยกันในจังหวัดเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเวลเนสทัวริซึมที่เป็นยุทธศาสตร์โดดเด่นของจังหวัดระนองมายาวจนจะถึงปี2570นี้นะคะดิฉันได้ลงพื้นที่ค่ะและก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวจังหวัดระนองแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้ทำความเข้าใจเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพยากรความมั่นคงทางอาหารอาชีพรายได้และชีวิตของผู้คนที่มองว่าหากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่อาจจะกระทบทั้งสายพานชีวิตสายพานการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองติดตามจากรายงานค่ะ
8: ระนองเมืองที่อบล้อมด้วยภูเขาจึงให้ความรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งปีแก่ผู้ที่มาเยือนความงดงามของทะเลยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสที่นี่มีเกาะน้อยใหญ่62แห่งและป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศที่สำคัญเมืองเล็กๆแห่งนี้ยังได้ชื่อว่ามหานครแห่งน้ำแร่ติดอันดับของโลกน้ำแร่ร้อนคุณภาพดีมีคาร์บอนเนตสูงไร้สารกัมมันถันเจือปนสามารถแช่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือร่างกายต้นทุนทรัพยากรเหล่านี้กลายเป็นจุดเด่นและจุดขายของการเดินหน้ายุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism
9: แม่มาจากจังหวัดอะไรคะ
10: มาจากชุมพรค่ะ
9: มาจากชุมพรแล้วมาแช่บ่อยไหม
10: ปีนี้3ครั้งแล้ว
9: ทำไมเราถึงแบบเวลามาที่ระนองเราถึงเลือกมาแช
10: ่มันสบายแม่ปวดขาจะปวดหัวเข่าแต่พอแม่มาแช่น้ำแล้วกลับไปจะดีขึ้นมันสบายตัว
9: มาจากจังหวัดอะไรคะ
11: จังหวัดอุดรครับผมอุดรธานี
9: มาเที่ยวระนองครั้งแรกเลยไหมคะ
11: ครั้งแรกครับ
9: ครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง
11: สวยดีผู้คนน่ารักครับ
9: ประทับใจไหม
11: ประทับใจครับ
9: สวยที่ว่านี่อะไรสวยบ้างคะ
11: ทะเลสวยครับไปเที่ยวหมู่เกาะมา
8: หากตื่นเช้าในตัวเมืองระนองมีตลาดสะพานยูงให้สัมผัสวิถีท้องถิ่นตรงริมกำแพงเก่ามีอาหารทะเลสดๆที่แม่ค้ายืนยันว่าไม่ได้หล่อเลี้ยงแค่คนระนองแต่ยังส่งไปขายทั่วประเทศค่ะ
12: มีคนกรุงเทพมาซื้อที่ซื้อใส่กล่องไปเลยค่ะเยอะมาก
9: กลับอย่างนี
12: ้ใช่
9: คือมาเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับไปด้วย
12: ใช่ค่ะซื้อกลับไปใส่กล่องกลับไปแบบนี้เพราะว่าไอ้นี่กรุงเทพมันแพงนี่ระนองมันไม่แพงค่ะ
8: เที่ยวเพลินในตัวเมืองเสร็จแล้วอีกหมุดหมายสำคัญที่คนมาระนองไม่ควรพลาดคือเกาะพยามเพชรเม็ดงามแห่งอันดามันที่ถูกขนานนามว่ามัลดีฟเมืองไทย ไม่ใช่แค่ทะเลสวยแต่เมื่อมาถึงเกาะพยามยังมีโอกาสได้เจอกับนกเงือกหรือที่คนท้องถิ่นเรียกนกแก๊กที่คอยโชว์ตัวต้อนรับแขกสิ่งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรบนเกาะพยามแห่งนี้ด้วยค่ะแม้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงโลซีซั่นแต่ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเที่ยวที่นี่
0: จากทีมวิจัยชุมชนที่ได้มีการสำรวจนักท่องเที่ยวจำนวน200คนกว่า22ประเทศนะคะพบว่าเหตุผลสำคัญที่พวกเขามาเที่ยวที่เกาะพยามแห่งนี้นะคะเหตุผลหลักๆคือเรื่องของความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะรองลงมาก็คือเรื่องของผู้คนเป็นมิตรค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการที่ธรรมชาติที่นี่เงียบสงบนะคะและก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของอากาศดีไม่มีมลพิษค่ะสุดท้ายก็คือเรื่องคอสหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่สูงมากนักนั่นเองค่ะ
8: ตอกย้ำด้วยคำยืนยันของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้ที่ประทับใจจนต้องมาเที่ยวซ้ำค่ะ
7: So this time is not your first time, right?
13: No, my second time.
7: But how long you stay in Payam?
13: For three months. Three months? For the whole time I have my visa, I stay Payam.
7: Okay. So what do you think about Payam that you love?
13: I love how rural it is still and how many kids there are here. And also just it's not so commercialized, if that's the word.
8: จุดขายเรื่องธรรมชาติทรัพยากรที่สมบูรณ์ทำให้การท่องเที่ยวเกาะพยามค่อยๆเติบโตสร้างรายได้ตกถึงทุกคนบนเกาะทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารประมงพื้นบ้านรวมทั้งชาวเลมอร์แกนเป็นการเติบโตไปด้วยกัน
14: มันมีการเปลี่ยนแปลงผมยอมรับการอัตราการขยายตัวของผู้คนที่พักการสร้างร้านอาหารที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันอยู่ในพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติยังไม่มีใครขับเจ็ตสกีมาเล่นในเรือบานาน่าโบ๊ทกันตรงหน้าบ้านทุกอย่างยังสงบเหมือนเดิมยังไม่มีใครเอารถยนต์ขึ้นมาใช้ซึ่งในมติของชุมชนเนี่ยชุมชนบอกว่าขอพยายามขอให้เป็นแค่มอเตอร์ไซค์รถยนต์เฉพาะได้รถดับเพลิงรถขยะรถของส่วนราชการที่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ย
8: ทางฝั่งตะวันตกของเกาะริมอ่าวเขาควายนักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของชาวมอแกนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่คู่ทะเลระนองและที่นี่มาไม่น้อยกว่า140ปีค่ะเขาถือเป็นส่วนสำคัญในสายพานการท่องเที่ยวชุมชนและความมั่นคงทางอาหารจากวิถีภูมิปัญญาการทำประมงแบบดั้งเดิมออกจับปลาตามเกาะต่างๆรวมถึงบริเวณที่เรียกว่าดอนตาแพ้วที่อุดมไปด้วยสัตว์ทะเลรวมถึงสัตว์หน้าดินที่หลากหลาย
0: คือถ้าเป็นช่วงเขาเรียกว่าไฮซีซั่นฤดูท่องเที่ยวเนี่ยแค่บนเกาะก็ขายไม่พอแล้วใช่ไหมพี่
15: ใช่ค่ะ
0: ก็คือส่งร้านอาหาร
15: ส่งร้านอาหารเราโทรตามถามตามร้านอาหารมีใครสนใจปูไหมของพี่น้องมอแกนตอนนี้มีปูนะถ้าใครอยากได้มีปูมีกุ้งมีปลาถ้าเกิดสนใจก็โทรทักเช็คหากล้วยได้ตลอดค่ะ
8: ฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์การท่องเที่ยวคุณภาพและแหล่งความมั่นคงทางอาหารคือต้นทุนล้ำค่าของระนองแต่กำลังเผชิญกับความท้าทายเมื่อรัฐพยายามเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์โดยวางแผนสร้างท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่างซึ่งอยู่ห่างจากเกาะพยามไม่เกินรัศมี5กิโลเมตรอยู่ใกล้กับดอนตาแพ้วผู้คนที่นี่จึงกังวลผลกระทบที่อาจตามมา
16: พอเราไปดูเรื่องของแลนบริดจ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากเพราะว่าเราไปดูเรื่องการถมทะเลนะครับที่เขาจะถมทะเลดูเรื่องการที่เขาจะทำอุตสาหกรรมแล้วก็ดูเรื่องที่ผู้ที่มาเป็นเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นต่างชาติที่ให้สัมปทานต้องให้สัมปทานกับต่างชาติไปซึ่งในเขตสัมปทานเนี่ยผมกังวลว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปใช้ทรัพยากรอย่างแบบเดิมเนี่ยไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ทรัพยากรที่ชาวบ้านเคยดูแลไว้แต่ก่อนเนี่ยก็จะโดนทำลายด้วย
17: แล้วก็ท่าเรือแลนบริดจ์แล้วก็ SEC เข้ามาแล้วลูกหลานอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าไม่มีที่เป้าหมายให้พี่น้องที่ทำกินแล้ว เพราะว่าพี่น้องก็ธรรมชาติก็กลัวอาจจะหายไปแล้วก็พวกแล้วก็สัตว์ไว้อ่อนหรือว่าสัตว์ใหญ่ฉางทะเลก็อาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้ที่เหลือก็ลูกหลานเราก็ไม่รู้ว่าเอาอาหารที่ไหนมากินแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาเงินที่ไหนมาสร้างซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนไปต่ออะไรอย่างเงี้ย
8: เสียงสะท้อนที่ตรงกันของผู้คนบนเกาะพยามในเวลานี้นอกจากยืนยันคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ยังสะท้อนในทิศทางเดียวกันขอเลือกรักษาคุณค่าทรัพยากรที่ยั่งยืนที่สร้างความมั่นคงในชีวิตและรายได้ที่จับต้องได้จริงบนวิถีที่อยู่ตรงหน้าและการจะพัฒนาใดๆควรอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที่ได้ออกแบบร่วมกัน
0: จบมาด้วยพระอาทิตย์ตกนะสวยงามมากจริงๆนะเป็นภาพที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยไปเกาะพยามแล้วก็ประทับใจหรือบางคนไม่เคยไปเนี่ยก็น่าจะเคยเซิร์ชคำว่าเกาะพยามแล้วก็เห็นภาพแล้วอยากจะไปให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะและสิ่งที่เหมือนกันของชุมพรกับระนองอย่างนึงคือมันมีทั้งความสงบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่ยังดิบอยู่ด้วยทีนี้มีคำหนึ่งที่คุณทัศนีพูดถึงก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness ถ้าดูกันเฉพาะในจังหวัดระนองณเวลานี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงบ้าง
18: ค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าหากดูข้อมูลสรุปจริงๆมีมาตั้งแต่ปี2565นะคะภาพรวมทั้งหมดของรายได้จังหวัดระนองอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็แบ่งเกือบครึ่งๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรอีกด้านนึงก็จะเป็นเรื่องของงานบริการรวมไปถึงการท่องเที่ยวนี้ด้วยค่ะก็ครึ่งๆเลยก็ถือว่าเยอะนะคะคุณบุษรินและในสายพานอย่างที่เราได้เห็นจากรายงานจะเห็นว่าหลายชีวิตหลายอาชีพเนี่ยเกี่ยวข้องในสายพานการท่องเที่ยวเลยแล้วก็จากที่ดิฉันได้พูดคุยกับอดีตหอการค้าจังหวัดระนองนะคะก็บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยเติบโตอย่างมากใช้คำว่าเกือบ 100% เลยเพราะว่าเขาวัดจากเรื่องที่เขาเองเนี่ยทำธุรกิจการท่องเที่ยว wellness นะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยของผู้ที่มาพักปีล่าสุดเนี่ยเต็มนะคะในช่วง high season นั่นเองค่ะสิ่งนี้เป็นตัวสะท้อนแล้วก็ย้ำนะคะว่าคนต้องการหยหาธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรความสวยงามของธรรมชาติอย่างมากค่ะคุณบุษรินคะแล้วก็คุณผู้ชมคะและแน่นอนนะคะว่าในเรื่องที่เรานำเสนอกันมาตลอดทั้งรายการเนี่ยมันมีคำถามใหญ่สำคัญว่าทรัพยากรที่สมบูรณ์เนี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะแลกแลนด์บิดและด้วยการที่เห็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับESIA ของสนขด้วยนะคะก็เป็นคำถามแล้วค่ะที่ทางเอ็นลอนะคะได้พุ่งตรงไปที่หน่วยงานภาครัฐว่าคชก.หรือคณะผู้พิจารณาชำนาญการเนี่ยควรจะหยุดการอ่านรายงานก่อนไหมคณะกรรมการทุกชุดเนี่ยควรที่จะเอาข้อมูลของภาคประชาชนและฝ่ายต่างๆที่นำเสนอข้อเท็จจริงเนี่ยมาใส่ไว้ในเรื่องของการพิจารณาด้วยนั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของเอ็นลอค่ะ
19: สิ่งที่มันจะต้องเร่งทบทวนนะครับเมื่อข้อมูลตรงนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วเนี่ยรัฐควรจะหยุดสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่หยุดอ่านรายงานที่มันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วรับฟังข้อมูลของทั้งชุมชนทั้งนักวิชาการที่ได้ช่วยกันตรวจสอบแล้วนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าภาคประชาชนช่วยรัฐทำงานอยู่นะครับไปลงไปดำน้ำไปเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ให้เรียบร้อยนะครับช่วยทางสผ.คชก.อ่านรายงานกันทุกหน้าว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงว่าไม่อยากจะให้ความสูญเสียมันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกแล้ว
0: เป็นคำถามสำคัญเลยนะคะว่าแล้วต่อจากนี้จะเป็นยังไงไม่แปลกใจที่ทำไมคนในพื้นที่ถึงมีเสียงคัดค้านค่อนข้างเยอะวันนี้เราเห็นเฉพาะแค่พื้นที่ของระนองเท่านั้นเองอีกพื้นที่หนึ่งก็คือชุมพรในเวลานี้เนี่ยชุมพรกับระนองเนี่ยมีความต่างกันไหมคะในเรื่องของทรัพยากรหรือว่าพื้นที่บริเวณตรงนั้น
18: จริงๆไม่ต่างกันนะคะคุณบุษรินก็มีคำถามตั้งแต่เรื่องของการจัดเวทีค.1 ค.2 ในการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาละค่ะโดยเฉพาะของภาคประชาชนนะคะที่เขาบอกว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมนะคะแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในรายงานหรือว่า EHIA ของสนข.ด้วยนะคะและจริงๆเนี่ยในฝั่งของ
0: ชุมพรค่ะคุณบุษดินก็มีการสำรวจเรื่องของสัตว์หน้าดินพื้นทะเลเช่นเดียวกันแล้วก็พบนะคะว่าหักล้างหรือว่าแตกต่างจากในรายงาน EHIA ของสนขด้วยเช่นกันก็อาจจะน้อยกว่าฝั่งระนองบ้างนะคะแต่ก็ไม่น้อยกว่าในรายงานแน่นอนพบมากกว่าเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวนะคะกว่าร้อยชนิดเลยค่ะจากที่มีข้อมูลน้อยที่สุดของสนขที่บรรจุอยู่ในรายงานเนี่ยบอกว่าพบ1ชนิด7ตัวเท่านั้นนั่นเองค่ะ
20: ก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความกังวลเรื่องของทรัพยากรทั้ง2พื้นที่เลยนะคะคงต้องติดตามกันต่อโดยเฉพาะช่วงบ่ายวันนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปและของเวทีการรับฟังความคิดเห็นของรฟท.ด้วยนะคะฝากติดตามกันในเพจ Active ด้วยรวมถึงเพจ Policy Watch ทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลและคุณทัศนีประกอบบุญลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับมหากาพย์ปลาหมอคางดำดูจะยังไม่จบง่ายๆนะครับและระบบนิเวศกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงหากยังไม่สามารถจัดการได้จริงนะครับอย่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนนี้กลับมาพบการแพร่พันธุ์หนักอีกครั้งหนึ่งครับและที่น่ากังวลก็คือมันมีข้อสังเกตนะครับว่าปลาหมอคางดำมันอาจจะแพร่พันธุ์ลงไปเจริญเติบโตอยู่ในทะเลแล้วหรือไม่ครับประมงจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปสุ่มสำรวจความชุกชุมและการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาที่อำเภอบางละมุงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีนักตกปลาไปจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากโดยมีการเปิดฝาท่อบ่อพักน้ำใกล้กับจุดที่ชาวบ้านเคยพบเห็นปลาหมอคางดำซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดครับอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจสอบก็คือบริเวณคลองพัทยาใต้ก็คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของปลาหมอคางดำแต่จากการสังเกตคุณผู้ชมคือสีน้ำมันค่อนข้างเนี่ยฮะคล้ำดูไม่ออกเลยนะครับแล้วน้ำก็เหม็นด้วยเจ้าหน้าที่พยายามทอดแหหลายครั้งจุดนี้ไม่พบปลาหมอคางดำเช่นกันแต่จุดที่พบก็มีนะครับก็คือจุดนี้ครับคลองตำรุอำเภอเมืองชลบุรีพบปลาหมอคางดำคือทุกครั้งที่ทอดแหขึ้นมาก็จะมีปลาหมอคางดำเนี่ยติดขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเราดูภาพจาก Google Map จะเห็นได้เลยครับว่าคลองตำรุเชื่อมต่อกับปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ยังเชื่อมกับคลองสาขาอีกหลายสายด้วยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าปลาหมอคางดำอาจจะไหลมาตามน้ำเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารชุกชุมหรือไม่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าว่าเดิมทีคลองแห่งนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั้งปูปลาปลากระบอกครับที่สามารถจับมากินแล้วก็สร้างรายได้แต่การแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของปลาหมอคางดำมันก็ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: มันก็ค่อยๆมีเพิ่มเรื่อยๆก่อนมันมีน้อยแต่ตอนนี้มันเพิ่มเรื่อยๆแล้ว
2: เริ่มเจอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตรงเนี้ยเจอนานยัง
1: ปีกว่าแล้ว
2: ปีกว่าแล้วอ่ะตรงเนี้ยแต่ว่าตอนแรกคือมันไม่ได้เยอะก่อนใช่มั้ย
1: เยอะก่อนนี้มันปนกับปลาหมอทีนี้ปลาหมอจะหายากแล้วมันจะมีคางดำซะเยอะแยะ
0: ส่วนคลองยาวนาเกลือซึ่งเป็นแหล่งน้ำกร่อยเชื่อมต่อกับทะเลพัทยาเจ้าหน้าที่ก็พบปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งลอยเหนือผิวน้ำเช่นกันครับเบื้องต้นถ้าไปดูแผนระยะสั้นประมงจังหวัดชลบุรีจะใช้กากชาเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำนะครับส่วนในระยะยาวจะขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันจับเพื่อลดจำนวน
3: ส่วนพื้นที่พนัสนิคมที่เลี้ยงใกล้ๆเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราประชาสัมพันธ์ว่าให้มีการกรองน้ำให้ระมัดระวังนะครับส่วนถ้าเป็นเลี้ยงกุ้งขาวเชิงเดี่ยวนะครับเชิงพาณิชย์เนี่ยอันนี้เขากรองแล้วเขาก็มีค่าคลอรีนอะไรต่างๆกากชาอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะน้อยลงนะครับในการที่เลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ครับ
0: อีกจังหวัดที่พบปลาหมอคางดำในทะเลแล้วก็คือเพชรบุรีครับนายจิรนัยหัดร่องถ่ายคลิปขณะที่พี่ชายหวานแหในทะเลจับได้ปลาหมอคางดำกว่า10กิโลกรัมนะครับและถ้าช่วงน้ำทะเลหนุนสูงจับปลาหมอคางดำได้มากถึง 20-30 กิโลกรัมปลาหมอคางดำที่จับได้นายจิรนัยก็จะนำไปประกอบอาหารกินทำเป็นอาหารแมวและเหยื่อรอบจับปูม้าเพื่อลดต้นทุนก็ยอมรับว่าแม้จะนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปได้แต่ก็กังวลว่าหากมีจำนวนมากเกินไปจะกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทำให้ปลาชนิดอื่นๆในทะเลชะอำหายหมดโดยเฉพาะปลากระบอกซึ่งปัจจุบันแทบไม่เหลือ
4: นั่นแหละเราก็หาวิธีอยู่กับมันแต่จริงๆก็ไม่อยากอยู่เพราะทุกวันนี้พี่ปลากระบอกปกติเมื่อก่อนปลากระบอกชายฝั่งเมื่อก่อนเราเวียงแห่ไปเราหวังปลากระบอกใช่ไหมแต่ปัจจุบันนั้นเราเวียงไปแล้วถ้าไม่เจอปลากระบอกเลย
5: คือมันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ปลากระบอกกลับมาแต่ตอนเนี้ยเริ่มหายไปแล้ว
4: เริ่มหายไปแล้ว
5: ซึ่งน่าจะเดือน2เดือนที่แล้วที่มีปลากระบอกแต่ว่าตอนนี้เริ่มหายไปแล้วเพราะว่ามีปลาหมอคางดำเข้ามาแทน
4: ใช่ยัน
5: ไซส์ที่เราได้เนี่ยประมาณตัวกี่โลอะไร
4: ถ้าปลาหมอคางดำอ่ะตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวเล็กๆเยอะมากทะลุตาแห่ไปเพียบเลยที่มันทะลุไปเยอะมากเลยนะพี่
0: นอกจากที่ชายหาดชะอำยังพบปลาหมอคางดำภายในคลองบางควายซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดชะอำประมาณ1กิโลเมตรด้วยครับไปเจอปลาหมอคางดำเยอะมากนะครับชาวบ้านสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งต้นตอที่พบการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้ประมงจังหวัดเพชรบุรีชาวประมงและชาวบ้านจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำมาแล้วหลายครั้งแต่ปัจจุบันกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหาหน่อยควบคุมการขยายพันธุ์ครับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังก่อนที่ผลกระทบจะมากขึ้นกว่านี้ครับส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ปัญหายังแก้ไม่ตกนะครับจึงได้เห็นภาพของหลายหน่วยงานลงพื้นที่คลองสันดาบนะครับเพื่อที่จะไปกำจัดปลาหมอคางดำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวบ้านเขาสะท้อนถึงความกังวลครับติดตามภาพบรรยากาศการลงแขกจับปลาหมอคางดำจากคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์นะครับรายงานสดมาจากอำเภอเมืองสมุทรสาครเชิญครับ
6: ค่ะคุณเชื้อสารค่ะด้านหลังของดิฉันนี่เป็นโพงพางนะคะซึ่งเจ้าที่กรมประมงค่ะนำมาติดตั้งไว้เพื่อที่จะดักจับปลาหมอคางดำนะคะโดยจะใช้วิธีการโรยกากชาบริเวณด้านบนค่ะเพื่อให้ปลาลอยตัวขึ้นมาและมาติดกับดักบริเวณตรงนี้นะคะด้วยกิจกรรมลงแขกลงคลองของสมุทรสาครก็จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูสภาพของคลองแห่งนี้ก่อนนะคะนี่เป็นภาพของปลาหมอคางดำจำนวนมากลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำภายในคลองสันดาบค่ะพื้นที่รอยต่อตำบลพันท้ายนรสิงห์และตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นปลาหมอคางดำตัวเล็กนะคะเจ้าที่ประมงจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายปกครองทหารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่24กำจัดปลาหมอคางดำตัดวงจรการแพร่พันธุ์หลังจากที่ชาวบ้านชี้พิกัดว่าพบการชุกชุมของปลาหมอคางดำตัวเล็กจำนวนมากค่ะจึงทดลองหวานแหก็ปรากฏว่าได้ปลาหมอคางดำมาจำนวนหนึ่งอีกวิธีคือการติดตั้งโพงพางนะคะดักปลาหมอคางดำไว้บริเวณกลางลำคลองเพื่อป้องกันการกระจายตัวของปลาหมอคางดำจากนั้นก็จะนำกากชาลอยลงในลำคลองเหมือนกันค่ะเพื่อทำให้ปลาหมอคางดำเกิดอาการมึนและลอยตัวขึ้นมาก่อนจะไหลเข้ามาติดกับดักบริเวณโพงพางที่ติดตั้งไว้นะคะประมงจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยค่ะว่าสมุทรสาครมีพื้นที่เฝ้าระวังระดับสีแดง3อำเภอค่ะและเป็น1ใน17จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำซึ่งตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ได้แล้วกว่า3ล้าน5แสนกิโลกรัมนะคะล่าสุดการแพร่พันธุ์ก็เริ่มลดลงโดยความชุกชุมของปลาหมอคางดำอยู่ในเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนดไว้ก็คือ1ถึง100ตัวต่อตารางเมตรขณะนี้สมุทรสาครสามารถลดความหนาแน่นของปลาหมอคางดำอยู่ที่40ตัวต่อตารางเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ
7: สามารถกำจัดได้จนเป็นที่น่าพอใจแต่ถามว่าปริมาณมันลดลงหมดไหมตอนนี้ก็พื้นที่เดิมเนี่ยสมุทรสาครเราเป็นพื้นที่สีแดงนะครับตอนนี้เราสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับประมาณสัก40ตัวต่อ100ตารางเมตรก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับตามเกณฑ์ของกรมประมงก็คือ10ตัวถึง100นะครับอันนี้ก็จะอยู่ระดับปานกลางนะครับเราก็คุมไว้ได้ประมาณนี้
6: สำหรับคลองสันดาบนะคะถือว่าเป็นคลองสายสำคัญของชุมชนค่ะใช้เป็น

0: เส้นทางระบายน้ำแล้วก็เป็นแหล่งประมงพื้นบ้านที่เชื่อมต่อกับคลองธรรมชาติหลายสายนะคะอดีตคลองแห่งนี้ชาวบ้านเคยจับสัตว์น้ำท้องถิ่นได้จำนวนมากค่ะแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำกร่อยซึ่งเหมาะสมกับการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำได้ดีเลยค่ะ
1: คุณสุภัชชาครับลงคลองลงแขกร่วมกันเนี่ยก็ลงแขกลงคลองเนี่ยคือ24ครั้งมาแล้วนะครับหวานแหก็ทำมาแล้วโพงพางก็ใช้ปริมาณจำนวนมันลดลงจริงแต่มันก็ยังไม่หมดไปจากคลองแห่งนี้แผนในระยะยาวเขามีการวางแผนหรือว่ามีการตั้งเป้าที่จะจัดการแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับ
0: การแก้ปัญหาปลาหมอคางดำในระยะยาวของสมุทรสาครต้องมองในหลายมิตินะคะทั้งในเรื่องของการจัดการระบบนิเวศการควบคุมประชากรโดยเฉพาะการลงแขกลงคลองครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งที่24ที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการขึ้นซึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะชาวบ้านจับปลาจากคลองจากชายฝั่งไปขายตามจุดรับซื้อตามโรงงานก็ถือว่าเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งของชาวบ้านด้วยอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเพาะเลี้ยงนะคะซึ่งถือว่าปลาหมอคางดำก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่สามารถแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและก็ทนต่อสภาพน้ำได้อย่างดีการจับปลาออกไปถือว่าช่วยได้ระดับนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมดไปดังนั้นต้องมีอีกหลายมาตรการควบคู่ดำเนินการร่วมกันไปด้วยนะคะเพื่อจะทำให้การยับยั้งปลาหมอคางดำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณเจษฎาคะ
1: ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณสุภัชชาครับคุณผู้ชมปลาหมอคางดำนี่ยังลามไปถึงพื้นที่ภาคใต้นะครับที่ดูจะวิกฤตก็คือลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคือตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังสงสัยนะครับว่างบประมาณก็มีแต่ทำไมยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีนะครับจนบ่อกุ้งบ่อปูดำมันกลายเป็นบ่อปลาหมอคางดำไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมลองดูนะครับนี่คือการทอดแหครับชาวปากพนังที่นครศรีธรรมราชเขาทอดแหพิสูจน์ให้นักข่าวได้เห็นเลยนะครับถึงการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำบริเวณประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ซึ่งเป็นทางน้ำเชื่อมออกสู่ทะเลพอนำแหขึ้นมาก็เป็นไปตามคาดนะครับมีปลาหมอคางดำติดขึ้นมาเกือบทั้งหมดและไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นๆเลยขณะที่แพปลาแห่งหนึ่งในตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังส่งภาพปลาหมอคางดำจำนวน200กิโลกรัมระบุว่ามีออเดอร์สั่งซื้อปลาหมอคางดำเพื่อใช้เป็นเหยื่อสำหรับล่อปูจึงสั่งจากชาวบ้านครับใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงก็ได้จำนวนครบถ้วนมันก็สะท้อนว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีปลาหมอคางดำจำนวนมากรวมทั้งในพื้นที่บ่อกุ้งบ่อปูดำธรรมชาติที่เดิมชาวบ้านใช้วิธีสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาเติมในบ่อแต่พอปลาหมอคางดำระบาดนะครับบ่อปูดำที่เคยเลี้ยงเอาไว้ถูกปลาหมอคางดำกินครับจนต้องปล่อยทิ้งร้างและกลายเป็นบ่อปลาหมอคางดำแทนไปแล้วตามคูตามคลองสาธารณะก็เต็มไปด้วยปลาหมอคางดำเช่นกันสังเกตได้จากฟองอากาศบนผิวน้ำแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมกระจายอยู่ทั่วเลยครับชาวบ้านตำบลท่าพญาบอกว่าตอนนี้สัตว์น้ำที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจถูกปลาหมอคางดำกินหมดแล้วทำให้วิถีชีวิตชาวบ้านหายไปขณะที่ปลาหมอคางดำเองก็คนในพื้นที่ไม่นิยมรับประทานเนื้อมันแข็งก้างก็หนานิยมใช้เป็นเหยื่อเท่านั้นราคาขายจึงไม่สูงมากอย่างมากเนี่ยให้เลยกิโลกรัมละ25บาทมันจึงไม่คุ้มนะครับทำให้ปลาหมอคางดำยิ่งระบาดหนักขึ้นครับ
2: ไม่ละกินยากต้องซื้อพี่แล้วกันปลาไหนก็มันกินเม็ดแล้วพันปลาคางดำนี่มันไม่ใช่กินเม็ดทุกคนเดี๋ยวอย่างคนก็ไม่กินมันประเภทเนื้อเค้งกินยากปลาเนี่ยมันไม่มันมันลำบากตรงนี้นี่เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้
3: บ้างใกล้ๆถ้า
2: ใกล้ๆเราอยู่บ้านนี่วันกระไรตรงยาสิบบาทมันปูพันเรียวจริงกลางดำนี่นี่แหละปูดำต่างกับปูมาลูกปูมาก็ไม่กินไม่เลือดมันกันเล็กๆกินชาติกินแต่ไข่เพื่อนเนี่ยแล้วมันนาเพื่อนนักคล้อง
1: ขณะที่เจ้าของธุรกิจบ่อกุ้งที่ใช้ระบบปิดตอนนี้ยังไม่ถูกรุกรานจากปลาหมอคางดำครับเนื่องจากมีการควบคุมน้ำคัดแยกสิ่งแปลกปลอมก่อนซึ่งก็ต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น 3-5 เท่าแต่ถ้ามีปลาหมอคางดำหลุดเข้ามาโอ้โหหนักแน่นอนนะครับจะสร้างความเสียหายทั้งหมดก็อาจจะทำให้หลายคนตัดสินใจหยุดเลี้ยงได้ครับ
4: มันก็เยอะครับมันหลายเท่าตัวเพราะว่าเราต้องกำจัดปลาหมอคางดำให้ได้ถ้าว่ากำจัดปลาหมอคางดำไม่ได้มันก็จะกินลูกกุ้งลูกไอ้ลูกปันสัตว์น้ำหมด
5: แสดงว่าแบบนี้ในบ่อกุ้งธรรมชาติที่เราเลี้ยงกันแบบธรรมชาติเนี่ยก็คือหมดสภาพไปแล้วตอนนี
4: ้ครับผม
5: ไม่มีใครเลี้ยง
4: ไม่มีใครเลี้ยง
5: ก็คือเลี้ยงแบบปิดหมดเลย
4: ครับผมระบบปิดส่วนมาก
5: ครับ
1: ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและบอกว่าต้องทำลายปลาหมอคางดำทั้งหมดให้ได้จากนั้นฟื้นฟูแหล่งน้ำใหม่ส่วนการปล่อยปลากระพงเหมือนกับที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ผลนะครับเพราะสัดส่วนมันน้อยเกินไปพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่ามีการของงบประมาณจำนวนมากในการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำแต่การลงพื้นที่หรือดำเนินการจริงจังกลับยังไม่เห็นผลครับภาคประชาชนยังคงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโครงการยอดนิยมของกระทรวงมหาดไทยอย่างการจัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าเสาไฟนวัตกรรมนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาอปท.ทั่วประเทศได้ของงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการละเกือบ10ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซ่อมถนนพ่วงกับการติดเสาไฟนวัตกรรมอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองตอนนี้ก็มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบขบวนการที่อาจจะเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ท้องถิ่นทำโครงการเสาไฟนวัตกรรมโดยล็อกสเปคและรหัสบัญชีนวัตกรรมด้วยครับ
6: พูดตรงๆอย่างน้อยผมคืนให้พ่อ 10% นะ
7: ย้อนไปเมื่อวันที่29มกราคม2569เพจ Facebook ข่าวสารพลานชัยเผยแพร่คลิปเสียงอ้างว่าเป็นเสียงเจ้าหน้าที่รัฐแนะนำให้ผู้บริหารอปท.เปลี่ยนโครงการมาใช้เสาไฟนวัตกรรมรหัส39พร้อมเสนอผลประโยชน์หรือเงินทอนจากงบประมาณโครงการ
6: 9ล้านพ่อก็
8: คุณล็อกสเปคไว้แต่แรกแล้ว
7: ล่าสุดเครือข่ายภาคประชาชนพาทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจโครงการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์หรือเสาไฟนวัตกรรมในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเป็นโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่สภาพพื้นที่ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่ตั้งเสาไฟก็มีระบบไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างได้อยู่แล้วอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมต้นละ60,000ถึง80,000บาทที่ใช้งบประมาณเกือบ10ล้านบาทเขาเชื่อว่าด้วยราคาเสาไฟนวัตกรรมที่สูงขนาดนี้คลิปเสียงจึงอาจมีมูลความจริง
6: แต่ถ้าเราใส่ไฟนวัตกรรมไปเนี่ยไม่ได้นั่นนะครับก็คือจัดพื้นจัดสร้างโดยปกติมีติดติ้งโดยปกติเลยแต่มันจะล็อกไปด้วยเลขไฟนวัตกรรมอันนี้เลขอันนี้เลขสูตรอันนี้เลขก็สุดแล้วแต่ล็อกตัวนี้มาก็สามารถที่จะพูดตรงๆอย่างน้อยผมคือให้พ่อ 10% นะ 10% 9ล้านพ่อก็ติดกระเป๋าพ่อไป 900,000 อย่างเงี้ยพ่อจะเอาไปละทีแบบพ่อไปผ่านราคาลงทิ้งแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยได้ไงครับ
9: ครับผม
6: อย่างน้อยพ่อก็ได้มีเงินบริหารเกียรติตรงไปพี่ลงใหม่ตู้ใหม่ก็ยังมีเงินจริงหรอนะพ่อ
9: ครับผม
6: ครับก็เลยฝากพ่อหน่อยถ้าสำรวจถนนอยู่ก็ให้ท่านเนี่ยเอาไฟนวัตกรรมเลข39เนี่ยใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวนายจะส่งรายละเอียดให้พ่อทางไลน์นะครับ
9: ครับผม
7: แม้ว่าการเผยแพร่คลิปเสียงอ้างผลประโยชน์เงินทอนเสาไฟนวัตกรรมจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มานานเกือบ4เดือนแล้วแต่ยังไม่มีผู้ใดนำพยานหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อปปช.ขณะที่ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนยืนยันว่าในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนต่อปปช.ให้ตรวจสอบกรณีการล็อกสเปคเสาไฟนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งล่าสุดก็ยังพบปัญหาการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่อปท.หลายแห่งมีการขอแก้ไขโครงการโดยเปลี่ยนเสาไฟนวัตกรรมจากรหัส1ไปใช้อีกรหัส1ซึ่งต้องตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงมีการเสนอผลประโยชน์หรือไม
10: ่ตอนที่คุณทำปล.4ปล.5ทำแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นคุณระบุชัดเจนว่าคุณต้องการใช้ไฟรหัสอะไรแต่พองบประมาณตกลงมาก็มีไอ้โม่งมาพูดคุยกับคุณมาเป็นนายหน้าพูดคุยคุณเพื่อยื่นข้อเสนอให้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็ทำให้คุณเปลี่ยนจากรหัส31เป็น41อันนี้ครับสำคัญและข้าราชการก็อีกอย่างเปลี่ยนจาก41เป็น39นอกเหนือจากคลิปเสียงดังกล่าวในร้อยเอ็ดก็มีอีกเยอะนะครับที่เปลี่ยนรหัสบางแห่งเนี่ยเปลี่ยนจากรหัส31เป็น14ซึ่งแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างก็คือว่ารหัส31เนี่ยราคาต้นหนึ่งชุดหนึ่งนะฮะชุดหนึ่ง7,000 บาทแต่รหัส14ชุดหนึ่ง70,000 บาทราคาสูงกว่ากันด้วย ไอ้ดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่แพงขึ้นเนี่ยแน่นอน10,000 กว่าบาทเนี่ยมันแพงอยู่แล้วเพราะจาก 67,000

0: ปลาเข้าไป 70,000 เนี่ยอันนี้ราคามันสูงกว่ากันแต่จะดีหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่เชื่อว่าบริษัทที่เขาผลิตมาเนี่ยผลิตไฟนวัตกรรมเนี่ยมันก็ต้องผลิตดีอยู่แล้วล่ะภายใต้อายุการใช้งาน2ปีเนี่ยยังไง2ปีต้องใช้ได้แต่นับจากนั้นต่อไปเราไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม
1: ่ทีมข่าวไทย PBS ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัด101เพื่อสอบถามกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแนะนำให้ผู้บริหารอปท.เปลี่ยนโครงการมาใช้เสาไฟนวัตกรรมรหัส39พร้อมเสนอผลประโยชน์รวมทั้งความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตโครงการเสาไฟนวัตกรรมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเบื้องต้นทางปปช.ชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้พลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: จริงๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท.และสตง.ต่างเข้าไปตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็พบปัญหาอยู่หลายด้านครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน23มีนาคม2569มีการเผยแพร่ผลการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในโครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าอปท.ใช้งบประมาณรวมกว่า 14,000 ล้านบาทโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาหลายด้านนะครับประการแรกราคาแพงครับแต่ยังไม่ตอบโจทย์พื้นที่อปท.ส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษาและเปรียบเทียบราคาอย่างรอบด้านก่อนจะซื้อทั้งในแง่ของความคุ้มค่าค่าใช้จ่ายระยะยาวและค่าบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับเสาไฟหรือคมไฟทั่วไปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันส่งผลให้บางโครงการใช้งบประมาณในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นและยังพบการติดตั้งเสาไฟในพื้นที่ที่มีเสาไฟเดิมอยู่แล้วหรือติดตั้งในจุดที่ไม่มีความจำเป็นประการต่อมาคืออุปกรณ์ชำรุดเร็วเสาไฟชำรุดบกพร่องตั้งแต่อยู่ในช่วงรับประกันด้วยซ้ำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพอุปกรณ์ปรับระดับเกิดสนิมใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพอปท.จำนวนมากก็ยังไม่มีแผนการบำรุงรักษาที่ชัดเจนและเป็นระบบเสี่ยงต่อการปล่อยให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรและก็ยังพบว่าบางพื้นที่เลือกติดตั้งเสาไฟที่พับหรือปรับระดับได้แต่กลับติดตั้งในพื้นที่แคบหรือมีสายไฟพาดผ่านก็ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพิเศษของเสาไฟได้จริงเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่เพิ่มประสิทธิภาพครับขณะที่ข่าวประชาสัมพันธ์สตง.เมื่อวันที่27ตุลาคม2568ก็ระบุครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าอปท.หลายแห่งเสนอขอรับงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่พื้นที่ที่ดำเนินการกลับไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและบางอปท.มีการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นถนนที่เป็นซอยขนาดเล็กหรือในสวนยางพาราที่มีร่มเงามากแสงอาทิตย์มันก็ส่องไม่ถึงนะครับจากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานีก็เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาบางโครงการมีการยกเลิกหรือปรับปรุงรวมถึงคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกว่า43ล้านบาททางสตง.ก็มีข้อเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำโครงการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการใช้งบประมาณไม่ตรงเป้าหมายและให้อปท.พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนและค่าเสียโอกาสของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินสะสมซึ่งอาจจะนำไปใช้พัฒนาด้านอื่นๆที่ประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วนกว่าได้เช่นถนนแหล่งน้ำหรือบริการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ควรจะมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะอย่างเคร่งครัดและวางแผนการดูแลบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดความเสี่ยงจากการผูกขาดการจัดหาอะไหล่ในอนาคตด้วยครับดูเรื่องของไฟป่ากันหน่อยนะครับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ทำให้มีสัตว์ป่าจำนวนมากต้องบาดเจ็บล้มตายครับบางส่วนได้รับการช่วยเหลือโดยคลินิกสัตว์ป่าเชียงใหม่นี่จึงเป็นบทเรียนไฟป่าอันเจ็บปวดที่เจ้าหน้าที่จะต้องนำมาถอดบทเรียนครับลูกแมวดาวเพศเมียวัย3เดือนตัวนี้ จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้นำส่งคลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่หลังจากที่ไปพบใกล้กับบริเวณกองไฟป่าช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยวัยของลูกแมวดาวยังไม่หย่านมนะครับทำให้สัตวแพทย์ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกับทารกให้วัคซีนป้องกันโรคหวัดและหัดแมวพร้อมกับฝึกให้หาอาหารเองก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อโตขึ้นส่วนนางอ้ายนี่ตัวนี้อายนะฮะคุณผู้ชมไม่มองหน้าเลยนะฮะหรือว่าลิงลมเนี่ยครับตัวนี้ไปพบที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ขณะปีนเสาไฟฟ้าเพื่อจะหนีไฟป่าแล้วก็ถูกไฟช็อตทำให้มีบาดแผลบริเวณนิ้วโป้งเท้าหลังซ้ายแล้วก็ที่จมูกก็ยังพอที่มันจะแข็งแรงอยู่บ้างนะครับกินอาหารได้ตามปกติและไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงครับก็เตรียมนำส่งคืนสู่ธรรมชาติครับ
3: อาจจะไม่ใช่พื้นที่เดิมนะครับอาจจะขอให้แต่ว่าขอให้เป็นพื้นที่ที่มีข้อมูลทางวิชาการว่ามีการกระจายพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้อยู่ก็ได้ละก็แสดงว่ามีอาหารมีน้ำอะไรพร้อมสำหรับเขาแล้วส่วนเรื่องไฟป่าที่ยังมีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ผมก็ประสานกับทางปลายทางที่จะไปปล่อยว่าเออแถวนั้นไฟป่าดับหรือยังอย่างนางอายเมื่อกี้นี่คือว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็ประสานไปหาเขาเขาบอกว่าไฟยังมีอยู่ผมก็ยังไม่ปล่อยแต่เร็วๆนี้ผมได้ประสานอีกครั้งแล้วว่าเออตอนนี้ไฟดับแล้วพร้อมที่จะเอาสัตว์ไปปล่อยที่โน่นแล้ว
2: ทางผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ก็บอกว่า1ในสาเหตุของไฟป่าก็คือการจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ป่าซึ่งผู้ล่าจะจุดไฟเพื่อให้สัตว์ป่าตกใจและวิ่งหนีก่อนจะไปดักรอเพื่อล่าครับก็มีหลายชนิดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเช่นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับนี่จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องจับตาที่พบการจับกุมพรานได้พร้อมกับของกลางซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการถอดบทเรียนและปรับแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องเตรียมที่จะขยายผลไปถึงต้นตอของคดีครับ
4: เจ้าพนักงานผู้เป็นเจ้าของคดีเนี่ยติดตามนะครับในความคืบหน้าของคดีนะครับในประเด็นต่างๆนะครับว่ามีการสอบสวนขยายผลอย่างไรนะครับเพื่อให้สุดท้ายก็คือให้แสวงหาซึ่งพยานหลักฐานที่เพียงพอเพื่อจะลงโทษผู้กระทำผิดหรือให้ทราบถึงกระบวนการหากมีกระบวนการต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการฆ่าสัตว์ป่าหรือล่าสัตว์ป่าเพิ่มเติมนอกจากที่เจ้าพนักงานไปพบเรื่องของการล่าหรือการครอบครอง
2: ในช่วงฤดูที่มีไฟป่ามีฝุ่นควันช่วงที่ผ่านมาพบสัตว์ป่าได้รับผลกระทบจากไฟป่าและซากสัตว์ที่ยึดได้จากพรานป่าหลายคดีนะครับยึดได้เนี่ยก็จะมีทั้งเลี้ยงผามีตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มนกป่ากวางแล้วก็อีกหลายชนิดครับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้บันทึกสถิติจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือช่วงระหว่างปี2564ถึง2569และค่าเฉลี่ย5ปีนะครับพบว่าในปีนี้มีจำนวนจุดความร้อนณวันที่4พฤษภาคมอยู่ที่ 89,502 จุดแม้จะยังไม่สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าจุดความร้อนมันถือว่าสูงกว่าทุกปีครับแต่ว่าค่าเฉลี่ย5ปีเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่าปี66ที่มีจุดความร้อนมากสุดมากกว่า 100,000 จุดเลยนะครับและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากที่นั่นครับประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับหน้าตานกตะกรามเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนกตะกรามจริงๆสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยมานานกว่า40ปีแล้วนะครับปัจจุบันยังคงพบได้เฉพาะในสวนสัตว์และสถานที่เพาะเลี้ยงบางแห่งเท่านั้นโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนกตะกรามอยู่เพียง1คู่ซึ่งอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งด้านอาหารสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการติดตามพฤติกรรมของนกอย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดก็สามารถเพาะฟักลูกนกจากตู้ฟักได้สำเร็จนี่ถือว่าเป็นความหวังสำคัญในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรนกตะกรามในอนาคตอีกด้วยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศแล้วนะครับช่วงนี้ผมเชอสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

ขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ

0: เด็กรุ่นใหม่รวมพลังดีไซน์ทางรอดให้กับโลกใบนี้ด้วยสมองและความกล้าวันนี้เตรียมพบกับนวัตกรรมเซฟชีวิตของคนนอนกรน
1: นวัตกรรมของเราคือการตรวจจับเสียงกรนที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกรนหรือเปล่าแล้วนำมาประเมินเป็นคะแนนและใช้คะแนนนี้ในการประเมินคุณภาพการนอนครับ
0: และบททดสอบวัดความแม่นยำที่โฟกัสแค่เสียงกรนเท่านั้น
2: ทีมงานขอสักเสียงครับ
3: กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวมาแล้วครับกับข้าว
0: ในที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลก
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการที่เชื่อว่าถ้าเกิดเรานำเทคโนโลยีนวัตกรรมไปอยู่ในมือของน้องๆพวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะครับและนี่คือทีมโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกวันนี้เรามีคณะกรรมการ3ท่านนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้ววันนี้นะฮะต้อนรับอาจารย์ชิ้นพี่ป๋อดร.ชิ้นสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับ
2: และตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนวัตกรคนรุ่นใหม่ของเราแล้วนะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับต้อนรับลันเติ้ลขวัญและแพรวสวัสดีครับ
6: สวัสดี
2: ครับเราเข้าสู่เวทีแห่งนวัตกรของเรานะครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ได้พาพวกเราไปเติมกำลังใจมาแล้ว
6: ถูกไหม
2: ทำไมครับ
6: กินนี่แหละค่ะ
2: แล้ววันนี้ถ้าเกิดเราทำได้ดีนี่มีแบบว่าข้อเสนอนะคุณเติมไหม
6: เหมือนอาจารย์เขาจะขอแบบว่าถ้าทำดีก็ไปเลี้ยงอีกค่ะ
2: ไปเลี้ยงอีก
6: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งนี่คือเป้าหมายของเรา
6: ถูกต้องค่ะ
2: โอเคครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะเกิดนวัตกรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากน้องๆไปพบเจอปัญหาบางอย่างนะครับและสิ่งที่น้องไปเจอเนี่ยก็คือปัญหาการเสียชีวิตในขณะหลับครับ
0: ข้อมูลจาก National Sleep Foundation ระบุว่าผู้ใหญ่วัย 30-60 ปีประมาณ 40% กำลังเผชิญกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการกรนซึ่งเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันสูงถึง2เท่าและนี่คือภัยเงียบที่ฆ่าคนทั่วโลกในทุกๆคืน
7: มีปัญหาในการนอนโกนครับนอนโกนเสียงดังครับ
8: ก็พฤติกรรมการนอนของผมเนาะก็จะเป็นการนอนแบบโกนเราทำงานเหนื่อยอาจจะมีการนอนโกนบ้างนะครับ
7: ถ้าถามว่ามีพฤติกรรมการนอนอย่างไรก็ผมเป็นคนนอนโกนตั้งแต่เด็กแล้วครับผมหาวิธีแก้ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็หาวิธีแก้ไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยครับ
0: หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเสี่ยงเพราะตอนที่อันตรายที่สุดคือเวลาที่เราหลับและไม่ได้ยินเสียงตัวเองนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจวัดคุณภาพการนอนของน้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรครับ
6: พวกเรามาจากทีมฮัก
1: ดีนิว
6: เจนและนี่ก็คือ Sleep Serene ค่ะเพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นจากการสังเกตค่ะในขณะที่เราเนี่ยนอนหลับอยู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยโอ้หลับสบายมีความสุขจังเลยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วอะค่ะมันอาจจะมีอะไรกัดกินเราอยู่ร่างกายเราจะเจ็บปวดขนาดไหนเราไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมคะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้การนอนหลับของทุกคนนะคะมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นจึงเกิดเป็นชื่อนี้ค่ะ Sleep Serene จากการที่พวกหนูนะคะได้ไประดมความคิดกันมาสืบค้นหาข้อมูลกันเนี่ยพวกหนูสนใจเกี่ยวกับภาวะการเสียชีวิตขณะนอนหลับค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยโดยสาเหตุที่เกิดภาวะนี้ค่ะมันก็เกิดจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการเครียดเรื่องงานนะคะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าติดสารเสพติดแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
9: ค่ะทีมพวกหนูสน

0: จเกี่ยวกับการนอนกรนนะคะซึ่งการนอนกรนเนี่ยเกิดจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบค่ะและอาจจะร้ายแรงจนไปอุดกั้นลมหายใจทําให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสอบถามกลุ่มเป้าหมายค่ะก็ได้ทราบมาว่ามีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการนอนกรนค่ะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนนอนกรนก่อนหน้านี้นะคะพวกหนูก็ได้มีการไปศึกษาตัวต้นแบบหลายๆตัวเลยค่ะก็ได้เรียกมาเป็นหมอนค่ะตอนแรกแต่ว่าทีนี้ติดปัญหาตรงที่ว่ากลุ่มเป้าหมายของหนูเนี่ยนอนตกหมอนค่ะทําให้ไม่สามารถตรวจจับเซ็นเซอร์ที่คอได้ค่ะก็เลยได้มานั่งระดมความคิดกันใหม่จนเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
1: นวัตกรรมของเรานะครับคือการตรวจจับเสียงกลที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกลหรือเปล่าจากนั้นแสดงผลเป็นจํานวนตัวเลขครับโดยจะเอากราฟตัวเลขไปวิเคราะห์เป็นคะแนนการนอนของแต่ละคืนครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะครับจะมี1 library file ครับ2จะเป็นโมดูลเวลาครับ3จะเป็นโมดูลไมโครโฟนครับ4จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วครับแล้วก็5จะเป็นสายจัมเปอร์ครับ
2: ตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลเบื้องต้นนะครับทางซ้ายจะเป็นช่องเสียบ USB ส่วนช่องหน้าสุดจะเป็นจอแสดงผลครับถัดลงมาข้างล่างจะเป็นช่องรับเสียงสำหรับไมค์ครับทางขวาสุดปุ่มสีเหลืองเป็นปุ่ม power สำหรับปิดเปิดเวลาไม่ได้ใช้งานครับตัวหน้านี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เราไปหยิบตัวโมเดล AI มาต่อยอดครับตัวนี้เราได้ทดสอบด้วยการใช้เสียงของเว็บไซต์มาทดสอบ AI ว่ามีความแม่นยำอยู่ที่ 97.42% ครับ
1: การทำงานของ AI นะครับก็คือ AI จะวิเคราะห์เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงกลมากที่สุดแล้วนำมาประเมินเป็นคะแนนครับคะแนนความรุนแรงของการกลครับและใช้คะแนนนี้ในการประเมินคุณภาพการนอนครับ
2: ต่อไปเป็นวิดีโอการเทสAIจากเสียงกลที่เราได้ไปบันทึกมาแล้วทำการทดลองครับ
3: วิดีโอนี้จะเป็นการทดสอบเสียงกลหรือไม่กลถ้าเสียงกลจะขึ้นฝั่งนี้ถ้าไม่ใช่เสียงกลหรือเสียงร้องไห้จะขึ้นฝั่งนี้ทดสอบครับ
2: เห็นที่เห็นครับ snoring จะเป็นเสียงกลครับส่วน no snoring จะเป็นเสียงรบกวนที่ถูกตัดออกไปครับ
4: โดยราคาของตัวเครื่องนี้นะคะหนูตั้งเอาไว้เป็น 5,000 บาทค่ะต่อ1เครื่องจะได้กำไรอยู่ที่551บาทต่อชิ้นหนึ่งค่ะ
0: หลายคนอาจจะคิดค่ะว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการนอนหลับที่ไม่มีประสิทธิภาพใช่มั้ยคะจะส่งผลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตของเราในวันนั้นด้วยค่ะนี่คือสาเหตุที่เราสร้างสลีปสเตอรีนขึ้นมาค่ะเพราะเราเข้าใจว่าการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือผลลัพธ์ของความสุขแล้วก็พลังงานที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่ค่ะ
5: และนี่ก็คือสลีปสเตอรีนเพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นจากการสังเกต
6: โอเคครับเราเอาเครื่องนี้เนี่ยไปวัดว่ามันเกิดการกลหรือไม่แล้วก็มาวิเคราะห์ใช่ไหมแต่ตอนที่รู้ว่ากลเนี่ยเครื่องมีการปลุกไหมเพราะว่าช่วงเสี้ยววินาทีทองนั้นน่ะคือช่วงที่เขาจะไปหวั่น
1: เป็นการเก็บเสียงนําไปวิเคราะห์ครับ
6: ไปวิเคราะห์ใช่ไหมเพราะนั้นวิเคราะห์ไปปั๊บคนที่เราวิเคราะห์เสร็จเขาอาจจะไปหวั่นแล้วเราจะไม่มีระบบเตือนหรือว่าเอ้าเตือนได้แล้วพอเตือนวันนี้กลับมาเลยนะเธอรู้ใช่ไหมกลหายเลยอาจารย์เข้าใจละ
7: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราอาจจะทำเพิ่มเติมได
8: ้ไว้ต่อยอด
7: อันนี้เป็นคำถามที่ถามก่อนนะฮะยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงการตอบคำถามของเรานะครับเมื่อกี้น้องๆพรีเซนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นช่วงของการตอบข้อสักถามของคณะกรรมการซึ่งมีผลมากๆในการที่เราจะได้ทุนไปทำงานนวัตกรรมชิ้นนี้หรือเปล่านะครับและนี่คือกติกาในการตอบคำถามของ STEAM IDEA ครับ
9: ช่วง STEAM IDEA กรรมการมีทุนท่านละ 5,000 บาทถ้าตอบคำถามได้ดีก็มีโอกาสคว้าทุนสูงสุด 15,000 บาทไปเลยครับ
7: เอาละครับการตอบคำถามใน STEAM IDEA สำคัญนะฮะเพราะว่ามีผลกับทุนในการที่เราจะไปทำนวัตกรรมนะครับเริ่มต้นที่พี่ป๋อครับ
10: โอเคค่ะก็จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการที่ป้องกันเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอันนี้พี่อยากรู้ว่าเรามีศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์บ้างไหมว่ากลลักษณะนี้อันตรายหรือเขาควรจะไปแล้วอะไรเงี้ยมีข้อมูลอะไรพวกนี้ไหมคะเรื่องแพทเทิร์นเรื่องความถี่เรื่องอะไรเงี้ยค่ะ
4: เราได้มีการไปปรึกษาแพทย์มาแล้วค่ะทางการแพทย์บอกว่าการกรนแบบธรรมดาค่ะจะเป็นแค่เสียงกรนเฉยๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการกรนแบบอันตรายเนี่ยค่ะจะเป็นการกรนที่มีการหยุดหายใจไปด้วยค่ะแล้วก็กรนแรงกรนดังอะไรเงี้ยค่ะ
10: ซึ่งเสียงมันจะออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ใช้เครื่องนี้ดีเทคได้ว่าระดับนี้คืออันตรายและระดับนี้คือคนในภาวะปกติที่คนทั่วไปสามารถเกิดขึ้นได้
4: ใช่ค่ะ
10: โอเค

0: ค่ะเรามีการศึกษาอยู่บ้างใช่ไหมคะโอเคค่ะ
1: ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคำตอบนี้จะได้ทุนจากพี่ป๋อไปเท่าไหร่ครับและทุนที่พี่ป๋อให้กับน้องๆคือ5,000บาทครับขอบคุณพี่ป๋อครับไปกันต่อนะฮะคำถามต่อไปครับอาจารย์ชินครับ
2: ผมมี2คำถามนะครับตัวอุปกรณ์ที่คุณทำขึ้นเนี่ยเวลาวัดไอเสียงกรนเนี่ยเซนเซอร์ที่คุณใช้เนี่ยมันไวขนาดไหนผมสงสัยยกตัวอย่างเอาเครื่องวางไว้ที่หัวนอนหรือวางไว้ที่ปลายเท้าหรือวางไว้ที่มุมห้องเนี่ยมันวัดได้ดีเท่ากันหรือเปล่าอันนี้คำถามที่1 นะเดี๋ยวรอตอบคำถามที่2ไอ้รูปแบบของการนอนแล้วกรนหรือไม่กรนเนี่ยการนอนหลับดีไม่ดีเนี่ยมันผนวกอยู่ในสมาร์ทวอชสมาร์ทริงอยู่แล้วคำถามก็คือคุณมองกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกันแน่เพราะอย่างผมมีเครื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่เสียตังค์ซื้อเพิ่มนะจริงๆคุณจะไปขายใครเหรอด้วยราคาที่คุณตั้งขึ้นเนี่ย
3: คำถามน่าสนใจทีเดียวครับเพราะจะมีผลในการนำไปพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมต่อและน้องๆจะตอบคำถามข้อนี้ยังไงไปฟังกันครับ
4: โอเคเชิญครับ
5: ส่วนข้อแรกที่ถามว่าวางส่วนหัวเตียงกับท้ายเตียงแตกต่างกันไหมครับคือแตกต่างครับเพราะว่าเซนเซอร์เรารับเสียงได้แค่ระยะไม่เกินหัวนะครับคนก็ต้องวางใกล้ๆหัวไว้ครับถึงจะได้ยินเสียงชัดเจนครับ
6: ส่วนในข้อ2นะคะเราตั้งใจจะขายให้กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ชอบใส่นาฬิกาข้อมือค่ะเพราะว่าบางคนก็มีบ้างค่ะที่ว่าไม่ชอบใส่นาฬิกาข้อมือตอนนอนนะคะ
1: ตอบถามกันครบถ้วนนะครับ
2: ครับ
1: อาจารย์พยักหน้านะฮะต้องลุ้นว่าอาจารย์จะให้ทุนเท่าไหร่นะครับและทุนที่อาจารย์ชี้ให้กับน้องๆคือ
3: น้องๆยังตอบคำถามไม่ค่อยชัดเจนต้องมาลุ้นแล้วล่ะครับว่าอาจารย์ชินจะให้ทุนน้องๆเท่าไหร่
1: 4,500 บาทครับและคำถามต่อมาครับดร.ชิดครับ
7: คำถามของอาจารย์ก็คือว่าจริงๆแล้วเราดูเรื่องกรนอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่หนูพูดเนาะกรนก็มีลักษณะที่ตอบพี่เข้าไปว่ามีลักษณะที่อันตรายกับอันตรายแต่ผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเอาเรื่องการกรนเนี่ยไปผูกกับเรื่องนี้ด้วยว่าขนาดที่กรนเนี่ยอัตราการหายใจเนี่ยเป็นยังไงถือว่าคราวนี้จะตรวจสอบความรอบรู้ของพวกเธอให้คำอธิบายมาด้วยว่าทำไมตอบอย่างนั้นนะครับว่าในขณะที่เกิดการกรนที่มีปัญหาเนี่ยอัตราการหายใจต่อนาทีควรจะมากหรือน้อยถ้าตอบมากเพราะอะไรน้อยเพราะอะไร
5: ผมว่าอัตราการหายใจคือผมคิดว่าน่าจะน้อยครับเพราะว่าเวลาเราหายใจแล้วเหมือนมีอะไรมาติดขัดที่คอเนี่ยครับอย่างเช่นเสลดอะไรพวกนี้ครับทำให้แบบเหมือนเราหายใจไม่ออกทำให้คือเราต้องพยายามหายใจออกข้างในครับก็คือมันจะติดขัดตรงนี้ครับน่าจะเกิดจากตรงนี้ครับ
7: เราเชื่อว่างั้นอันนี้คือเหตุผลอาจารย์ไม่มีคำตอบที่อาจารย์ถามเนี่ยพวกต้องการให้เธอไปค้นต่อ
5: คร
7: ับ แต่มันมีเหตุผลทั้งสองทางก็คือว่าถ้ากรนเยอะมันก็เลยไปแย่งเวลาหายใจใช่ไหม
5: ใช่
7: มันอัตราหายใจควรจะน้อยอย่างที่เธอพูด
5: คร
7: ับ แต่ขณะเดียวกันตอนที่เธอวิ่งเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเธอจะสังเกตว่าอัตราการหายใจต่อนาทีมันมากขึ้น
5: คร
7: ับ เพราะเธอต้องการหายใจไปมากขึ้นถูกไหมตอนนี้ขนาดหลับเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือไอ้กรนเนี่ยมันแย่งไปแล้วตอนนี้เนี่ยเธอต้องรีบหายใจมากขึ้นเพราะว่าความต้องการออกซิเจนเธอน้อยลงเพราะฉะนั้นอัตราการหายใจต่อนาทีต้องเพิ่มขึ้นอาจารย์ไม่รู้คำตอบอาจารย์เนี่ยตั้งอยากจะฟังว่าเธอคำตอบเธอคือเป็นไปได้สองทางแต่ขอเวลาผมหน่อยเดี๋ยวผมไปค้นโอเคไหมแต่ถ้าเธอตอบงี้ปั๊บเนี่ยโดยการเดาเนี่ยการเดาของเธออาจจะผิดพลาดอาจารย์ก็ยังไม่มั่นใจในคำตอบนะลองย้อนดู
1: ก็ต้องดูว่าคำตอบนี้นะฮะดร.ชิดเนี่ยจะให้ทุนสนับสนุนเท่าไหร่นะครับดร.ชิดให้ทุนสนับสนุนน้องๆเพิ่มเติมที่4,000 บาทครับขอบคุณมากครับอันในรอบนี้นะครับกับการตอบคำถามในทีมไอเดียนะครับน้องๆได้ทุนสะสมตอนนี้นะครับ 13,500 บาทในทีมไอเดียที่พี่แคมมีทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้อีกนะครับ 5,000 บาทแต่ว่าน้องๆจะต้องเอาข้อมูลที่เรามีนะครับดีเบตเพื่อยืนยันว่านวัตกรรมที่เราคิดเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้จริง

0: นะครับคนที่เราจะดีเบตด้วยนั้นคือ AI กับภารกิจนี้ครับภารกิจดีเบตกับ AI
1: ภารกิจดีเบตกับ AI โจทย์จะมาจากกรรมการของเราหากน้องๆมีความเข้าใจในนวัตกรรมและโต้แย้งกับ AI ได้ดีก็รับทุนเพิ่มไปอีกสูงสุด 5,000 บาทครับ
0: ในภารกิจการดีเบตกับ AI นะครับจริงๆมีหลายหัวข้อที่เลือกมานะครับเดี๋ยวให้คณะกรรมการเป็นคนตัดสินว่าวันนี้เราจะดีเบตกันหัวข้ออะไรดีครับ
2: ปอคิดว่าอันนี้เพราะว่าจริงๆอะถ้ามองว่ามันไม่เป็นถึงการแพทย
3: ์
2: อะ
3: เราควรใช้คำนี้ป่ะเพราะเมื่อกี้อาจารย์ชิงก็ทวงอะมันรู้สึกมันจะหรูไหมหรู
2: ใช่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านก็ได้เพราะปัจจุบันคือมีเครื่องวัดปริมาณฝุ่นตั้งไว้ที่บ้านอันนี้อาจจะเป็นไทยๆเดียวกัน
4: ลองดู
3: โอเค
0: เขาก็ข้อครับ
3: โอเคคืองี้ประเด็นที่อยากจะถามคือไอ้เครื่องตรวจสอบจับเสียงกรนเนี่ยที่ของเธอเนี่ยควรเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านไหมหรือเฉพาะมีไว้เฉพาะพวกที่มีความเสี่ยงเท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นน้องต้องเลือกนะครับว่าคิดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยควรเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในบ้านยุคใหม่หรือว่าเป็นจำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเท่านั้นเราเอาแบบฝั่งไหนดี
5: เอาแบบอุปกรณ์ยุคใหม่กันนะครับ
0: เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะฮะ
3: ใช่ใช่ควรจะต้องถ้าคิดจะทำธุรกิจต้องคิดอย่างนี้ได้ขายได้เยอะๆไงใช่ไหม
0: โอเคนั้นเดี๋ยวเราต้องดีเบตกันดูเพราะว่า AI จะทำหน้าที่ในการโต้แย้งเราเป็นอีกแบบแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แคนเป็นคนพร้อมข้อมูลให้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มต้นด้วยข้อโต้แย้งแรกของคุณได้เลยครับ
6: ได้เลยค่ะเข้าใจโจทย์ชัดเจนเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อโต้แย้งแรกที่อยากจะเสนอก็คือจริงๆแล้วเครื่องตรวจจับเสียงกรนไม่จำเป็นต้องมีในทุกบ้านเพราะมันอาจจะเกินความจำเป็นสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจากการกรนอย่างรุนแรงเด็กๆจะเข้าใจได้ว่าบางอย่างควรจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์จริงๆเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมค่ะ
0: คือทาง AI เนี่ยบอกว่ามันเกินความจำเป็นที่จะต้องมีในทุกบ้านก็ควรจำกัดเฉพาะแค่คนที่ป่วยจริง
4: ๆตอบได้คมมาก
0: เราจะโต้แย้งยังไงได้บ้าง
5: ไอ้ภัยเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่ว่ามันไม่ได้เกิดแค่ความเสี่ยงอย่างเดียวคนทั่วไปก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากการเนี่ยนะจากการ
4: มันร้ายนะมันสัมทับน้องด้วยว่าน้องก็ต้องรู้แหละมันร้ายอยู่นะอายุเท่านี้ต้องเข้าใจ
0: โอเคเชิญครับ
7: จริงๆแล้วที่ไอ้พูดก็ถูกค่ะแต่ว่าการหยุดหายใจแบบเฉียบพลันเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่เกิดตอนไหนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าจะมีติดบ้านไว้ก็คงจะไม่เสียหายอะไรนะคะ
6: เข้าใจมุมมองนั้นเลยค่ะก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะการหยุดหายใจขณะหลับแบบเฉียบพลันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงแบบไม่มีสัญญาณเตือนแต่ถ้าเรายึดตามจุดยืนที่ว่าควรจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆจริงๆน้องๆก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เฉพาะในกรณีที่แพทย์แนะนำหรือมีความเสี่ยงชัดเจนจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเกินไปในบ้านโดยไม่จำเป็นค่ะ
0: เขาก็บอกมาว่าโอเคอย่างนี้ก็ถูกนะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเฉพาะเจาะจงไปในกลุ่มนั้นมันก็จะดีกว่าแล้วบางทีเนี่ยคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็จะได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเต็มบ้านเราจะโต้ยังไงครับ
5: ประเด็นแรกนะครับที่ไอ้บอกว่ามันลกมันไม่จำเป็นกับคนทั่วไปเอาใช้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างเดียวก็ได้ผมคิดว่ามันจำเป็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือมันเป็นภัยเงียบเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เกิดความเครียดบ่อยสะสมกับการทำงานหรือจากที่โรงเรียนหรือจากที่ทำงานแบบนี้ครับเกิดความเครียดได้หรือบางคนอาจจะดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าเสพสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับ
0: โอเคครับนี่คือการดีเบตนะฮะของทางน้องๆกับ AI นะครับคณะกรรมการมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
3: คือถ้าจะใช้ประโยชน์จากคำตอบของ AI ตะกี้นี้ซึ่งเราไม่บอกว่ามันถูกหรือผิดนะฮะคือ AI บอกว่าเอ้ยถ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเนื่องจากเขาแย้งว่าไม่จำเป็นต้องมีเอ้ยยูต้องเก็ตหมอเขา approve ก่อนต้องให้ผู้รู้จริงแล้ว approve เพราะนั้นถ้ายูจะเดินธุรกิจตรงนี้เนี่ยยูต้องไปซีกดูแล้วว่าเออไออุปกรณ์นี้มันจะทำมาตรฐานยังไงหมอเขาว่าไงนะหมอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์เนี่ยจะต้องตอบรับตรงนี้ก่อนอันนี้อาจจะเป็นบันไดขั้นต้นที่ต้องทำเนี่ยคือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก AI ว่าเออเขารวบรวมมาแล้วมันน่าจะมีเรื่องหมอนะอีกอันนึงเนี่ยประเด็นที่เขาบอกว่าเขาผมว่าประเด็นเขาไม่ได้แย้งเรื่องจะต้องมีของไว้ตั้งเกะกะนะประเด็นเขาบอกว่านี่มันเป็นส่วนเกินในชีวิตไหมซึ่งพวกเธอบอกไม่ได้ส่วนเกินต่อไปเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นต่อกับพวก IoT ไม่รู้เคยได้ยินป่ะเพราะนั้นไอ้ชุดที่พวกเรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของบ้านและในรอบบ้านมันก็มี IoT คอยพิกอัพเสียงพิกอัพอะไรได้ห้องนอนก็มีนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือฟังก์ชันต่างหากมันไม่ใช่ตัวอาร์ติแฟกต์เข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะคอมพิวเตอร์ไลซ์หมดอันนี้เป็นประเด็น2งานที่เราน่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลของไอ้ AI เมื่อกี้นี้นะ
8: ผ่านไปแล้วก็สำหรับภารกิจการดีเบตกับ AI นะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวคณะกรรมการครับรวบรวมคะแนนหน่อยครับว่าจะสนับสนุนทุนในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้เท่าไหร่ครับ
3: ก็แล้วแต่ก็พอ
4: ได้
3: โอเค
8: โอเคครับและในรอบนี้นะครับคณะกรรมการให้ทุนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ 4,000 บาทครับนั่นหมายความว่าในรอบทีมไอเดียนะครับน้องๆได้ทุนสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมนะครับ 17,500 บาทถือว่าได้ทุนช่วงแรกประมาณอย่างนั้นนะฮะรายการเรามีทุนให้น้องๆเพิ่มเติมอีกนะครับกับช่วงนี้นะครับ Steam Quiz ครับ
1: Steam Quiz การตอบคำถามจากการทดลอง1ข้อตอบถูกรับทุนสะสมเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทครับ
8: มาถึงช่วง Steam Quiz นะครับช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามจากการทดลองนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะครับวันนี้อาจารย์ชิ้นอยู่กับพี่แคนด้วยเพื่อเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำการทดลองและฮะให้น้องๆตอบคำถามจากตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นทุนสนับสนุนเพิ่มเติมและนี่คือ Steam Quiz กับการพิชิตทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมการทดลองเราในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดให้เลือกนะฮะ3การทดลองอยู่ที่ว่าน้องๆจะเลือกข้อไหนนะครับเลือกได้เลยครับ
9: ข้อที่1ค่ะ
8: ข้อที่1ทำไมถึงเลือกข้อ1ครับ
9: เราเป็นทีมเดียวกันเราต้องมาเป็น1เดียวค่ะ
8: มันมีความหมายมีความหมายโอเคและการทดลองข้อที่1คือกรงไฟครับอาจารย
4: ์โอ้ที่ร้อนแรงมาก
8: การทดลองครั้งนี้ชื่อว่ากรงไฟนะครับและนี่คืออุปกรณ์การทดลองของเราครับอาจารย์ครับ
4: อลังการมาก
8: ให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยอุปกรณ์ของเราที่มีนะครับเราจะมีเป็นสำลีชุบแอลกอฮอล์นะครับเราจะมีเป็นตะแกรงเหล็กหรือที่เราให้มันเป็นกรงนั่นเอง
4: ใช่
8: แล้วก็มีแป้นหมุนนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับรวมถึงมีที่จุดไฟและนี่คือคำถามครับเมื่อเรานำก้อนสำลีชุบแอลกอฮอล์มาจุดไฟจากนั้นหมุนแป้นที่มีตะแกรงเหล็กติดอยู่ด้านบนเปลวไฟจะเป็นอย่างไรก็ไก่ไฟดับขอไข่เปลวไฟสั้นลงคอควายเปลวไฟสูงขึ้นนะฮะเผื่อจะนึกภาพไม่ออกครับนี่นะฮะตอนนี้เรามีสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์อยู่บนแป้นหมุนแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับ
8: หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาย
4: ก
8: ตะแกรงเหล็กนี่นะฮะ
4: ยกได้เลยไหม
8: ยกได้เลยครับ
4: ยกเลยนะ
8: ครอบไปอย่างนี้นะครับ
4: ลงไป
8: หลังจากนั้นเนี่ยเราจะจุดไฟด้านไหนพอจุดไฟเสร็จ
4: เราต้องจุดไฟก่อนสิ
8: ต้องจุดไฟก่อนโอ้จริงครับอาจารย์คร
4: ับ จริงสิ
8: แล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนแป้นตรงนี้ซึ่งในการหมุนครั้งเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเปลวไฟตามช้อยข้อนี้ครับ
10: คงความเร็วกันถ้าหมุนเร็วครับได้สูงขึ้นไหมเราต่อไฟอยู่แล้วแต่ว่า
8: ซึ่งเราต้องเลือกคำตอบนะครับว่าตอบข้อไหนและ
10: พูดให้มัน
8: เพราะอะไร
4: เพราะอะไร
10: เพราะพี่ก็บอกว่าเพราะอะไรอันนี้คือเราจะตอบ
9: คอไฟใช่ไหมคะ
10: ต้องคอไฟเพราะ
8: มีคำตอบอะไรในใจบ้างครับตอนนี้
10: เข้าไปข้างในรูตะแกรงไหมได้ทำให้ไฟสูงขึ้น
11: มีข้อคอควายครับ
8: มีคำตอบข้อคอควายในใจนะครับตอบเลยไหมครับ
11: ตอบเลยคอควายครับเปลวไฟสูงขึ้นครับ
8: ตอบข้อคอควายนะครับเปลวไฟสูงขึ้นทำไมถึงตอบข้อนี้ครับ
11: คิดว่าอากาศน่าจะวนอยู่ในกรงครับเพราะว่าเกิดการหมุนก็ทำให้ไฟเปลวไฟสูงขึ้นครับว่าอากาศหมุนวนรอบ
8: ๆตอบไปแล้วนะครับว่าข้อคอควายเปลวไฟสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับอาจารย์ครับเราจะเฉลยผ่านการทดลองกันเลยนะครับ
4: ครับ
8: โอเคเราต้องทำไงบ้างครับอาจารย์
4: เต้น
0: ขึ้นก่อนครับ
4: ผมยกให้
0: เอาหรอโอเคครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปหาจุดไฟก่อนนะครับติดแล้วนะครับโอเค
4: ต่อไปก
0: ็ครอบไปฮะ
4: อุ้ยร้อนดีนะ
0: โอเคและนี่คือคำตอบครับ
1: น้องๆจะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด 5,000 บาทไปได้หรือไม่มาลุ้นพร้อมกันครับ
0: และเปลวไฟสูงขึ้นนะครับตอบข้อไฟถูกต้อง โอ้โหตอบถูกต้องเลยนะเปลวไฟสูงขึ้นครับทำไมครับอาจารย์ครับ
4: ครับเวลาเกิดเปลวไฟขึ้นเนี่ยอากาศรอบๆเนาะมันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและแน่นอนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอากาศก็จะไหลขึ้นข้างบนถูกไหมทีนี้มันมีการหมุนมาเกี่ยวข้องด้วยการหมุนก็จะพัดพาเอาอากาศรอบๆนี่หมุนวนฉะนั้นเมื่อกี้เราจะเห็นเปลวไฟลักษณะวนขึ้นข้างบนเนาะพวกนี้มันอยู่ในหลักการเบื้องต้นที่เราอาจจะไม่ทันนึกอย่างเช่นในเตาพวกเตาถ่านเตาอั้งโล่นะหรือแม้แต่เตาชีวมวลทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
4: ก็คือต้องทำช่องให้อากาศมันไหลเวียนได้ดีเพื่อเข้าไปทำให้เปลวไฟเนี่ยมันติดได้ดีซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยข้างล่างมันก็เย็นกว่าใช่ไหมก็เปิดให้ช่องให้ลมมันผ่านอากาศข้างบนก็จะร้อนขึ้นฉะนั้นอากาศก็จะโฟลว์จากข้างล่างขึ้นข้างบน
0: ครับ
4: คำอธิบายตรงไปตรงมาตามธรรมชาติเลยครับ
0: ซึ่งเราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวนะฮะ
4: ครับพอหมุนซะหน่อยนึงก็จะเห็นชัดแล้วก็ตื่นเต้นดี
0: ครับซึ่งน้องๆตอบได้ถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าในรอบ Steam Quiz นะครับได้ทุนสะสมอีก 5,000 บาท yes. นั่นทำให้ตอนนี้นะครับเรามีทุนสะสมรวมนะครับในการนำไปสร้างนวัตกรรมนะครับ 22,500 บาทเอาละฮะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็งานหนักแล้วครับเราต้องกลับไปพัฒนานวัตกรรมของเราให้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วอีก1เดือนกลับมาเจอกันนะครับสู้ๆครับ
4: เจอกัน
0: ขอบคุณครับ
1: ฐานปฏิบัติการของน้องๆตลอด1เดือนนี้อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรเปิดสอนระดับชั้นปวช.และปวส.เข้มข้นด้วยหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยพร้อมผลักดันศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ตลาดงานในโลกปัจจุบันไปติดตามการสร้างนวัตกรรมของน้องๆกันครับ
12: ค่ะก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีของเราแล้วนะคะหลังจากกลับจากสตูดิโอนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
13: โล่งขึ้นเยอะเลยครับ
12: พี่รันล่ะคะ
14: ตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้โล่งสุดๆไปเลยค่ะ
12: เดี๋ยวเราจะมาประชุมเรื่องการทำตัวเครื่องกันต่อค่ะจะมาวางแผนกระบวนการทำงานว่าแต่ละคนทำยังไงบ้างค่ะ

ปัญหาก็คือติดในส่วนของการเขียนโปรแกรมแล้วมันเกิดบั๊กอะไรอย่างนี้เนาะแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ก็ได้ครับว่าสิ่งประดิษฐ์น่าจะมีหลายเฟสตอนนี้กำลังพยายามพัฒนาในทางฝั่งที่เป็นฝั่งไฟนอลเลยก็คือฝั่งแบบทำงานระยะเวลานานๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เกิดบั๊กเลยตลอดเวลาการใช้งาน

0: และตอนนี้ก็ได้เวลามอบภารกิจสุดท้าทายจากดร.ชิดกรรมการของเราแล้วครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำลูกพวกเราทำเครื่องไปถึงไหนล่ะ
3: คือหลังจากกลับมาจากรายการนะครับก็เปลี่ยนเป็น AP32 เป็น Library Pi ครับก็คือเราจะตรวจจับเสียงกลขนาดนอนครับ
4: เอาเสียงจากไมค์ครับเอามาเทียบกับเสียงที่อยู่ในฐานข้อมูลครับ
2: Library เธอมีทั้งความดังความถี่อยู่นะและเธอก็มาแมทนะถ้าแมทตรงปั๊บเอ้ยมีเสียงกลใช่มั้ยฉะนั้นเดี๋ยววันสตูดิโอเนี่ยมาเจอของจริงละเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่ๆเนี่ยเขาเปิดเสียงหลายๆอย่างปนกันแล้วเธอจะต้องดีเทคให้ได้ว่าโอ้ยที่ชุดที่พี่เขาเปิดเนี่ยจะมีเสียงกลอยู่กี่ครั้งอะไรทำนองเนี่ยโอเคไหม
4: โอเคคร
2: ับโอเคนะโอเคจ้า

0: ีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จริงๆตัว revenue อะค่ะมันประมาณ 40% เองนะคะถ้าสมมติว่าเทียบกับตัวกำไรที่ได้จะยังไม่ถึง 50%
2: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่การสร้างนวัตกรรมที่ผ่านการทุ่มเทคิดค้นและพัฒนาตลอด1เดือนวันนี้น้องๆพร้อมจะนำเสนอนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วครับไปเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
3: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้1เดือนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่น้องๆได้ไปทำชิ้นงานออกมาจริงๆนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีนะครับอยู่กันครบเหมือนเดิมนะครับลันเติ้ลขวัญแล้วก็แพรวนะครับและแน่นอนครับคณะกรรมการของเรา3ท่านนะครับอาจารย์ชินพี่ป๋อดร.ชินครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ทิ้งโจทย์ไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้เห็นชิ้นงานตรงนี้แล้วอาจารย์ฮะคาดหวังอะไรบ้างวันนี้ครับ
4: ก็หวังว่าทุกอย่างระบบมันจะต่อกันอย่างสมบูรณ์นะแล้วก็สามารถที่จะทำความกระจ่างในหลายๆเรื่องที่พวกเราถามไปได้นะครับเมื่อกี้ผมก็แอบเรียกแล้วแอบถามหน่อยนึงนะก็ว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วจุดประสงค์ของโครงการนี้คืออะไร
3: อ่าฮะเป็นไงบ้างครับ1เดือนที่ผ่านมาหลานเล่าให้ฟังหน่อย
5: ตั้งแต่กลับไปก็แก้ชิ้นงานกันหลายอย่างเลยค่ะพี
3: ่ครับแก้ที่แก้รู้สึกว่ายากที่สุดคือตอนไหน
5: ตรงตัวน่าจะเป็นบอร์ดแล้วก็ตัว AI ที่มันเกิดการบั๊กแล้วก็ตรงหน้าจอค่ะมันเกิดการบั๊กหลายจุดหลายตัวเลยแล้วก็แก้กันเรื่อย
3: ๆโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องทดสอบกันนะครับแน่นอนครับวันนี้คะแนนของเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วน1เนี่ยจะมาจากคณะกรรมการของเราครับแต่ว่าอีกส่วน1ครับจะมาจาก10นักรีวิวของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ได้ทดลองใช้จริงๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับ10นักรีวิวของเราเป็นใครกันบ้างนะครับไปเจอกับพวกเขาเลยครับ
6: ก็การกรนนะคะเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายค่ะที่จะนำไปสู่ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ในอนาคตค่ะ
7: การกรนนะครับอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่อาจจะเป็นความเสี่ยงทำให้เราเสียชีวิตได้ครับ
8: ถ้าเกิดเหนื่อยสะสมหรือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะก็จะมีอาการกรนบ้างค่ะ
9: โอนเล่นกีฬาเวลามากสุดก็7ชั่วโมงเลยค่ะแล้วพอเวลานอนก็คือกรนค่ะเพื่อนทักครอบครัวทักค่ะว่าแบบมีอาการนอนกรนดังมากค่ะ
10: ปัจจุบันแอร์เป็นคนนอนโกนค่ะจะเป็นช่วงที่ออกกำลังกายหนัก
11: เพื่อนรอบข้างครับที่เป็นรูมเมทด้วยกันเป็นคนแจ้งเป็นคนบอกครับว่าวันนี้นอนโกนนะนอนหน้าปากนะแบบนี้ครับ
12: ก็เมื่อก่อนเนี่ยเบสเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะค่ะก็จะมีอาการนอนโกนบ้างค่ะปัจจุบันเบสก็มีอาการโกนบ้างเนื่องจากแบบเบสเป็นภูมิแพ้โดยคนรอบข้างก็จะบอกว่าบางทีก็นอนโกนนะอะไรเงี้ยค่ะ
13: ภาวะคือความดันต่ำแล้วก็นอนโกนด้วยค่ะ
14: ตอนผมหลับแล้วผมไม่รู้ว่าผมกลนหรือเปล่าไม่รู้แต่นอนหมูมากเขาว่ากลนตลอดว่าเราไม่รู้พอหลับแล้วเราไม่รู
15: ้ก็ปกติค่ะปอเป็นคนไม่ได้นอนกลนนะคะแต่ว่าพอตั้งครรภ์ปุ๊บประมาณช่วง4เดือนนะคะสามีก็ทักว่าเธอช่วงนี้เธอมีอาการกลนนะกลนดังด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
16: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมพังกี้นิวเจ็ดนะคะและนี่ก็คือเครื่อง Sleep Siren ค่ะคุณท่านเคยประสบปัญหาคนข้างๆของคุณเนี่ยนอนกรนกันบ้างไหมคะ
17: พวกหนูก็เลยได้มีการมานั่ง
3: ให้ดูประมาณนี้นะครับย้ำนะครับทุกคนครับชิ้นงานของน้องๆนะครับอาจจะไม่ใช่ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของรายการของเราก็คือให้น้องๆได้ฝึกการเป็นนวัตกรได้ฝึกคิดแล้วก็ลองลงมือทำนวัตกรรมวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับเอาละครับเริ่มต้นเดี๋ยวต้องพรีเซนต์งานกันก่อนส่งกำลังใจนะครับเชิญเลยครับ
18: ก็จากรอบที่แล้วนะครับที่เราได้ใช้เป็นตัวบอร์ด EP32 ประมวลผลนะครับคือเราได้เล็งถึงปัญหาในอนาคตก็คือในตัวอุปกรณ์ของเรามีหลายชิ้นครับที่ใส่ลงไปในบอร์ดแล้ว EP32 มันเร็วไม่มากพอครับเราเลยเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นบอร์ด Raspberry Pi แทนครับเพื่อความเร็วแล้วก็ปัญหาที่2คือการตรวจจับเสียงคนนะครับตอนนั้นเราปรับเสียงไม่แม่นยำพอครับเราเลยไปทำการปรับมาเพิ่มทั้ง2ค่าครับแล้วก็ผมได้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานไปครับอย่างแรกเป็นสวิตช์สำหรับการเปิดเครื่องครับแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่ใช้ยามฉุกเฉินครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลเข้าไปทางแอปพลิเคชัน LINE ครับ
19: ครับจากรอบที่แล้วครับที่เราหาข้อมูลมาได้ไม่มากพอครับเราจึงกลับไปศึกษาหาข้อมูลงานวิจัยมานะครับยกตัวอย่างหัวข้อที่12ครับ เรื่องการนอนกลนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
18: ส่วนโมเดลตัวเครื่องเบื้องต้นนะครับตัวเครื่องของเราจะมีไมค์อยู่ตรงกลางครับรับเสียงประมาณ180องศาครับแล้วก็จะถัดลงมาข้างล่างจะเป็นจอแสดงผลครับทางซ้ายมือจะมีปุ่ม power สำหรับการเปิดเครื่องครับถัดลงมาจะมีตัวโชว์แบตเตอรี่บอกครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเสียบชาร์จไฟขนาด USB Type-C ครับ
19: อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำตัวเครื่องนะครับ1คือ Library Pi ครับมีหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดภายในตัวเครื่องครับ2คือบอร์ดควบคุมและจ่ายไฟครับหน้าที่ตรงตัวเลยครับคือควบคุมและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องครับ3คือโมดูลเวลาครับมีหน้าที่ตั้งเวลาของตัวเครื่องให้เป็นปัจจุบันครับ4คือไมโครโฟนขนาดเล็กครับมีหน้าที่รับเสียงจากภายนอกเข้าสู่ตัวเครื่องครับ5คือหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วครับ6คือแบตเตอรี่ครับมีหน้าที่สำรองไฟหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับครับทำให้เครื่องใช้งานต่อไปได้จนไฟมาครับตำแหน่งที่ควรวางคือข้างหัวเตียงนอนครับระยะห่างของเครื่องจากผู้ใช้ที่ดีที่สุดคือ1เมตร20เซนครับ
18: ในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับผมจะพูดไปแล้วก็สาธิตนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอพูดถึงระบบการตรวจจับของเขาจะมีอยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบตั้งเวลาครับก็คือเราตั้งเวลานอนแล้วก็เวลาตื่นครับแล้วเราก็กดเปิดโหมดพอเรากดปุ๊บตัวเริ่มบันทึกก็จะเริ่มตอนเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็จะหยุดตอนเวลาที่เราตั้งเอาไว้ครับแล้วก็ระบบที่2คือระบบกดด้วยมือของตัวเองครับเดี๋ยวผมจะสาธิตระบบนี้ให้ดูครับ

0: พอเราตื่นนอนนะครับเราก็กดหยุดบันทึกครับแล้วเราสามารถดูสถิติได้ที่หน้าประวัติครับการเราจะดูหน้าสถิติได้เราต้องเลือกวันที่เราต้องการดูก่อนครับสมมติคือวันนี้ครับวันที่25แล้วก็เลือกเซสชั่นที่เรานอนนี่ครับถ้าเราอยากเอาข้อมูลตรงส่วนนี้ไปหาหมอนะครับเราก็แค่ส่งข้อมูลเข้าไปทางไลน์ครับ
1: ครับหลังจากกดส่งข้อมูลที่ตัวเครื่องนะครับตัวแอปพลิเคชัน Line จะส่งข้อความสรุปผลการนอนครับโดยละเอียดครับแล้วก็จะมีรูปภาพข้างล่างครับเป็นข้อมูลกราฟครับตัวกราฟจะแบ่งเป็น3สีครับสีเขียวคือการนอนปกติครับสีเหลืองคือนอนกลนเบาครับสีแดงคือกลนหนักครับส่วนตัวเลขข้างล่างจะเป็นเวลาการนอนปกติแล้วก็เวลาการนอนกลนโดยละเอียดครับ
2: โดยตัวเครื่องนี้นะคะเราตั้งราคาไว้อยู่ที่ 8,999 บาทค่ะต้นทุนของเราจะอยู่ที่ 6,230 บาทค่ะและเราได้กำไรอยู่ที่ 2,769 บาทค่ะเฉลี่ยได้เท่ากับ 14.44% ของรายได้ค่ะ
3: และนี่ก็คือ Sleep Serene ค่ะเพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นจากการสังเกตค่ะ
4: โอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับ Sleep Serene ครับโอเคพรีเซนต์ไปเรียบร้อยเราเห็นกระบวนการทำงานแล้วว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้บททดสอบครับอาจารย์ครับเราจะทดสอบยังไงครับ
5: เราจะทดสอบระบบของน้องเขาว่าสามารถที่จะแยกแยะอันไหนเป็นเสียงกลก็บันทึกไว้อันไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่บันทึก
4: การทดสอบวันนี้ตรงๆเลยฮะเราต้องการจะจับเสียงกลใช่ไหมครับวันนี้ครับทีมงานของเราเนี่ยได้เตรียมแทร็กเสียงเอาไว้นะครับ30วินาทีเดี๋ยวเราจะเปิดครับและเครื่องเนี่ยจะต้องจับให้ได้ว่าจับเสียงกลได้กี่วินาทีนะครับเอาละครับพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วกดได้เลยครับทีมงานขอแท็กเสียงครับ

0: ุดได้เลยครับมาดูนะครับว่าผลจากเครื่องจะเป็นเท่าไหร่ครับโอเคครับผลแสดงไงบ้างครับ
1: เวลานอนกลรวมคือ9วินาทีครับกลเบา5วิกลดัง4วินาทีครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลารวมของการกลไม่ว่าจะเบาหรือว่าดังในรวมเป็น9วินะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมงานของเราเนี่ยเขา

0: เตรียมไว้เท่าไหร่กันแน่ไปดูเฉลยครับมีเสียงกล9วินาทีถูกต้องถือว่าจับเสียงกลได้เป๊ะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบททดสอบนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่มันจะง่ายเกินไปแล้วมีอีก1แทร็กครับจะลองทดสอบดูนะครับว่าได้หรือเปล่าและอีก1แทร็กเสียงของเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับขอแทร็กเสียงครับ
1: กับข้าวครับกับข้าวมาแล้วครับกับข้าว
0: เรียบร้อยน้องกดอยู่ได้เลยครับคณะกรรมการครับได้ยินเสียงกรดไหมครับ
2: ไม่ได้ยิน
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะไม่มีครับนั่นหมายความว่าเครื่องของน้องๆถ้าเกิดใช้ได้ต้องไม่สามารถจับเสียงกรดได้เลยเพราะเมื่อกี้นี้เรามีแต่เสียงตุ๊กแกเสียงฟ้าร้องเสียงคนชวนกินข้าวพร้อมเลยครับมาเลยครับอันนี้หมายความว่า
3: ไม่มีเสียงกรดเลยครับ
0: ไม่มีเสียงกรนเกิดขึ้นเลยนะฮะสุดยอดครับผ่านครับและต่อไปคือช่วงสำคัญครับนี่คือกติกาในช่วงไฟนอลครับ
4: รอบไฟนอลมีคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งออกเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ3ท่านรวม60คะแนนและคะแนนจากนักรีวิว10คนอีก40คะแนนคะแนนทั้งหมดจะถูกตัดเกรดเป็นเหรียญรางวัลถ้าได้รับ81คะแนนขึ้นไปก็จะได้รับเหรียญทองครับ
0: 40คะแนนแรกจะมาจาก10นักรีวิวของเรานะครับต้องมาลุ้นกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะให้คะแนนน้องๆเท่าไหร่บ้างครับไปดูครับ
5: ตรงนี้มันก็จะบอกใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยเราวันเนี้ยเรานอนไปทั้งหมด4ครั้ง
6: แม้ว่าอันนี้เราจะเช้าเราตื่นประมาณเที่ยงเราไปทานแค่ชั้นที่เราไปกดถูกไหมแล้วถ้าเราอัดต่อของวันนั้นที่ตอนต่อมันจะเป็นชั้นที่สองของงาน
5: นวัตกรรมนี้มันดีครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลอ่ะในเรื่องศูนย์ของสลิปเทสอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเราอาจจะใช้ตัวนี้เพื่อเอาไปพูดกับแพทย์ได้เลย
7: ชื่นชอบในนวัตกรรมนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รู้สึกตัวเนาะเวลาเรานอนว่าเรานอนกลนไหมนวัตกรรมนี้ค่ะก็เข้ามาช่วยเราได้เยอะเลยค่ะ
8: ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสังเกตเรื่องการกลนเบื้องต้นที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการไปทำสลิปเทสที่โรงพยาบาลค่ะ
9: รู้สึกชอบค่ะถ้าสมมติเรากลนหนักใช่ไหมคะเราจะได้ไปปรึกษาหมอว่าแบบเรากลนหนักเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ก็รู้สึกชอบนะคะเพราะว่าบางคนเขานอนคนเดียวเขาไม่รู้ว่าเขากลนดังหรือไม่ดังหรือเวลาเขาไปนอนคนอื่นถ้าเขาบอกว่าตัวเองไม่ได้กลนแต่คนรอบข้างบอกกลนเขาจะได้รู้ตัวว่าเขากลนนี้ค่ะ
11: ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเรานอนกลนไหมหรือไม่กลนเพราะบางทีอย่างตัวนิ่มเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองนอนกลน
12: มันดีนะเพราะว่ามันจะได้วัดว่าช่วงที่เรากลนอ่ะเรากลนนานไปไหมแล้วก็จะกระทบกับหัวใจของเราไหม
5: อาจจะมีเล็กน้อยอาจจะต้องเพิ่มระยะส่วนมากคนที่นอนกลนหลายๆคนจะเป็นคนนอนดิ้นด้วยแล้วก็อย่างที่สองนะครับสมมุติเป็นคู่แต่งงานนอนกลนทั้งสองคนนะครับถ้าเกิดคนหนึ่งกลนปุ๊บอีกคนไม่กลนพอคนที่กลนหยุดกลนอีกคนกลนมันเครื่องก็มันจะรับเสียงต่อไปเรื่อยๆมันก็จะวัดได้ยาก
13: ชอบอยู่เดี๋ยวต้องพัฒนานิดนึงต้องให้จับได้สองคนถ้าทำได้นะโอเคเราจะรู้ว่าใครผิดใครถูกใครกลนเนี่ย
14: ที่เห็นเลยก็เวลากลนอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นเป็นนาทีบอกแต่ยังไม่มีให้แน่ชัดว่ากลนไปกี่ครั้งต่อคืนอย่างเงี้ยครับ
15: อยากแนะนำให้น้องเขาทำเป็นแอปพลิเคชันมากกว่าจะได้ไม่ต้องพกเครื่องนี้ไปพบแพทย์ด้วย
8: ช่วงเรื่องการแปลผลนะคะอยากให้มาเป็นกราฟมากกว่าว่าช่วงนี้กราฟการกลนมีมากแล้วก็ค่อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ย
9: น่าจะเรื่องราคาค่ะน่าจะจับต้องยากเกินไป
11: อาจจะเป็นเรื่องราคาค่ะอาจจะดูสูงเกินไปนิดนึงค่ะ
16: ก็อยากให้น้องปรับปรุงเรื่องน่าจะมีแบตเตอรี่ในตัวค่ะเพราะว่าจากที่สอบถามน้องไปเบื้องต้นนะคะมันต้องเสียบสาย USB ตลอดเวลา
10: อยากให้แบบว่าเป็นไร้สายหรือทำเป็นแอปพลิเคชันประมาณนี้ค่ะ
11: ค่ะโดยภาพรวมก็อยากให้น้องๆพัฒนาต่อไปนะคะวันนี้ชอบค่ะ

0: โดยรวมวันนี้ให้คะแนนชอบค่ะ
1: ชอบครับ
2: ชอบครับ
3: ชอบจ้ะ
4: ส่วนตัวนะคะให้ชอบค่ะ
5: วันนี้ให้ชอบค่ะ
6: โดยภาพรวมวันนี้นะคะชอบค่ะ
7: วันนี้ขอชอบครับ
4: ส่วนตัวนะคะวันนี้ก็อยากให้น้องพัฒนาไปต่อนะคะส่วนตัวปอก็ชอบค่ะ
8: ติดนักรีวิวของเรานะครับให้คะแนนน้องๆอยู่ที่40คะแนนเต็มนี่ดูคลิปไปยิ้มไปเลยเนี่ยมันเป็นยังไงครับหลานครับ
5: ตอนแรกหนูนึกว่าจะมีคนไม่ชอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
5: เกิดว่าชอบหมดเลยหนูตกใจเลยค่ะ
8: ตกใจเลยเหรอ จริงเหรอ นี่คือ40คะแนนแรกนะครับแต่ว่าเรายังมีอีก60คะแนนจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านจะมีคนละ20คะแนนนะครับก่อนจะทราบคะแนนจากกรรมการนะครับเดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับดร.ชิดครับ
9: 2เรื่องเรื่องนึงอยากจะให้พวกเราคนรุ่นใหม่แยกความแตกต่างระหว่างว่าอุปกรณ์เราเครื่องเราทำงานยังไงกับหลักการทำงานอย่างไรนะเรื่องรู้หลักการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทำงานยังไงเนี่ยไปแถวละแต่เราต้องรู้ว่าหลักการทำงานยังไงนะอันนี้โดยเฉพาะหลักการทำงานเนี่ยสมมติว่าเราเจอ open source มาเนี่ยนะซอฟต์แวร์ในการ detect เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะตั้งหลักจากการที่เราเขียนเองก่อนดูที่มันทำงานได้ไหมและถ้าไม่ได้ค่อยไปผสมผสานกับ open source หรือแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเรากำลังนิยมชมชอบ AIแต่ไปสังเกตดูมันเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งนั้นน่ะนะงั้นก่อนจะใช้เนี่ยเราถามตัวเองนิดนึงถ้าสมมติเราพัฒนาขึ้นเองผลงานผลมันออกมาใกล้เคียงกับต่างชาติแล้วก็เอ้ยเราก็ไม่ธรรมดาไว้ใกล้เคียงไปนะฮะแต่ถ้ารางวัลของเรามันดีกว่าปั๊บเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือทางสวรรค์ของพวกเราเนาะไม่ใช่ทางออกของเธออย่างเดียวนะเป็นทางออกของประเทศด้วยนะมันอยากจะขอร้องว่าทำอะไรเนี่ยเข้าไปดูข้างในนิดนึงณวันแรกเนี่ยอย่ารีบไปคว้ามาจริงๆแล้วเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไม่มีช็อตคัทนะพื้นฐานนี่สำคัญมากนะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำอย่างนี
8: ้ขอบคุณมากครับพี่ป๋อครับ
10: ค่ะก็จากที่ฟังรีวิวนะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็มีคนชื่นชอบเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ได้มากกว่านั้นนะคะให้เก็บทุกประเด็นที่เขาแนะนำนะคะนั่นคือการพัฒนาผลงานของเราเนาะในการที่จะเข้าตลาดจริงนะคะอันนั้นเรื่องมึงเนาะส่วนอีกเรื่องนึงลองคิดต่อไปอีกนิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงหรือทำบริการอะไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็คือลองศึกษาแล้วก็ลองดูว่าเวอร์ชันถัดไปของเราจะวิเคราะห์เบื้องต้นได้มากขึ้นไหมก่อนที่จะส่งข้อมูลสำคัญที่อันตรายไปส่งให้นะคะโอเคค่ะคำต่อไปค่ะ
8: อาจารย์ชินครับ
11: จากคำแนะนำเยอะแยะที่ได้ยินไปเนี่ยมีคน2คน3คนบอกว่าราคาแพงไปเนี่ยคุณอาจจะต้องกลับมานึกเหมือนกันว่าราคาแบบเนี้ยน่าจะขายไม่รอดหรอกเกือบ 9,000 เนี่ยคำแนะนำของเขาก็ดีนะยกตัวอย่างทำไมไม่เป็นแอปล่ะแล้วถ้าเป็นแอปตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ชาร์จเป็นรายเดือนบ้างรายครั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้ารูปแบบนี้ปุ๊บคุณเป้าคุณก็จะวิธีการทำงานก็จะเปลี่ยนไปแล้วเนาะคุณก็ต้องพยายามทำแอปซึ่งไปขายวิธีการขายก็ต่างจากการขายเครื่องเป็นอีกแบบนึงเลยลองพิจารณาเรื่องพวกนี้เยอะๆถ้าคิดว่าผลงานของคุณเนี่ยน่าสนใจจริงๆแล้วไปต่อได้ครับ
8: ขอบคุณมากนะครับนี่คือคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการนะครับคราวนี้ต้องลุ้นกันแล้วนะฮะว่าแต่ละท่านจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับทวนนิดนึงว่าตอนนี้เรามี40คะแนนจาก10นักรีวิวของเรานะครับถ้าเกิดจะได้เหรียญทองเนี่ยต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการรวมกันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า41คะแนนไปลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือคะแนนจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับเชิญครับ
12: น้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพนิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรจะเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นเหรียญทองได้หรือไม่ไปลุ้นคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมกันครับ
8: 15 15 15นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆนะครับได้คะแนนรวม85คะแนนเหรียญทองมีคนตกใจกรรมการมีคนตกใจรันครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: หนูก็หนูจะได้เหรียญกันซะแล้ว
8: เหรอเหรียญทอง85คะแนนมาวันนี้รู้สึกไงบ้าง
5: จริงๆตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เกือบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแต่เสียดายค่ะหนูเป็นคนหลับง่ายซะด้วย
8: สรุปก็คือนอนหลับ
5: นอนหลับแน่นอนค่ะ
8: เออจาก ช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการพัฒนาในการทดลองต่างๆนะครับเป็นเวลาถ้าเกิดช่วงแรกเป็นเดือน2เดือนเหมือนกันกับโปรเจกต์นี้มาถึงวันนี้ได้เหรียญทองแล้วเป็นไงบ้าง
5: รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในคนในทีมนะคะคนที่ทรงงานหนักที่สุดก็คงเป็นพี่ๆ2คนนี้อ่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประกอบหรือเป็นส่วนร่วมมากที่สุดในตัวชิ้นงานนี้ค่ะ
8: ครับเติ้ลเป็นไงบ้าง
13: ยกโลกออกจากอกเลยครับ
8: ยกโลกออกจากอกพี่เคยได้ยินแต่ยกภูเขานี่ยกโลกเลยใช่มั้ย
13: เปรียบเทียบแบบโลกมันหนักกว่าเยอะเลย
8: มันหนักกว่าเยอะครับแหมโปรโมทกับน้องๆด้วยนะครับยินดีด้วยครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรครับได้เหรียญทองยินดีด้วยครับขอบคุณครับ
12: ขอแสดงความยินดีกับนวัตกรคนเก่งจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของรางวัลเหรียญทองจากผลงานสลีปสรีเครื่องตรวจวัดคุณภาพการนอนครับอีก9ของนวัตกรรมไทยที่เริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวเล็กๆสู่แนวคิดที่อาจเปลี่ยนสุขภาพของใครอีกหลายคนขอให้น้องๆมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อไปนะครับ
14: หนูชอบดูรายการของไทย PBS Kids มากสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือสิ่งจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kids ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นเพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆไทย PBS สนุก Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
15: ๆไปลุยกันเลย
14: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชันแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 ขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
16: ขอให้สนุกกับภารกิจ
14: 7:10 Kids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 Kids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 คิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
17: ถนนแห่งศักดิ์ศรีกำลังลุกเป็นไฟเมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
18: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
17: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
19: มหาวิหารและโบสถ์อายุหลายร้อยปีสร้างขึ้นจากความศรัทธาและความมั่งคั่งที่ได้จากการทำเหมืองแร่เงินนะครับแต่ก็เจอปัญหาตลอดจนต้องทำหยุดอยู่หลายสิบปีแต่ความยาวนานกลับกลายเป็นที่รวมของสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองเล็กๆอย่างคุดหน้าโฮราประเทศเช็กครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
20: ก่อน
15: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
20: ก็ลดค่าครองชีพ
21: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็น

0: เสรีของประชาชน
1: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
2: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24 พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
3: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5 วัน 4 คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
4: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
5: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่ออ
6: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
7: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับภาพยนตร์จากวิภารู้หรือไม่สันติวีนาเป็นภาพยนตร์ไทยที่เคยสูญหายไปนานกว่า60ปีสันติวีนาภาพยนตร์ไทยขนาดยาวเรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มสี 35mm และยังเป็นเรื่องแรกที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีประกวดภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2497ก่อนที่ฟิล์มต้นฉบับจะสูญหายระหว่างการขนส่งในต่างประเทศนานกว่า60ปีจนถูกค้นพบอีกครั้งในปี2557ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษและใช้เวลาบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 1,700 ชั่วโมงเพื่อให้หนังเรื่องนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของชายหนุ่มตาบอดผู้หลงรักในเสียงดนตรีจนได้พบกับหญิงสาวที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเขาแต่ความรักครั้งนี้กลับต้องเผชิญแรงกดดันจากผู้คนทำให้เส้นทางของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามภาพยนตร์ได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรอนุภารัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะพร้อมกับสั่งหน่วยงานรัฐทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่ทุจริตขณะที่เอกชนเสนอปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณเก็บมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเก็บมณีคะ
9: โดยหลังการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับข้อเสนอจากภาคเอกชนทั้งหมด6ข้อนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานรัฐนะคะไปหาระบบเรื่องของการตรวจสอบเพื่อป้องกันเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ ภายหลังการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนนะคะเพื่อยกระดับการป้องกันและปรับ

ปรามการทุจริตนัดแรกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐค่ะทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่ทุจริตแล้วก็นำเสนอเรื่องของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตท.ที่

0: ด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนให้มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านของคอร์รัปชันให้เปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานสนับสนุนการตรวจสอบแบบเรียลไทม์แล้วก็เป็นแนวทางเรื่องของการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนั่นเองค่ะทั้งนี้จากภาพที่สะท้อนจากการประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนตั้งใจนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะนำไปสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคการเมืองแรกต่อรัฐสภานะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลระบุว่าร่างฉบับนี้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนที่พรรคได้รับฟังความเห็นค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากผลประชามติติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีค่ะ
2: ส่วนรัฐมนูลฉบับใหม่นะคะจะสำเร็จในรัฐบาลนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้ว่าอยู่ที่สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้กำหนดทิศทางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคร่วมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยโดยย้ำว่าร่างฉบับนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคที่ได้รับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนสืบเนื่องจากการทำประชามติค่ะโดยได้ยื่นต่อนายโสพลสารามประธานรัฐสภาที่รับเรื่องดำเนินการเพื่อบรรจุวาระในการประชุมรัฐสภาตามขั้นตอนต่อไปค่ะนายอนุทินยังกล่าวช่วงหนึ่งว่าในการยื่นครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่พรรคถูกกล่าวหาว่าไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งในการยื่นวันนี้ค่ะบอกว่าได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นค่ะพร้อมกับชี้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่อยู่ที่สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้กำหนดทิศทางและพรรคภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนร่างของทุกพรรคการเมืองที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนเนื้อหาของร่างพรรคประชาชนก็ขอพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับร่างหรือไม่ค่ะโดยไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาร่างพรรคการเมืองอื่นที่เสนอให้มีวิธีการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยอ้อมค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็อยู่ระหว่างการถกยัตติด่วนนะคะเพื่อยกระดับถึงความปลอดภัยการขนส่งทางรางค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมศักดิ์ชัยวิญญาอายุ44ปีสูงประมาณ185เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีไฝที่ข้างตาซ้ายหายจากซอยสุวินทวงศ์ 9/1 แขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมินบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: มันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
4: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
5: มันก็บ่ได
6: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
4: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: ากว่าใครครับต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศในรูปแบบคือลักลอบนะฮะแล้วคุณถูกตรวจจับได้โอกาสที่จะถูกแบนทั้งจังหวัดมีสูงมากดังนั้นฮะ4จังหวัดมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในช่วงของวันที่12พฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมครับก็มีรายงานข่าวว่าประเทศเกาหลีใต้มีการประกาศแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดครับได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU E8 นะครับเป็นเวลา1ปีด้วยกันระหว่างวันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับเนื่องจากว่ามีรายงานบางส่วนเนี่ยคือมีการหลบหนีในจ้างครับเรื่องนี้คือว่านายสมชายมรกตศรีวรรณท่านเป็นอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับของกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านก็บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีแรงงานที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้จากทุกระบบประมาณ 34,000 คนนะครับโดยเฉพาะภาคเกษตรที่เป็นปัญหาในขณะนี้มี7อำเภอที่ทำสัญญากับเกาหลีใต้เป็นวีซ่าประเภท E8 ระยะสั้น 5-6 เดือนซึ่งการส่งแรงงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้เนี่ยก็มีข้อกำหนดหลายประการด้วยกันนะครับเช่นแรงงานจะต้องทำงานและไม่หนีนายจ้างหากว่ามีการหลบหนีจังหวัดที่มีภูมิลำเนาของแรงงานจะถูกขึ้นบัญชีดำนะฮะไม่สามารถทำงานในเกาหลีใต้ได้เลยนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแบ็คลิสต์ใน4จังหวัดของประเทศไทยจนไม่สามารถไปทำงานภาคการเกษตรในเกาหลีใต้ได้นะครับ
1: ปรากฏว่าเรื่องนี้พี่เดียวค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานท่านออกมายืนยันเลยนะคะว่าประเทศอื่นที่ไปลงนามภาคการเกษตรวีซ่า E8 ก็มีข้อกำหนดเช่นเดียวกันมีที่ไหนบ้างมีประเทศลาวค่ะหากมีการหนีวีซ่าก็จะถูกแบ็คลิสต์เหมือนกันอย่างไรก็ตามค่ะไทยมีการส่งรายงานไปทั้งหมด80คนโดยทางการเกาหลีใต้ได้แจ้งมาว่ามีการติดแบ็คลิสต์บางจังหวัดที่ห้ามส่งรายงานไปทำงานภายใต้ข้อกำหนดจำนวน4จังหวัดตามที่เป็นข่าวเลยสำหรับกรณีการถูกแบนใน4จังหวัดเมื่อมีการเจรจากับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการกำหนดมาตรการวางแนวทางป้องกันการหลบหนีต่อไปด้วยซึ่งแรงงานในจังหวัดอื่นยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะจึงขอย้ำว่าแรงงานในจังหวัดอื่นหากไปทำงานแล้วอย่าหลบหนีเด็ดขาดเมื่อครบกำหนดแล้วขอให้รีบกลับประเทศไทยคุณอย่าโดดคือถ้าหากตามภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าผีน้อยค่ะเพราะว่าการหลบหนีส่งผลกระทบต่อวงกว้างต่อพี่น้องแรงงานที่อยากไปทำงานประเภทนี้ในเกาหลีใต้ส่วนปัญหาผีน้อยไทยที่หลบหนีอยู่ในเกาหลีใต้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานท่านบอกว่าปัจจุบันมีจำนวน 110,000 คนซึ่งลดน้อยลงไปแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด่านการท่องเที่ยวหรือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะทั้งของไทยและก็เกาหลีใต้ด้วยเพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบเดินทางไปทำงานหรือว่าหลบหนีวีซ่าเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้ยืนยันว่าในฐานะกระทรวงแรงงานจะต้องช่วยกันเพื่อให้จำนวนผีน้อยลดลงหรือว่าหมดไปนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะมาตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องการเดินทางไปด้วยนะฮะเราต่อสายไปที่ท่านสนธยากาลาศีครับท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานครับสวัสดีครับท่านผู้ตรวจครับ
2: สวัสดีครับจากพิธีกรทั้งสองท่านครับผม
0: ครับหลังจากที่มีการหารือกับทางการเกาหลีใต้ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ตรวจครับ
2: เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าปัญหาของเราเนี่ยครับเนื่องจากว่าเกิดจากการหลบหนีของพี่น้องคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามที่เดินทางไปทำงานในลักษณะใช้วีซ่า E8 ก็คือลักษณะงานเกษตรและประมงตามฤดูกาลซึ่งงานลักษณะนี้ครับเขาใช้เวลาประมาณ5-6เดือน5-8 เดือนอะไรประมาณนี้ครับต่อการเดินทางในมาหนึ่งครั้งแล้วการกำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ค่อนข้างจะหลายๆข้อแต่ที่เป็นประเด็นปัญหาก็คือเมื่อคนเดินทางไปทำงานแล้วจะต้องไม่เกิดการหลบหนีนายจ้างและการหลบหนีนั้นถ้าเกิดมากกว่า 20% เมื่อไหร่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่คุณเดินทางไปทำให้จังหวัดตรงนั้นเนี่ยครับพี่น้องจะเดินทางไปทำงานในลักษณะของภาคการเกษตรตามฤดูกาลและประมงเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยนะครับนั่นคือเป็นปัญหาที่ผ่านมาเราพบว่าทางการเกาหลีได้แจ้งการรับการเดินทางของพี่น้องคนไทยในพื้นที่4จังหวัดก็คืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามเนื่องจากตรวจพบว่าพี่น้องคนไทยที่เดินทางไปทำงานในลักษณะเป็นภาคการเกษตรและประมงการบริการเนี่ยได้หลบหนีในพื้นที่แต่ละจังหวัดเกิน120ของจำนวนคนที่เดินทางไปนะครับนั่นคือเป็นประเด็นปัญหาในขณะนี้ซึ่งเราก็ได้ประสานทางการโคดีว่ายังไงเนี่ยครับเราก็พยายามที่จะดำเนินการในการในขั้นตอนการคัดเลือก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับประเทศเกาหลีใต้ครับแบนคนไทย4จังหวัดที่อยู่ในเมืองไทยฮะที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคืออยากให้ฟังให้ดี

0: จะให้เร่งรัดรัดกุมมากขึ้นนะครับการตรวจเอกสารต่างๆได้รวมทั้งการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของการทำบัตรการและการจัดให้มีการคำประกันของคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันกรณีที่มีการหลบหนีนายจ้างเมื่อเดินทางไปถึงแล้วนะครับและการสร้างตระหนักรู้ก่อนการเดินทางให้กับแรงงานทุกๆคนนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้ดำเนินการและการที่ทางการเกาหลีใช้มาตรการนี้กับทางประเทศไทยก็ไม่ได้ใช้กับประเทศไทยประเทศเดียวนะครับใช้กับทุกประเทศที่จัดส่งคนไปทำงานในภาคการเกษตรและประมงการบริการด้วยซ
1: ึ
0: ่งขอฝากพี่น้องคนไทยว่าถ้าประสงค์จะไปทำงานก็ขอให้ทำงานอยู่เป็นครบสัญญาแต่ถ้าไม่พร้อมจริงๆนะครับที่จะเดินทางไปทำงานก็ขออนุญาตให้ใช้ช่องทางอื่นประเทศอื่นที่จะเดินทางไปทำงานหรือทำงานในประเทศไทยเราก่อนในช่วงของการรอนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ตรวจคะไม่แน่ใจพอจะทราบแรงจูงใจแบบตรงไปตรงมาของแรงงานไหมคะส่วนใหญ่ที่ไปก็ดูเหมือนงานจะมั่นคงแต่พอไปถึงที่นู่นทำไมตัดสินใจเป็นผีน้อยอะคะ
0: ตรงนี้ครับเรากำลังหาสาเหตุเดี๋ยวพบว่าเกิดจากอะไรครับเนื่องจากต้องติดตามคนที่หลบหนีนายจ้างมาตรวจสอบข้อจริงกันก่อนว่าทำไมในขณะที่เดินทางก็เดินทางไปถูกต้องตามกฎหมายแล้วและต
1: ้
0: องมีนายจ้างทำประกันอยู่จริงอยู่เรียบร้อยและมีการจ่ายค่าจ้างก็เป็นสิ่งจูงใจอยู่แล้วและทำไมถึงต้องไปหลบหนีนายจ้างอีกทีนี้ถ้าเกิดเราจะต้องหาข้อเท็จจริงกันได้นะครับแต่ก็ฝากเตือนนะครับคนที่ยังทำงานอยู่ในภาคการเกษตรและประมงด้วยว่าขอให้รักษาการทำงานไว้ให้มั่นคงและต่อเนื่องอย่าให้เกิดปัญหากับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าภาคการประมงและภาคการเกษตรมีเปิดโอกาสให้กับพี่น้องคนไทย18จังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะ4จังหวัดนี
1: ้
0: 18จังหวัดที่เดินทางไปทำงานก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ทำไมครบสัญญาเพราะการที่เราไปกระทำการใดที่เป็นการลักษณะหลบหนีในจ้างไปตรงนี้ครับมันทำให้โอกาสของพี่น้องในจังหวัดอื่นๆอีก18จังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยก็ขอฝากย้ำตรงนี้นะครับ
2: ครับหลังจากที่เราพบว่าแรงงานไทยถูกแบนไปแล้วนะฮะคือว่า4จังหวัดเนี่ยฮะมีการประสานงานเพื่อขอผลโปรดบ้างไหมครับท่านครับ
0: คือเราได้ทำเจรจากับทางการเกาหลีกันแล้วนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์นามอริวัตรก็มีแผนที่จะเดินทางไปพบปะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทางการเกาหลีนะครับที่จะนำปัญหามาหารือกันและนำไปสู่การแก้ปัญหากันครับทุกอย่างได้ดำเนินการประสานกันในเรื่องของการเจรจานะครับ
1: ค่ะท่านคะคือมันก็มีคำพูดน้อยใจของแรงงานหลายคนนะคะที่เขาบอกว่าความจริง4จังหวัดเนี่ยส่วนคนไทยส่วนใหญ่อะมักอยู่4จังหวัดแล้วก็เดินทางไปทำงานต่างประเทศปลาตายตัวเดียวคือเหม็นทั้งคลองอันนี้คือคำตัดพ้อของแรงงานมาเอาแบบนี้ละกันค่ะเพื่อให้ความรู้สำหรับแรงงานคนอื่นๆอีกหลายจังหวัดที่อยากเดินทางไปทำงานต่างประเทศวิธีการเดินทางไปทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายควรปฏิบัติตัวแบบไหนคะ
0: คือถ้าเป็นการเดินทางไปทำงานทุกประเทศเลยนะครับไม่จำเพาะเจาะจงไปเกาหลีก็เป็นการเดินทางโดยรวมการจัดงานจัดส่งถ้าอย่างนี้ครับทางการเกาหลีที่เรามีระบบจัดส่งไปทำงานภาคการเกษตรนี่เป็นการทำข้อตกลงกันระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับหรือในระบบ EPS ที่เป็นจำนวนคนมากๆนะครับที่ไปทำงานโดยระบบ EPS นะครับหรือ Employment Permit System นะครับระบบนี้ก็จะจัดส่งไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรปศุสัตว์และภาคการก่อสร้างนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของการทำงานในเรื่องของลักษณะงานทักษะที่อื่นนะครับซึ่งช่างตื่นต่อเรืออะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นการจัดส่งโดยรัฐต่อรัฐแต่เนื่องจากว่าในแต่ละรอบปีนะครับทางการเกาหลีหรือประเทศต่างๆที่ตรวจโอกาสให้คนต่างชาติเข้าไปทำงานก็จะมีโควต้าอยู่อย่างจำกัดและพอเหมาะที่จะเปิดโอกาสให้คนเดินทางเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานในรอบเวลาที่เราจะต้องการไปทำงานได้เนื่องจากเกินโควต้าตรงนี้ต้องรอในปีถัดไปอย่าใช้ช่องทางในการหลบหนีเข้าไปนะครับตรงนี้หลบหนีเข้าไปนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งหลบหนีเข้าเมืองก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่สามารถเข้าถึงกลไกการให้บริการและการร้องเรียนสภาพการจ้างอะไรได้เลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นปัญหากับคนไทยที่เดินทางไปทำงานแบบผิดกฎหมายหรือเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับขอให้รอนะครับในขณะนี้ทางกรมการจัดงานและกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์นะครับและทีมผู้บริหารทั้งหมดนะครับก็พยายามที่จะเดินทางไปขยายพื้นจากตลาดใหม่ๆให้เพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อรองรับให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องคนไทยขออย่างเดียวครับในช่วงที่เข้าไปไม่ได้ก็ให้รอเรามีงานรองรับในประเทศก็มีอยู่ตำแหน่งงานหลายแสนตำแหน่งที่รอเราอยู่ในประเทศหรือประเทศอื่นๆที่เราจะสามารถเดินทางไปได้

0: ได้ก็ใช้ช่องทางนั้นอย่าไปแบบที่กฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับอีกส่วนนึงครับเราก็เปิดโอกาสให้บริษัทจัดงานจัดส่งได้ด้วยซึ่งบริษัทจัดงานนี้ต้องเป็นบริษัทจัดงานที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนกับกรมการจัดงานถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเหล่านี้จะต้องมีหลักประกันวางเอาไว้จำนวน5 ล้านบาทเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายกรณีที่รับสมัครคนงานแล้วไม่สามารถจะส่งไปทำงานได้แล้วเรียกเก็บเงินไปแล้วก็ไม่จ่ายเงินคืนหรือแต่ส่งไปแล้วไม่สามารถทำงานได้ตามสัญญาและก็ไม่รับผิดชอบเงินส่วนนี้จะต้องถูกตัดคืนทั้งหมดการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งไปทำงานโดยบริษัทภาคเอกชนสามารถตรวจสอบได้กับกรมการจัดงานอยู่แล้วครับหรือกับหน่วยงานในกรมการจัดงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการไปทำงานด้วยตัวเองแบบถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้แสดงว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยสามารถที่ติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศและสามารถทำสัญญาว่าจ้างกันและสัญญานั้นจะต้องผ่านการรับรองจากหลักพูดและต้องมีวีซ่าประเทศเข้าไปทำงานและมาขอรับอนุญาตในการเดินทางออกไปทำงานในต่างประเทศตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นการไปทำงานแบบต้องตามกฎหมายนะครับส่วนวิธี456ก็อาจจะ5อาจจะไม่ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับไม่แก่ทำให้เกี่ยวข้องกับการไปทำงานของพี่น้องคนไทยมากนักนะครับย้ำๆนะครับว่าไปทำงานต้องไปตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ
1: นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะฮะเบื้องต้นขอบคุณฮะท่านสุทธิยากาลศรีนะครับท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานครับอย่างที่ท่านสุทธิยาได้บอกไปนะครับผู้ชมครับหากว่าคุณต้องการไปอย่างปลอดภัยทำตามช่องทางที่ถูกต้องผ่านการกรมการจัดหางานบริษัทเนี่ยต้องได้รับการรับรองด้วยเพราะบางทีเนี่ยถือว่ามีการแอบอ้างไปเปิดเพจ Facebook อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตอย่างนี้มีคนถูกหลอกไปเยอะด้วยเหมือนกันนะ
2: ความจริงการแบน4จังหวัดของไทยส่งผลต่อชื่อเสียงมากนะพี่เดียวนะ4จังหวัดแล้วก็4จังหวัดนี้หากไปดูสถิติมีรายงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบนี้เยอะมากอย่างที่บอกไปค่ะมันเป็นการตัดสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์คนอื่นด้วยที่เขาไม่ได้ทำผิดทำถูกมาตลอดก็ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยเนี่ยสิคะ
1: บางคนไปเที่ยวไงปรากฏว่าเข้าประเทศไม่ได
2: ้
1: บอกว่าต้องสงสัยกระทบไปหมดเลยนะอย่าง
2: นี้ใช่นี่คือกระทบไปหมดเลยนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมขาคือยังคงมีวิธีการไปนะคะที่ถูกต้องอยู่และจังหวัดอื่นยังคงสามารถไปได้ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเถอะค่ะเอาละเบื้องต้นนะคะตรวจสอบเป็นเท่านี้มาดูประเด็นนี้กันหน่อยคุณผู้ชมขาประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ25พฤษภาคมนี้พี่เดียวค่ะดิฉันจะตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะเดี๋ยวลงทะเบียนไม่ทันค่ะ
1: โครงการพิเศษแน่นอน
2: โครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือเคาะไทยช่วยไทย plus นะคะสรุปแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีการเคาะเป็นที่เรียบร้อยค่ะแจกคนละ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะทั้งหมดนาน4เดือนเบื้องต้นนะคะระบุเอาไว้ว่ามีสิทธิ์ได้คือ 43 ล้านคนค่ะเดี๋ยวสรุปสั้นๆแบบนี้เดี๋ยวจะชวนไปคุยกับทางท่านโฆษกด้วยนะคะคุณผู้ชมเรามาสรุปกันหน่อยคือโครงการนี้คือโครงการอะไรคือเดิมมันเป็นคนละครึ่ง plus ค่ะก็คือวงเงินสูงสุดคือ 4,000 บาทแล้วก็ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์เป็น4เดือนโดยประชาชนจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังย้ำวันเวลากันหน่อยนะคะ25ถึง29พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเท่านั้นค
1: ่ะดังนั้นนะฮะใครที่กำลังฟังอยู่สิทธิ์เป็นอย่างไรเงื่อนไขมีอะไรบ้างครับเพราะว่าทีมงานต่อสายไปที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกนะครับท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีคุณแป้งคุณเดียวและท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านโฆษกครับเอาอย่างแรกเลยฮะสิทธิ์ก่อนเลยฮะใครมีสิทธิ์ในโครงการนี้บ้างครับท่านครับ
3: ก็วันนี้นะขอพูดในภาพกว้างก่อนว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็แบ่งเป็นในเรื่องของโครงการ60-40ซึ่งก็เหมือนกับคนละครึ่งเดิมแต่ว่าวันนี้รัฐบาลจ่ายให้60ประชาชนจ่ายให้40แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทีนี้ที่ถามถึงเรื่องของบัตรไอ้60-40เนี่ยล่ะค่ะก็เป็นให้สิทธิ์กับประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปคนไทยเท่านั้นนะคะ
2: ค่ะ
3: เหมือนเดิมอะค่ะแล้วไม่แต่ว่าถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไปในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้60-40ไม่ได้นะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ในส่วนของไอ้โครงการ60-40นี้ก็อย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วคือให้เริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมด้วยครั้งนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์นะก่อนหน้ามันแค่ประมาณ20ล้านเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องไปแบบว่าเครียด6โมงเช้าวันที่25ไม่ต้องเพราะว่ามีพอแน่นอนค่อยๆรอวันที่2วันที่3ก็ได้นะคะ
2: ค่ะดิฉันเตรียมไว้ละค่ะเดี๋ยวว่าเตรียมจะตั้งนาฬิกาปลุกสักช่วง6โมงเช้าของวันดังกล่าวเท่ากับว่าตอนนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องตื่นตระหนกแบบนั้นเพราะท่านบอกว่าสิทธิ์เนี่ยเพิ่มไปตั้ง10ล้านสิทธิ์คือณปัจจุบัน

0: ็น3ล้าน30ล้านสิทธิ์ท่านโฆษกขาปรากฏว่ามีประเด็นนี้เสริมขึ้นมาค่ะประชาชนหลายคนเมื่อวานนี้ดิฉันเข้าไปดูหลายคนให้ความสนใจเยอะมากรวมถึงร้านค้าเองด้วยร้านค้าก็ตั้งคำถามเหมือนกันค่ะเมื่อเปิดลักษณะแบบนี้แล้วค่อนข้างที่กระชั้นชิดในการเปิดใช้สิทธิ์เลยร้านค้าต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่หรือไม่หรือว่าสิทธิ์ต่อโดยอัตโนมัติคะ
1: ค่ะร้านที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วนะคะก็ไปยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินนะคะตั้งแต่25พฤษภาก็ยาวไปถึง30กันยาก็จนโครงการมันติดแล้วนะคะส่วนคนที่ไม่เคยร่วมโครงการนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนค่ะก็ไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยเริ่มได้วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะ
2: ครับก็คือว่าใครไม่เคยลงทะเบียนอะไรมาก่อนเลยคือว่าให้ไปตั้งต้นที่ทางธนาคารใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องเตรียมหลักฐานในเรื่องของที่ร้านค้าอยู่ตรงไหนต้องถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
0: ค่ะท่านคะเบื้องต้นมีการพูดคุยกับธนาคารกรุงไทยไหมคะในการจัดการปัญหาหน้างานเพราะว่าที่ผ่านๆมามันเป็นปัญหาคอขวดหลายๆคนต้องลางานทั้งวันเลยนะคะเพื่อที่จะไปยืนรอที่หน้าธนาคารแล้วก็การอัปเดตเนี่ยสิทธิ์ค่อนข้างที่จำกัดค่ะ
1: ก็ธนาคารกรุงไทยก็มีความพร้อมอยู่นะคะก็เต็มที่ระดมจัดพักกำลังแล้วก็ในเรื่องถึงรวมถึงเรื่องของระบบอะค่ะแต่ว่าถ้าในบางกรณีที่คนแบบไปแน่นมากๆเลยเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเขาก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาดังนั้นจึงบอกว่าไม่ต้องรีบไปแน่นในช่วงวันต้นก็ได้นะคะค่อยๆทยอยไปเพราะว่าก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องไปเสียเวลารอนานแล้วก็เครียดด้วยอะค่ะในเมื่อมันยังมีเวลาก็ค่อยๆทยอยไป
2: ค่อยๆทยอยไปดีกว่านี่อยากทราบเงื่อนไขเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโครงการนี้นี่มีคนพูดถึงกันเยอะเลยฮะเงื่อนไขนะครับในการที่จะสามารถเข้าโครงการนี้ต้องเป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ
1: ก็สำหรับคนที่ถือไทยช่วยไทยฟลาช60 40นะคะก็เป็นคนที่อายุ18ปีอันนี้หมายถึงกรณีไหนคะร้านค้าหรือว่าคนทั่วไป
2: คนทั่วไปด้วยฮะ
1: ทั่วไปก็18ปีขึ้นไปนะคะถือบัตรประชาชนไทยนะเป็นคนไทยเท่านั้นค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะ
0: ค่ะคืออาจจะ
1: ว่าถ้าช่วงเวลานี้นิดนึงนะคะถ้าฟังแล้วแบบยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus ภาษาไทยนะคะไทยช่วยไทย plus .th ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าเหมือนเดิมใช้ไรกว่าเดิมตรงที่ว่ารัฐจ่าย60ประชาชนจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นท่านขามาอัปเดตเรื่องของรูปแบบการใช้กันหน่อยค่ะเดี๋ยวขอญาตทวนไปทีละข้อสิทธิ์การใช้ผ่านทางแอปคือแอปเป๋าตังค์เริ่มใช้6โมงเช้าถึง5ทุ่มถูกต้องนะคะคราวนี้มาดูถึงวงเงินในการใช้จ่ายประชาชนหลายคนก็ถามเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนเยอะค่ะคำว่า 1,000 บาทต่อเดือน200บาทคือต่อวันหมายความว่าถ้าหากใครเนี่ยมียอดการใช้จ่าย5วันใช้วันละ200 200 200เท่ากับใช้5วันหมดถูกต้องไหมคะจะขอต่อดึงสิทธิ์จากเดือนถัดไปมาใช้ในเดือนนี้ได้หรือไม่คะ
1: ยืมเดือนถัดไปมาใช้ไม่ได้นะคะ รวมถึงถ้าใช้ไม่หมดก็เอาไปถัดใช้เดือนถัดไปก็ไม่ได้ค่ะ เอาเป็นว่าฟิกเดือนต่อเดือนเลย 1,000 บาททันนี้รัฐบาลให้นะคะแล้วเวลาไปซื้อของก็วงเงินทั้งวันเนี่ยก็คือ200บาท
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: คือต้องใช้ให้เกลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมฮะในเดือนนั้น
1: ใช่คือใช้ให้เกลี้ยงก็ดีที่สุดนะเพราะชีวิตวันนี้ทุกคนก็ลำบากรัฐบาลก็อยากจะดูแลใช้ไปให้หมดเถอะค่ะเป็นการเรียกว่าดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดสภาพคล่องด้วยในระบบเศรษฐกิจค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่บอกว่าเดือนละ1,000วันละ200เกินกว่านั้นไม่ได้นะวันหนึ่ง
1: ก็เราเดินได้แต่รัฐบาลไม่ช่วย
0: รัฐบาลไม่ได้ซัพพอร์ต
2: ค่ะอยากจะจ่ายก็จ่ายไปแต่ว่าซัพพอร์ตไปให้แล้ววันละ200
1: ไม่ได้ห้าม
2: ค่ะทีนี้มีข้อจำกัดไหมฮะว่าจะซื้ออะไรได้บ้างอันนี้ไม่ได้นู้นไม่ได้ฮะ
1: ไม่ได้ข้อจำกัดหลักเกณฑ์ก็เหมือนเดิมนะพวกบุหรี่เหล้าอะไรไม่ได้แต่มันมีอยู่นิดนึงคือร้านค้าจากเดิมที่ในรอบก่อนหน้าเราให้ร้านนวดร้านสปาทำเล็บทำผมด้วยเพราะครั้งนั้นอ่ะวัตถุประสงค์ของการออกคนละครึ่งอ่ะคือเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะทุกประเภท

0: ของธุรกิจไม่ว่าจะขายของหรือให้บริการร้านใหญ่ร้านเล็กเนี่ยก็อยากให้เข้าร่วมอันนั้นคือวัตถุประสงค์กรณีก่อนหน้านี้แต่วันนี้วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ60/40เนี่ยคือเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพพวกทำเล็บทำผมมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่าครองชีพอะค่ะก็เลยไม่ได้เอามารวม
1: แต่ก็อยากอธิบายว่า
0: ใช่แต่ว่าถ้าลองคิดให้ดีเนี่ยถ้าในส่วนที่แบบรัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพไปแล้วอ่ะแล้วประชาชนมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋ามากขึ้นก็อาจจะจัดไปให้ลงในส่วนของทำเล็บทำผมเหมือนกับให้รางวัลกับชีวิตอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านจะใช้เงินถ้ากรณีในกระเป๋ามันเหลือค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เล็บไม่ได้ผมไม่ได้นวด
0: ไม่ได้
1: สลากกินแบ่งรัฐบาลย้ำว่าก็ไม่ได้ท่านบอกว่ายังไงก็แล้วแต่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องถูกต้องนะคะท่านโฆษกประเมินเอาไว
0: ้
1: ค่ะเรื่องของตัวเลขอย่างไรคะว่าโครงการนี้ออกมาเดือนละพันเดือนละพันเนี่ยมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขนาดไหนคะ
0: คือถ้าเรามองแค่ว่าเราใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับ60/40เนี่ยใช้งบประมาณ 120,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นอย่างแน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้โครงการนี้คือไปบรรเทาภาระค่าครองชีพอะค่ะ
2: ครับท่านโฆษกขอถามข้ามไปข้างหน้าอนาคตเลยฮะเพราะโครงการนี้มีคนกำลังเฝ้ารออยู่โครงการถัดไปพอจะแย้มมาได้บ้างไหมฮะว่าจะมีอะไรที่ลดค่าครองชีพไปอีกฮะ
0: คือวันนี้ก็คือ2ส่วนนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก็อยากจะย้ำว่าจากเดิมที่ได้เดือนละ300บาทวันนี้ก็ใส่ให้กับประชาชนอีก700เพิ่มเป็น 1,000 บาทอันนี้ก็จะเป็นช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้มากเลยนะคะทีนี้ในระยะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของดูแลพี่น้องเกษตรกรละเพราะได้รับผลกระทบอย่างมากจากที่ราคาปุ๋ยมันจะแพงขึ้นนะต้นทุนการผลิตที่เราต้องดูแลกลุ่มเกษตรกรด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าสินค้าเกษตรแพงเนี่ยคนทุกคนกระทบหมดอาหารข้าวแกงใช่ไหมคะพืชผักแพงหมดดังนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเข้ามาดูแลรวมถึง SME อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มรายเซกเตอร์ไปก็มุ่งเป้าไปอะค่ะ
1: ค่ะท่านโฆษกเมื่อเช้านี้ฉันไปเดินตลาดไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้ามาถามว่าท่านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลบ้างพ่อค้าเสนอแบบนี้ก็เลยส่งตรงถึงท่านโฆษกด้วยนะวันนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าโครงการนี้ดีค่ะแต่ลักษณะที่ผ่านมาเป็นการกระตุ้นเพียงแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นเหมือนคนหัวใจกำลังจะวายค่ะใช้เครื่องช่วยหายใจกระตุกฟึบขึ้นมาจากนั้นมันค่อยๆแผ่วลงไปแบบนี้มาตรการรองรับหลังจากนี้แบบอันสั้นพอจบโครงการปุ๊บ4เดือนท่านสามารถมีอะไรสอดรับได้มาบ้างให้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเช่นอัพสกิลรีสกิลส่งเสริมอาชีพแบบนี้มีเพิ่มไหมคะ
0: อ
1: ั
0: พสกิลรีสกิลนี้ก็อยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้อยู่แล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นในลักษณะที่ต่อยอดจากคนละครึ่งพลัสรอบที่แล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าที่ไปลงทะเบียนในส่วนที่ plus upskill reskill เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามียอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะจากเดิมอาจจะแค่ขายของที่รถเข็นลูกค้าเดินผ่านมาถึงจะซื้อได้แต่พอมีทักษะในเรื่องการขายของออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เป็นการเปิดพื้นที่เรียกว่าให้คนที่อยู่พื้นที่อยู่ในซอยอยู่ในพื้นที่ที่ไกลหน่อยแต่เขาไม่ได้เดินมาถึงร้านเราสั่งสินค้าจากร้านเราได้ค่ะแล้วเขาก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้น upskill reskill อันนี้ค่ะทำอยู่ในโครงการ60/40นี้ค่ะ
1: คือมากันเป็นแพ็กเกจไม่ได้แจกเงินอย่างเดียวไม่ได้ให้ไปใช้สอยอย่างเดียวสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอัพสกิลรีสกิลคุณขายออนไลน์ได้ต่อคุณมีความรู้ได้ต่อด้วยต่อยอดอาชีพเพิ่มขึ้นไปเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านโฆษกเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะยินดีค่ะ
2: ก็ย้ำว่า25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็25ถึง29พฤษภาคม69กับประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง
1: ค์
2: นะฮะ1มิถุนายนเนี่ยคือว่าเริ่มใช้สิทธิ์ละไทยช่วยไทย plus สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายน
1: ความจริงเริ่มเร็วนะพี่เดียวคะคือลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปก่อนเริ่ม25ถูกต้องไหมคะ1มิถุนายนเปิดใช้สิทธิ์เลยนะ แต่อย่างที่พี่เดียวถามไปไหมฉันกำลังจะสะกิดแล้วยังไงก็ใช้หมดพันหนึ่งต้องถามว่าใช้พอหรือเปล่า
2: โอ้วันเดียว200
1: ค่าวันหมดแล้วค่ะต่อเดือนเดี๋ยวค่อยไปต่อเดือนหน้า
2: ต้องเอาให้เกลี้ยงด้วยนะนะฮ
1: ะ
2: มาถึงประเด็นสำคัญครับเกี่ยวข้องกับออนไลน์ครับผู้ชมครับฟังให้ดีนะฮะ Facebook นั้นถูกจัดเป็นอันดับ1ที่มีมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้าไปและไปหลอกผู้คนและถึงขั้นว่าใช้วิธีการจ่ายตังค์ฮะยิงแอดโฆษณาฮะทีนี้เนี่ยคนที่ว่าสนใจลงทุนเองฮะถ่ายฟีดมาผลปรากฏว่าก็ไปเจอฮะหลงเชื่อกดไปปุ๊บมีการแลกรายกันนี่คือขั้นตอนครับที่ทำให้มีผู้เสียหลายคนเนี่ยสูญเงินเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดมีการแก้ปัญหาอย่างไรเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราจะให้ไปฟังเสียงประชาชนก่อนและฟังเสียงท่านเลขาของสภาผู้บริโภคด้วยครับ
3: เป็นลักษณะทำให้คนเสียตังค์ไปกับโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยเคยเจอบ้างไหมเช่นอะไรบ้าง
4: โฆษณาปลอมเหรอคะที่เหมือนเคยเห็นก็จะมีโฆษณาเหมือนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเสื้อผ้าประมาณนี้ค่ะที่เคยเจอเหมือนกับว่าถ้าไปพอไปสั่งซื้อแล้วมันก็ไม่ส่งอะค่ะหรือว่าไม่ตรงปกประมาณนี้ยากค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะตามตัวได้เลยก็เงินตรงนั้นก็เสียหายไปเลยถ้ามีเหมือนกับมีกฎหมายที่ยืนยันตัวตนตรงนี้แล้วสามารถที่จะตามตัวไปถึงแบบว่าผู้ที่มาหลอกเราอ่ะเขาคือใครได้แล้วดำเนินการตามกฎหมายและกฎหมายเคร่งครัดได้น่ะหรือว่ามันก็จะดีกับประชาชนมากๆเลยค่ะ
5: คือมันจะแบบเหมือนโฆษณาเกินจริงมากเกินไปทําให้เราแบบหลงเชื่อแล้วมันบางทีมันเริ่มจากเล็กๆก็คือของใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันกลับกลายเป็นดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนใช้ AI อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เนาะบางคนก็เอา AI มาใช้โฆษณาในส่วนนี้คิดว่าแพลตฟอร์มควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบแต่ก็รับผิดชอบในส่วนของเขาอย่างเงี้ยแต่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะต้องมีมาตรการในการใช้แพลตฟอร์มอยู่แล้วที่ให้คนเข้ามาโฆษณาอันเนี้ยเขาก็รับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่ามันก็ครึ่งๆแต่ว่าก็อยากให้มันจัดการที่ต้นเหตุก่อนเหมือนกันค่ะ
6: อยากให้เข้ามาแบบว่าควบคุมการมาหลอกลวงของมิจฉาชีพนะคะหนูว่าอาจจะเริ่มตั้งแต่มาตรการของแพลตฟอร์มอย่าง TikTok Facebook แบบควบคุมสิ่งที่มันจะอาจจะเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่หนูเห็นข่าวแบบว่าคนแก่จะโดนหลอกกันเยอะใช่มั้ยคะอยากให้รับผิดชอบด้วยค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มก็เป็นหนึ่งในนี่ที่สำคัญของเล่นกันนะคะใช่ค่ะ
7: จริงๆก็ต้องบอกว่าก็ถือเป็นความก้าวหน้านะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยพอใจถือว่าเป็นความก้าวหน้าคืออย่างน้อยการที่คนจะเห็นการขายของก็มาจากการโฆษณาเพราะนั้นถ้าทำให้คนขายของต้องยืนยันตัวตนเมื่อทำโฆษณาเนี่ยเราก็หวังว่าจะลดปัญหาไปได้ระดับหนึ่งก็คือถ้าเขายังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มก็ยังเป็นภาระของผู้บริโภคซึ่งอันนี้คือความไม่เป็นธรรมของระบบในบ้านเรานะแต่ว่าแน่นอนแอดด้าเขาก็มีเบอร์ที่รับเรื่องร้องเรียนเพราะนั้นผู้บริโภคก็ต้องปฏิบัติการนะว่าถ้าเจออย่างเช่นไปซื้อทัวร์แล้วไม่ได้ไปต่างประเทศซื้อโรงแรมที่บอกว่าโหลดราคา 50% แล้วสุดท้ายไม่ได้โรงแรมไปถึงโรงแรมแล้วไม่มีโรงแรมที่เราจองอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยก็ต้องจัดการร้องเรียนทั้งก็แน่นอนพวกนี้มันเป็นเรื่องช่อโกงก็ต้องไปที่เจ้าพนักงานตำรวจแต่พี่ก็คิดว่าคือคุณก็เห็นสถานการณ์นะตำรวจมี1ล้านคดีประเทศเราจะทำคดียังไงเพราะนั้นถ้าเราไม่มีมาตรการป้องกัน
2: คือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับในปี2567นะฮะพบว่าช่องทางที่มิจฉาชีพใช้นะฮะ61%ครับคือ Facebook นะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจปลอมเป็นอาจารย์สอนการลงทุนการหลอกลวงขายสินค้าความเสียหายเนี่ยพุ่งไป111 ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนอกจากนี้นะครับยังพบแอปปลอมจำนวนมากด้วยนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆมีการโหลดมาใช้ก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยกลายเป็นภาระของผู้บริโภคที่อาจจะแยกไม่ออก แล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากนะครับ
1: ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะช่วยผู้บริโภคเจรจาขอเงินคืนแต่ช่วยได้จำกัดมากค่ะดังนั้นกฎหมายใหม่ที่ออกมาระบุให้แพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียต้องยืนยันตัวตนก่อนจะยิงแอดโฆษณาควรมีกฎที่ตรวจสอบผู้ซื้อโฆษณาได้แต่กฎหมายนี้ยังพบจุดอ่อนอีก8ประเด็นค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายกันต่อด้วยค่ะว่า8ประเด็นที่ว่านี้คืออะไร

0: ค่ะกับ2ท่านบนเวทีนะคะอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของข้อกฎหมายนะคะกับท่านนี้เลยค่ะพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะท่านที่2ค่ะคุณอดิศักดิ์สายประเสริฐค่ะหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุยกับท่านนิเวศก่อนท่านขาคือสถิติณปัจจุบันเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตำรวจมาใจชื้นขึ้นมาหน่อยค่ะดูเหมือนว่ายอดจะดีขึ้นดีขึ้นคือประชาชนถูกหลอกน้อยลงเกิดจากอะไรคะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าจำนวนคดีไม่ได้ลดน้อยลงเท่าไหร่แต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากค่าเฉลี่ยรายวัน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก70กว่าล้านบาทต่อวันเนี่ยนะครับวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณ20กว่าล้านบาทต่อวันถือว่ามีนัยยะสำคัญมากแต่ว่าที่สาเหตุจำนวนคดีไม่ลดลงเนี่ยเนื่องจากว่ารูปแบบของคดีมันเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องของการหลอกที่เป็นสแกมเมอร์นะครับกลายมาเป็นเรื่องของซื้อของออนไลน์ไม่ได้ของเนี่ยประมาณ 85% ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้น 1,000 คดีเนี่ย850คดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของซื้อของออนไลน์ไม่ได้ของสาเหตุที่คดีกลุ่มนี้ยังไม่ได้ลดลงเนี่ยก็ต้องนำเรียนนะว่ามันเกิดจากกระบวนการที่เรามองว่าคดีพวกนี้ไม่ใช่สแกมเมอร์ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆกับกลุ่มพวกนี้เพราะกลัวว่าจะเกิดการแกล้งกันนะครับแต่วันนี้เราได้คุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับว่าต้องยกระดับนะครับเพื่อแก้ปัญหาโดยคดีไหนที่มีความเชื่อมโยงเนี่ยเราอาจจะต้องมีการยกระดับให้เป็นบัญชีม้าเหมือนกับคดีทั่วๆไปนะฮะอย่าไปมองแค่เป็นซื้อของออนไลน์ไม่ได้ของ
0: คือท่านนิเวศกำลังจะหมายความว่าสมมติณวันนี้ที่ฉันซื้อของแล้วไม่ได้ของไปแจ้งความกับตำรวจบัญชีร้านค้าที่โกงไปเนี่ยยังไม่ถูกติดแบล็คลิสต์เลย
1: ใช่ครับ
0: อู
1: ้คือวันนี้เรามี2มาตรการหลักๆก็คือ1ก็คือจะให้มีการแจ้งเตือนในกลุ่มนี
2: ้
1: นะครับว่าบัญชีไหนที่ประชาชนแจ้งความมาแล้วให้ธนาคารช่วยไปแจ้งเตือนแต่ธนาคารเองติดปัญหาว่าในกรณีที่มีรายการต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
1: ดังนั้นการที่จะไปตรวจสอบกับแบล็คลิสต์แล้วไปแจ้งเตือนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการทำให้ระบบเนี่ยมันเกิดใช้เวลามากขึ้นดังนั้นเราก็พยายามเสนอว่าแทนที่จะเตือนประชาชนว่าอย่าไปโอนเงินให้มิจฉาชีพเราอาจจะเพิ่มไปว่าให้มาตรวจสอบกับแอปพลิเคชันของตำรวจเราก็ได้นะครับชื่อว่า Police Careซึ่งเราจะมีบัญชีม้าและก็เบอร์ของคนร้ายนะฮะอยู่ในระบบ
0: Police Care
1: นะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ดังนั้นก่อนจะโอนเงินเนี่ยพอเราไปตรวจสอบเราก็จะเห็นว่ามีคนแจ้งความก่อนหน้านี้มาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปโอนเงินให้กับมิจฉาชีพอันนี้จะเป็นวิธีการป้องกัน
2: นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เพิ่งไปคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยมาวันนี้
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็
1: ใช่ครับแล้วก็อาจจะมีการยกระดับให้บัญชีม้าของกลุ่มที่เป็นซื้อของออนไลน์ไม่ได้ของเนี่ยนะฮะต้องมีการสแกนใบหน้านะครับเป็นลักษณะทุกรายการเพราะว่าบางทีกลุ่มพวกนี้เขาซื้อบัญชีม้าไปแต่ใช้การหลอกลวงเนี่ยยอดน้อย
2: ๆ
1: ก็ไม่เคยต้องสแกนใบหน้าแต่บางทีบัญชีพวกนี้เขาซื้อไปแล้วแล้วไม่มีคนมาสแกนใบหน้านะครับเราก็ได้คุยถึงปัญหาข้อเท็จจริงแล้วก็เอาสถิติต่างๆเนี่ยไปยืนยันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เราควรจะต้องยกระดับในการแก้ปัญหาครับ
2: ในฐานะที่ท่านนิเวศเป็นคีย์แมนสำคัญฮะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะไปพัฒนาระบบในการอุดรูรั่วต่างๆเนี่ยเรื่องของการที่ต้องสแกนใบหน้าก่อนที่มีการโฆษณาเนี่ยถือว่าเกาทุกจุดไหม
1: คือการสแกนใบหน้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นหลักฐานตัวหนึ่งนะฮะที่ถือว่ามันเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนทำธุรกรรมตรงนั้นจริงเขาจะโดนหลอกหรือว่าจะโดนใช้เป็นเรื่องของการบังคับหรืออะไรก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราสแกนใบหน้าเอาวงเงิน 50,000 นะครับแต่ว่ากลุ่มซื้อของออนไลน์ไม่ได้ของเนี่ยเราไม่เคยมีมาตรการตรงนี้เลยเพราะว่ายอดเงินมันน้อยดังนั้นเรากำลังคุยว่าถ้าเขามีการแจ้งความมาแล้วอยู่ในระบบอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องยกระดับก็คือต้องสแกนใบหน้าของบัญชีพวกนี้แม้ยอดเงินจะน้อยก็ตามมันก็จะทำให้พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนทำตรงนี้จริงแล้วถ้าเกิดมีการโกงขึ้นมาใบหน้าของคนนั้นแหละจะเป็นหลักฐานในการที่จะดำเนินคดี
0: ค่ะพี่นิเวศแต่ว่าถ้าหากลักษณะของคนยิงแอดมันจะมีกรณีที่ยิงเองอันนี้ถ้าหากเป็นคนบริสุทธิ์ทั่วไปคงไม่เป็นปัญหาแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่รับจ้างยิงแอดเขาเรียกเป็นบริษัทกลุ่มย่อยๆกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบแบบไหนคะ
1: จริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนยิงโฆษณา
2: ครับ
1: แต่ว่าเขาจะต้องไปรับมาจากอีกคนหนึ่ง
0: จากลูก

0: จากลูกค้าซึ่งเขาจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะไประบุตัวตนลูกค้าว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยใครจะไปโฆษณาเขาก็ต้องดูก่อนว่าคุณมีธุรกิจมีเปิดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคุณจะโฆษณาในเรื่องนี้ได้แต่ไม่ใช่ไปโฆษณาเรื่องยาเรื่องเครื่องสำอางแล้วตัวเองก็เป็นใครก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราควรจะต้องมีการออกประกาศให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนที่จะไปเป็นตัวแทนนะครับซึ่งผมดูประกาศคร่าวๆแล้วก็จะเป็นการบอกให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นคนดำเนินการแต่เราควรจะต้องให้หมายความรวมถึงตัวแทนที่จะไปตรงนี้ต้องทำหน้าที่ในการจัดเก็บด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เขาก็จะมีแค่บริษัทตัวแทนนี้เป็นคนลงทะเบียน
1: ใช
2: ่
0: บริษัทนี้บอกผมไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้
2: ผมเชื่อว่าเห็นช่องโหว่ไปแล้ว
0: ครับ
2: เดี๋ยวถามท่านอินทิศักดิ์หน่อยแล้วกันนะฮะ
0: ค
2: ือว่าแน่นอนคือมันจะมีผู้ร้องที่เขาเคยมาผ่านทางรายการเราเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าไปร้องเรียนต่อที่สภาผู้บริโภคทางสภาผู้บริโภคเองได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางเฟซบุ๊กหรืออื่นๆบ้างไหมฮะแล้วทำให้เขาเกิดความเสียหายเยอะไหม
3: ครับสภาผู้บริโภคครับเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี2567นะครับประมาณ 6,200 เรื่องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประมาณ 61-62% เนี่ยก็มาจากทาง Facebook นะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือว่ามีการฉ้อโกงอันที่1อันที่2คือว่าเคสใหญ่ๆเนี่ยก็มาจากการที่ซื้อของแล้วไม่ได้ของนะครับก็เลยทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่ปี67จนถึงเดือนมีนาคมปี69เนี่ยอยู่ที่ประมาณ111ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่ามูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่มีผู้ร้องมาที่เรานะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับถูกหลอกถูกฉ้อโกงเนี่ยก็มาจากการโฆษณามาจากคอนเทนต์ใน Facebook ในโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่ไม่ได้มีการคัดกรองนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้ทางเอ็ดด้านะครับหรือว่าตัวประกาศตัวคอทอเนี่ยเขาออกประกาศใหม่ออกมาครับ
1: ค่ะสภาเห็นประกาศตัวนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าอ่านแบบละเอียดแล้วล่ะเห็นช่องโหว่เยอะไหมคะ
3: ครับก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับคือว่าประกาศตัวนี้มีการเปิดรับฟังมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้ว
1: 6,
3: นะคร
1: ับ
3: 8. แล้วก็มีการปรับปรุงเนื้อหานะครับให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็มีการรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีช่องโหว่จุดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับและสภาผู้บริโภคเราก็ได้ทำความเห็นส่งไปที่เอ็ดด้าก่อนที่จะลงประกาศด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งครับก็คือว่าประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้เมื่อพ้น180วันไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าระยะเวลายาวนานมากนะครับแค่30วันเนี่ยก็นานเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยถูกหลอกทุกวันนะครับในขณะที่โซเชียลมีเดียได้เงินทุกวันจากค่าโฆษณานะครับเหตุใดถึงปล่อยให้ต้องรอถึง180วัน
1: สิ้นปี1พฤศจิกายนจึงกว่าจะได้ใช้ตัวนี้
3: ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่แล้วระหว่างนี้เราจะทำยังไงแทนที่ถ้าสมมติว่า30วันนะครับบังคับใช้เลยเนี่ยมันก็จะสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการที่จะใช้โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่ อใครจะลงโฆษณาลงทะเบียน1ครั้ง อยู่ได้1ปีนะครับโดยที่ไม่มีการสุ่มตรวจใช่ไหมครับสมมติว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งแหละที่ไปรับลงทะเบียนในการที่จะลงโฆษณานะครับแล้วก็คำถามก็คือแล้วจะมีการตรวจสอบอย่างไรนะครับจากแพลตฟอร์มว่าคนคนนั้นเนี่ยประกอบธุรกิจจริงมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหานั้นจริงใช่ไหมครับแปลว่ามันต้องมีการสุ่มตรวจนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ลงโฆษณาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลจริงหรือไม่
1: คือจะบอกว่าปีนึงมันนานเกินไปถูกต้องไหมคะหากมีใครรับจ้างเนี่ยกินยาวได้ทั้งปี
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าหากความถี่สภามองว่าควรถี่ขนาดไหน
3: อันนี้ต้องอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงอย่างที่ท่านนิเวศได้กล่าวนะครับถ้าเรากลับมาที่ฝั่งธนาคารใช่ไหมครับมันก็จะมีการกำหนดยอดวงเงินว่าวงเงินเท่านี้ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบนี้ต้องมีการสแกนหน้าวงเงินเท่าสมมติ 50,000 ใช่ไหมสแกนหน้าอันนี้ครับต้องไปกำหนดในรายละเอียดว่าถ้าจะลงโฆษณายอดเงินเท่าไหร่ต้องมีการสแกนหน้า face detection เพื่อจับ liveness ของคนใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่า ประกาศฉบับนี้ให้โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เก็บข้อมูลแค่90วันซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับข้อมูลของคนที่มาลงโฆษณาในขณะที่เนื้อลงทะเบียน1ครั้ง
1: อยู่ได้ปีนึงอ
3: ยู่ได้1ปีแต่ให้เก็บข้อมูลแค่90วัน
1: 3เดือนไม่สอดคล้องกันเลยค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือยังขาดนะครับการกำหนดหน้าที่นะครับมาตรการในเชิงรุกนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราไปดูเทียบเคียงกับฝั่งธนาคารใช่ไหมครับก็จะมีการสุ่มตรวจสุ่ม KYC นะครับตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเราผมคิดว่าต้องมีการกำหนดในรายละเอียดว่าโฆษณาเนี่ยอะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่จะถูกหลอกบ้างนะครับเราก็พอรู้แพทเทิร์นลักษณะอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องสินเชื่อการซื้อของอาหารการลงทุนสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการที่จะต้องควบคุมนะครับกำกับดูแลสอดส่องการกลงโฆษณานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จะโดนหลอกได้อยู่ครับ
2: โอ้แล้วกว่าจะถึง1พฤศจิกายนที่จะมีการใช้งานเนี่ยนะในระหว่างนี้หากว่ามีคนถูกหลอกถูกลวงแล้วเสียหายไปแบบเป็นจำนวนมากเช่นเป็นล้านที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งไป160กว่าล้านแค่คนเดียวแบบนี้ผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องแพลตฟอร์มได้ไหม
3: ครับก็ถ้าเรามาดูในประกาศฉบับนี้ใช่ไหมครับก็เป็นประกาศที่อ้างมาตรา 4/1 ในพ.ร.ก.ไซเบอร์ฉบับที่2นะครับตัวประกาศเองไม่ได้มีบทกำหนดโทษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงก็ต้องกลับไปดูพ.ร.ก.อีกที่นึงนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับมาตรา 8/10 ว่าด้วยหลักความรับผิดชอบร่วมนะครับแต่ว่าเมื่อโดนหลอกมาผู้บริโภคเองก็ยังต้องไปรวบรวมหลักฐานไปฟ้องร้องคดีนะครับไปฟ้องไปแจ้งความกับตำรวจฟ้องร้องคดีเองสู้คดีเองแล้วก็ต้องไปสู้กับโซเชียลมีเดียที่เป็นบริษัทระดับโลกนะครับมีเครื่องมือมีทีมทนายทั้งหมดนะครับแล้วเราจะสู้ยังไงครับจะสู้ได้ไหมแล้วจะชนะไหมนะครับแล้วผู้บริโภคที่เสียหายก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ครับมีเป็นร้อยเป็นพันที่โดนมานะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เลกูเลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนาคารฝั่งโทรคมนาคมฝั่งโซเชียลมีเดียฝั่งแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับต้องออกมาตรการที่เข้มงวดกว่านี
1: ้
3: นะครับมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ทำผิดในลักษณะนี้นะครับไม่ได้เป็นไปตามประกาศเนี่ยจะต้องลงโทษยังไงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้งานครับ
2: นี่พวกวันนี้ยังเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วกันนะจอบไปเลยนะเพราะว่าเราจะเห็นเขียนคำว่าสนับสนุนนั่นหมายความว่าบางทีคอนเทนต์เนื้อหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโอ้มาเยอะมาก
3: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่คุยกันไปในตอนต้นครับคือว่าบางบริษัทเนี่ยนะครับก็เปิดรับยิงแอดลงโฆษณาลงคอนเทนต์ใช่ไหมครับสิ่งที่ประกาศนี้ไม่ได้บังคับก็คือจริงๆต้องควรบังคับว่าผู้ที่จ้างลงคอนเทนต์จริงๆเนี่ยคือใคร
1: ใช่
3: ไหมครับผู้บริโภคอย่างเราจะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าอ๋อโอเคคอนเทนต์นี้สนับสนุนโดยคนนี้ที่ให้ลงคอนเทนต์แทนเราจะได้ทราบว่าคอนเทนต์นี้มันถูกผลิตโดยใครใครเป็นคนยิงโฆษณาและถ้าเกิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าการลงทุนเนี่ยผู้บริโภคจะได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเออคนนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดสามารถที่จะไปตรวจสอบกับแอปพลิเคชัน Police Care ได
1: ้ค่ะ คือฟังสภาแบบนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยออนไลน์ที่ฉันอยากฟังหลายๆมุมฟังสภาไปแล้วย้อนกลับมาถามพี่นิเวศก็จริงเหมือนกันนะคะมันก็มีช่องโหว่อย่างที่เขาว่าจริงๆในอนาคตมีการปรับแก้ไหมคะก่อนที่จะมีการประกาศใช้ตั้งสิ้นปีค่ะ
0: สิ่งที่เราอยากให้ทำเนี่ยคือการที่บอกให้เก็บข้อมูลระบุตัวตนได้เนี่ยผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเขาเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะบอกเขาทำตามประกาศแล้วแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแล้วเวลาเราบอกว่าสิ่งที่เก็บการเงินทุกอย่างที่เราบอกให้เก็บเนี่ยเขาบอกเขามีหมดแต่เขาไม่ให้เราเพราะว่าคุณต้องใช้กฎหมายอีกตัวหนึ่งไปขอมันก็เหมือนกับไม่มีค่าถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะ
0: อันนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งที่เราพยายามที่จะเสนอว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามเนี่ยเราควรจะต้องมีมาตรการทางการเงินไปบังคับเขาการไปฟ้องให้ชนะโซเชียลมีเดียไม่ง่ายดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการบังคับให้สถาบันการเงินในประเทศไทยไม่ทำธุรกรรมร่วมกับเขาตรงนี้เขาจะเดือดร้อนมากกว่า
2: แล้วเขาจะมาเองไหม
0: อะไรนะครับแล้วเขาจะเดินทางมาหาเราเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาคือเราเคยใช้ได้ผลกับทาง Google มาแล้ว นะครับ Google ก็บินมาในประเทศไทยเล

0: พื่อที่จะมาเจรจาเพื่อตกลงเพื่อแก้ปัญหาในกรณีถ้ายังจำได้นะครับเรื่องของการโฆษณาบน YouTube แล้วไปพัวพันกับเรื่องของสถาบันเบื้องสูงก็มีคนบอกว่าถ้าคุณยังโฆษณาเราจะดำเนินคดีกับคุณบริษัทพวกนี้ก็ถอนโฆษณาหมด
1: แปลว่าท่านนี้ไปกำลังเล็งๆอยู่ไหม
0: ถูกครับ
1: จะใช้วิธีการแบบนี้
0: ใช่ครับมาตรการเนี่ยมันคือมาตรการที่เราทำได้แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าคุณมีความผิดตามกฎหมายเราแล้วก็ให้ไปฟ้องกันเองเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นเรื่องยากมากดังนั้นในบริบทของกฎหมายที่เราพยายามเสนอตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องตรงจุดนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมาร่วมมือแล้วเอาตัวนี้มาเป็นหนึ่งในมาตรการแล้วก็ไม่ให้ทางธนาคารในประเทศไทยเนี่ยไปทำธุรกรรมด้วยเนื่องจากเขาผิดเงื่อนไขมีความเสี่ยงที่จะใช้เป็นโฆษณาหลอกลวงเนี่ยกำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจจะช่วยได
2: ้แสดงว่าเราคุยกันณวันนี้ยังพอมีโอกาสที่จะไปแก้และปรับเพิ่มได้อยู่
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวมาตรการเนี่ยมันเป็นมาตรการที่กฎหมายให้อำนาจเรกูเลเตอร์เนี่ยสามารถไปคุยกันเองแล้วก็ไปเสนอที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนช่วยกันออกมาตรการเพื่อให้สอดรับตรงนี้ก็จะทำได
1: ้
0: ถ้าทำไม่ได้จริงๆกฎหมายพ.ร.ก.ฉบับที่3เนี่ยก็เตรียมร่างกันไว้อยู่แล้วก็จะมาอุดช่องโหว่ของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ
1: นี่ 100% ที่ในส่วนของไทยพีบีเอสเองนะเรารับเรื่องมาผู้เสียส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าถูกหลอกมาจากช่องทาง Facebook เป็นตัวตั้งต้นก่อน
0: ต้อง
1: แล้วก็จะเห็นครับว่าสนับสนุนคนนี้ว่าได้ไอเดียจากท่านนิติศักดิ์ด้วยหากว่าคนที่เขาจะไปซื้อโฆษณาผ่านทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยควรที่มีชื่อระบุแบบเปลี่ยนจากได้รับการสนับสนุนเนี่ยเป็นชื่อของคนนั้นจะดีกว่ามั้ย
0: คืออันนี้มันก็จะมีประเด็นนะในเรื่องของ PDPA ซึ่งบางทีเราอยากจะเปิดเผยข้อมูลมากจนเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยถ้าใครจะไปซื้อโฆษณาจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ให้มาตรวจสอบกับหน่วยราชการเราว่าคนนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แล้วเราก็แจ้งเขาไปทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับผมเชื่อว่าไม่ได้มีเยอะในแต่ละวันมีไม่กี่คนแล้วคนพวกนี้ก็จะเป็นคนโฆษณาซ้ำๆถ้าเรากำหนดหลักเกณฑ์ว่าก่อนที่จะโฆษณาเนี่ยให้มาตรวจสอบกับเราก่อนว่าคนคนนี้มีปัญหามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็แจ้งกลับไปว่าอนุญาตให้เขาโฆษณาได้อันนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่า
2: ค่ะ
1: ครับเอาที่แบบว่าท่านเปิดเผยได้ฮะแล้วที่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปยิงแอดโฆษณาคือมีการซื้อแอดโฆษณาผ่านใครซื้อเองหรือมีการว่าจ้างให้คนอื่นไปยิงแอดแล้วก็มาหลอกผู้คน
0: จริงๆแล้ววันนี้การโฆษณาเขาก็ใช้บัญชีมาพอไปซื้อบัญชีม้าก็เอาบัญชีม้าเนี่ยแหละครับเป็นคนไปซื้อโฆษณาอีเมลก็สมัครในนามชื่อคนนี้ได้สบายอยู่แล้วเงินก็เป็นเงินของบัญชีม้าตรงกันอยู่แล้วมันก็จะตรงตามเงื่อนไขที่เราบอกว่าให้ระบุตัวตนมันก็ตามนี้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่คนคนนี้น่าเชื่อถือไหมหน่วยงานราชการเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือไห
2: ม
0: คุณไม่เคยประกอบอาชีพเลยในเมืองไทยไม่เคยมีนิติบุคคลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เคยประกอบกิจการใดแล้วคุณจะมาโฆษณาได้ยังไงถูกไหมฮะเราตรวจสอบเราแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วครับว่าคนคนนี้เราสมควรจะให้โฆษณาหรือไม่
2: ค่ะงั้นฟังแบบนี้ทั้งสองท่านค่ะเนื่องด้วยเวลาจำกัดแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยต่อด้วยข้อสรุปของฉบับนี้เดี๋ยวจะเริ่มใช้คือ1พฤศจิกายนยังมีร่างที่3อีกสามารถสอดแทรกสิ่งที่เป็นช่องโหว่กลับเข้าไปได้ให้มันดูแน่นหนาและสามารถแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้อยากจะชวนทั้งสองท่านคุยในประเด็นนี้ที่สำคัญปัจจุบันมีคนแจ้งเข้ามาเยอะค่ะว่าตัวเองกลายเป็นผู้ขายของบัญชีม้าไม่ว่ามิจฉาชีพจะโอนตังเข้าหรือขายบัญชีอะไรก็แล้วแต่แต่ลักษณะของการปลดล็อกดูเหมือนไม่เป็นธรรมณปัจจุบันนี้พี่นิเวศในมุมตำรวจค่ะท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้กับประชาชนคะ
0: ในเรื่องของการอายัดบัญชีเนี่ยนะครับแล้วไปพัวพันกับผู้บริสุทธิ
2: ์
0: วันนี้เราคุยกับธนาคารประเทศไทยไปแล้วเมื่อเช้าว่าเราจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่กระทบกับผู้บริสุทธิ์ถ้ากระทบเราก็ต้องปลดให้เร็วซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามบอกว่าเราปลดให้เร็วแต่ว่ากระบวนการมันยังไม่ชัดเจนก็คือผู้เสียหายต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจที่โดนอายัดไว้ทั่วประเทศวันนี้เราเสนอเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติร่างคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติลงมาเรียบร้อยเนี่ยสอทตำรวจไซเบอร์เราก็จะเป็นเจ้าภาพก็หมายความว่าเวลาที่มีการขอปลดอายัดเนี่ยสอท1ถึง5ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศคนที่จะขอปลดไปแต่ละจุดได้เลยไม่ต้องเดินทางไปที่ส่วนกลางคดีพัวพัน100คดีก็ไม่ต้องเดินทางไป100ที
1: ่
0: นะครับนี่คือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพรวมว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะพยายามไม่ให้อายัดอันแรกนะครับ
1: อ
0: ันที่สองถ้าอายัดผิดพลาดเราก็ต้องปลดให้เร็ว

0: องของบัญชีม้าดำนะครับที่มีผู้เสียหายบางท่านเคยมาออกรายการก่อนหน้าเนี่ยเป็นคุณป้าเนี่ยนะครับเราปลดให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะปลดได้ก็ใช้เวลานะครับพอไปคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยคุยกับทางปปง.พอปลดเสร็จเรียบร้อยไปแจ้งธนาคารก็ปลดให้แต่พอปลดให้เสร็จเรียบร้อยไม่ได้เปิดให้ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ทำให้คุณป้าที่เป็นคนพิการไม่สามารถไปใช้บริการได้เพราะว่าเดินทางไปลำบากนะฮะต้องไปเคYCใหม่อะไรใหม่เราก็ต้องประสานไปอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราไม่เคยคาดคิดว่ารายละเอียดมันจะปลีกย่อยยิบย่อยขนาดนี
1: ้
0: เพราะจริงๆปลดมันก็ควรจะปลดหมดแต่ธนาคารบอกต้องมาKYCใหม่ถึงจะเปิดให้ใช้ตัวธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์เท่ากับว่าวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะคุณผู้ชมใครหลายคนที่ถามเข้ามาถ้าหากถูกบัญชีม้าทำอย่างไรขั้นตอนแรกสอทตอนนี้รับเป็นเจ้าภาพแล้ว ค
0: ุ
1: ณไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ส่วนกลางและฝากท่านอีกเรื่องนึงนะคะสมมุติถ้าหากชื่อนี้ถูกบัญชีม้าแล้วได้โปรดเว้นบัญชีอื่นให้เขาได้ใช้ชีวิตเถอะค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าชื่อตัวเองปุ๊บพอถูกบัญชีนี้หลายบัญชีใช้ชีวิตต่อไม่ได้บางคนต้องลาออกจากงานเพราะบริษัทไม่ให้ทำงานสภาผู้บริโภคเสนอแนะหน่อยค่ะเรื่องของการปลดล็อกบัญชีม้าที่มันยากเหลือเกินค่ะ
2: ครับก็ที่มันยากก็เพราะว่า1คือเป็นโทษอาญา2คือโทษแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะปลดล็อกเนี่ยก็ต้องเป็นใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่เพื่อให้ผู้บริโภคนะครับสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับโดยการทำธุรกรรมบางอย่างอย่างจำกัดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าธนาคารพาณิชย์นะครับหรือแม้กระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยลองหารือกันดูครับว่าจะสามารถที่จะเปิดบัญชีรับจ่ายแบบที่ต้องไปถอนที่หน้าตู้ที่ธนาคารสาขาเพื่อบรรเทานะครับความเดือดร้อนตรงนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่พอจะทำได้นะครับเพื่อทำให้คนที่อาจจะผิดจริงหรือแม้กระทั่งการที่บางคนเนี่ยเข้าข่ายนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้นะครับเพียงแต่ว่าการไปถอนที่ธนาคารสาขาเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่าต้องเห็นหน้าค่าตากันต้องดูลายเซ็นจริงใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ยังพอให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ครับ
3: ครับเดี๋ยวไปถามท่านนิเวศนิดนึงฮะหากว่าผู้พิสูจน์ฮะตกเป็นบัญชีมาแล้วฮะขั้นแรกนี่คือว่าเขาจะหาทางออกยังไงครับ
0: สิ่งแรกที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ทำก็คือโทรไปหาธนาคารเพราะว่าธนาคารใช้ไม่ได้เขาก็จะแจ้งมาว่าโดนระงับเป็นบัญชีม้านะครับสิ่งที่อยากให้ผู้เสียหายโทรไปก็คือ1441
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลล่าสุดว่าณวันนี้เราคุยกันว่าอย่างไรซึ่ง1441เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่จะบอกว่าเขาควรจะต้องไปพบใครเพื่อที่จะทำเรื่องของการปลดอายัดนะครับอย่างกรณีที่บอกว่าโดนอายัดทุกบัญชีเลยใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมีมาตรการเรื่องของการบัญชีเยียวยาที่ให้ใช้ดำรงชีพนะครับซึ่งสูงตรงนี้เราก็จะพิจารณาตรงนี้ให้ด้วยนะครับว่าขอที่จะดำรงชีพเราก็จะดำเนินการให้ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการที่บัญชีที่มีอยู่แล้วก็ให้ดำรงชีพแต่สำหรับบางคนแล้วไปพัวพันกับการกระทำความผิดหมดต้องเปิดใหม่อันนี้ก็ได้มีการคุยกันว่าถึงจะจำเป็นต้องเปิดใหม่เนี่ยเราก็อาจจะต้องยินยอมให้เขาเปิดใหม่ได้นะครับไม่งั้นแล้วเขาก็อาจจะไม่มีบัญชีดำรงชีพ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณตำรวจไซเบอร์มากๆขอบคุณสภาผู้บริโภคที่ให้จุดยืนนะวันนี้ใครเป็นผู้ใช้วันนี้คุณมีจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเรื่องของบัญชีม้ารวมถึงพรก.และพรบ.ที่ว่ากันไปด้วยเรื่องของไซเบอร์คุณผู้ชมคะสถานีประชาชนของเราเกาะติดนะคะคือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการระเบิดก่อนหน้านี้กับสโลแกนที่ว่าทุกชีวิตปลอดภัยในวันโว้จริงหรือไม่วันพรุ่งนี้ไทย PBS เปิดสถานีเลยค่ะใครใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ที่เจอปัญหาอยู่นะคะมารวมตัวกันได้ที่ไทย PBS ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปเที่ยงมาเจอกันที่นี่หน่อยนะคะส่วนตอนช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เขาจะไปร้องเรียนที่สคบค่ะเจอแบบนี้วันโว้ต้องรับผิดชอบอย่างไรจุดยืนของพวกเขาคือเปลี่ยนรถใหม่ทั้งคันพร้อมกับการเยียวยาและข้อเสนอของบริษัทแบบจริงใจค่ะพรุ่งนี้สถานีประชาชนเกาะติดเรื่องนี้มีรถมาจอดได้เลยนะคะที่ไทย PBS ค่ะ
3: ครับรับชมสดนะฮะ 14:05 นเป็นต้นไปครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: คูณเพียงพอดำเนินคดีในข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์ค่ะ
1: ที่อยู่
0: นายไพศาลหรืออาจารย์แก้กรรมถูกตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับตัวที่บ้านพักในจังหวัดลำพูนและนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามนายไพศาลถูกดำเนินคดีในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและพรากผู้เยาว์ตัวนายไพศาลเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ถูกแจ้งความไว้กับกองบังคับการปราบปรามพฤติการคือตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักและอ้างตัวรักษาอาการต่างๆด้วยการแก้กรรมตามความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายเข้าปรึกษารักษาอาการปวดหัวและปวดหลังเรื้อรังแต่ถูกกระทำชำเราและล่วงละเมิดการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ยังพบกับหนังสือประวัติศาสตร์ศาสนาและการสร้างวัดที่ผู้ต้องหาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติโดยในการจับผู้ต้องหาตำรวจยังได้ตรวจยึดโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาขณะนี้ยังให้การปฏิเสธทุกข้อหาค่ะโดยหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังศาลอาญาต่อไปค่ะปลัดกระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 2.4 หมื่นล้านบาทที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกและระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้เริ่มมีหน่วยงานทยอยจัดทำโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเพื่อขอใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทล็อต 2เข้ามาแล้วค่ะ
2: ยังไม่ต้องไปพิจารณา 200,000 ล้าน
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกค่ะจะเอาไปดำเนินโครงการใดโดยระบุว่าต้องดูว่าทางกระทรวงที่นำเสนอโครงการเข้ามานั้นมีรายละเอียดเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับการออกพรก.กู้เงินก้อนแรกหรือไม่และในขณะนี้มีบางกระทรวงจัดทำคำขอเสนอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อต 2เข้ามาแล้วโดยเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ 400,000 ล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้หรือว่าคกง.ที่มีอำนาจพิจารณากลั่นกรองแผนหรือว่าโครงการที่ขอใช้งบประมาณตามพรก.กู้เงินว่าเข้ากับงบก้อนแรกหรือว่าก้อน2ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีสมาร์ทโฟนตามมติครม.นั้นปลัดกระทรวงการคลังระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้โดยเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่สอบต.หารือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้กำกับดูแลสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และประธานคณะขออภัยค่ะและประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาเพื่อติดตามความคืบหน้าและมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า20ปีนายศรีหศักดิ์ได้พบปะและให้กำลังใจบุคลากรสอบต.พร้อมกับร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้บริหารสอบต.แม่ทัพภาคที่4และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่โดยกล่าวว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนหลากหลายมิติจึงต้องสร้างเอกภาพเชิงนโยบายและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแกนหลักในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้เป็นอย่างมากและได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องส่วนจุดที่ยังคงเป็นปัญหาหรือว่ามีความล่าช้ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางเงินสุรชาติอายุ67ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด2ถนนกำแพงเพชรถนนกำแพงเพชร2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: บ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราจะช่วยกันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้มันห่างไกลอย่ามาใกล้เลยนะคุณผู้ชมให้เราสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันค่ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนมาหมาดๆคุณผู้ชมมีของติดตัวไอเทมต้องมีไว้ติดกระเป๋าแล้วหรือเปล่าร่มห้ามขาดเลยหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะเพราะอะไรล่ะโรคที่มาตามฤดูกาลอย่างไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมันก็จะคอยเรียกหาแล้วค่ะอัตราผู้ป่วยก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาย้ำกันสักหน่อยว่าโรคไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะเห็นว่าเป็นโรคที่ใครๆก็เป็นแล้วก็หายได้แต่อันตรายถึงชีวิตจริงๆวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ข้างๆพรีนตรงนี้แล้วค่ะคุณหมออีฟนะคะอาจารย์แพทย์หญิงทิติยายะคะเสมค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อาจารย์หมอคะหลายคนเนี่ยก็คือกังวลแหละเวลาป่วยแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะบางทีไปซื้อยามากินหรือว่าค้นเอายาที่มีอยู่ในตู้ยาสามัญประจำบ้านมากินอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อพบเจอบ่อยไหมคะ
2: เจออยู่เรื่อยๆนะคะการซื้อยาแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงบางทียาฆ่าเชื้อนี่ฆ่าแบคทีเรียแต่สิ่งที่เราติดอาจจะเป็นไวรัสก็ได้
0: เพราะว่าไข้หวัดใหญ่มันคือไวรัสอินฟลูเอนซ่าพี่นัดจำขึ้นใจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยยาฆ่าเชื้อไม่ได้หมายความว่าจะกำจัดโรคทุกอย่างให้หายไปจากเราได้ต้องระวังต้องกินอย่างถูกวิธีไข้หวัดใหญ่ถึงจะหายได้อย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันและหากคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรส่งเข้ามาได้เลยค่ะช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเวลาคนเป็นไข้ก็จะมีอาการยังไงคะคุณผู้ชมไอจามคะจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงค่ะเวลาไอเวลาจามเนี่ยบางคนก็ยังเข้าใจว่าถ้าเจอคนที่มีอาการเหล่านี้ต้องเดินห่างๆแต่มันจะเข้าข่ายทั้งหมดไหมอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีอาการไอจามได้เหมือนกันค่ะแต่จะเป็นโรคที่นำมาสู่การติดต่อและเราจะต้องห่างไกลจากคนกลุ่มนี้จริงๆหรือไม่จะจริงหรือเท็จอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

ความเชื่อที่ว่าโรคหอบหืดติดต่อโดยการไอจามหรือหายใจลดกันนะครับไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะครับโรคหอบหืดนะครับไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อนะครับแต่โรคหอบหืดนั้นเกิดจากการอักเสบอย่างเรื้อรังนะครับและไวต่อสิ่งกระตุ้นนะครับดังนั้นโรคหอบหืดไม่ได้แพร่กระจายจากคนสู่คนนะครับเหมือนไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ครับสาเหตุที่แท้จริงของโรคหอบหืดนะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับได้แก่พันธุกรรมนะครับสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่นะครับสู่ลูกได้นะครับส่วนอีกอันนึงคือภูมิแพ้นะครับได้แก่ไรฝุ่นเกสรดอกไม้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งได้แก่สิ่งแวดล้อมนะครับเช่นฝุ่นควันนะครับสิ่งกระตุ้นต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบอย่างเรื้อรังนะครับแล้วก็ไวต่อสิ่งกระตุ้นนะครับสิ่งกระตุ้นที่ทำให้โรคหอบหืดกำเริบนะครับได้แก่ไรฝุ่นขนสัตว์นะครับเชื้อรานะครับควันบุหรี่ควันพิษนะอากาศเย็นการติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับเช่นเป็นไข้หวัดนะครับการออกกำลังกายอย่างหนักนะฮะความเครียดและอารมณ์ที่รุนแรงนะครับกลิ่นฉุนได้แก่พวกน้ำหอมสารเคมีต่างๆครับกระตุ้นทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ครับ

0: การเป็นหวัดนะครับกระตุ้นทำให้โรคหอบหืดรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปนะครับเนื่องจากมีการอักเสบในหลอดลมอย่างมากขึ้นนะครับมีความไวของหลอดลมทำให้หลอดลมตีบนะครับหอบกำเริบอย่างรุนแรงได้จึงทำให้เกิดอาการไอเหนื่อยหอบหายใจวีสนะครับหอบกำเริบอย่างมากจนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับคำแนะนำสำหรับคนรอบข้างนะครับในการดูแลคนที่เป็นโรคหืดในครอบครัวนะครับได้แก่ต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคหอบหืดนั้นเป็นโรคเรื้อรังนะครับต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับเช่นควันภายในบ้านนะครับควันบุหรี่ฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ดูสัญญาณอันตรายนะครับที่จะรีบมาโรงพยาบาลนะครับถ้ามีอาการสัญญาณเตือนได้แก่อาการหอบเหนื่อยอย่างมากนะครับหายใจวีดมีอาการแน่นหน้าอกนะครับไออย่างต่อเนื่องอย่างรุนแรงนะครับโดยสรุปแล้วนะครับโรคหอบหืดไม่ใช่โรคติดต่อนะครับแต่ควบคุมอาการได้ควรจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและใช้ยาอย่างถูกต้องนะครับจะช่วยในการลดอาการกำเริบของโรคหืดนะครับด้วยความร่วมมือของผู้ป่วยและคนรอบข้างก็คือเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมโรคหืดได้ครับ
1: เคลียร์ให้ชัดนะคุณผู้ชมว่าโรคหอบหืดนะคะไม่ใช่โรคติดต่อดังนั้นเวลาที่เขาไอหรือว่าจามจากการไวต่อการสัมผัสสิ่งเรารอบตัวเนี่ยค่ะก็เป็นอาการประจำโรคแต่ไม่ใช่ว่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นกลายเป็นโรคหอบหืดตามไปด้วยดังนั้นผู้ป่วยโรคหอบหืดสามารถที่จะนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับบุคคลอื่นๆได้เลยแต่ที่ต้องห่วงใยก็คือว่าอย่าลืมที่จะใช้ยาพ่นหรือว่ายาประจำตัวไม่ให้ขาดด้วยนะคะอ่ะกลับมาค่ะเรื่องของไวรัสอินฟลูเอนซ่าคุณหมอคะน่ากังวลเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีตั้งแต่เด็กเล็กนะคะหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุกลุ่ม608ผู้มีโรคประจำตัวเพราะอะไรคุณหมอเราอาจจะเคยได้ยินเป็นไข้กันได้ทั่วไปแต่โอกาสในการเสียชีวิตมันมากขนาดไหนคะ
2: โอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงอาจจะมีได้ประมาณ 1-5% ค่ะแต่คนทั่วไปถ้าติดยังไงก็อาจจะมีอาการสักประมาณเกินครึ่งเนาะ70เปอร์เซ็นต์อาจจะมีได
1: ้ข้อสังเกตอาการกันบ้างดีกว่าเรามีสายสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะอาการมันจะต่างกันยังไงบ้างค่ะ
2: ค่ะคิดว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนาะติดฟลู A ติดฟลู B 2 สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยแล้วก็ก่อโรคในคนได้ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าจริงๆเรามี CD ด้วยแต่อาจจะเจออาการน้อยหรือว่าเจอในสัตว์แค่บางประเภทส่วนใหญ่ถ้าอาการที่มีก็จะมีไข้สูงได้ปวดไม่ตามตัวปวดหัวนะคะในบางรายอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนอาการทางระบบทางเดินอาหารจะตามมาได้เหมือนกัน
1: อ๋อไม่ใช่แค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้นแหละแต่ว่าพอติดเชื้อขึ้นมาก็อาจจะส่งผลไปสู่อวัยวะอื่นๆได้ด้วยนะคะนี่เรามีกราฟิกนะคุณผู้ชมสายพันธุ์ A กับ B ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนมากสุดคะคุณหมอ
2: จริงเจออย่าง A ก็จะพบได้บ่อยช่วงที่ระบาดที่ผ่านมานะคะแต่ B เองก็ยังเจออยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะบางคนเนี่ยถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่ารักษาตัวอยู่บ้านไม่หายนะคะก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆคุณหมอมันมีการติดยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็แบ่งเป็นง่ายๆแล้วกันนะคะเป็นทางตรงกับทางอ้อมเนา
1: ะ
2: ทางตรงก็ตรงไปตรงมาสมมติว่ามีคนป่วยที่ไอจามรดกันเชื้อโรคที่อยู่ในสารคัดหลั่งต่างๆก็จะได้รับมาโดยตรงส่วนทางอ้อมก็คือสมมติว่ามีคนป่วยคนนึงเอาไปหยิบจับไอ้น้ำมูกเราใช้มือปิดปากใช่ไหมคะหยิบจับลูกบิดประตูหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นจุดที่เราสัมผัสกันบ่อย
1: ๆ
2: คนถัดมาใช้ต่อก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อโรคนั้นแต่ถ้าเกิดเราเผลอป้ายปากป้ายจมูกหรือว่าขยี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโอกาสได้รับเชื้อเข้าไปเหมือนกัน
1: มันลอยมาจากอากาศได้เลยไหมคะคุณหมอคือดีๆคนจามไออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละ
2: จริงๆ
1: เราเดินผ่านมา
2: ระยะไม่ได้ไกลมากจะ 1-2 เมตรอะไรพวกนี้ค่ะ
1: และความรุนแรงหลังจากการรับเชื้อแล้วระยะฟักตัวเป็นยังไงอาการยังไงคะ
2: ค่ะส่วนใหญ่หลังจากที่รับเชื้อมาสัก 2-3 วันอาจจะเริ่มมีอาการตามมาแล้วมีไข้ปวดไม่ตามตัวหรือว่าบางคนมีไอน้ำมูกตามมาได้หลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มมีอาการแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มมีอาการเนี่ย1วันก่อนมีอาการเราสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้แล
1: ้วแม้ว่าเรายังไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วย
2: ค่ะ
1: หรือสังเกตอะไรไม่ได้เลยก็แพร่เชื้อได้แล้วอันนี้น่ากังวลเหมือนกันเนาะคะ และความรุนแรงของแต่ละคนจะต่างกันไหมคะหรือขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
2: จริงความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเช่นบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงแล้วกันเนา
1: ะ
2: เราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มคนทองอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปบ้างแล้วแล้วก็สองคือกลุ่มช่วงอายุช่วงอายุต้นๆก็คือเด็กเล็กค่ะเด็กเล็กที่อายุน้อยโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า5ปีหรือว่าผู้ใหญ่ที่อายุเยอะ60ปี65ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคแล้วก็รุนแรงรวมไปถึงอาจจะมีกลุ่มที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจแม้กระทั่งหอบหืดเมื่อสักครู่นี้ถ้าติดไวรัสนี้เข้าไปก็รุนแรงได้ค่ะหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
1: ค่ะอย่างถ้าเราจะสังเกตว่าอาการแบบไหนที่โอเคยังดูแลตัวเองได้อยู่อาการแบบไหนที่ควรจะไปพบแพทย์โดยด่วนแล้วคะคุณหมอ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นอาจจะต้องเข้าใจลักษณะเขาเรียกว่าตัวโรคก่อนตามธรรมชาติโรคไข้หวัดใหญ่หลังติดนี้จะเป็นประมาณไหนนะ
1: คะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะมีไข้สูงได้ค่ะประมาณ 2-3 วันบางคนจะลามไปวันที่4แต่ว่าแต่ในหลังจากนั้นอาการไข้ควรจะต้องหายไปในประมาณสัก3วันค่อยๆลดลงตามลำดับส่วนอาการอื่นๆไอหรือว่าน้ำมูกกดไม่ตามตัวควรจะค่อยๆหายไปตามลำดับจนประมาณสัก1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าไข้สูงตลอดเลยผ่านไป2วันแล้วก็ยังไข้สูงแถมมีซึมลงหรือว่าเนื่องจากไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสทางเดินหายใจใช่ไหมคะอาการหายใจแย่ลงเช่นไอหอบเหนื่อยอย่างเด็กๆอาจจะมีหายใจอกบุ๋มดูหายใจแรงเนี่ยค่ะก็เป็นอาการที่ต้องระวังรวมถึงสิ่งสำคัญก็คือถ้าความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปเช่นจากเดิมดูถามตอบดูเรื่องดีเกิดซึมลงไม่ค่อยตอบทานไม่ได้แล้วก็หรือมีชักเกรงอันนี้ก็เป็นอาการที่อันตราย
1: โอ้ดังนั้นอาการของผู้ป่วยจำเป็นที่คนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเองต้องเริ่มสังเกต
2: ต้องช่วยกันสังเกตใช่ค่ะ
1: อย่างเริ่มจากเด็กเล็กก่อนค่ะคุณหมอเด็กเล็กเนี่ยมีอาการจะต่างจากผู้ใหญ่ไหมคะ
2: ค่ะส่วนใหญ่อาการในผู้ใหญ่กับเด็กมักจะคล้ายๆกันล้อกันไปค่ะก็คือมีไข้สูงกับไอ้น้ำมูกได้คล้ายกันแต่ว่าในเด็กอาจจะมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารนะคะบอกไม่ได้ว่ากำลังเจ็บคอนะกำลังปวดเมื่อยตามตัวนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขายังเด็กอยู่
2: ใช่ค่ะก็เลยอาจจะมีบางคนเช่นแค่เหมือนไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะดูงอแงหน่อยแล้วก็ทานได้น้อยลงนึกภาพเราป่วยเราก็ไม่ค่อยอยากทานใช่ไหมคะ
1: ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว
2: เด็กก็ยิ่งอาจจะทานลดลงไปอีกแล้วก็บอกไม่ได้อีกต่างหาก
1: ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนดูแลต้องสังเกตแล้วนะคะว่าเขามีอาการถ้าเกิดว่าไม่โอเคสุดๆเลยคุณหมอไม่ทานข้าวอย่างนี้หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะไม่ทานข้าวไม่ทานน้ำเลยไม่ปัสสาวะเลย 4-6 ชั่วโมงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ว่าเขาอาจจะขาดน้ำแล้ว
1: โอ้ดังนั้นถ้าเกิดภาวะขาดน้ำตามมาจะเป็นยังไงคะ
2: ก็เด็กก็อ่อนเพลียค่ะซึมลงนั่นแหละค่ะ
1: โอ้แม้แต่ผู้ใหญ่เองที่ว่าถ้าเกิดอาการรุนแรงถึงกับช็อกได้ค่ะมันจะไปถึงขนาดนั้นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: เนี่ยก็มีได้ส่วนใหญ่ก็สัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆค่ะเช่นจากเดิมเราอาจจะติดเชื้อแค่ไอ้น้ำมูกทางเดินหายใจส่วนบนอย่างเดียวหลังจากจะลามลงไปถึงปอดได้ลงปอดหรือบางรายไปสมองก็เป็นได้เหมือนกัน
1: โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวค่ะเดิมเนี่ยยาของโรคประจำตัวก็ห้ามขาดถ้าเกิดว่ามีไข้มากขึ้นมาอีกต้องดูแลตัวเองยังไงคะ
2: ค่ะส่วนใหญ่ก็เริ่มจากสังเกตอาการก่อนเลยเนาะอาการอันดับแรกก็ดูว่าหายใจเราเป็นยังไงดูเหนื่อยขึ้นไหมถ้าเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็จะต้องคอยสังเกตดูหายใจเร็วตลอดเวลาเลยหรือเปล่าอกบุ๋มหรือเปล่าค่ะเรื่องไข้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าสมมติเลยไปแล้วประมาณสัก 2-3 วันแนวโน้มยังไม่ค่อยลงเลยสูงลอยตลอดหรือว่าเดิมไข้ลงไปแล้วแล้วกลับมาขึ้นสูงใหม
1: ่
2: อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณนึงที่ต้องระวังว่าอาจจะมีแบคทีเรียติดซ้ำซ้อนและทีนี้ไม่ใช่แค่ไวรัสหรือเปล่าหรือเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม
1: ค่ะผู้สูงอายุค่ะคุณหมอระวังอะไรเป็นพิเศษคะ
2: ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนคล้ายๆกันค่ะเช่นอาจจะมีอาการลงปอดได้แล้วก็ผู้สูงอายุบางรายอาจจะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้วที่ต้องระวังเพราะว่าอาจจะการติดไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะส่งผลกับเขาเรียกว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดก
1: ็
2: ได้เหมือนกัน
1: ถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษนะคะต้องระมัดระวังหญิงตั้งครรภ์ค่ะจะส่งผลอะไรกับเด็กในท้องบ้างคะ
2: ค่ะก็หญิงตั้งครรภ์ถ้าเนื่องจากป่วยหรือว่ามีไข้อะไรก็ตามอาจจะส่งผลกับการตั้งครรภ์ได้ก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วด้านการเจ็บป่วยทุกอย่างเลยรวมถึงไวรัสแล้วยิ่งถ้าอาการเยอะอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็น่าจะต้องระวังน่ากลัวหน่อย
1: ค่ะเรื่องยาดีกว่าเรื่องอยู่ยานะคะบางท่านเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงยาบางกลุ่มด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่คนท้องที่เขาบอกว่ากลัวยามันจะไปทำให้เด็กในท้องเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรถ้าคนป่วยไข้หวัดใหญ่คุณหมอต้องกินยายังไงบ้างค่ะ
2: ค่ะส่วนใหญ่ก็ตามอาการเนื่องจากถ้ามีไข้ใช่ไหมคะก็จะเริ่มแนะนำจากการทานยาลดไข้ก่อนตามขนาดยาที่เหมาะสมในเด็กแล้วก็จะมีขนาดยาที่แพทย์แนะนำค่ะให้เป็นไปตามขนาดยานั้นค่ะส่วนของผู้ใหญ่เองก็ต้องทานยาพาราลดไข้ก่อนระมัดระวังเรื่องของการใช้พวกยาลดไข้สูงหรือว่าแอสไพรินนะคะอาจจะเกิดผลแทรกซ้อนอย่างอื่นได
1: ้ยาที่หาได้ทั่วไป
2: แ
1: บบพาราเซตามอลอันนี้ช่วยได้อยู่
2: ช่วยได้ใช่ค่ะ
1: แต่ต้องสังเกตเนาะอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ากินยาแล้วสัก3วันไข้ไม่ลงเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะประกอบการนอกจากยาเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอื่นๆได้บ้าง
2: ค่ะอย่างอื่นก็ที่จริงอาจจะฝากเป็น3อง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็อาการเราสังเกตอาการก่อนแล้วก็2อาหารและน้ำพยายามดื่มน้ำเยอะ
1: ๆ
2: ค่ะแล้วก็สุดท้ายอนามัยคือดูแลของตัวเองใส่แมสถ้าทำได้ผู้ดูแลก็ต้องใส่แมสด้วย
1: ค่ะ
2: ดูแลความสะอาดให้บ้านเราเขาเรียกว่ามีการระบายอากาศที่ดีในบางรายถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีเรื่องของยาต้านไวรัสยิ่งถ้าเราทานได้รวดเร็วภายใน48ชั่วโมงยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็อาจจะช่วยลดอาการได
1: ้ยาต้านไวรัส
2: ใช่ค่ะ
1: เราหาซื้อได้ร้านขายยาทั่วไปอย่างนี้เลย
2: ส่วนใหญ่จะต้องไปพบแพทย์ให้แพทย์ประเมินค่ะแล้วก็รับการจ่ายยาต้านไวรัสนั้น
1: คุณผู้ชมทางบ้านถามมาบางท่านไม่อยากกินยาแบบปฏิชีวนะหรือยาที่กลัวจะมีผลต่อตับไตซื้อวัคซีนขออภัยซื้อวิตามินซีมากินแทนคุณหมอคิดว่าช่วยไหมคะ
2: ตัววิตามินซีอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันโรคโดยตรงนะคะบางอันอาจจะคิดว่าช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเล็กน้อยแต่ว่าเราต้องกินในขนาดที่เหมาะสมด้วยอาจจะไม่ได้ป้องกันไวรัสโดยตรง
1: หรือถ้ากินควบคู่กับยา
2: ค่ะต้องลองด้วยเป็นยาอะไรเช็คดูว่ามีปฏิกิริยาต่อกันไหม
1: ค่ะถ้าเกิดอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีมากกว่าแต
2: ่
1: ถ้ายังไม่ป่วยปกติธรรมดารับประทานได
2: ้
1: ตามความเหมาะสมด้วยนะคะเรื่องของการเช็ดตัวค่ะคุณหมอบางคนยังสับสนอยู่เลยว่าต้องเป็นเย็นร้อนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ค่ะเช็ดตัวเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบจริงๆถ้าเด็กเขาโอเคยอมให้เช็ดแล้วไม่ร้องไห้งอแงอะไรกว่าเดิมก็สามารถเช็ดช่วยลดอุณหภูมิได้แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยลดไข้ก็คือการทานยาลดไข้
1: ค
2: ่ะการเช็ดตัวจะเป็นเสริมเพิ่มเติมใช้อุณหภูมิเป็นน้ำอุณหภูมิห้องทั่วไป
1: ค
2: ่ะหรือว่าบางคนถ้าไหวน้ำอุ่นเลยก็บวกลบอาจจะได้เหมือนกัน
1: อ๋อแต่น้ำเย็น
2: น้ำเย็นอาจจะไม่ระวัง
1: ไม่ใช่แบบโหเห็นตัวร้อนเอาน้ำเย็นไปนาบเลย
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ไม่เหมาะเนาะ
2: ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสบายตัวกว่าน้ำอุ่นภูมิธรรมดาก็ได้ค่ะจากหลักก็ต้องทานยาลดไข้ด้วย
1: ค่ะนะคะยาลดไข้นะคะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้องระมัดระวังกันค่ะเรื่องวัคซีนดีกว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามกันเยอะเลยวัคซีนป้องกันได้ไหมอย่างไรบ้างค่ะ
2: ค่ะการฉีดวัคซีนป้องกันได้นะคะเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพดีและก็คุ้มค่าสามารถป้องกันโรครุนแรงได้ดีเลยค่ะก็สามารถรับวัคซีนไว้ตั้งแต่เด็กที่อายุ6เดือนขึ้นไปนะ
1: 6เดือนก็ฉีดได้แล้ว
2: เป็นต้นไปใช่ค่ะสามารถรับเพป้องกันได้โดยทั่วไปผู้ใหญ่เราฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่ามีการระบาดเกือบทุกปีก็แนะนำว่าให้รับวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง7โรคนะคะ
1: มีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
2: ค่ะก็คือมีคนตั้งครรภ์แล้วก็ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะคะรวมไปถึงเด็กเล็กที่ฉีดได้ตั้งแต่6เดือนใช่ไหมคะเป็นถึงเกือบ5ปีโดยเฉพาะต่ำกว่า5ปีเราก็จะยังแนะนำแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดหรือว่าโรคหัวใจหอบหืดต่างๆโรคไตพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นทารัสซีเมียได้รับเลือดหรือว่า HIV
1: โรคอ้วนด้วยคุณหมอ
2: ใช่โรคอ้วนคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่า BMI ดัชนีมวลกายเกิน35ก็เป็นกลุ่มที่แนะนำ
1: ทำไมอะคะเพราะว่า
2: โรคอ้วนในบางท่านเนี่ยจะมีผลรบกวนกับภูมิคุ้มกันได้ถ้าเรามีภาวะอ้วนเกินไปแล้วก็นอกจากอย่าลืมกลุ่มอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือผู้พิการที่ช่วยตัวเองไม่ได
1: ้โอ
2: ้ก็แนะนำให้ฉีดด้วย
1: ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะไปฉีดตอนนี้ยังทันไหมคะคุณหมอ
2: ทันค่ะเป็นช่วงที่เราแนะนำให้ไปฉีดเลยเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังจะเข้าหน้าฝนจริงเข้าหน้าฝนไปแล้วตกเรียบร้อย
1: ใช่ฝนปีนี้มาไว
2: ใช่ค่ะเราแนะนำให้ฉีดวันช่วงต้นปีนี่แหละค่ะก็คืออาจจะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภาเพื่อที่หลังฉีดไป1เดือนถัดมาภูมิคุ้มกันเราก็จะเริ่มขึ้นเพื่อจะป้องกันก่อนที่ฝนมาและพาไวรัสมาด้วย
1: 1เดือนผ่านไป
2: ค่ะ
1: กำลังบูสต์เอเนจีบูสต์ภูมิคุ้มกันอยู่นะคะบางท่านป่วยแล้วคุณหมออยากไปฉีดตอนป่วยเลยอยากจะได้หายไวๆฉีดวัคซีนตอนป่วยนี้ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะอยากจะอยากให้หายป่วยก่อนสักระยะหนึ่งเนาะเพราะถ้าเกิดฉีดไปบางรายมีเจ็บแขนมีไข้เลยอยากจะได้สบายตัวก่อน
1: ค่ะ
2: ค่ะหลังจากนั้นถ้าหายดีแล้วสักประมาณสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยมารับวัคซีนได
1: ้แต่ดีก่อนนะ
2: ใช่ติดแล้วก็ยังแนะนำให้รับอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเราติดสายพันธุ์ไหนไปถ้ารับวัคซีนก็จะได้สายพันธุ์อื่นป้องกันไปด้วย
1: นี่ไงคำถามที่คุณหมอได้ชวนคุยนะคะมีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเหมือนกันเลยว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วปีละครั้งนะคะแต่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วก็เป็นไม่น้อยเลยน่าจะมีอาการพอสมควรแบบนี้แปลว่าวัคซีนไม่ตรงสายพันธุ์หรือ อย่างไรบ้างที่จะช่วยป้องกันได้มากกว่านี้ค่ะ
2: ค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่วัคซีนที่ฉีดกับสายพันธุ์ที่เราติดอาจจะไม่ตรงกันถ้าตรงกันก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมคะน่าจะป้องกันได้ดีแต่ว่าใดๆก็ตามถ้าไม่ตรงกันประสิทธิภาพอาจจะอยู่ก้ำกึ่งนะ50-60หรือ70%แล้วแต่ว่าป้องกันได้ดีแค่ไหนแต่ว่าทีนี้ใดๆก็ตามการฉีดก็ยังป้องกันโรครุนแรงได้ดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้ว
1: ค่ะป้องกันอาการรุนแรงนะอาการที่เป็นอาจจะหากไม่ฉีดเนี่ยจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราไปฉีดวัคซีนค่ะคุณหมอเราก็บอกเขาแค่ว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเราต้องบอกด้วยว่าขอสายพันธุ์ A B อะไรใดๆค่ะ
2: ค่ะส่วนใหญ่ในประเทศไทยเขาจะแนะนำเขาเรียกว่าวัคซีนซีกโลกใต้ค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในโซนซีกโลกนั้นก็แนะนำ

0: ระบาดตามแต่ละซีกโลกคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะอัปเดตให้ว่าช่วงนี้ซีกโลกใต้มาแล้วถ้าใครอยู่ในภูมิภาคนี้ก็แนะนำให้ฉีดตัวนี้ปัจจุบันก็มีตั้งแต่3สายพันธุ์4สายพันธุ์อาจจะเคยได้ยินกันค่ะพอดีว่าช่วงนี้มันมีตัวนึงที่อาจจะไม่ได้ระบาดมานานแล้วจริงๆ3หรือ4ก็ป้องกันได้เหมือนกันดีกว่าไม่ได้รับเลย
1: ค่ะแล้วการ cover ฉีดรวมๆหลายๆสายพันธุ์เนี่ยป้องกันไข้หวัดธรรมดาด้วยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เราอาจจะป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นหลักค่ะแต่ว่าในการอาจจะป้องกันอาการเจ็บป่วยทั่วๆไปได้เฉยๆค่ะเราอาจจะยังใช้วิธีการอื่นร่วมด้วยนอกจากวัคซีนเช่นการใส่แมสล้างมืออันนั้นจะป้องกันโรคทั่วๆไปที่เป็นไข้หวัดได
1: ้ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวแต่ช่วยได้จริงล้างมือใส่แมสนะคะถามคุณหมอเพิ่มเติมนิดนึงอย่างวัคซีนที่ว่ามีหลายสายพันธุ์เวลาฉีดเนี่ยค่ะเขาจะจัดมาให้เราแบบผสมมาแล้วหรือเราต้องคอยฉีดทีละเข็ม1สายพันธุ์2 3ยังไงคะ
0: ส่วนใหญ่จะรวมกันมาให้แล้วค่ะเช่น3สายพันธุ์หรือว่า4สายพันธุ์ก็จะจัดรวมตามการระบาดที่เขาคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: อ๋อดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไปฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังมีความกังวลว่ากลัวไม่ครบจะไปฉีดซ้ำอีกอันนี้ไม่ควร
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์อาจจะต้องดูช่วงระยะเวลาส่วนใหญ่แล้วก็ปีละ1ครั้งตามการระบาด
1: ถ้ายังไม่ครบ1ปีหากไปฉีดเพิ่มนี่จะอันตรายยังไงไหมคะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงค่ะแต่ว่าเนื่องจากหลังเราฉีดไประยะห่างระหว่างเข็มเนี่ยเราจะเว้นอย่างน้อยสุดคือ6เดือนถ้าเราไปฉีดเร็วกว่านั้นภูมิจากเข็มก่อนหน้านั้นอาจจะรบกวนกับที่เราฉีดอันใหม่ไปก็ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะก็เลยเป็นข้อแนะนำอย่างนึงสมมติว่าปีที่แล้วเราเพิ่งได้ปลายปีไปแต่ต้นปีนี้กำลังจะระบาดเข้าหน้าฝนใหม่อีกแล้วก็อาจจะขอให้เว้นอย่างน้อย6เดือนถึงจะรับวัคซีนรอบใหม่ก่อนหน้าฝนครั้งนี
1: ้ต้องเตรียมตัวแบบนี้ต้องวางแผนนะคะคุณผู้ชมถามมานะคะว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีปีนี้ก็ฉีดแล้วเมื่อต้นเดือนนี้เองนะคะเวลาเป็นหวัดไม่เป็นไข้ไม่ปวดเมื่อยเลยอันนี้น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแต่บางท่านก็ยังอยากจะเตรียมตัวให้เหมาะสมด้วยว่าก่อนฉีดหลังฉีดเนี่ยค่ะควรที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก่อนฉีดก็แน่นอนว่าจะต้องสุขภาพแข็งแรงในช่วงนั้นไม่ได้มีไข้หรือการจะป่วยเฉียบพลันอะไรนะคะแล้วก็หลังรับวัคซีนส่วนใหญ่วัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างปลอดภัยบางคนอาจจะมีเจ็บตรงบริเวณที่ฉีดได้เล็กน้อย
1: ปวด
0: เมื่อยตรงตัวนิดหน่อยหรือไข้ต่ำๆได้แต่สุดท้ายก็หลังผ่านไปก็อาการมักจะดีขึ้นเองไม่กี่วันมันสองวันดีขึ้นค่ะหรือบางคนไม่มีไข้เลยก็มี
1: ค่ะมีอย่างนี้คุณหมอบางท่านเนี่ยค่ะเขาบอกว่ากินยาดับเคยได้ยินบ่อยๆวันนี้ไปโดนละอองฝนมาหรือไปเจอใครที่กังวลว่าจะติดโรคมาด้วยกินยาดักไว้ก่อนล่วงหน้าแบบนี้ดีไหมคะ
0: ที่จริงยาดักอาจจะไม่รู้ว่าดักถูกโรคหรือเปล่าใช่ไหมคะจะถ้าเกิดจะให้ดีก็กินตามอาการที่มีอาจจะดีกว่า
1: อย่างเช่นที่คุณหมอบอกไงว่ากว่าจะเกิดอาการตั้ง3วันกินไว้ก่อนล่วงหน้าก็ยังไม่แนะนำใช่ไหมคะค่ะในช่วงท้ายค่ะเรามีข้อแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่าถ้าท่านใดสนใจจะไปฉีดวัคซีนนะคะมีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็ลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังคุณผู้ชมมาดูว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะหากท่านใดเป็นอยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนี้นะคะก็ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะอยากให้คุณผู้ชมลองไปลงทะเบียนกันเขาบอกว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนะนะคะของฟรีของฟรีรีบหน่อยรีบหน่อยนะคะเป๋าตังค์แล้วก็เผื่อจะได้ลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทยพาสไปด้วยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์แพทย์หญิงทิติยายะคะเสมค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะหรือยังติดตามรายการคนสู้โรคเดลี่ได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ15 นาฬิกา 5 นาทีเราจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมจรินายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับทุเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา

0: ารุ่นแรกออกให้ถึงแล้วรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเจ้าของสวนทำทุเรียนต้องฤดูกาลลดปัญหาแข่งขันตลาดในพื้นที่คนรุ่นใหม่มองไกลลงทุนซื้อโดรนบินรับจ้างพ่นยาสร้างรายได้งามวันละเกือบหมื่นลูกค้าแห่ใช้บริการต่อเนื่องที่จังหวัดแพร่สุธามาปลูกโพพาไปรู้จักกับพืชเศรษฐกิจพีชปาล์มปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ระยะยาวนำแปรรูปเป็นวัตถุดิบทำอาหารหลากหลายที่จังหวัดเพชรบุรีเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันที่จังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะหันมาพึ่งพาราคาปาล์มเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับก็เลยต้องหารายได้เสริมเข้ามาบังเอิญว่านะครับพื้นที่ทำสวนปาล์มเนี่ยทำเลค่อนข้างดีครับอยู่ติดกับธรรมชาติต่างๆใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ด้วยก็เลยเปิดเป็นโฮมสเตย์เล็กๆขึ้นมาครับออกแบบเองดูแลเองแล้วก็ราคาไม่แพงชวนไปท่องเที่ยวกันได้ครับจุดเด่นของที่พักก็คือบ้านทรงแคปซูลแล้วก็บ้านพักรูปแบบใหม่ๆมีทั้งทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมครับออกแบบได้น่ารักน่าเอ็นดูแทรกตัวอยู่กลางสวนปาล์มน้ำมันภายใต้ชื่อบ้านสวนน้ำตกหนานสตอที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ขุนเขาครับพิกัดอยู่บ้านหนานสตอตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับของนายสุเชษชูอ่อนเป็นอดีตพนักงานบริษัทพร้อมด้วยนางปิ่นแก้วหินขวางนะครับเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันเนื้อที่37ไร่แบ่งพื้นที่9ไร่ครับตัดโค่นต้นปาล์มน้ำมันออกจำนวน1พัฒนาเป็นโฮมสเตย์เป็นการต่อยอดจากอาชีพทำสวนสร้างรายได้เพิ่มนะครับไปรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่อยู่ใกล้ลำธารน้ำตกนะครับสามารถได้ยินเสียงน้ำไหลตามธรรมชาติได้เลยน้ำก็ใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลานะครับลงเล่นน้ำได้หลายจุดด้วยทั้งบริเวณน้ำตกหนานสตอวังขนุนวังเหรียงแล้วก็วังหินขวางขณะเดียวกันนะครับด้านบนก็มีฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอากาศก็ดีครับตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับ
1: จากที่ก่อนหน้านี้เราสร้างบ้านแคปซูลแล้วก็มีผลตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมากก็เลยสร้างต่อยอดเพิ่มขึ้นมาเป็นบ้านหลังสี่เหลี่ยมแล้วก็บ้านทรงสามเหลี่ยมเพิ่มเติมให้รองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและอีกอย่างก็คือในช่วงนี้
2: ราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพง
1: ใช่
2: แล้วก็เลยมีการโปรโมชั่นลดจากราคา800หรือ600บาทเพื่อลดภาระของลูกค้าคือ
1: เพื่อลดภาระของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มาเที่ยวมาเล่นน้ำมาดื่มด่ำกับความสดชื่นของธรรมชาติของบ้านสวนน้ำตกนัสตอ
2: ที่เรียกกันบ้านสวนดาโยดค่ะ
3: ช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ
2: เข้ามาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับมีลูกค้าเรื่อย
2: ๆลูกค้าสามารถเข้ามาพักก่อนขึ้นที่จะเดินทางขึ้นเขาเจ็ดยอดได้ค่ะเพราะมันจะอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาเจ็ดยอดตรงนี้
0: แล้วก็ลูกค้ายังสามารถเอาอาหารมาประกอบอาหารรูปแบบปิ้งย่างเองได้นะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้ำตกโตนเต๊ะน้ำตกโตนตกรวมถึงเส้นทางธรรมชาติเขาเจ็ดยอดนะครับอย่างช่วงเช้านะครับไปเดินชมควนกุ้งเต้นไปดูทะเลหมอกได้ส่วนช่วงเย็นก็ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่ห่างจากที่พักประมาณ500เมตรเองครับส่วนในช่วงหน้าร้อนนะครับปริมาณน้ำก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำใสๆไหลเย็นอยู่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำกันได้แล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับกลางสวนปาล์มน้ำมันราคาไม่แพงด้วยครับช่วงนี้ทุเรียนในหลายจังหวัดเริ่มทยอยออกกันนะครับวันนี้ถึงคิวของที่นครราชสีมาบ้างเป็นทุเรียนคอนบุรีครับที่เป็นรุ่นแรกของฤดูนี้ตอนนี้ก็ออกผลผลิตแล้วเหมือนกันนะครับกำลังทยอยเก็บขายกันอยู่เพราะว่าปีนี้เจ้าของสวนเขาทำทุเรียนนอกฤดูกาลนะครับจะได้แก้ปัญหาการแข่งขันการตลาดในพื้นที่ซึ่งสูงมากเลยครับทุเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อหนาเม็ดเล็กเนื้อนุ่มกลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้นนะครับตอนนี้เริ่มตัดออกขายในท้องตลาดก่อนใครแล้วนะครับขณะที่สวนอื่นๆในอำเภอคอนบุรีหรือว่าพื้นที่อื่นในภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างรอเก็บเกี่ยวกันในช่วงปลายเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนะครับปีนี้นายอาทิตย์เชยสำโรงเป็นชาวสวนบ้านหนองจานตำบลตะแบกบานที่อำเภอคอนบุรีเป็นเจ้าของสวนนะครับเขาทดลองทำทุเรียนนอกฤดูกาลเพื่อลดปัญหาการแข่งขันทางการตลาดในพื้นที่เราจะได้คงราคาตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ได้ครับทุเรียนที่นี่ปลูกมาประมาณ8ปีแล้วนะครับเดิมทีก็จะให้ผลผลิตพร้อมๆกับทุเรียนในภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

0: คมนะครับซึ่งมันจะเกิดปัญหาแข่งขันกันสูงในตลาดก็เลยตัดสินใจเร่งติดดอกเร็วขึ้นนะครับโดยเริ่มทำดอกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแต่ก็มีปัญหาจากสภาพอากาศที่ยังร้อนจัดต้องใช้ประสบการณ์ใส่ใจมากเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ต้นเนาะแล้วก็เร่งให้ออกดอกตั้งแต่ประมาณปลายเดือน7ครับผม
2: มีอุปสรรคอะไรยังไงไหมตอนนั้น
1: อุปสรรคก็มีครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยด้วยความร้อนที่มันร้อนมากกว่าฝั่งจันทบุรีนะครับมันก็จะทำให้ตัวดอกนี่ติดยากหน่อย
2: วิธีการแก้ปัญหาเราทำยังไงบ้าง
1: รักษาระยะเวลาการให้น้ำนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็ดูตัวพืชว่าใบมันเนี่ยมันปกติหรือเปล่าเวลาเราให้น้ำนะครับเราก็คือพูดง่ายๆเราก็ดูอาการใบมัน
0: ส่วนข้อได้เปรียบการทำทุเรียนนอกฤดูนะครับถ้าหากมองในเรื่องของคุณลักษณะผลผลิตทุเรียนคอนบุรีหรือว่าทุเรียนภูเขาไฟก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากทุเรียนในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะยังทำให้ขายได้ราคาสูงนะครับตอนนี้ทุเรียนที่สวนเนี่ยราคากิโลกรัมละ130จนถึง150บาทแล้วแต่เกรดครับ
1: บ้านเราได้เปรียบมากครับทุเรียนคอนบุรีหรือทุเรียนภูเขาไฟที่เขาเรียกกันเนี่ยมันมีลักษณะส่วนตัวที่ไม่เหมือนกับทุเรียนที่มาจากเขตอื่นทีนี้มันจะทำให้ราคาที่เราขายอ่ะจะสามารถขยับหนีทุเรียนที่นำมาขายจากเขตอื่นได้เพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ส่วนตัวของคอนบุรีมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว
2: ดูแล้วแนวโน้มของทุเรียนราคาทุเรียนหลังจากนี้จะเป็นยังไง
1: หลังจากนี้นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปผมว่าราคาจะขยับขึ้นจะขยับขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ยลงที่มาจากฝั่งจันทบุรีจะเริ่มขึ้นมาบ้านเราแล้วแต่ของบ้านเราตอนนี้คือประสบปัญหาด้วยหลายเรื่องด้วยมรสุมด้วยเรื่องของสภาวะอากาศผมว่าราคาน่าจะขยับขึ้น
0: แล้วก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับที่ต้องการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนจริงๆนี่ควรมาดูเรื่องของลดต้นทุนการผลิตนะครับอย่างพวกค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพราะว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับมากกว่าจะเข้ามาในรูปแบบอื่นแล้วก็จะทำให้เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ในราคาที่คุ้มทุนแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้บริโภคอย่างเราเองจะได้กินทุเรียนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนักนะครับทุเรียนที่สวนทองสนั่นนะครับตอนนี้มีสักประมาณ50ต้นปีนี้ประเมินว่าน่าจะได้ผลผลิตออกมาอยู่ที่ประมาณสัก6ตันเอาไว้ขายได้ครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าใครจับเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้งานในการเกษตรได้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าย่อมสร้างรายได้เพิ่มได้หลายเท่าตัวนะครับอย่างคนรุ่นใหม่รายนี้ที่จังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมเขาลงทุนซื้อโดรนนะครับแล้วก็เอาโดรนเนี่ยไปบินรับจ้างพ่นยารายได้ดีวันนึงเกือบ10,000บาทเลยครับทำอาชีพนี้มากกว่า5ปีนะครับโดยเริ่มจากมองเห็นโอกาสในเทคโนโลยีที่ยังไม่มีคนทำมากในพื้นที่ครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงนะครับซึ่งการใช้โดรนเนี่ยไม่เพียงปลอดภัยกว่าแต่ยังทำงานได้เร็วกว่าด้วยครับประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับชาวสวนชาวไร่ต่างๆได้มากนี่เป็นตัวอย่างการหันมาปรับตัวสร้างอาชีพด้วยนวัตกรรมนะครับที่นายสายสนั่นอุ่นวันอายุ31ปีอยู่ที่หมู่3ตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่นะครับลงทุนซื้อโดรนนะครับรับจ้างพ่นยาฆ่าหญ้าแล้วก็พ่นฮอร์โมนให้กับชาวนาชาวสวนปัจจุบันนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากผลงานที่ลูกค้าประทับใจกันนะครับในการประกอบอาชีพรับจ้างใช้โดรนพ่นยาแล้วก็ฮอร์โมนทางการเกษตรเขามีรถคู่ชีพนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบครันเลยครับสามารถออกให้บริการลูกค้าได้ทันทีไม่ว่าจะใกล้หรือว่าไกลแค่โทรศัพท์มานัดหมายก็พร้อมลงพื้นที่ครับสร้างรายได้นะครับบางวันสูงถึง 7,000 ถึง 10,000 บาทก็มีครับ
3: โอ้ตอนนี้เรามีโดรนกี่ตัวละ
4: ก็มี4ลำ
3: โอ้รายได้สูงสุดต่อวันที่เคยได้นี่เท่าไหร
4: ่อ๋อถ้ามันแล้วแต่พื้นที่ครับถ้ามันที่ติดกันก็ไม่ได้ย้ายไกลก็วันหนึ่งก็ประมาณทั้ง90 100ก็ได้อยู่ครับ
3: 90 100ไร่นี่นะ
4: คร
3: ับแล้วคิดเขาไล่เท่าไหร
4: ่ก็ไล่ละ100ครับ
3: โอ้ครับผมถ้าจะติดต่อมาหานี่ติดต่อได้เบอร์อะไรบ้างครับ
4: อ๋อติดต่อก็เป็นเบอร์ผมก็มีเบอร์อยู่2เบอร์เนาะ ก็ส่วนมากก็โทรมาเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์ผม

0: 090-845-8401ครับ
1: โอเคโอเคครับผม
2: ปัจจุบันนี้มีโดรนให้บริการ4ลำนะครับรองรับงานได้จำนวนมากแต่ละวันรับงานได้ตั้งแต่70-100ไร่นะครับคิดค่าบริการไร่ละ100บาทแล้วก็ในช่วงที่มีงานต่อเนื่องนะครับเขาก็มีรายได้สูงถึงวันละ10,000บาทเลยครับจากคุณภาพงานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพรวมถึงความตั้งใจแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็ทำให้มีงานเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยินดีที่จะสอนหรือว่าแนะนำคนอื่นๆที่ต้องการใช้โดรนเพื่อสร้างรายได้ทางการเกษตรแบบนี้ครับที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้หน่วยงานในท้องถิ่นเขาเห็นความสำคัญของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของผู้สูงวัยกันมากนะครับเลยจัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าครับคือได้มาเจอกันนะครับได้พูดคุยเป็นการลดอัลไซเมอร์แล้วก็สร้างทักษะอาชีพติดตัวไปด้วยได้ครับผู้สูงอายุ60คนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาที่ปทุมธานีครับตอนนี้มาร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกอย่างละเอียดกันนะครับตั้งแต่การเลือกสีการขึ้นโครงไปจนถึงการออกแบบลวดลายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากอีกอย่างที่ตามมาคือลดอาการอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ดีครับเพราะว่านี่เป็นงานที่ใช้ความคิดแล้วก็เคลื่อนไหวประสาทสัมผัสต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยจัดกรรมที่ห้องกิจกรรมเทศบาลตำบลลำลูกกานะครับตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกาครับเนื่องจากทางเทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สร้างอาชีพด้วยเปิดโอกาสให้ได้มาพบนะครับพูดคุยกันรวมกลุ่มกันสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ครับ
3: เราจะปรับเปลี่ยนแบบกันทุกๆปีแล้วแต่ว่าใครชอบแบบวัยรุ่น ก็สั่งได้นะครับอันนี้คล้ายๆจะหวายนะครับแต่เป็นหวายเทียมยุคนี้ต้องหวายพลาสติกหรือหวายเทียมนะครับเราก็มาอันนี้ค่อนข้างที่จะกลางๆคนหน่อยอันนี้ค่อนข้างนี่จะก็เรียกว่าผู้สูงอายุนิดนึงก็มีแบบวัยรุ่นนะครับก็ยินดีนะครับเราทำได้ทุกแบบนะครับฝึกเป็นที่นี่นะครับที่เทศบาลตำบลลำลูกกาเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชม
2: นางไลลารื่นศกครูผู้สอนนะครับก็มาถ่ายทอดความรู้แล้วก็เทคนิคการสั่งกระเป๋าในรูปแบบต่างๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเลยครับเน้นว่าให้ผู้สูงวัยเนี่ยฝึกทำได้จริงใช้วัสดุที่หาได้ง่ายครับต้นทุนก็ไม่สูงแล้วก็สามารถพัฒนาความหลากหลายตามความต้องการของตลาดได้ด้วยครับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแต่ละท่านก็บอกว่าก็ดีใจที่ยังมีพื้นที่แล้วก็หน่วยงานในภาครัฐเองให้ความสำคัญแล้วก็เห็นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ครับก็มีกิจกรรมมาช่วยให้พบปะพูดคุยกันแบบนี้ก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆด้วยครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้พื้นที่บึงสาธารณะในเขื่อนบั้งไฟแสนเนี่ยเปิดให้ประชาชนเข้าไปหาจับปลากันได้ครับแต่ว่าจะเปิดเป็นรอบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิทย์น้ำออกจนหมดเลยแล้วก็พัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆลงไปแทนนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านไปร่วมจับปลากันนะครับมีการซื้อบัตรเข้าไปรายได้ก็เอาไปบำรุงพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ต่อด้วยครับ
4: รุ่งใหญ่เนาะ
2: ปลาไซยักษ์ขนาดนี้ครับยังมีให้จับอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่จังหวะของเซียนหาปลาว่าจะโชคดีเจอหรือเปล่านะครับนี่เป็นการเปิดสระน้ำหนองสาธารณะเขื่อนบ้างไฟแสนที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับให้เซียนปลาในอำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็ใกล้เคียงในจังหวัดหนองบัวลำพูมากันกว่า500คนนะครับรอบนี้เดินทางมาร่วมมหกรรมลงทอดแหจับปลาเพื่อการกุศลกันรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งช่วยเหลือหน่วยชรบตำบลเมืองใหม่แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลเมืองใหม่จำนวน7หมู่บ้านนายเตรียมศักดิ์น้อยบุ้งค้ากำนันตำบลเมืองใหม่แล้วก็ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลในเขตตำบลเมืองใหม่อีก7หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับร่วมกิจกรรมกันซึ่งการเปิดสระครั้งนี้ครับเพราะว่าปีงบประมาณ2570กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้อนุมัติงบประมาณพัฒนาเขื่อนบ้างไฟแสนเป็นเฟส2ผู้รับเหมาก็จำเป็นต้องสูบน้ำภายในหนองน้ำสาธารณะที่ลึกประมาณ2เมตรออกทั้งหมดเลยครับ

0: ได้ก่อสร้างสะพานแขวนแล้วก็สิ่งก่อสร้างอื่นจึงปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยแล้วก็นายอำเภอศรีบุญเรืองนะครับว่างั้นขอหาปลาในหนองน้ำนะครับซึ่งที่นี่เองก็ยังไม่มีกิจกรรมหาปลาแบบการกุศลมาก่อนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐมาปล่อยปลากันเยอะนะครับเลยคิดว่าน่าจะมีปลาอาศัยอยู่เยอะจึงประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปยังเซียนแหเซียนสะดุ้งนะครับที่ต้องการจับปลาจำหน่ายบัตรการกุศลนะครับราคาบัตรแหใบละ200บาทส่วนบัตรสะดุ้งใหญ่ก็คือ300บาทครับ
1: ส่วนพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขื่อนบางไฟแสนนี่ถ้ารอบๆรวมรอบก็ประมาณ70ไร่ถ้าอยู่เป็นในหนองบึงนี่ประมาณ40ไร่ได้นะครับส่วนน้ำก็อยู่ประมาณตอนนี้เอาน้ำบอกก็เหลืออยู่ประมาณ1เมตร50ประเมตรครึ่งนี่แหละครับถ้าน้ำออกหมดยิ่งกว่านี้เพราะว่าทางผู้รับเหมาเขาทางเขาจะปล่อยน้ำให้หมดเพื่อเขาจะได้ก่อสร้างสะพานได้นะครับถ้าน้ำออกหมดจริงๆเหลือไม่เท่าไหร่ก็น่าจะมีรอบสองอีกนะครับจะประกาศอีกครั้งนึงนะครับต้องดูระดับน้ำก่อนนะครับถ้ารอบสองจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพี่น้องชุมชนใกล้เคียงนะครับมาร่วมรอบสองสนุกแน่นอนครับผม
2: สรุปไงเนาะ
0: ในสระเขื่อนบ้างไฟแสนนะครับที่นี่มีปลาหลายชนิดเลยอย่างปลานิลปลานวลจันทร์ปลายี่สกปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกปลาบึกปลาสวายนะครับซึ่งปลาสวายนี่มีไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัวนะครับเพราะว่ามาปล่อยกันเยอะสำหรับปลาที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็เลยเป็นปลาสวายนะครับตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ถือว่าสนุกสนานได้ทั้งปลาได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้บุญด้วยบางส่วนนะครับตกปลาได้ก็เอาไปทำอาหารในบ้านในครอบครัวตัวเองกันหรือว่าบางส่วนก็แบ่งปันเพื่อนบ้านหรือเอาไปขายต่อได้ครับตอนนี้กำหนดการนะครับที่จะเปิดให้เข้ามาหว่านแหจับปลากันที่บึงนี้ครับรอบต่อไปคือเสาร์30พฤษภาคมนะครับส่วนค่าแหอยู่ที่100บาทนะครับพาไปรู้จักกับพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแล้วก็ตอบโจทย์อาหารเพื่อสุขภาพอีกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อกันไหมพีชปาล์มนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ระยะยาวเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดเกษตรกรที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็ประสบความสำเร็จในการปลูกด้วยแล้วเขาก็แปรรูปด้วยครับกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สร้างมูลค่าได้มากครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
3: ชวนให้ลิ้มลองเหล่านี้ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์แต่ทำมาจากพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่สำคัญปลูกได้ทุกสภาพอากาศปลูกเพียง1ปีก็เก็บผลผลิตขายได้แล้วล่ะค
4: ่
3: ะ
4: ต้นที่ว่านี่คือต้นพีชปาล์มครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราปลูกแค่ปีเดียวนะครับก็จะตัดยอดไปทานได้แล้วแต่ว่าพอปีต่อไปหลายคนเขาจะบอกว่าทำไมตัดยอดแล้วกลัวต้นจะตายไม่ต้องกลัวครับแตกหน่อแตกกออย่างต้นนี้ก็ตัดมา1ครั้งครั้ง2แล้ววันนี้ก็จะตัดเป็นครั้งที่3ครับอันนี้แล้วเราก็นำไปประกอบอาหารครับ
5: ค่ะแต่ว่า1กอนนี่คือเราจะไว้อยู่ที่ประมาณสัก4ต้นได
4: ้
5: ใช่ม
4: ั้ยไม่แค่ไว้เท่าไหร่ก็ได้มันอยู่ที่การแตกหน่อแตกกออย่างต้นถัดไปนั้นอยู่ได้เป็น7 8ต้น
5: ค่ะ
4: ปีแรกเนี่ยครั้งแรกเราได้ต้นเดียวก่อนต่อปีที่2เนี่ยต้องได้ตั้งแต่3ถึง5ต้นถึง8ต้นมันอยู่ที่การบำรุงรักษาครับง่ายดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีครับ
3: ลุงบุญโชคขนาบแก้วชาวตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปลูกพีชปาล์มกว่า4ไร่เลือกปลูกแบบตัดยอดขายโดยจะปลูกในระยะห่าง1 คูณ2เมตรใน1ไร่สามารถปลูกพีชปาล์มได้800ต้นค่ะการดูแลก็ไม่ยุ่งยากในช่วงหน้าแล้งรดน้ำแบบวันเว้นวันหรือ2วันครั้งพร้อมเสริมความแกร่งด้วยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ละก็แทบไม่ต้องรดน้ำเลยละค่ะ
4: ดูแลง่ายนะครับแค่รดน้ำแค่ให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ผมก็การให้ปุ๋ยผมมาทางระบบน้ำทั้งหมดครับเป็นการลดการทำงานเลยย้ายที่เดียววันนี้ผมก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ตั้งเวลาทำงานนะครับตั้งเวลาทำงานพอเขาทำงานเสร็จพอตรงนี้15นาทีร่องนี้15นาทีแต่ตัวนั้นก็สัมพันธ์กันหมดครับ แมลงที่น่ากลัวที่สุดคือด้วง

0: ครับแต่ด้วงจะไม่กินตอนต้นอ่อนด้วงจะกินตอนต้นโตแล้วเขาจะไปเจาะอยู่ที่ข้างล่างซึ่งอันนั้นแกเป็นตัวทำลายต้นมันจะไม่ทำลายยอดเพราะนั้นที่ผ่านมาในส่วนนี้จะไม่มีตัวด้วงเข้ามาทำลายนะครับด้วงตรงนี้ที่เจอแต่ถ้าเป็นต้นโตจะเจอครับคือต้นที่ปลูกเอาลูกอะ
1: ใน1ต้นของพิษปาล์มสามารถทำประโยชน์ได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ค่ะโดยส่วนของยอดอ่อนจะนำไปทำเป็นอาหารคาวและอาหารหวานส่วนลำต้นที่แข็งๆกับใบก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในตัวยอดตัวนี้เป็นสัดส่วนขึ้นมาเนี่ยทั้งยอดเลยที่เราตัดมาเมื่อกี้แต่ตัวใบตัวกาบยันนอกๆนั้นปัจจุบันเราไปทำอาหารสัตว์นะครับจบแล้วเหลือแต่ขั้นตอนในเชิงพาณิชย์แค่นั้นเองแต่ยอดที่เป็นยอดแข็งตรงนี้เราก็ใช้ประโยชน์ได้อันนี้เอาไปทำแป้งหรือจะไปต้มเป็นน้ำสต๊อกก็ได้ครับแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นอาหารปกติแต่กาบมันส่วนที่เหลือพวกนี้หมดครับอันนี้เป็นของเสียเป็นศูนย์เลยได้อาหารที่ครบถ้วน5หมู่อยู่ในนี้นะครับมีไขมันมีโปรตีนมีเกลือแร่มีครบ5หมู่อยู่ในนี
2: ้
0: นะครับแต่โปรตีนที่เราได้วันนี้เป็นโปรตีนจากพืชครับ
2: จากพืช
0: จากพืชนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนี่ครับนี่ผมมานี่อร่อยผมกินทุกวัน
2: หอมหวาน
0: ผมกินทุกวันเลยว่าถามว่าเป็นไงบ้างก็เนี่ยก็ชีวิตหลังเกษียณแล้วอยากจะปลูกพืชสักอย่างในอะไรที่มันกินได้ง่ายทำได้ง่ายและจัดการง่ายเราไม่ต้องไปดูแลมากไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะว่าพืชตัวนี้ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆยาปราบศัตรูพืชไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ที่นี่ผมจะทำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด
1: เนี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากที่เราตัดยอดนะคะนำไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้แล้วผลผลิตของเขาก็สามารถนำไปกินได้เช่นกันนะคะ
0: ครับอันนี้ต้นที่เราเอาลูกครับเพราะเราปลูกได้สองอย่างคือเอาลูกกับเอายอดระยะจะไม่เท่ากันแต่นี้ผมทำไว้เพื่อให้เห็นว่าเราทำได้ทั้งสองอย่างอยู่ในส่วนของผมตรงนี
2: ้
0: นะแต่เน้นนะปัจจุบันคือเราต้องการเอายอดมันจะเร็วอันนี้ต้องใช้เวลาอายุเท่าปลาครับประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งก็จะออกลูกอย่างนี้ครับ
1: แต่ว่าครับคือลูกเขาสามารถนำไปทำอะไรกินได้บ้างคะ
0: ทำได้หมดเลยครับเดี๋ยวจะได้ครีมไอติมวันนี
1: ้อ๋อเป็นไอติมได้ด้วย
0: ครับผม
1: นะผลสดกินได้ไหมคะแบบนี
0: ้ผลสดก็ทานได้แต่มันจะเหมือนเรากินหัวมันดิบครับ
1: ค่ะ
0: นะไม่แนะนำให้ทานท้องจะอืดแต่ถ้ากินแล้วกินต้มสุกต้ม40นาทีต้มสุกแล้วก็เหมือนกันเลยเหมือนกับเรากินลูกเกาลัดเนื้อนะครับเหมือนเกาลัดแล้วเหมือนแอลมอนด์พวกนี้ผสมกันครับแล้วก็ไปทำอาหารได้หมดทุกอย่าง
1: โชคไม่ได้หยุดแค่ปลูกขายผลผลิตแต่ยังหมั่นเรียนรู้การขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อเตรียมส่งต่อต้นกล้าคุณภาพให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างรายได้ค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญยอดอ่อนพิษปาล์มที่ตัดกันมาสดๆสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่เมนูเด็ดที่เราจะทำคือส้มตำพิษปาล์มและพิษปาล์มผัดไข่ค่ะ
3: ทำส้มตำตัวส้มตำแล้วก็จะใส่พริกใส่กระเทียมตำลงไปแล้วก็จะใส่ตัวพริกปาล์มใส่น้ำส้มตำลงไปก็ผัดไข่เราก็จะมาทำตัวเดียวกันค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงผัดพริกปาล์มจะต้องใส่ก่อนไข่ค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็เอาพริกปาล์มมาผัดให้มันสุกพอพริกปาล์มสุกเราก็จะใส่ไข่ปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลรสดีนิดหน่อย
1: ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะมีโปรตีนสูงไฟเบอร์แน่นและทีเด็ดคือยอดอ่อนของพิษปาล์มจะขาวนวลกรอบอร่อยไม่เปลี่ยนสีง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศจึงกินสดได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีค่ะ
4: พีชปาล์มนี้ถือว่าเป็นพืชที่บรรดาผู้ประกอบการแล้วก็ชาวสวนที่เขาปลูกกำลังผลักดันนะครับให้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเชิงพาณิชย์ต่อไปครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเทศบาลเมืองบึงการสืบสานประเพณีฮีด12คลอง14จัดการบุญบั้งไฟประจำปีนี้ครับโดยขอให้พญาแถนได้ปล่อยน้ำฝนลง

ายังเมืองมนุษย์เพื่อจะได้หว่านข้าวกล้าทำนาได้ถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
1: เฮ้ยอู
2: ้ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
0: ตอนเข้าจุงมือนะใจเต้นไหม
1: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตอ่ะ
0: กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได
3: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: เราเข้ามาสัมผัสกับวงการทีป๊อปนะวันนี้มันสนุกมันยาก
5: สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยยากที่สุด
6: มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างมากบางคนก็บอกเอ้ยก๊อปเคป๊อปหรือเปล่าอะไรเงี้ย
4: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: คนรุ่นใหม่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและบทบาทสื่อกับปัญหาโลกร้อนติดตามได้ในภาพยนตร์สั้น Enough และ Animation Everything is Fine Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
1: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวอ่ะไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก
2: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงศธรสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS
3: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:00 ตรง
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะคดีรถไฟชนกับรถเมล์ใกล้กับแยกอโศกดินแดงวันนี้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่การรถไฟได้มีการจำลองการเดินรถนะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลการเดินรถประกอบการพิจารณาคดีขณะที่มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายการรถไฟไปแล้วหลายปากด้วยกันและวันนี้ก็จะทำการสอบสวนผู้ประสบเหตุเพิ่มเติมค่ะรถไฟขบวนนี้เป็นการเดินรถจำลองเหตุการณ์เพื่อเก็บข้อมูลการเดินรถการควบคุมความเร็วไปจนถึงการแสดงสัญญาณและการรับรู้สัญญาณรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคดีรถไฟขนส่งขบวน2126ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ค่ะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยนะคะว่าการจำลองเหตุการณ์พนักงานสอบสวนจะขึ้นขบวนรถไฟไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟตลอดเส้นทางจากนั้นทั้งหมดก็จะเข้าหารือวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ก็จับได้2ส่วนส่วนแรกก็คือเหตุการณ์อยู่บนรถไฟสายนี้ครับส่วนที่2คือประจำ

0: ริ่มฟ้องกันตั้งแต่พิพาลามาแล้วมาฟ้องกันแล้วฟ้องกันมาต่อจนมาถึงพระรามเก้าข้าวสุก
1: จุดสุดท้ายพระรามเก้าข้าวสุก
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจากฝ่ายการรถไฟไปแล้วหลายปากนะคะอาทิพนักงานรักษารถที่โดยสารมาในขบวนรถไฟ2126ผู้เชี่ยวชาญการเดินรถผู้กำกับดูแลเครื่องอนัตสัญญาณซึ่งยืนยันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดใช้งานได้ตามปกติค่ะพร้อมกับสอบเจ้าหน้าที่กองเดินรถฝ่ายปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบกำกับการทำงานของพนักงานขับรถไฟซึ่งก็ได้สาระสำคัญต่อคดีและในวันนี้ก็จะสอบสวนผู้ประสบเหตุเพิ่มเติมด้วยส่วนประเด็นสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องอยู่ประจำตำแหน่งหรือไม่นั้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดยืนยันได้ว่าทั้งสองคนอยู่ประจำตำแหน่งตลอดเวลากระทั่งเกิดเหตุชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะ
3: โดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใด
2: สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนขณะนี้เหลือ1คนนะคะที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อซึ่งหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือว่าติดต่อโดยตรงกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว6ร่างเหลืออีก2ร่างนะคะอยู่ระหว่างการตรวจ DNA ขณะที่พ่อผู้สูญหายจากเชียงใหม่ได้เข้าตรวจ DNA ซ้ำค่ะเพราะกังวลว่าลูกสาวอาจจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ประสบเหตุส่วนอีก1ร่างนั้นยังไม่มีญาติติดต่อมาค่ะนายสุนทยาพ่อของหญิงสาวผู้สูญหายเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้แพทย์เก็บตัวอย่างเทียบกับ DNA กับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์หลังมีความกังวลว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเป็นลูกสาวของตัวเองค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันก็ยังไม่สามารถติดต่อกับลูกสาวได้เลยซึ่งทำงานอยู่ที่สถาบันเสริมความงามย่านศรีนครินทร์กรุงเทพโดยวันนี้นายสุนทยาได้เข้าตรวจสอบเปรียบเทียบ DNA เพิ่มเติมที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้ตรวจเก็บตัวอย่างไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าจะทราบผลภายใน 1-2 วันสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนก็แบ่งเป็นชาวไทย6คนชาวเมียนมา1คนและอีก1ร่างอยู่ระหว่างรอญาติเข้าให้ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทยอยเดินทางมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วรวม5ร่างอีก1ร่างเป็นชาวเมียนมาซึ่งยังคงต้องรอเอกสารยืนยันตัวตนจากทางสถานทูตเมียนมาเพื่อขอใบมรณบัตรก็คาดว่าจะสามารถนำร่างออกมาได้ในวันพรุ่งนี้ส่วน2ร่างยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA ซึ่ง1ใน2ร่างนี้ก็ยังไม่มีครอบครัวติดต่อเข้ามาค่ะทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงได้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนหากครอบครัวใดมีบุคคลสูญหายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนร่างของนางสาววิภารักษ์หรือว่าน้องโรส1ใน8ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์กลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยทางญาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลภายในวัดสอนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีญาติของนางสาววิภารักษ์เปิดเผยว่าได้ออกติดตามหานางสาววิภารักษ์หลังพบสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือว่า SOS จากมือถือส่งมาถึงญาติแต่ละคนเนี่ยจึงช่วยกันโทรหานางสาววิภารักษ์แต่ไม่มีผู้รับสายก่อนที่จะพบว่าโพสต์สตอรี่สุดท้ายของนางสาววิภารักษ์อยู่บนรถเมย์ค่ะกระทั่งกู้ภัยรับสายแล้วก็บอกว่าน้องนั้นได้ประสบอุบัติเหตุจากนั้นญาติได้ประสานแม่ของน้องที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเดินทางไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะยืนยันว่าเป็นร่างของนางสาววิภารักษ์ซึ่งเป็น1ใน8ผู้เสียชีวิตจากนั้นจึงได้มีการนำร่างกลับภูมิลำเนาค่ะ

0: โยคนี้เป็นประโยคเดียวที่อยากจะบอก1นาทีความมักง่ายของคุณทำลาย10 20ปีของหลานของอีกคนไม่ใช่แค่อีกคนอีกหลายคน8ชีวิตแลกกับ1นาทีสละเวลา1นาทีของคุณอีก8ชีวิตที่มีค่ามันจะไม่สูญเสียเลย
1: ทางนี้ทางครอบครัวก็จะตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เป็นเวลา3วันคือระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมแล้วก็จะประกอบพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ได้เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยทางตำรวจนะคะก็ได้มีการปรับแผนระยะเร่งด่วนในพื้นที่เกิดเหตุและปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้เกิดความคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพงษ์นภาคะในที่ประชุมคณะกรรมการก็มีการซักถามนะคะถึงเรื่องของขั้นตอนและระยะการเบรกของรถไฟด้วยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่ถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายสุพนัทมีนชยนานประธานคณะกรรมการก็เน้นถามปัญหาด้านวิศวกรรมรถไฟการเบรกของรถไฟปัญหาด้านบุคลากรของรฟท.เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการเบรกฉุกเฉินของรถไฟรวมถึงปัญหาและสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการจราจรบริเวณโดยรอบค่ะโดยอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการหาสาเหตุและวิธียกระดับความปลอดภัยเบื้องต้นได้แจ้งความผู้ที่มีความผิดเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ประสบอุบัติเหตุจำนวนมากพร้อมอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะการเบรกของรถไฟซึ่งไม่สามารถเบรกในระยะ200เมตรได้โดยยืนยันคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่สูงที่สุดค่ะ
3: แต่กว่าจะสั่งเข้าไปเนี่ยจนถึงหัวรถจักรจนไปถึงแคร่ทุกแคร่จับจนเบรกจนล้อหยุดเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวินาทีพอสมควรฉะนั้นมันก็ต้องทดไอ้พวกนี้เข้าไปใน safety distance อีกนะครับในทางทฤษฎีเราบอกว่าเดี๋ยวเราก็เถียงในการโซเชียลอะว่ามันเบรกได้แต่เราลองเอาวิจารณญาณหรือว่าส่งเข้าไปถาม ChatGPT ง่ายๆก็ได้ครับหรือให้เด็กมัธยมลองคำนวณดูก็ได้ว่ามันจะหยุดได้ภายใน100เมตรหรือ200เมตรได้หรือเปล่านะครับแต่ในแง่ของกรมอ่ะกรมเราพิจารณาเราเป็นเรกูเลเตอร์เราคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่สูงที่สุดฉะนั้นการเบรกเซอร์วิสเบรกปกติเนี่ยมันต้องเป็นกิโลเมตรครับไม่ใช่บอกว่าจะเบรก100เมตรแล้วเอาอยู่ครับ
2: ส่วนพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าภาพ CCTV ที่เกิดเหตุไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเป็นหลักฐานในสำนวนค่ะและชี้แจงปัญหาด้านการจราจรยอมรับว่าแนวทางปฏิบัติไม่ได้มีมาตรฐานในช่วงเวลาเร่งด่วนที่รถไฟมาหากมีรถค้างนะคะคร่อมรางรถไฟก็จะมีการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อเร่งเคลียร์รถออกจากรางรถไฟค่ะและหลังจากนี้ก็มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติแล้วค่ะโดยตำรวจได้ชี้แจงถึงมาตรการในระยะสั้นที่จะระดมตำรวจไปยังจุดที่มีปัญหาค่ะใช้มาตรการจัดการจราจรจับผู้ฝ่าฝืนปรับเงินบังคับใช้ตามกฎหมายค่ะทั้งนี้นายนิกรจำนงกรรมาธิการก็กล่าวอย่างดุเดือดค่ะว่ารับไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นปัญหาเชิงระบบเป็นเรื่องของบุคคลพร้อมที่ถามเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองพนักงานรถไฟกรณีพบสารเสพติดที่คนขับรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนขณะนี้นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็อยู่ระหว่างการพิจารณายัตติด่วนของ4พรรคการเมืองค่ะที่เป็นยัตติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรางเขตเมืองเพื่อส่งข้อเสนอไปยังรัฐบาลค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานการประชุมสมช.นะคะจับตาหารือ3วาระในเรื่องของความมั่นคงค่ะทั้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหลังไทยขยับใช้อันคลอสเจรจาพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการเดินหน้าแผนพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมสมช.นะคะโดยมีวาระสำคัญ3เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าเจรจาระหว่างไทยกัมพูชานะคะหลังจากที่ทางด้านของไทยยกเลิก MOU 2544ไปแล้วแล้วก็มาใช้อนุสัญญาอันครอสแทนค่ะ ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่น

0: คงแห่งชาติหรือสมช.โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสภาความมั่นคงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับวาระสำคัญนะคะมีทั้งหมด3วาระค่ะทั้งเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากไทยยกเลิก MOU 2544และใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและจะต้องจับตาเรื่องของการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC เพื่อเดินหน้าเจรจาเรื่องของการปักหมุดเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาต่อไปค่ะนอกจากนี้คาดว่าจะมีการพูดถึงแนวทางการพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนใต้หลังจากมีการแต่งตั้งนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นประธานหรือว่าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของการบริหารพัฒนาชายแดนใต้พ.ศ. 2568ถึง2570ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเนื่องจากว่าก็มีการคาดการณ์นะคะว่าน่าจะมีการเริ่มเดินหน้าการพูดคุยในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของการประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องของการเช็คปริมาณน้ำมันสำรองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ว่าจะยืดเยื้อต่อไปหรือไม่อย่างไรค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการจับตาคือเรื่องของแรงงานนะคะที่คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยเรื่องของแรงงานที่จะนำเข้ามาทดแทนแรงงานฝั่งกัมพูชาเนื่องจากว่าขณะนี้ผู้ประกอบการหลายพื้นที่ก็ขาดแคลนแรงงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะศาลพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญานายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.พรรคประชาชนกรณีที่ติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 และยังโพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อปี2564ค่ะล่าสุดนั้นศาลอนุญาตให้ประกันตัวแล้วค่ะศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค4ในคดีของนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.พรรคประชาชนและอดีตนักกิจกรรมกลุ่มวีโวที่ถูกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีที่ร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 ที่ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์และก็โพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อวันที่23มกราคมปี64ค่ะโดยศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีมาตรา112สั่งจำคุกนายปิยรัตน์3ปีไม่รอลงอาญาจากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลได้นำตัวนายปิยรัตน์ไปคุมขังในห้องขังศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ชั้นล่างขณะที่ทางทนายความได้เข้าไปขอคัดคำพิพากษาและยื่นคำขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์จำนวนเงิน 300,000 บาทพร้อมกับเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากศาลขณะที่เพจของโตโต้ปิยรัตน์ได้มีการโพสต์ภาพนายปิยรัตน์เดินทางไปรับฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วค่ะกลุ่มผู้ที่ถูกทางกกต.นะคะได้มีการแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายการเลือกตั้งได้เข้าแจ้งความกลับต่อกกต.เหตุแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะพร้อมกับระบุว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกินข้อเท็จจริงค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายชัยพลชวาลชวิชัยหรือว่าครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับกกต.อาทิเลขาธิการกกต.รองเลขาธิการกกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งค่ะนายสมชัยเปิดเผยว่าการออกมาแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายนะคะซึ่งวันนี้ได้แจ้งความเอาผิด3ข้อหาประกอบด้วยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสืบเนื่องจากกรณีที่กกต.ส่งตัวแทนแจ้งความดำเนินคดีในความผิดขัดขวางการจัดการเลือกตั้งยุยงปลุกปั่นและอ้างยี่ซ่องโจรจากการเข้าสังเกตการการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งคันนายาวเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตนเองก็มองว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกินกว่าข้อเท็จจริงค่ะ
2: ข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาที่เป็นเท็จต่อประชาชนด้วยเหตุยังไงครับเรื่องของการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ในวันนั้นกกต.หรือกรรมการประจำหน่วยก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งตั้งแต่เช้าถึงเย็นโดยไม่อุปสรรคแต่อย่างใดการทำหน้าที่ของทีมที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การไปสังเกตการรอบนอกไม่ได้เข้าไปทำให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในการที่จะจัดการเลือกตั้งในวันนั้นแต่อย่างใด
1: ด้านนายธรรมธีเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการที่หน่วยงานรัฐนั้นฟ้องร้องประชาชนที่ออกมาเสนอแนะหรือว่าทักท้วงการทำงานของภาครัฐเพราะว่าอาจทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและก็กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นค่ะขณะที่นายชัยพลระบุว่านี่ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการปกป้องหลักการประชาธิปไตยและการเคารพต่อกระบวนการเลือกตั้งด้วยส่วนความคืบหน้าในคดีที่กกต.แจ้งความกับประชาชนทั้ง6คนซึ่งมีนายพฤทธิ์วัชรส.ส.พรรคประชาชนตกเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยนั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกมาเรียกทั้ง6คนและคดีก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะตำรวจบุกจับกุมตัวนายไพศาลผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นหมอดูที่มีนิมิตแก้กรรมให้กับชาวบ้านได้นะคะโดยจับกุมได้ที่บ้านพักในจังหวัดลำพูนค่ะหลังจากที่มีหมายจับในคดีกระทำชำราวแล้วก็พรากผู้เยาว์รวม2หมายจับด้วยกันซึ่งผู้เสียหายที่แจ้งความก็คือผู้ที่เคยศรัทธาแล้วก็เข้ารับคำปรึกษามาก่อนค่ะนายไพศาลหรือผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นล่ามเมืองมนุษย์มีนิมิตมหัศจรรย์ถูกตำรวจบุกจับกุมถึงบ้านพักในเมืองลำพูนโดยเป็นการจับกุมตามหมายจับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารตำรวจยังได้ตรวจค้น2เป้าหมายก็คือบ้านพักของผู้ต้องหาในลำพูนและบ้านลูกศิษย์ในเชียงใหม่ยึดของกลางได้เกือบ200รายการอาทิเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุหนังสือรุ่นของโรงเรียนต่างๆเอกสารหนังสือแสดงประวัติพระและวัดไปจนถึงเอกสารข้อมูลผู้ที่มาติดต่อเข้าพบรักษาอาการป่วย35รายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการสำเนาสมุดบัญชีโฉนดที่ดินแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะอีก55รายการสอบสวนในชั้นจับกุมนายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะในขณะที่ผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็ให้ข้อมูลยืนยันนะคะว่าได้เคยเข้าพบกับนายไพศาลและก็ถูกบอกเล่าถึงการแก้กรรมที่พัวพันมาแต่ชาติปางก่อนซึ่งนายไพศาลก็มีข้อมูลของบุคคลใกล้ตัวหว่านล้อมให้น่าเชื่อถือค่ะ
3: ตามรายชื่อที่เขามาหาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเราเขาก็เล่าถึงประวัติว่าทำไมเขาถึงมาตามหาเราก็คือเขาบอกว่าอาจารย์เขาได้แจ้งว่าเราเนี่ยคือหนึ่งในบุคคลที่เมื่อก่อนชาติปางก่อนเนี่ยก็คือได้ทำร่วมกันมากรรมร่วมกันมาโดยที่เขาเล่าว่ากรรมร่วมกันมาเนี่ยเราหนึ่งในสิบคนเนี่ยก็คือสร้างวัดรูปร่วมกันแล้วน้องก็ได้เหมือนมาขับการสร้างวัดก็คือขัดขวางไม่ให้เกิดการสร้างวัดแล้วก็เลยทำให้น้องชาติเนี่ยน้องก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บตามมา
1: ตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่านายไพศาลเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็สร้างชื่อด้วยการอ้างตัวว่ามีนิมิตมีสัมผัสที่6สามารถติดต่อแล้วก็รับรู้ถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติได้ที่ส่งผลต่อชีวิตผู้คนในปัจจุบันเมื่อผู้ศรัทธาหลงเชื่อก็จะแนะนำวิธีในการแก้ไขที่ต้นเหตุกระทั่งล่อลวงเพื่อก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
4: การแก้ของอาจารย์ไพศาลนะครับของนายไพศาลก็โดยที่จะหลอกลวงว่าต้องแก้จากต้นเหตุคือแก้ที่อดีตนะครับจากเหตุการณ์ตามนี้นะครับก็ได้หลอกลวงผู้เสียหายนะครับอาศัยความอ่อนแอจากความเชื่อความศรัทธาของผู้เสียหายนะครับที่เป็นทุกข์นะครับได้รับความเดือดร้อนเนี่ยให้เข้ามาทำพิธีแก้กรรมนะครับก็โดยจะล่อลวงให้เข้ามาทำพิธีนะครับแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศนะครับจำนวนหลายรายนะครับ
1: ำรวจยังระบุด้วยนะคะว่าข้อมูลที่นายไพศาลบอกเล่าต่อผู้ศรัทธาแล้วก็เขียนลงหนังสือแจกจ่ายนั้นก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดในปัจจุบันโดยจะร้อยเรื่องราวผูกเข้ากับประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสนาและประวัติศาสตร์แล้วก็อ้างอิงเข้ากับตัวบุคคลในปัจจุบันค่ะซึ่งก็มีทั้งพระสงฆ์บุคคลทั่วไปที่มีชื่อเสียงแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีตัวตนจริงซึ่งตำรวจก็พบว่าชื่อสกุลแล้วก็ที่อยู่ของบุคคลทั่วไปและบุคคลบางส่วนที่นายไพศาลนั้นนะคะได้นำข้อมูลเนี่ยมาจากหนังสือทำเนียบรุ่นที่ได้เก็บสะสมไว้มาใช้อ้างอิงด้วยค่ะเพื่อให้งานเขียนนั้นดูสมจริงและจากงานเขียนที่มีการเผยแพร่มาเป็นเวลานับ10ปีก็ทำให้มีผู้หลงเชื่อแล้วก็ศรัทธาจำนวนมากค่ะปัญหาชาวต่างชาติที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแฝงตัวทำผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวก็ถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่ภาครัฐนั้นพิจารณาปรับลดระยะเวลาวีซ่าฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันค่ะก็สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการให้ลดการก่อเหตุทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติค่ะสารเคมีหลายชนิดถูกบรรจุอยู่ภายในถังพลาสติกถังปี๊บถุงกระสอบแล้วก็กล่องบรรจุภัณฑ์รวมกว่า80รายการเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครองและความมั่นคงตรวจยึดได้ภายในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจค้นบริเวณชั้นบนของบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบเครื่องผลิตสารเคมีจำนวน3เครื่องพร้อมอุปกรณ์หลอดแก้วขนาดใหญ่ใช้สำหรับผลิตสารเอโทมิเดตหรือที่รู้จักในกลุ่มนักว่าเป็นยาซอมบี้ซึ่งก็มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทนิยมนำไปผสมในบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอร์ตยาเคที่กำลังแพร่ระบาดในสถานบันเทิงแล้วก็กลุ่มนักเที่ยวกลางคืนค่ะพร้อมกับจับผู้ต้องหาชาวจีนได้2คนและมีการขยายผลเข้าตรวจค้นโกดังอีกแห่งในพื้นที่ตำบลบางละมุงซึ่งก็พบความเชื่อมโยงกันภายในโกดังก็พบถังสารเคมีขนาด200ลิตรอุปกรณ์หลอดแก้วเครื่องช่างและอุปกรณ์ผลิตจำนวนมากค่ะ
5: ก็พยายามนำสารเคมีซึ่งในขณะนี้เราก็เบื้องต้นเนี่ยเราพยายามตรวจสอบเข้าใจว่าเป็นสารที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นเรื่องของการนำไปผลิตเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับซึ่งก็เป็นการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมาย
1: ล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้สอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2คนพร้อมกับแจ้งข้อหาทำงานในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะก่อนที่จะประสานกับทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิกถอนวีซ่าแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์สารเคมีของกลางอย่างละเอียดเพื่อที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะอีกคดีก็คือเป็นหญิงชาวจีนอายุ43ปีกำลังประชุมหารือเรื่องของการซื้อขายที่ดินร่วมกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนโดยบนโต๊ะก็มีเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายสำเนาโฉนดที่ดินจำนวน1เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจคนแล้วก็ตรวจยึดเอกสารไว้เป็นหลักฐานค่ะจากการสืบสวนก็พบว่าหญิงคนดังกล่าวนั้นเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติการที่ทำหน้าที่เป็นในหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินซึ่งเป็นชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหามีการถ่ายคลิปรีวิวแล้วก็โปรโมทที่ดินก่อนที่จะเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat เพื่อชักชวนกลุ่มนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมและสังหาริมทรัพย์จากประเทศจีนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าของกลุ่มนักลงทุนทั้งหมดก็พบว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หญิงชาวจีนรายดังกล่าวเข้าข่ายกระทำผิดฐานทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทางการอาร์เจนตินาเดินหน้าส่งทีมนักวิจัยเพื่อค้นหาต้นตอการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาค่ะขณะที่เยอรมนีนั้นรับตัวชาวอเมริกันที่มีผลตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นบวกเข้ารับการรักษาแล้วนะคะทำกลางความกังวลถึงการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ค่ะ รถพยาบาลนำตัวชาวอเมริกัน1คนที่มีผลตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นบวกไปที่โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเพื่อรับการรักษาหลังจากชาวอเมริกันคนดังกล่าวสัมผัสเชื้อในระหว่างปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มคณะมิชชันนารีทางการแพทย์ในดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดที่พบการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่พบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาค่ะกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนียืนยันว่าการรับตัวพลเมืองอเมริกันคนดังกล่าวว่าเยอรมนีนั้นได้รับเลือกเป็นจุดหมายเพื่อทำการรักษาชาวอเมริกันคนนี้เนื่องจากว่ามีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการรักษาอีโบลาและมีประสบการณ์ในการอพยพผู้ป่วยภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยที่เข้มงวดรวมถึงใช้เวลาบินสั้นกว่าเมื่อเทียบกับ

0: ต้องส่งตัวไปที่สหรัฐส่วนสถานการณ์ใน DR คองโกเจ้าหน้าที่จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้ช่วยกันจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาในเมืองทางตอนออกของประเทศเพื่อใช้เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อดังกล่าวทำกลางการเดินหน้าจัดส่งเวชภัณฑ์จำนวนมากไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ในการรับมือกับการระบาดของอีโบลาหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะโดยล่าสุดเชื้อไวรัสอีโบลาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย135คนและต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า450คนขออภัยค่ะอีกกว่า540คนซึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่ประกาศการระบาดครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสฮันตาล่าสุดทีมนักวิจัยเจนติน่าได้เก็บซากหนูที่ดักเอาไว้ภายในป่าในเมืองอูซัวยาทางตอนใต้ของประเทศเพื่อนำไปเก็บตัวอย่างเลือดและเร่งหาต้นตอการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่พบการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius จนทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่างการเดินทางไปแล้วอย่างน้อย3คนจนถึงขณะนี้นะคะมีรายงานผู้โดยสารเรือ MV Hondius ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว11คนค่ะขณะที่หลายชาติยังคงกักตัวพลเมืองที่เป็นผู้โดยสารเรือลำนี้เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: วันเดียว2รอบน้ำป่าเขาสันตาเพียหลากทั่วหมู่บ้านเมืองเพชรบูรณ์ยังแจ้งเตือนพื้นที่รับน้ำลมสักลมเก่าเฝ้าระวังฝนตกหนักจำลองเหตุรถไฟชนรถเมย์ดูระยะเบรกระยะเห็นธงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแจงกรรมธิการพบระยะเบรกเพียง118เมตรยื่นแล้วร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับภูมิใจไทยเปิดโครงสร้างส.ส.ร. 100คนอ่านเจตนาอนุทินเริ่มนับหนึ่งใหม่หวังเป็นร่างหลักกลุ่มร่างแก้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเร่งตามหาช้างป่าออกหากินริมถนนเกิดอุบัติเหตุชนรถเก๋งไฟลุกท่วมติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับแฟนวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเมื่อสงครามทำให้น้ำมันกลายเป็นสิ่งที่คนต้องการใช้นะคะนั่นทำให้ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการค่ะหนึ่งในโครงการที่เตรียมจะขยายแต่ว่าเกิดเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ถึงความกังวลใจเรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศถ้าเกิดขึ้นระบบนิเวศน่าจะเปลี่ยนแปลงหนักมากมากค่ะสิ่งที่พูดถึงคือโครงการขยายโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบริษัทสยามกัฟปิโตรเคมีคอลจำกัดในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งในจุดนั้นค่ะคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นมากๆเรื่องของการทำนาเกลือสมุทรนะคะเดิมทีตรงนี้มีโรงกลั่นที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547อยู่แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีให้ข้อมูลว่าโรงกลั่นที่ว่าหยุดเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี2565ค่ะผ่านมาเกือบ4ปีแต่วันนี้ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตจากเดิม 35,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวันนะคะหรือว่าประมาณ5เท่าของกำลังการผลิตจากโรงงานเดิมค่ะพร้อมทั้งจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตขนาด90เมกะวัตต์ตอนนี้ความคืบหน้าโครงการคืออยู่ระหว่างขั้นตอนการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะยังไม่ได้มีการก่อสร้างนะคะแต่ความกังวลใจเกิดขึ้นแล้วมีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2569ชาวบ้านในพื้นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเวทีที่เกิดขึ้นไม่โปร่งใสขาดความชอบธรรม

0: เนื่องจากมีการแจ้งว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นโครงการแบบประชันชิดไม่กี่วันแล้วเวทีก็เกิดขึ้นชาวบ้านบอกให้ข้อมูลโครงการไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านค่ะก่อนที่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาภาพนี้เกิดขึ้นในพื้นที่มีเวทีวิภาคกระบวนการทำ EIA มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสผ.เชิญท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรับฟังข้อกังวลใจเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต้องใช้คำว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลเป็นความกังวลไม่ใช่ความตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ชมเพราะเกิดจากผลกระทบที่ก่อนหน้านี้เคยเจอมาแล้วค่ะช่วงก่อนหน้านี้ตอนมีการสร้างโรงกลั่นโรงเดิมโรงเล็กกว่าโครงการที่จะมีการขยายเนี่ยนะคะในช่วงที่มีการเดินเครื่องเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเจอเขม่าวควันนะคะไปตกตามนาเกลือเป็นเขม่าวควันสีดำๆพอไปตกตามนาเกลือมันก็สร้างความเสียหายเพราะเกลือสีขาวด้วยนะคะแรงสั่นสะเทือนก็เป็นผลกระทบเหมือนกันการขุดลอกท่อการพ่นทรายในทะเลเพื่อวางโครงสร้างของโรงงานในอดีตส่งผลให้หอยบางชนิดในพื้นที่สูญพันธุ์ไปเลยค่ะแล้วก็มีผลกระทบต่อการทำประมงชายฝั่งโดยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญระดับนานาชาตินะคะเป็นพื้นที่ที่มีนกใกล้สูญพันธุ์เขาจะอพยพมาอยู่ที่นี่ในช่วงหน้าหนาวค่ะการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมทำให้ระบบนิเวศเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
1: แหล่งอาหารในกระบวนการผันน้ำของการทำนาเกลือสมุทรเนี่ยมันก็มีแหล่งอาหารของกลุ่มนกชายเลนพวกนี้ครับแล้วถ้าเกิดมีมลพิษลงสู่น้ำลงสู่นาเกลืออย่างเงี้ยแหล่งอาหารก็ไม่มีนกก็ไม่มีนั่นหมายถึงว่ากระทบทั้งคนทั้งนกแน่นอนนะครับแล้วก็โรงเดิมเนี่ยก็ยังจัดการไม่เบ็ดเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนแต่ยังจะเสนอมาอีกและยังไม่มีแนวทางแก้ไขเรื่องนี้มันก็ยังส่ออยู่ว่าสุดท้ายความมั่นใจหรือว่าความมั่นคงของทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้แค่ไหน
2: พิษบุรีเนี่ยฮะถ้าเป็นชายฝั่งแถบปากทะเลไปเนี่ยฮะหรือถือว่าเป็นก้นอ่าวไทยตอนบนครับที่เป็นระบบนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับที่ในบริเวณนี้นะครับเพชรบุรีก็เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งอาหารทะเลที่ป้อนชาวภาคกลางเกือบทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เรื่องของหอยเรื่องของปลาการทำน้ำปลาแล้วก็แหล่งเกลือสมุทรครับที่มีความสำคัญนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากจากการสำรวจที่ผ่านมาเราพบปลาเกือบ400ชนิดครับในภูมิภาคแถบนี้นะครับเฉพาะในเพชรบุรีก็อาจจะเจอไม่ต่ำกว่า200ชนิดครับส่วนสัตว์น้ำอื่นๆนี่ก็มีมากมายโดยเฉพาะยิ่งสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะครับที่เลี้ยงดูสร้างอาชีพให้กับคนทางปากทะเลเนี่ยนับหลายพันคนครับถ้ามีโรงงานขึ้นมาเนี่ยคนได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของโรงงานเพียงไม่กี่คนครับแต่คนเสียประโยชน์คือชุมชนชาวบ้านแล้วก็มันจะส่งผลไปยังผู้ที่จะต้องบริโภคอาหารทะเลในภาคกลางของเราด้วยครับ
0: ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าโรงงานโรงกลั่นที่จะเกิดขึ้นอยู่ใกล้ชุมชนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมชาวบ้านกังวลจังเลยเดี๋ยวชวนดูแผนที่ที่เรียกว่าพื้นที่ปากทะเลแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะคะแน่นอนว่าหากขยายธุรกิจต้องขยายพื้นที่จากเดิมที่มีอยู่135ไร่จะต้องขยายออกไปเป็น385ไร่ด้วยงบประมาณกว่า100,000ล้านบาทนะคะลองดูว่าพิกัดตรงนั้นมีอะไรสำคัญบ้างค่ะเส้นสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นในพื้นที่ตรงนี้นะคะใหญ่ๆนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางอพยพของนกในเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนที่เครือข่ายนกน้ำอพยพด้วยนะคะเป็นการขึ้นทะเบียนเครือข่ายนกน้ำอพยพลำดับที่121ของโลกประเทศไทยเราลงนามความร่วมมือกับ22ประเทศในระดับนานาชาติเลยค่ะเพื่ออนุรักษ์ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นสี่เหลี่ยมเล็กๆขาวๆลายล้อมอยู่ใกล้ๆประชิดกับขอบทะเลเนี่ยนะคะอันนั้นนาเกลือค่ะเป็นแหล่งนาเกลือสมุทรนะคะเป็นแหล่งรองรับนกน้ำและนกชายเลนมากกว่า100ชนิดไม่มีนาเกลือนกก็ไม่มาค่ะโดยตรงนั้นมีประชากรนกรวมกันมากกว่า 60,000 ตัวในจำนวนนี้พบกลุ่มนกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีของ IUCN Red List มากกว่า11ชนิดนะคะอย่างเช่นนกชายเลนปากช้อนที่เหลือประชากรประมาณแค่400ตัวทั่วโลกเองอะค่ะแล้วก็มีนกขาเขียวลายจุดด้วยนะคะอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมจะเห็นพื้นที่สีส้มๆตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันที่เขาจะขยายเพิ่มอีก5เท่าแล้วข้างๆกัน บริเวณสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนที่โครงการ2อันนี้เขาจะพ่วงกันอยู่นะคะทีนี้ถ้าดูจากขอบเขตการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เขาจะกำหนดว่าให้ศึกษาผลกระทบรอบรัศมีโครงการ5 กิโลเมตรค่ะตาม

0: งสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ5กิโลเมตรรอบโครงการ5กิโลเมตรที่ว่าประกอบไปด้วยนาเกลือของชาวบ้านพื้นที่ประมงพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเลแหล่งที่อยู่อาศัยของนกอพยพและด้านบนด้านบนเดี๋ยวเราไล่กลับไปที่ด้านบนจุดสีชมพูค่ะในรัศมี5กิโลเมตรมีจุดสีชมพูอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมจุดสีชมพูที่เห็นคือจุดที่มีการสำรวจว่าพบนกชายเลนนกหายากใกล้สูญพันธุ์อยู่ตรงนั้นค่ะแปลว่าในรัศมี5กิโลเมตรของโครงการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญมากนะคะถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกว่า6ปีแล้วที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยทำการเก็บข้อมูลประชากรนกโดยเฉพาะกลุ่มนกน้ำในพื้นที่นาเกลือปากทะเลแหลมผักเบี้ยสำรวจดูสถานภาพของนกทั้งชนิดการอพยพว่าเขามีประชากรเพิ่มหรือลดอย่างไรตลอดเส้นทางนะคะวันนี้คุยกันเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญแฟนออนไลน์อยู่ในรายการกับคุณวัชรวีศรีประเสริฐสินนะคะท่านเป็นนักนิเวศวิทยาสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคนที่สำรวจพื้นที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าถามกันตรงๆนะคะว่าตรงนั้นถ้าเราเห็นก็จะรู้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญของนกหลายชนิดเขาจะมาเฉพาะช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงเลือกจุดนี้คะพี
1: ่ครับก็จริงๆหลักๆตัวพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งนกที่เป็นกลุ่มนกประจำถิ่นเนาะเขาก็จะอยู่ทั้งตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็กลุ่มนึงที่สำคัญก็จะเป็นกลุ่มที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวนะครับจากการที่แหล่งอาศัยในแหล่งที่เขาทำรังเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเขาไม่มีอาหารกินเนาะก็จะเดินทางลงมาในทิศใต้นะครับแล้วก็มาอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มหาดเลนแล้วก็นาเกลือซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของนกชายเลนครับ
0: ค่ะค่ะมีข้อมูลว่าส่วนหนึ่งนาเกลือก็สำคัญต่อการอพยพเข้ามาของนกทำไมนกเขาถึงปฏิสัมพันธ์กับนาเกลือคะเขาไปทำอะไรที่นั่นคะ
1: ครับก็ในกลุ่มนกที่เราสำรวจเนี่ยเราเรียกหลักๆว่ากลุ่มนกชายเลนเนาะก็คือเขาจะมีชีวิตอยู่กับพื้นที่ชุ่มน้ำตามแนวชายฝั่งเป็นหลักนะครับพอช่วงน้ำลงเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินบริเวณหาดเลนนะครับแล้วพอน้ำขึ้นเนี่ยพอหาดเลนมันโดนน้ำท่วมหมดเขาไม่สามารถหากินได้เขาก็ต้องย้ายตัวเองนะครับมาอยู่ที่จุดที่เขาจะพักรอจนกว่าน้ำจะลงอีกรอบซึ่งพื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นแหล่งพักของนกชายเลนเนี่ยก็คือบริเวณที่มันค่อนข้างโล่งซึ่งแน่นอนนาเกลือที่เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากกับการแหล่งอาศัยของนกชายเลนครับ
0: ค่ะตอนนี้ไทยเราเหลือแหล่งรองรับนกแบบนี้เยอะไหมคะพี
1: ่ครับถ้าพูดเฉพาะตัวนาเกลือนะครับจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนาเกลือในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่หลักๆที่ผลิตเกลือได้เนี่ยอยู่แค่เฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในนะครับลูกตะกอเนี่ยในบริเวณ 4-5 จังหวัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวบ้านแหลมเป็นแหล่งนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรามีนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งรองรับประชากรของนกชายเลนที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกลุ่มพวกนกชายเลนหลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นนกชายเลนปากช้อนหรือว่านกทะเลขาเขียวลายจุดพวกนี้เนี่ยต้องอาศัยนาเกลือในการเป็นแหล่งอาศัยเป็นหลักเลยครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าจุดนั้นเอาไปทำโรงกลั่นซึ่งจะขยาย5เท่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างคะเพราะเข้าใจว่าพอมีโรงกลั่นเนี่ยนอกจากปริมาณพื้นที่จะกว้างใหญ่กว่าเดิมนะคะถ้าเดินเครื่องมันมีเรื่องของไอน้ำและความร้อนด้วยอันนี้จะส่งผลกระทบต่อนกด้วยไหมคะ
1: คือครับผมหลักๆเนี่ยจุดที่เขาสร้างนะครับตัวพื้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้สร้างในพื้นที่นาเกลือเนาะแต่ว่าบริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบจากตัวผลพลอยได้ที่เรากั่นน้ำมันออกมานะครับหรือสารเคมีต่างๆที่เวลาเราปล่อยไปในอากาศเนี่ยมันอาจจะกระจายออกไปในรัศมีที่กว้างกว่าบริเวณที่เขาสร้างตัวโรงกลั่นนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าสารเคมีพวกนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเกลือถ้าเราเป็นผู้ซื้อเกลือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าเราซื้อเกลือจากบริเวณที่อยู่ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันหรือบริเวณที่มีอุตสาหกรรมหนักหลายๆอย่างเนี่ยว่าเกลือมันจะมีคุณภาพที่ดีพอเอาไปใช้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่สามารถจะทำให้เกษตรกรนาเกลือขายเกลือบริเวณนี้ได้แล้วเขาจะทำนาเกลือต่อไปหรือเปล่าแล้วถ้าอย่างแย่ที่สุดคือถ้าเขาเลิกทำนาเกลือไปแปลว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเป็นแหล่งที่นกจะเข้ามาอาศัยได้แล้วครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลครับผม
0: ค่ะแต่สงสัยค่ะจากข้อมูลคือก่อนหน้านี้เคยมีโรงกลั่นแล้วขนาดเล็กกว่านี้ตอนนี้จะขยายเป็น5เท่าตอนที่มีโรงเล็กนี่มีการหยุดดำเนินการเพราะว่าอาจจะเจอผลกระทบด้วยไหมคะ
1: ครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือตัวโรงกลั่นน้ำมันได้หยุดดำเนินการไปเป็นระยะเวลาประมาณน่าจะเกิน5ปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุจริงๆอ่ะเป็นเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของคุณภาพหรือว่าการดำเนินการต่างๆที่อาจจะยังไม่ผ่านมาตรฐานทำให้ตัวโรงกลั่นเนี่ยได้หยุดดำเนินการไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเอกสารที่ทางบริษัทเนี่ยนำมาเสนอในวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเขาจะปรับปรุงสภาพโรงกลั่นเดิมเนี่ยให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นควบคู่ไปด้วยซึ่งมันก็จะเป็นคำถามต่อมาว่าอ้าวแล้วแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยมันยังไม่โอเคอย่างนั้นเหรอ
0: มาตรฐานยังไม่โอเคใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมค่ะดังนั้นรอบนี้ก็เลยนำมาสู่ความกังวลใจจากการสังเกตการนะคะในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลอะไรที่สุดตอนนี้กังวลโรงกลั่นที่สุดหรือกังวลกระบวนการที่สุด
1: หลักๆเนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องทั้งโรงกลั่นด้วยแน่นอนครับที่จะเกิดในอนาคตแล้วก็ตัวกระบวนการนะครับที่ในการจัดทำ EIA นะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องโดยเฉพาะตัวที่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเนี่ยทางสมาคมซึ่งเราซื้อพื้นที่นาเกลือส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในรัศมีของตัวโรงกลั่นน้ำมันเราไม่ได้ทราบเลยว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นเราเพิ่งมาทราบแค่2วันก่อนหน้าที่เขาจะมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราไม่ทราบเลยชาวบ้านก็ไม่ทราบเลยเพิ่งมาเห็นชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าแล้วกระบวนการในการจัดทำ EIA เนี่ยตกลงแอบทำกันหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงครับ
0: ทิ้งท้ายเลยค่ะพี่ถ้าโรงกลั่นต้องเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะด้วยกระบวนการอะไรเนี่ยค่ะเราจะสูญเสียอะไรบ้าง
1: แน่นอนครับว่าสิ่งที่เรากังวลคือเรากังวลว่าชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งดำรงชีวิตผูกพันอยู่กับนาเกลือนะครับมีอาชีพผูกพันอยู่กับนาเกลือเนี่ยถ้านาเกลือมันหายไปต่อไปเขาจะทำงานอะไรทำอาชีพอะไรนะครับจริงๆโซนนั้นไม่ใช่มีเฉพาะนาเกลือนะครับถัดมาอีกด้านนึงเนี่ยมีโซนนาข้าวด้วยซึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยตัวสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถ้าสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเรามันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถจะทำอาชีพได้เหมือนเดิมแล้วเขาจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายมันมากระทบกับนกแน่นอนแต่ที่สำคัญกว่าคือชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับ
0: ไทย PBS ยังคงตามเรื่องนี้ต่อไม่ใช่แค่เราอยากปกป้องระบบนิเวศแต่อยากตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมต่อทุกคนทั้งนกทั้งคนและนิเวศในพื้นที่นะคะวันนี้ลารายการพร้อมพี่วชรวีเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทาง Thai PBS และ www.vipha.me
2: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะเชื้ออะไรนะ
3: ดื้อ
2: เชื้อดื้อยา
4: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
2: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราเจอกันช่วงเย็น 16:45 นวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปดูหนังสยองขวัญอีกเรื่องของปีนี้เข้าเยอะจริงๆนะคะแต่น่าสนใจเพราะว่ามาจากทีมผู้สร้างไทยบ้านที่เขาเคยสร้างจักรวาลไทยบ้านให้โด่งดังมาแล้วนะกว่าทั้งคำชมแล้วก็รายได้ด้วยนะคะแต่เรื่องล่าสุดบอกอยากจะเปลี่ยนภาพจำเลยจากเป็นหนังอีสานที่จะมีทั้งความฮาความอบอุ่นเรื่องนี้ขอเข้มข้นสยองขวัญจัดเต็มค่ะก็ได้นางเอกนะคะที่เคยประสบความสำเร็จจากสัปเหร่อ2มาแสดงนำค่ะต้องเรียกว่าเป็นหนังที่ชื่อตรงไปตรงมาผีเข้านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนางเอกของเรื่องโดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะสำหรับอุ้มอิสยานะคะนางเอก350ล้านหลังภาพยนตร์สัปเหร่อ2เนี่ยนะคะส่งให้เธอนี่นะคะกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งค่ะล่าสุดนางเอกเลือดดีไซน์ขอพลิกบทบาทครั้งสำคัญในหนังผีรูปแบบที่เรียกว่าจัดเต็มเลยนะคะเรื่องแรกเรื่องผีเข้าค่ะเป็นหนังนอกจักรวาลไทยบ้านเรื่องที่3ที่ครั้งนี้นะคะเจ้าตัวรับบทนัดค่ะพยาบาลสาวหัวก้าวหน้าผู้ไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับแต่ก็ยังเป็นเมนหลักในการขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยนะคะทำให้ต้องมีการเจาะลึกในเรื่องของความเชื่อเพิ่มขึ้นด้วยค่ะด้านพีคกสิเดชนะคะผู้กำกับและคนเขียนบทคนนี้เคยฝากผลงานทำคอสตูมไว้นะคะกับภาพยนตร์เธอกับฉันกับฉันและแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเรารวมถึงเคยเป็นส่วนหนึ่งในทีมเขียนบทซีรีส์สยองขวัญอาทิตย์อัสดงค่ะเจ้าตัวเผยเลยนะคะว่านี่ถือว่าเป็นงานกำกับเรื่องแรกยอมรับว่ากดดันไม่น้อยนะคะเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพแต่ต้องมากำกับหนังที่ใช้ภาษาอีสานเป็นหลักก็ถือว่าโชคดีละค่ะได้โปรดิวเซอร์และทีมเบื้องหลังนี่คือช่วยกันเต็มที่จนทำให้การทำงานผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะแม้จะเป็นภาพยนตร์นอกจักรวาลไทยบ้านแต่ว่าหนังผีเรื่องแรกนี่เขายังคงความจริงใจของตัวละครแล้วก็มีเจนที่หลากหลายรวมถึงการใช้ภาษาถิ่นที่เป็น DNA ของไทยบ้านเอาไว้อยู่ค่ะการเปิดจักรวาลใหม่ของไทยบ้านครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาแฟนหนังจะคุ้นนะคะกับภาพจำแนวตลกอบอุ่นแต่ผีเข้าเรื่องนี้แหละค่ะจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจริงจังเรื่องแรกซึ่งทางผู้บริหารมองว่านี่ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการขยายฐานผู้ชมแล้วก็เปิดโอกาสให้หนังเนี่ยนะคะเป็นหนังอีสานเนี่ยไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้วยค่ะ
6: จริงๆเราก็อยากขยายฐานให้คนที่ดูสัปเหร่อเนาะได้มาลองดูหนังที่เป็นหนังอีสานที่ออกแนวไม่คอมเมดี้ใช่ครับให้มาดูหนังอีกรูปแบบนึงที่เราทำนะครับในผลงานที่เรายังยึดธีมเดิมก็คือทำในรูปแบบของอีสานอยู่เราโอเคกับการที่เราได้ทำละนะในเป้าหมายของไทยบ้านคือรู้สึกว่าได้เปิดจักรวาลไปเรื่อยๆมีหนังเข้ามาสืบแฟนคลับเรื่อยๆเราโอเคละเรามีภูมิกับเยอะขึ้นแล้วจากที่เรามีคน2คนตอนนี้เรามี5คนละนั่นหมายความว่าหนังเราก็จะหลากหลายไปเรื่อย
7: DNA ไทยบ้านสิ่งที่มันคงยังเหลืออยู่คงน่าจะเป็นความพยายามที่จะจริงใจกับตัวละครที่สุดแล้วกันว่าถ้าคนเรามันต้องเจอผีมันก็คงไม่สามารถไปหาไมค์กระทาเซรามูนอะไรมาสู้ได้ถูกไหมมันก็ต้องเป็นมันทำได้เท่านี้อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอันนั้นที่ยังใช้อยู่ค่ะ
8: เป็นจริงๆความท้าทายคือมันเป็น2เรื่องที่โอเคคนละคาแรคเตอร์2ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เรื่องความเชื่อใดๆก็ไม่เหมือนกันเลยบวกกับว่าเรื่องนี้แบบเป็นลีดเต็มตัวด้วยค่ะมันก็เลยจะทำให้มีความซับซ้อนมากกว่ายากมากกว่าแล้วก็ความยากอีกอย่างนึงคือคนละมูดอันนี้เป็นแบบหนังผีอีกอันนึงเป็นหนังครอบครัว
3: ทำไมบอลเห็นนักแสดงแล้วบอลอยากดูหนังเลยคือทุกคนมีคาแรคเตอร์
5: อีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจับตานะคะก็คือเฟิร์สธนาดลค่ะหรือมืดเด็กปั้นจากจักรวาลไทยบ้านที่เริ่มต้นงานแสดงตั้งแต่อายุเพียง12ปีตอนนี้เป็นหนุ่มนะคะ22แล้วก็เรียกว่าโตขึ้นนะในเรื่องของฝีมือการแสดงด้วยหลังโชว์พลังมาแล้วค่ะในสัปเหร่อ2ต่อเนื่องมาจนถึงผีเข้าที่ต้องทำกันบ้านหนักนะเขาบอกอ่านบทละเอียดมากค่ะเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่องนั่นเองค่ะ
3: เด
5: ี๋
3: ยวเราติดตาม
6: ของไทยบ้านจะยึดเป็นภาษาอีสานแล้วเราก็เล่นในภาษาอีสานมาตลอดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ไทยบ้านให้เราเป็นเคแล้วเราต้องพูดภาษากลางด้วยครับจากที่ไม่เคยทำการบ้านอะไรเลย ไม่เคยอ่านบทไม่เคยเลยส่งมางั้นส่งมาเปิดอ่านโอเคเราเป็นประมาณนี้โอเควางไว้แค่นั้นเองพอถึงหน้างานก็จะมีคนบอกอีกทีประมาณนั้นครับพอเราโตขึ้นเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเราก็เลยต้องเรียนรู้ใหม่ปรับตัวใหม่ทำการบ้านใหม่ทำวิเคราะห์ตัวละครที่เราจะได้รับใหม่ด้วยแล้วเรื่องนี้ก็มีคุณครูมาด้วยครับผมทุกอย่างมันลื้อใหม่หมดเลยทั้งภาษาทั้งการเล่นด้วยครับ
5: ขนาดนะหนังยังไม่เข้าโรงตอนนี้ผีเข้าก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะหลังมีการปิดดีลฉายแล้ว2ประเทศคือไต้หวันและมาเลเซียอีกหลายประเทศเลยนะคะยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขยายจักรวาลไทยบ้านสู่ผู้ชมต่างชาติพร้อมตอบย้ำนะคะว่าในอนาคตแฟนหนังอาจได้เห็นผลงานหลากหลายจากสตูดิโอเมืองศรีสะเกษอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว่ามีหนังแนวนี้นะคะให้ชมกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะจากหนังนะคะที่เป็นสไตล์อีสานไทยบ้านมาดูดนตรีหมอลำกันบ้างไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นหมอลำอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะไปดูผลงานของศิลปินที่เขาบอกว่าไม่ได้เรียนตรงมาด้านดนตรีเรียนมาภาษาค่ะแต่ว่าสนใจหลงไหลในเรื่องของดนตรีนะคะก็ไปเรียนกีตาร์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการอยู่ในวงโยธวาทิตและซียูแบนค่ะ

ารู้จักกันนะคะประภานินเกตทัศน์ค่ะเกศรทัศน์นะคะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสนใจในเรื่องของดนตรีก็พาให้เขาเนี่ยนะคะทำดนตรีที่มีความแปลกใหม่ด้วยไปดูนะคะหมอลำอิเล็กทรอนิกส์ในแบบของตัวเองติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

มันเหมือนกับว่าเราชอบในเสียงแบบนี้เราชอบเสียงแคนเราชอบลายทํานองของหมอลำเราชอบมาตลอดบางคนพูดเลยนะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนอีสานเราเล่นออกมามันไม่สนุกแบบเขาเล่นแต่เตยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้ได้

0: ริญญาตรีไม่ได้จบดนตรีมาปริญญาโทก็ไม่ได้จบดนตรีมากว่าจะมาเริ่มเล่นดนตรีจริงจังอ่ะคืออายุเลยประมาณ30ไปแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่พ.ศ.2530คือเตยอ่ะเกิดมาในครอบครัวที่เป็นสายวิทย์นะคะคนรอบตัวก็จะเป็นสายวิทย์เป็นคุณแม่เป็นเภสัชญาติก็เป็นหมอเป็นวิศวะหรือว่าบางคนก็เป็นรับราชการไม่ถนัดเลขไม่ถนัดวิทย์ก็เลยเรียนสายศิลป์แล้วตอนแรกที่เริ่มเรียนอ่ะเริ่มจากเรียนเปียโนก่อนตามสูตรก็คือเรียนเปียโนคลาสสิกแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรก็เราก็เล่นไปเราเริ่มมาชอบเล่นดนตรีตอนที่เรียนกีตาร์แล้วตอนนั้นก็ที่โรงเรียนก็ไปอยู่วงโยธวาทิตด้วยค่ะพออยู่วงโยธวาทิตอ่ะนอกจากมันมีความสุขที่ได้เล่นดนตรีแล้วมันก็ยังได้เจอเพื่อนเจอคนมากมายคือเตยอ่ะเป็นคนขี้อายเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ว่าคือถ้าเราไม่ได้เล่นดนตรีอ่ะเราอาจจะไม่ได้ไปรู้จักมีโอกาสไปรู้จักคนหลายๆกลุ่มก็ได
1: ้มาพบกับเพลง Fly Me to the Moon ค่ะเอากันดื
0: ้อเราก็แต่เราก็เรียนจนจบนะคะเราก็ยังสนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่เราก็เลยตั้งใจว่าเรียนจบอักษรปอตีแล้วเนี่ยปอโทเราจะไปเรียนต่อคณะโบราณคดีที่ศิลปากรนะคะเพราะว่าหนึ่งคือค่าเทอมไม่แพงแล้วมันก็ใกล้บ้านด้วยค่ะแล้วระหว่างนั้นเราก็ทำอาชีพเล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็สอนดนตรีไปด้วยก็ทำหลายอย่างรับพิสูจน์อักษรเขียนบทความเล่นดนตรีสอนดนตรีดีที่ว่าเรายังทำทั้งฝ่ายหนังสือและทำฝ่ายดนตรีไปด้วยค่ะตอนโควิดมันก็ยังแบบมีงานอื่นอยู่การไปเรียนด้านซาวด์โปรดักชันอ่ะมันเป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถเรียนรู้ด้านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ได้

0: พอเริ่มทำดนตรีหมอลำอิเล็กทรอนิกส์มาได้ระยะหนึ่งอ่ะเราก็โปรโมทเพลงตอนแรกก็ลงใน IG ก่อนแล้วก็พอมันมี TikTok เราก็ลงคลิปใน TikTok ค่ะก็มี account TikTok ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆเตยเป็นคนติดเล่นนะคะไม่ได้เป็นคนวิชาการ
1: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสาธิตการเล่น TikTok

ากไปเรียนแคนคือเตยเคยทำโปรเจกต์เพลงหนึ่งชื่อเพลงวันทองใจเดียวก็ทำกับหลายๆคนมีทั้งคุณบิตเติ้ลไอ้แมงคามคุณต้นตระกูลแล้วก็มีนักร้องชื่อ

น้องชมพู่กนกนกค่ะคือน้องชมพู่เนี่ยเขาเป็นนักร้องหมอลำที่เขาเติบโตมาในครอบครัวหมอลำเลยเตยก็เลยถามเขาว่าเออน้องถ้าพี่อยากเรียนแคนน่ะพี่มีคนแนะนำไหมน้องชมพู่ก็เลยแนะนำมาเขาใช้ชื่อนามปากกาชื่อเคซีสุดสนานเราก็ไปติดต่อขอเรียนกับเขาเลยแล้วพอเราได้เรียนแคนน่ะเราพบว่าเหมือนกับวิธีการเรียนการสอนของแคนมันก็ทำให้มันเชฟให้ดนตรีหมอลำมันเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้เพราะว่าแคนเราเรียนดนตรีตะวันตกมาใช่ไหมคะมันเริ่มจากการอ่านโน้ตเราเล่นตามโน้ตแต่แคนมันคือเราไปเรียนกับครูแล้วครูก็จะถ่ายทอดลายแคนให้เราเพราะฉะนั้นลายแคนที่เราเล่นอยู่อ่ะมันก็เป็นไปตามความสัมพันธ์มันเป็นไปตามชีวิตเราว่าชีวิตเราอ่ะรู้จักกับใครเราถึงได้เล่นลายแคนแบบนี้

มันผสมกันอย่างที่มันไม่สามารถจะแยกแยกเป็นแนวได้สิ่งนี้มันก็เป็นความหลากหลายของดนตรีทรงนี้มันเป็นรูปทรงของคลื่นเสียงในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอีกในนึงมันก็เหมือนกับที่ราบสูงก็เป็นตัวแทนของหมอลำอิเล็กทรอนิกส์

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวดนตรีนะคะที่มีการนำมาทำให้มีความร่วมสมัยกันอยู่บ่อยๆแล้วค่ะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังติดตามกันต่อได้ทางเพจ Facebook นะคะไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ TikTok ในชื่อเดียวกันด้วยวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
2: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันนะทำไมด้านหลังของผมนะฮะมีภาษาจีนเขียนคู่กับภาษาเกาหลีเพื่อนๆทายสิครับว่าผมอยู่ที่ไหน
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่อร่อยมากนะฮะ

0: ผักกิมจิเขาสดมาก
1: ฮันยองฮาเซโย
2: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียนมณฑลจีหลินนะครับ
3: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: เมื่อ8ทีมสุดท้ายต้องมาดวลกันแบบ1ต่อ1
1: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
0: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
2: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
3: ก็ลดค่าครองชีพ
4: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
5: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
0: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการท่องโลกกว้างของเราเป็นประจำแบบนี้นะครับแล้วในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะกับเจ้ามาเมจังครับสุนัขพันธุ์ชิบะเพื่อนร่วมทางนั่นเองที่จะพาเราเดินทางแบบสุดชิลครับไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยรถบ้านกันเช่นเคยนะครับพร้อมทั้งไปสัมผัสกับทั้งผู้คนอาหารรวมทั้งผลผลิตแห่งท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยครับโดยในวันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดซางะซึ่งอยู่บนเกาะคิวชูกันครับเดินทางข้ามสะพานใหญ่อย่างโยบุโกะที่เป็นสะพานขึงที่สวยงามมากแล้วก็มีรูปทรงคล้ายกับพินฝรั่ง2ตัววางเรียงกันครับและที่นี่ก็มีของทะเลที่ขึ้นชื่อมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าหมึกโยบุโกะที่มีรสชาติอร่อยมากเลยล่ะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชิมส้มด้วยนะครับที่คุณยายปลูกเองแล้วก็ไปเที่ยวชมศาลเจ้าที่อยู่ริมทะเลที่ดูโดดเด่นสวยงามมากทีเดียวครับแล้วก็ไปล่องเรือชมปลาใต้ท้องทะเลกันแล้วก็แวะซื้อของฝากสักหน่อยก่อนไปปิดท้ายด้วยการพาไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมและเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับมาเมะ Relaxing Journey มาเมะมาน้อยนักเดินทางครับ
1: ชิลとはゆっくりくつろぐまったり過ごすことい
2: や気持ちいいね
1: 仕事に家事に勉強に忙しい日々たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょうキャンピングカーに乗って各地の人や食べ物特産品などその地域の魅力に触れながらまったり日本全国を旅するこの番組最初の舞台は九州大分から右回りで九州を巡る旅今回は佐賀県と福岡県そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さんそして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬豆柴の豆ちゃん彼女も大事な旅の主人公気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ
3: なんだこの盛り上がりは
1: 旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります
3: なかなかいないですよ
4: かじりながら刺身食べ
3: る
1: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき3泊4日で佐賀県と福岡県を周遊すべくキャンピングカーでゆっくりまったりチルリ旅さて今回の行き先は

0: คุณผู้ชมครับซากโบราณสถานโยชิโนงาริก็คือหมู่บ้านสมัยยาโยอินะครับที่มีอายุยาวนานกว่า700ปีแล้วก็เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่5ก่อนคริสตศักราชครับซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่เรียกว่าสำคัญระดับพิเศษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้และโบราณสถานแห่งนี้ก็ได้ถูกจัดความสำคัญให้เป็นสมบัติแห่งชาติอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมนะครับเคยไปเที่ยวตามสถานที่เหล่านี้มาบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ที่เพจของเราตลอดเวลานะครับใน Facebook นั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันต่อกับสารคดีชุดนี้ Mame's Relaxing Journey มาเมะมาน้อยนักเดินทางครับส่วนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นยังไม่บอกวันนี้นะครับกลับมาลุ้นกันครั้งหน้าแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
2: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
3: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
4: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดิอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: หากมองย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนปรากฏการณ์งูเห่ามักนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองกดดันให้ยุบสภาหรือทำให้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมีเสถียรภาพมากขึ้น
6: ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ามีส.ส.พรรคประชาชนคนหนึ่งค่ะสวนมติพรรคไปโหวตสนับสนุนให้อนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีส.ส.คนนี้ถูกเรียกว่าเป็นงูเห่าของพรรคประชาชนค่ะ
7: ส.ส.ท่านนี้ของพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะเคยคุยกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยมาอยู่แล้วพรรคประชาชนไม่สามารถคุมเสียงของสมาชิกของพรรคได
8: ้กระดุมเม็ดแรกของระบอบประชาธิปไตยคือต้องไม่ซื้อเสียงเพราะถ้าคุณซื้อเสียงคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิด
9: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา4ทุ่มทางไทย PBS
10: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
11: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
12: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
11: เขาว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
12: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
10: เรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ย
12: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
10: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
12: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
3: ไท ย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข้าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหมู่บ่3มื้อมื้อแม่บ่ได้กินข้าว
1: กลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
0: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตอนนี้แค่ช่วงต้นฝนนะครับแต่หลายพื้นที่วันนี้ต้องเจอกับน้ำท่วมและส่วนใหญ่เป็นน้ำป่าครับบางจุดวันเดียวน้ำมา2รอบเนี่ยครับ
1: ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำป่าตั้งแต่เมื่อคืนลากจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้ยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจุดที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำเฝ้าระวังน้ำป่าก็คืออำเภอหล่มสักและหล่มเก่านะคะจุดนั้นแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องว่าอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะบางจุดระบายน้ำไม่ทันทำให้เป็นน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรค่ะนี่เป็นภาพถนนสายบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมขังผิวการจราจรหลังฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาระบายน้ำและอำนวยความสะดวกส่วนที่คลองท่าแคและคลองบางใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกหนักสลับเบาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินกำจัดสิ่งอุดตันทางน้ำคูคลองและลำคลองสายต่างๆในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้นลดการเกิดน้ำท่วมขังให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ก็ถือว่าสมควรเป็นอย่างบ่หลายเที่ยนะครับก็ยังพอประคับประคองได้อยู่นะครับก็ต้องรอบนน้อง
1: ส่วนนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์บันทึกภาพเอาไว้ได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าปริมาณน้ำบริเวณฝายห้วยน้ำพุงในอำเภอหล่มเก่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะบางจุดน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงขณะเดียวกันในพื้นที่ในตัวเมืองในแถวชุมชนก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมีคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมส่วนที่อำเภอหล่มสักซึ่งรองรับน้ำจากหล่มเก่าชาวบ้านและผู้ประกอบการที่อยู่ติดริมน้ำเริ่มกังวลใจกลัวว่าจะถูกน้ำท่วมเหมือนเมื่อปีที่แล้วหลายคนเริ่มเตรียมกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันค่ะ
3: ไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่ยังสร้างผนังกั้นน้ำยังไม่เสร็จเนาะเราก็มีความกังวลมากๆอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งอยู่ในเขตตลาดหรือเขตเศรษฐกิจนี่ยิ่งกังวลเลยเราก็จะเตรียมพร้อมโดยการที่ทรายรอเท่านั้นค่ะ
4: ครับคิดว่าเอาอยู่ไหมฮะ
3: ก็ต้องลองค่ะทางนี้ต้องลองคิดว่าน่าจะเอาอยู่ระดับหนึ่ง
0: ส่วนที่เชียงรายครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15นะครับร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมเตือนภัยบนโต๊ะครับโดยจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่การตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัดและอำเภอนะครับรวมไปถึงระบบในการสั่งการถ้ามีสถานการณ์เตือนภัยเช่นฝนตกหนักหรือภัยพิบัติขนาดใหญ่ครับที่ต้องอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
5: เราจะประสานสอบรับตามระบบงานในชุดของส่วนปฏิบัติการส่วนอำนวยการส่วนสนับสนุนให้เป็นระบบงานกันมากขึ้นครับที่สำคัญก็คือการสื่อสารแจ้งเตือนสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดครับ Joint Information Center เนี่ยที่จะมีสื่อสารมวลชนทุกภาคส่วนมาผนึกกำลังร่วมกับองค์กรภาครัฐขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยครับจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดนะครับการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเก่าเขตเมืองแม่สายล่าสุดกรมการทหารช่างเร่งเสริมผนัง3จุดด้วยกันนะคะบริเวณชุมชนหัวฝายใกล้กับสะพานมิตรภาพแห่งที่1และบริเวณที่เป็นชุมชนบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะมีการใช้บิ๊กแบ็คหรือว่ากระสอบทรายขนาดใหญ่มาสร้างเป็นผนังนำทรายผสมกับซีเมนต์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นส่วนระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามระบบเตือนภัยต้นน้ำสายที่บ้านโจตาดาในฝั่งเมียนมานะคะยังสามารถใช้ได้ตามปกติซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนภัยได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนที่น้ำจะมาถึงอำเภอแม่สายค่ะ
0: จีนฝนหนักครับน้ำท่วมทั้งตอนกลางตอนใต้ของจีน

0: นะครับตอนนี้ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตแล้ว21คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางการจีนนะครับเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามอาคารที่ถูกน้ำท่วมสูงในมณฑลกุ้ยโจวนะครับหลังจากพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศเจอกับฝนหนักต่อเนื่องครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาบางจุดน้ำฝนสะสมมากกว่า330มิลลิเมตรนะครับในช่วงเวลา24ชั่วโมงทางการจีนครับบอกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายจำนวนมากขณะที่ประชาชน 19,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยครับกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนนะครับประกาศยกระดับรับมือเหตุฉุกเฉินใน7มณฑลครับสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ฝนตกระดับน้ำของแหล่งน้ำรวมไปถึงอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากประเมินว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลางและตอนล่างที่มีฝนมากที่สุดครับนอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดสรรงบ150ล้านหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ719ล้านบาทนะครับสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติภารกิจรับมือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยพิบัติครับนักอุตุนิยมวิทยาของจีนนะครับบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างผิดปกติในครั้งนี้กินบริเวณกว้างมากกว่า 1,000 กิโลเมตรครับเกิดจากความชื้นจากอ่าวเบงกอลทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกพัดเข้ามาปะทะกันประกอบกับสภาพอากาศที่เคลื่อนตัวช้าครับทำให้มีฝนสะสมสูงมากครับ
1: แม้จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถไฟชนกับรถเมย์ไว้ได้อย่างชัดเจนมีคำให้การของผู้เกี่ยวข้องแล้วจนนำไปสู่การแจ้งข้อหานะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบและแม่นยำที่สุดตำรวจใช้วิธีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงวิธีก็คือนั่งขบวนรถไฟจากสถานีหัวหมากไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุที่จุดตัดอโศกค่ะเป็นการตรวจสอบมุมมองของคนขับรถจากในห้องคนขับระยะเบรกแล้วก็ขั้นตอนการส่งสัญญาณเตือนของพนักงานส่งอนัตสัญญาณนะคะระยะการมองเห็นธงก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดนั้นไปเปรียบเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาและพยานค่ะตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนใช้หัวรถจักรและโบกี้โดยสาร1ตู้ค่ะขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อไปจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางที่เกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟของผู้โดยสารนะคะมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดตัดอโศกบนถนนอโศกดินแดงค่ะโดยขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้เวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีค่ะคุณผู้ชมพันตำรวจเอกศักยะแวงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ฝ่ายสืบสวนนะคะให้ข้อมูลบอกว่าชุดสืบสวนตรวจสอบการทำความเร็วของรถไฟรวมทั้งมุมมองจากห้องคนขับว่าพนักงานขับรถไฟสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนธงสัญญาณหรือสิ่งกีดขวางบนรางได้ในระยะเท่าไหร่กันแน่เมื่อรถไฟเข้าใกล้จุดตัดทางรถไฟเจ้าหน้าที่ยังสามารถสังเกตขั้นตอนการทำงานของพนักงานประจำซุ้มไม้กั้นทั้งการใช้วิทยุสื่อสารการส่งสัญญาณเตือนแล้วก็จังหวะการนำไม้กั้นลงมาก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนผ่านจุดตัดถนนค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการตรวจสอบระยะการชะลอความเร็วและระยะเบรกของรถไฟเพื่อประเมินว่าถ้าพบรถจอดคร่อมรางหรือว่ามีสิทธิ์กีดขวางพนักงานขับรถไฟจะมีระยะเพียงพอในการหยุดรถหรือไม่
2: เราจะขึ้นขบวนที่เป็นขบวนโดยสารนะครับ
3: ก็คือปกติเลยใช่ไหมพี่
2: เพราะว่ามันเราไม่ได้ขึ้นขบวนที่เป็นขบวนสินค้าซึ่งขบวนเขายืนยันว่าขบวนสินค้ากับขบวนโดยสารเนี่ยหลักการปฏิบัติเขาเหมือนกันเขาเหมือนกัน
0: การจำลองสถานการณ์วันนี้นะครับชุดสืบสวนเขาแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น2ชุดครับชุดแรกก็คือชุดที่สังเกตการอยู่บนรถไฟอันนี้อยู่บนรถไฟครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดสังเกตการตามซุ้มไม้กั้นอันนี้จะประจำอยู่ตามสถานีต่างๆตลอดทางนะครับมีทั้งหมด5จุดด้วยกันก็คือซุ้มเพชรพระรามไปถึงสถานีรถไฟคลองตันครับจากคลองตันไปซุ้มศูนย์วิจัยจากซุ้มศูนย์วิจัยไปถึงซุ้มนารายซุ้มนารายไปถึงซุ้มพระราม9ซุ้มพระราม9ไปถึงซุ้มอโศกดินแดงนั่นก็คือจุดเกิดเหตุนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการจำลองเหตุการณ์ครับชุดสืบสวนจ จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเอามา

0: รียบเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาและพยานที่สอบปากคำไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้นะครับไม่ได้นำรถประจำทางมาขวางเส้นทางรถไฟเหมือนเหตุการณ์จริงครับหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประชุมเพื่อสรุปแล้วก็แถลงกับสื่ออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ
1: สำหรับการจัดการพื้นที่บริเวณแยกอโศกจุดเกิดเหตุค่ะมีการจัดการพื้นที่เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยมีกำลังตำรวจจราจรและพนักงานประจำจุดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่รถไฟมาเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ขยับหรือว่าไม่ให้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่รางรถไฟค่ะ
0: วันนี้ครับในการประชุมกรรมธิการของสภานะครับมีการเชิญ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงครับหนึ่งในนั้นก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.นะครับตอนนี้มีรักษาการผู้ว่ารฟท.ครับเข้ามาชี้แจงประเด็นสำคัญก็คือระยะเบรกที่วันนี้เขายืนยันเหมือนเดิมว่ามันเบรกเนี่ยมันต้องเป็นกิโลไม่ใช่แค่หลักร้อยเมตรครับนายสุพนัสมีนชัยนันท์ประธานคณะกรรมการคมนาคมสภาครับประชุมพิจารณาเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดทางรถไฟนะครับเชิญ6หน่วยงานเข้ามาชี้แจงครับนั่นก็คืออธิบดีกรมการขนส่งทางรางผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกรักษาการผู้ว่าการรฟท.ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วก็มีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันครับ6หน่วยนี้มาประชุมด้วยกันประเด็นสำคัญเนี่ยเน้นไปที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตอบข้อซักถามประเด็นสงสัยเช่นการทำงานของอานัตสัญญาณรถไฟมาตรฐานความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉินของรถไฟปัญหาการจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบช่วงที่ผ่านมานายสุพนัสเนี่ยบอกว่ากรรมาธิการมีข้อสงสัยหลายเรื่องครับเช่นปัญหาด้านวิศวกรรมรถไฟระยะเบรกของรถไฟรวมไปถึงปัญหาด้านบุคลากรของการรถไฟครับก่อนการประชุมนะครับพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันครับรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นนะครับโดยนายสุพนัสเนี่ยได้สอบถามถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะนำมาไล่เรียงเหตุการณ์ครับแต่พันตำรวจเอกอุรัมพรชี้แจงครับบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนะครับไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้อีกคนหนึ่งก็คือนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับบอกว่าหลังเกิดเหตุได้เข้าไปเก็บพยานหลักฐานนะครับโดยประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุครับนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยจะมีการสอบสวนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับเบื้องต้นได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วสำหรับเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครับส่วนนายทยากรจันทรังสุผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางนะครับได้ลำดับเหตุการณ์จากภาพกล้องวงจรปิดตั้งแต่เจ้าหน้าที่โบกธงแดงแจ้งเตือนเก็บธงแล้วก็ขณะรถโดยสารยังคงค้างอยู่บนรางจากนั้นพนักงานโบกธงก็เดินกลับมาที่ซุ้มควบคุมนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเพื่อมากดปุ่มควบคุมไม้กั้นและอานัตสัญญาณครับก่อนที่รถไฟจะมาถึงจุดตัดแล้วก็พุ่งชนรถเมย์ก่อนจะเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นในคลิปครับสำหรับลำดับเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมไล่เรียงไปพร้อมกันหน่อยครับคือข้อมูลที่เขาเอามากางวันนี้เนี่ยมีช่วงเวลาที่น่าสนใจหลายจุดนะครับในเวลา 15:35 นเนี่ยมีการโบกธงแดงแจ้งเตือนถัดจากนั้นไม่กี่วินาทีครับ 15:35 24วินาทีก็เก็บธงแดงแล้วก็มีรถโดยสารค้างอยู่บนรางก็คือรถเมย์นะครับ 15:35 39วินาทีพนักงานโบกธงกลับมาที่ซุ้มควบคุมครับถัดจากนั้นนะครับ 15:35 44วินาทีรถไฟมาถึงจุดตัดแล้วก็อีก1วินาทีถัดมารถไฟก็พุ่งชนรถเมย์จนเกิดประกายไฟครับ
1: ค่ะก็คือจากลำดับเหตุการณ์ตรงนี้นะคะถ้าดูจากช่วงเวลานะคะตั้งแต่ตอนแรกที่เขาบอกว่ามีการบกธงแดงแจ้งเตือนก็คือ 15:35 1วินาทีจนถึงตอนที่รถไฟมาถึงจุดตัดแล้วก็ชนกับรถเมย์เนี่ยมันห่างกันเป็นวินาที
0: 44วินาที
1: ไม่ถึง1นาที เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่น่าจะเบรกทันนะคะหลังจากนั้นค่ะคณะกรรมการการคมนาคมได้ไล่เรียงสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสภาพปัญหาด้านวิศวกรรมปัญหาการจราจรรวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถไฟในเขตเมืองหลวงรวมถึงการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถไฟกรณีเสพยาเสพติดโดยเฉพาะมาตรฐานระยะเบรกรถไฟควรจะเบรกได้ในระยะ200เมตรหรืออาจจะต้องใช้ถึง2กิโลเมตรนะคะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุค่ะว่าจุดเกิดเหตุใช้ข้อบังคับรฟท.พุทธศักราช2549ซึ่งกำหนดลักษณะสัญญาณและการปฏิบัติของพนักงานกั้นถนนเอาไว้อย่างชัดเจนแม้ว่าเสาสัญญาณจะอยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรแต่ว่าพนักงานขับรถไฟต้องสามารถมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ500เมตรเพื่อรองรับการตัดสินใจเบรกค่ะ
2: ด้านแกนในแกน X นี่คือระยะทางนะครับแกน Y ก็คือความเร็วนะครับความเร็วพิกัดนะครับของเส้นทางนี้ที่ผมได้แจ้งแล้วว่าเราปักป้ายจำกัดความเร็วเอาไว้ในเขตกรุงเทพชั้นในไว้ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพนักงานขับรถเดินมาเส้น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกมาตั้งแต่หัวหมากครับไอ้ตั้งแต่คลองตันครับแล้วก็จากที่ผมกราบเรียนครับผ่านเครื่องกั้น3ตัวก็มีการลดความเร็วมาตามลำดับอยู่ที่ประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็การลดความเร็วจะสังเกตว่าเป็นเส้นคงที่นะครับที่ประมาณ35 34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกระทั่งเจอจุดตัดนะครับที่ชนกับตัวรถเมย์นะครับก็มีความเร็วเพิ่มลดลงมาวูบลงมานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการดูเรื่องของการเบรกก็จะมีตัวกราฟจะเห็นว่ามีการลงเบรกห้ามล้อฉุกเฉินเอาไว้ครับครับ
3: ลงในช่วงระยะทางเท่าไหร่นะครับท่านผู้ว่า
2: จากกราฟที่อยู่ในรายงานอยู่ที่ประมาณ118เมตรครับ
3: 118เมตรจาก
2: ตัวระบบเบรกห้ามล้อทำงานนะครับ
3: ครับ
2: คือเราไม่สามารถทราบได้เขาลงเบรกเมื่อไหร่แต่ที่ระบบที่เริ่มเบรกนะครับที่มีผลกับความเร็วเพราะกราฟนี่มันจับความเร็วนะครับที่ระบบเบรกเนี่ยเริ่มทำงานที่ระยะประมาณ118เมตรจุดเกิดเหตุครับ
1: ส่วนอธิบดีกรมการขนส่งทางรางชี้ว่าประเด็นเรื่องระยะเบรกที่กำลังถกเถียงกันในทางปฏิบัติต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำหนักของหัวรถจักรและแคร่บรรทุกกว่า20แคร่ซึ่งระบบเบรกไม่ได้หยุดพร้อมกันทุกแคร่และการใช้เบรกฉุกเฉินก็มีความเสี่ยงค่ะทำให้ขบวนรถโครงเกรงแล้วก็ตกรางดังนั้นระบบเบรกต้องเป็นกิโลไม่ใช่แค่100ถึง200เมตรแล้วจะหยุดได้ก็อธิบายว่าขนาดรถยนต์ก็ยังเบรกไม่ค่อยจะอยู่ค่ะขณะที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่สภาเคยศึกษามาแล้วพร้อมตั้งคำถามว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเหตุลักษณะนี้ในเขตเมืองเกิดขึ้นกี่ครั้งรวมถึงถามไปยังมาตรการตรวจหาสารเสพติดและการคัดกรองพนักงานขับรถว่ามีความถี่แค่ไหนเพราะถ้าตรวจปีละครั้งไม่ต้องมีก็ได้ค่ะ
4: ประเด็นที่ถามเมื่อกี้ถามการรถไฟเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพราะว่าผมเคยคุมบขส.เนี่ยแอลกอฮอล์เป็นสูงคำถามไม่รู้ว่าตอบหรือยังว่าตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ระบบการตรวจเป็นไงต้องการคำตอบนี้เพราะว่าคล้ายๆว่าทุกอย่างที่ไม่เหมือนเดิมก็คือคนขับมียาเสพติดอยู่ในร่างกายใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นทริกเกอร์ก็ได้อันส่วนสำคัญ
0: รักษาการผู้ว่ารฟท.ครับชี้แจงถึงการตรวจคัดกรองเรื่องยาเสพติดนะครับประเด็นนี้แหละฮะบอกว่าเริ่มตรวจเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า100คนยังไม่พบสารเสพติดนะครับส่วนพนักงานขับรถไฟในวันเกิดเหตุนั้นพบว่าเสพกัญชาแล้วก็แอมเฟตามีนซึ่งพนักงานคนนี้เนี่ยบรรจุเข้ามาตั้งแต่15กันยายนปี66ครับและการตรวจรับรองในขณะนั้นไม่พบสารเสพติดนะครับหลังจากนั้นนายนิกรเนี่ยก็ทวงถามความคืบหน้าในการติดกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงตามข้อเสนอของสภาเมื่อปี63นะครับบอกว่ารัฐบาลเคยรับปากว่าจะดำเนินการภายใน 1-2 ปีแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่ชัดเจนว่าติดตั้งไปแล้วกี่จุดนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยังต้องชะโงกดูแทนที่จะมีระบบสัญญาณและกล้องช่วยควบคุมครับขณะที่พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยอมรับครับว่าการประสานงานระหว่างตำรวจจราจรกับเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ข้อปฏิบัติแต่ไม่มีมาตรฐานตายตัวครับถ้ามีรถติดค้างบนรางเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะวอสื่อสารประสานไปยังตำรวจจราจรที่แยกอโศก พื่อแจ้งกันว่ามันมีรถค้างอยู่ให้เร่งระบายรถให้พ้นทางรถไฟครับ
1: ผู้เสียชีวิต8คนตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

0: เสร็จไปแล้ว6ร่างด้วยกันนะคะเหลืออีก2ร่างขณะนี้ยังรอผลตรวจเปรียบเทียบ DNA อยู่วันนี้หลายครอบครัวก็เดินทางไปรับร่างผู้เสียชีวิตนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพทางศาสนาค่ะทุกครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดต่างก็อาลัยกับการจากไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะผู้เสียชีวิตบางคนเป็นนักศึกษาบางคนเพิ่งสำเร็จการศึกษาบางคนเพิ่งจะทำงานเดินทางกลับจากต่างประเทศมาทำงานอยู่ใกล้ครอบครัวนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์นี้ขอให้ถือเป็นบทเรียนของทุกฝ่ายค่ะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือแทนอายุ33ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์1รูปจากวัดตรีทศเทพมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะโดยพ่อของแทนเป็นคนจุดธูปนางสาววัชิราสร้อยนาคป้าของแทนเล่าว่าครอบครัวนี้มีลูกชาย2คนผู้เสียชีวิตเป็นคนมีความสามารถพูดได้6ภาษาหัวหน้างานยังชมว่าเป็นคนมีศักยภาพอนาคตไกลกลับจากประเทศออสเตรเลียได้5ปีและตั้งใจจะกลับมาอยู่ใกล้กับครอบครัววันเกิดเหตุแทนผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางไปพบเพื่อนต่างชาติที่ห้างสรรพสินค้านัดกันไว้โดยไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมาอยู่บนรถเมล์คันที่เกิดเหตุค่ะ
1: นิคอนไปเพื่อเอนเตอร์เทนเพื่อนต่างชาติวันนั้นก็ถือยาไทยยาเขียวไปด้วยนะเขาเอาไปให้เพื่อนแล้วก็นัดกัน5โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าแล้วก็บอกว่าไม่
0: ป้าของแทนบอกว่าทั้งการรถไฟและขสมกได้ติดต่อมาแล้วนะคะสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพแต่ว่าครอบครัวยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเยียวยาและพร้อมให้อภัยผู้เกี่ยวข้องโดยมองว่าเป็นบทเรียนไม่อยากให้ประมาทจนเกิดความสูญเสียขึ้นค่ะ
1: เราก็มองว่าโอ้ครอบครัวเขาน่าจะสูญสลายวันนี้เรารู้แล้วค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ขอให้ทุกคนอยู่กับความไม่ประมาทอย่าให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็มาแก้ไขนะคิดว่าแล้วก็คิดดีทำดีเวลาเกิดเหตุก็อย่าไปโทษใครพอเกิดแล้วถึงคนเขาจะประมาทเขาก็คงเสียใจพอสมควร
0: ญาติให้ข้อมูลนายทีคาหรือแทนสื่อสารได้6ภาษาค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเดินทางมาทำงานในประเทศไทยเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
2: อีกจุดหนึ่งครับที่วัดคลองหนึ่งตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับจุดนี้เป็นสถานที่จัดงานสวดพระอภิธรรมศพนายธนัทพิพัฒน์เขียววิจิตรหรือว่าขนุนอายุ22ปีครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวันนี้เป็นคืนแรกมีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพครับในงานมีเพื่อนนักศึกษาอาจารย์และครอบครัวนะครับมาร่วมแสดงความอาลัยพ่อของผู้เสียชีวิตครับบอกว่าลูกชายเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็มีความฝันอยากทำงานด้านโปรแกรมเมอร์หลังเรียนจบครับ
3: เขาอยู่มอแล้วก็ตอนนครปฐม
4: เขาอยู่หอแล้วค่ะ
3: อยู่หอ
4: ไม่หมดเลยแล้วกลับมาบ้านที่ปทุมบ้างไหมคะ
3: กลับทิศละครั้งช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็มาอยู่บ้านที่ปทุม
4: ต้องปิดเทอมเนาะแล้วนี่เดี๋ยวพิธีกรรมก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะพ่อ
3: ก็นี่ก็สวดแล้วสวดต่อสวดพิธีกรรมต่อ
4: ก็ไม่มีพิธีรดน้ำศพอะไร
0: นางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือโรสเป็นอีกคนที่จากไปค่ะโรสอายุ25ปีเป็นอดีตนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2ปัจจุบันเธอกำลังทำงานบริษัทนำเข้าแผ่นเสียงจากต่างประเทศร่างของโรสถูกตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสอนสวรรค์ในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดแม่ของโรสบอกว่าครอบครัวได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือ SOS จากโทรศัพท์มือถือของโรสส่งมาที่ญาติก็เลยช่วยกันโทรศัพท์ตามหาแต่ว่าไม่มีคนรับสายค่ะมีเพียงโพสต์สตอรี่สุดท้ายของโรสที่บอกว่าเธออยู่บนรถเมย์จนกู้ภัยรับสายแล้วก็บอกว่าโรสเกิดอุบัติเหตุนั้นทำให้ครอบครัวสูญเสียลูกสาวไปแบบไม่ทันตั้งตัวแม่ของโรสเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งรถโดยสารสาธารณะประจำทางหรือรถเมล์

0: และรถไฟเราว่าผู้เดินทางต้องฝากชีวิตเอาไว้กับคนขับค่ะ
1: คุณเป็นรถประจำทางหลายชีวิตที่ฝากไว้บนรถของคุณคนขับมีคุณสมบัติพอไหมที่จะพาทุกชีวิตไปถึงจุดหมายที่เขาอยากไปอย่างปลอดภัยนะคะคุณรู้ว่ามันเป็นรางรถไฟแต่ทำไมคุณถึงไปคล่อมบนรางรถไฟทางรถไฟก็คือให้รถไฟวิ่งนะคะไม่ใช่รถเมล์ขึ้นไปแบบนั้นถ้าผ่านไปมันก็ดีแต่ตรงนี้คือตามที่ดูข่าวมันมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งสวนไปสวนมามันไม่มีความปลอดภัยตรงนี้นะคะ
2: สถาบันนิติเวชครับพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตได้แล้ว6ร่างจากทั้งหมด8ร่างนะครับเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างการตรวจ DNA ครับครอบครัวของหญิงสาวผู้สูญหายจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เพิ่มเติมครับหลังไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ตั้งแต่วันเกิดเหตุครอบครัวเนี่ยบอกว่าการเก็บ DNA วันนี้ครับทำควบคู่กับการเก็บ DNA ที่เคยเก็บไว้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอตรวจการรอผลตรวจคาดว่าจะทราบผลภายใน 1-2 วันครับ
3: ก็ไม่จองโบงก็โทรไปพ่อก็ไม่ได้รับผมไม่ได้รับเขาหายไปติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่บัดนั้น
4: คือพ่อโทรกลับไปก
3: ็ไม่รับตั้งแต่บัดนั้น
5: คือน้องก็ยังติดต่อไม่ได้เลย
3: ครับ
5: น้องต้องผ่านเส้นนั้นอย่างเงี้ย
3: ผ่านเส้นคาดว่าจะผ่านเส้นนั้นครับ
6: วันนั้นแกก็บอกว่าแกมาทางนี
3: ้ครับ
5: แกบอกว่าย
6: ัง
5: ไง
6: อ๋อแกบอกจะไปมาที่อยู่ใหม่ที่พ่อใหม่ทางนี้นะครับที่พ่อใหม่
5: แถวๆน
6: ั้
5: น
6: ครับ
0: พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว6ร่างด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นชาวไทย6คนชาวเมียนมา1คนและอีก1ร่างยังไม่มีญาติติดต่อมารับร่างค่ะสำหรับร่างผู้เสียชีวิต8คนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวผู้สูญหายติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เมื่อวานครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้ามารับร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วรวม5ร่างอีก1ร่างซึ่งเป็นชาวเมียนมาวันนี้ครอบครัวเดินทางมายังสถาบันนิติเวชวิทยาค่ะแต่ยังไม่สามารถนำร่างออกได้เพราะว่าต้องรอเอกสารยืนยันตัวตนจากสถานทูตเมียนมาเพื่อมาขอใบมรณบัตรนะคะและคาดว่าจะสามารถนำร่างออกได้วันพรุ่งนี้ค่ะ
2: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วครับบอกว่าสมควรไหมในเมืองใหญ่แบบนี้จะมีรถไฟตัดผ่านแต่ไปดูแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียฝั่งยุโรปในอเมริกาเราก็เห็นว่ามีรถไฟตัดผ่านเมืองเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งจุดตัดทางรถไฟที่อยู่ในเมืองอย่างญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าเฉพาะโตเกียวมี700จุดครับมีจุดตัดทางรถไฟถึง700จุดแต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแทบเป็นศูนย์นะครับเขามีโมเดลในการอยู่ร่วมกันอย่างไรระหว่างคนชุมชนแล้วก็การโดยสารผ่านรถไฟวันนี้ครับคุณฟูจิสกิผู้ดำเนินรายการดูให้รู้ที่รายการนี้ออกจากทางช่องไทย PBS เนี่ยหลายคนก็คงพอจะรู้จักแล้วนะครับก็คุณฟูจิทำคลิปวิดีโอสั้นครับมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับดูคลิปครับ
7: ข่าวรถไฟชนรถบัสในประเทศไทยถามว่าญี่ปุ่นมีไหมมีครับมีการชนแต่ตอนนี้น้อยลงแล้วเพราะอะไรถึงมีการชนรถแล้วเสียชีวิตน้อยลงเพราะว่ามีการเรียนรู้จากโรงเรียนสอนขับรถโรงเรียนสอนขับรถสอนว่ารถทุกคันก่อนที่จะข้ามทางรถไฟจะต้องหันซ้ายหันขวาแล้วข้ามทุกโรงเรียนที่สอนขับรถสอนอย่างนี้จึงเป็นกฎหมายของตำรวจด้วยแล้วเวลาจะข้ามทางรถไฟเนี่ยรถทุกคันจะต้องจอดและดูซ้ายดูขวาแล้วค่อยข้ามเวลาสอบใบขี่ก็มีกฎหมายแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณข้ามเลยโดยไม่มีการจอดนั่นหมายถึงสอบตกครับแล้วเวลามีการนะฮะต่อใบขี่ก็จะมีการเทรนแบบนี้อยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ประเทศไทยเพื่อไม่ให้รถไฟชนรถที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือการจอดหันซ้ายหันขวาก่อนแล้วออกมาเป็นกฎหมายก็ดีเหมือนกันในปัจจุบันนี้ในประเทศญี่ปุ่นกฎหมายของการข้ามทางรถไฟจะต้องนะหันซ้ายหันขวาเสมอครับและโดยเฉพาะเวลามีเสียงกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะไอ้ไม้กำลังจะลงเนี่ยอย่ารีบนะถ้ากิ้งกิ้งก็คือหยุดได้แล้วนะฮะอย่ารีบข้ามไปถ้าข้ามไปนะคุณอันตรายนะฮะชีวิตกับความเสี่ยงหรือชีวิตกับศักดิ์ศรีหรือความอายอ่ะเราเลือก ความปลอดภัยดีกว่าร
0: ถไฟสายภาคตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราเข้ามาที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นทางเลือกหลักของคนที่อาศัยอยู่ตามชานเมืองนะคะเพราะว่าค่าโดยสารถูกแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยค่ะตลอดสายเนี่ยราคา13บาทเท่านั้นนะคะแต่พอทางกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดบอกว่าอาจจะหยุดเดินรถให้มาถึงแค่ที่สถานีลาดกระบังเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในเมืองก็ตามมาด้วยคำถามมากมายค่ะว่าแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารอย่างไรบ้างคุณภัทราชวนชมลงพื้นที่ไปคุยกับผู้โดยสารค่ะ

0: สถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะคะเป็นรถไฟสายภาคตะวันออกค่ะเช้าๆแบบนี้ก็มีคนมาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยทำงานค่ะที่เดินทางจากฉะเชิงเทราเข้าไปกรุงเทพนะคะคำถามก็คือทำไมวันนี้ดิฉันเดินทางมาที่นี่นะคะเพราะว่าหลังเกิดเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ในกรุงเทพนะคะกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยมีแนวคิดลดอุบัติเหตุค่ะด้วยการให้รถไฟสายภาคตะวันออกค่ะเมื่อเข้าไปถึงกรุงเทพแล้วนะคะจะหยุดที่สถานีลาดกระบังคำถามก็คือจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทั้งเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายหรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ
1: ซื้อตั๋วค่ะ2คนค่ะลงหัวลำโพง2คนเท่าไหร่คะ2คนละ13เหรอคะ
0: นี่นะคะจากชุมทางฉะเชิงเทราถึงหัวลำโพงค่ะออกเวลา 7:05 นาทีนะคะตอนนี้ 6:45 ค่ะเราจะไปถึงหัวลำโพง 8:35 นะคะ
2: พี่ไปลงที่คลองตันนะคะเพราะว่าสถานีคลองตันนะคะมันจะไม่มีรถอะไรที่ผ่านเลยก็จะเป็นรถไฟอย่างเดียวที่ผ่านนะคะ
0: แล้วพี่ขึ้นแบบนี้ทุกวันเลยไหมคะขึ้นมากี่ปีละ
2: ทุกวันนะคะขึ้นมา19-20ปีแล้วค่ะ
0: 19-20ปีก็คือราคา13บาทนี่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะคลองตันจะ11บาทนะคะ
0: อ๋อแค่11บาท
2: ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะพี่อีก3เดือนข้างหน้ากระทรวงคมนาคมอ่ะเขามีแนวคิดเรื่องรถอุบัติเหตุจากที่อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะก็คือพอเข้ากรุงเทพปุ๊บจะหยุดแค่ลาดกระบังสถานีสุดท้ายแล้วคนที่จะไปต่อพื้นที่อื่นๆอ่ะให้ไปใช้แอร์พอร์ตลิงก์ตรงนี้เรามองว่าไงคะ
2: พอลำบากแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะต้องหลายต่อถ้าอย่างของสมมติกรณีของพี่ลงจากลาดกระบังที่ไปขึ้นที่ลาดกระบังแล้วต้องเสียเวลาอีกกี่นาทีอะคะแล้วก็พอจะขึ้นลาดกระบังได้พี่ก็ต้องไปลงสุขุมวิท71แล้วก็ไปต่อเรือไปอีกอะค่ะซึ่งมันต้องจากดึกต่อก็กลายเป็น3ต่อไปกลับ22บาทใช่ไหมก็จะเป็นน่าจะประมาณเป็น100กว่าค่ะ
3: พี่มองว่าเขาแก้ปัญหายังไม่ถูกค่ะคือเขาจะทำอะไรเขาต้องนึกถึงประชาชนค่ะเขาทำอย่างนี้ประชาชนลำบากมากไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นใครมันสร้างความลำบากให้ประชาชน
0: ตรงนี้สถานีลาดกระบังนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นค่ะเฉลี่ยก็ประมาณ100-200คนนะคะเป็นคนที่ต่อรถไฟเข้าไปในกรุงเทพค่ะซึ่งจุดนี้นะคะอีก3เดือนข้างหน้าตามแผนของกระทรวงคมนาคมก็คือลดอุบัติเหตุด้วยการหยุดที่สถานีนี้ค่ะโดยให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะต่อเข้าไปในกรุงเทพนะคะใช้บริการ Airport Link ค่ะก็น่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาจะต้องเดินทางหลายต่อแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะ
4: ค่ารถเราเท่าไหร่จากลาดกระบังไป
5: 5บาทแค่5บาท
4: 5บาทไปกลับก็คือ10บาท
5: ใช่ครับ
4: คือเราลงรถไฟเราถึงที่ทำงานเราเลยใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ทีนี้เราทราบข่าวไหมคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์กระทรวงคมนาคมเขาก็เลยมีแนวคิดลดอุบัติเหตุด้วยการหยุดที่ลาดกระบังแล้วคนที่จะขึ้นไปในพื้นที่อื่นอ่ะในกรุงเทพอ่ะให้ต่อ Airport Link เรามองไงบ้างคะ
5: ผมว่าในมุมมองมันแก้ปัญหาไม่

0: ดเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะตอนนี้เรามาถึงที่สถานีหัวลำโพงแล้วนะคะในเวลา8:45ค่ะเราออกจากสถานีฉะเชิงเทรา7:05นะคะก็ใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงเสร็จๆค่ะภาพรวมการเดินทางวันนี้ค่ะผู้โดยสารเยอะกว่าปกติไหมคะหรือว่าก็พอๆกับวันปกติ
2: ด้วยวันนี้ผู้โดยสารอาจจะน้อยกว่าทุกวันแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ดีนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณก็700-800คนต่อ1 ขบวนทั้งหมดนักเรียนนักศึกษาผู้ป่วยเดินทางมาโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงยังไม่เปิดเทอมเต็มรูปแบบถ้าเปิดเทอมเต็มรูปแบบมหาลัยเปิดเทอมกลางเดือนหน้าผู้โดยสารก็จะหนาแน่นกว่านี้อีกครับ

0: แหมรถไฟผ่านไปเงียบๆนะฮะท่านผู้ชมครับที่เงียบอย่างนี้เพราะปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องครับตอนนี้มีหนี้สะสมแล้วขออภัยครับไม่ใช่หนี้สะสมเป็นการขาดทุนสะสมกว่า300,000 ล้านบาทนะครับมีการกำกับควบคุมดูแลการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟไปชนรถเมเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สะท้อนถึงจุดบกพร่องหลายอย่างในการบริหารจัดการการรถไฟครับ
1: พนักงานการรถไฟทุกตำแหน่งสามารถขยับขึ้นเป็นพนักงานขับรถไฟได้หากสามารถขยับไปเป็นช่าง1และช่าง2รวมไม่น้อยกว่า7 ปีเงื่อนไขการปรับตำแหน่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้การรถไฟเร่งแก้ปัญหาขาดทุนควบคุมรายจ่ายลดจำนวนพนักงานหากจะรับใหม่ได้5คนต้องรอให้มีคนเกษียณก่อน100คนทุกวันนี้จึงเหลือพนักงานของการรถไฟประมาณ 8,300 คนจากเดิม 18,000 คนประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติการโดยเฉพาะพนักงานขับรถช่างเครื่องเจ้าหน้าที่ประจำสถานีและควบคุมขบวนต้องทำงานล่วงเวลาบางครั้งต้องเข้างานวันหยุดกระทบประสิทธิภาพในการทำงาน
2: ในขบวนรถยังมีอยู่เท่าเดิมขบวนรถโดยสารประมาณ260ขบวนรถสินค้าประมาณ190ขบวนรวมเนี่ยเกือบ500ขบวนเนี่ยขบวนรถยังมีอยู่เท่าเดิมแต่คนลดน้อยลงก็จะทำยังไงให้ขบวนรถยังเดินอยู่ได้ก็ต้องมีการให้ทำงานวันหยุดทำงานล่วงเวลาหรือว่าควงขบวนรถที่ว่ามาเช้าเย็นก็ต้องออกอีกก็ต้องใช้เนี่ยนะครับคือพนักงานเท่าเดิมส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เห็นชัดๆก็เพิ่มขึ้นคือค่าทำงานวันหยุดค่าทำงานล่วงเวลานะครับและส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายแฝงก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากว่าคนที่ทำงานต่อเนื่องตลอดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจย้อนหลังตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีพนักงานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการทำงานเนี่ย57ราย
1: กว่า10ปีแล้วที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสั่งให้7รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนเพราะรัฐต้องตั้งงบชดเชยการขาดทุนให้การรถไฟเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 ล้านบาทจนถึงตอนนี้การรถไฟเป็น1ใน4รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่สามารถหลุดจากแผนฟื้นฟูแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าการรถไฟขาดทุนสะสมมากกว่า 300,000 ล้านบาทยังไม่รวมรายจ่ายหากแพ้คดีค่าโง่โฮปเวลและค่าเสียโอกาสจากเมกะโปรเจกต์ที่ยังล่าช้าอย่างรถไฟความเร็วสูง3สนามบินขณะที่แผนฟื้นฟูการรถไฟฉบับล่าสุดเพิ่งถูกตีตกเพราะสภาพัฒน์ให้ผ่านเพียง2จากทั้งหมด14แผนงานเพราะไม่มีความชัดเจนไม่สามารถผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายให้เสนอกลับเข้าพิจารณาใหม่ใน60วันโดย1ใน2แผนงานที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยในการเดินรถเช่นการกำหนดให้พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมทักษะความปลอดภัยต่อเนื่อง3ปีแต่เกิดเหตุสลดก่อนการบังคับใช้ส่วนปัญหาการขาดแคลนพนักงานจากมติครม.จนกระทบประสิทธิภาพความปลอดภัยครม.ยังคงแช่แข็งข้อความในส่วนเงื่อนไขการรับพนักงานใหม่ได้เพียง 5% ของผู้เกษียณ

0: โดยในปี2568ถึง2572การรถไฟสามารถรับพนักงานใหม่ได้ประมาณ 1,200 อัตราพร้อมกำหนดต้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากรที่มีทักษะความปลอดภัยและการเดินรถรับแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพรายได้แต่ล่าสุดรักษาการผู้ว่าการรถไฟจะเสนอเพิ่มกรอบอัตรากำลังพลเป็น 2,800 อัตราหากเจาะงบการเงินการรถไฟจะพบว่าในแต่ละปีการรถไฟจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่ารายได้จากการเดินรถทั้งปีคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาทรองลงมาคือค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทั้งปัจจุบันและเกษียณไปแล้วกว่า 6,300 ล้านบาทขณะที่โมเดลเพิ่มรายได้ใหม่ของการรถไฟคือการเปิดทางให้เอกชนเช่ารางเดินรถสินค้ารับส่งผู้โดยสารมีผู้ได้ใบอนุญาตนี้แล้วกว่า3รายภายใต้พรบ.การขนส่งทางรางฉบับใหม่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการให้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นการลงทุนรองรับธุรกิจหลักมากกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งพร้อมทั้งสั่งศึกษาตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนลดข้อจำกัดงบประมาณ
1: ครับเดี๋ยวต้องเอามาดูเลยว่าระบบรางทั้งระบบเนี่ยนะครับมันมีแบบไหนบ้างที่เหมาะกับการใช้กองทุนรวมนะครับหรือบางรูปแบบเนี่ยอาจจะต้องใช้รูปแบบอื่นๆนะครับระบบไหนบ้างที่จะเป็นภาระทางการคลังน้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยก็ค่อนข้างสูงละ
0: แม้การแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการสะสางปัญหาบุคลากรของการรถไฟอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่สามารถรับประกันการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแต่จะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระงบประมาณที่ต้องอุดรูรั่วให้กับการขาดทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
2: ไม่กี่วันมานี้ครับทั้งตำรวจ DSI เพิ่งจะแถลงความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการแจ้งความผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมันครับวันนั้นเนี่ย DSI ยังพูดไม่ชัดนะครับถึงการตรวจสอบคลังน้ำมันที่อ่างทองบอกแค่ว่าตอนนี้ไปเจอข้อพิรุธบางอย่างเรื่องของคนที่มีการตั้งคนเข้ามาแทนหน้าที่คนบางคนมันทำให้คิดได้ว่ามีใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้ทีมสุดซอยครับที่ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กับ DSI เนี่ยเหมือนจะเฉลยทุกคำตอบแล้วยกตัวอย่างเช่นการไปเจอว่าชื่อกรรมการบริหารบริษัทเนี่ยปรากฏว่ามีการเอาชื่อของคนขับรถขนส่งน้ำมันไปใส่เป็นชื่อกรรมการบริษัทแทนแบบนี้ครับหรืออีกหลายๆบริษัทในหลายจังหวัดนะครับมีการเอาชื่อของคนในครอบครัวเครือญาติเอาไปนั่งเป็นกรรมการแทนครับนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนะครับพร้อมกับทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานครับนำหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมบริษัททริลเลียนปริโตเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองครับที่เรารู้จักกันในฐานะคลังน้ำมันอ่างทองนะครับปรากฏเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำมันนะครับปรากฏว่าผลการตรวจสอบของทีมสุดซอยเนี่ยเจอข้อพิรุธครับว่าบริษัททริลเลียนปริโตเทรดดิ้งเข้าข่ายจงใจไม่รายงานปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันรายวันรวม20ครั้งแบ่งเป็นช่วงเดือนมีนาคม6ครั้งครับแล้วก็เดือนเมษายน14ครั้งซึ่งส่อเจตนาลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบนอกจากนี้ครับพอไปตรวจโครงสร้างธุรกิจเนี่ยยังเจอความผิดปกติ2ประเด็นหลักด้วยกัน1การใช้ชื่อคนขับรถขนส่งน้ำมันมาเป็นกรรมการบริหารบริษัทจูเลียนปิโตรเทรดดิ้งครับส่วนกรรมการของบริษัทขนส่งได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคลังน้ำมันด้วยซึ่งเป็นการทำนิติกรรมอำพรางนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สืบหาบอสคนสุดท้ายที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ตัวจริงครับ
3: จริงๆอันนี้เป็นอำนาจของ DSI ที่ DSI เนี่ยกำลังสืบสวนในเรื่องของเส้นเงินอยู่ซึ่งท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อสัก 2-3 วันก่อนท่านได้แถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ท่านได้นำเรียนไปแล้วว่าพบแล้วว่ามีบุคคลใดที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะเป็นเหมือนบอสคนสุดท้ายที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายรับเงินจากการประกอบธุรกิจของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งค่ะ
2: อย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้คุณโอเนี่ยเฉลยหมดแล้ว เขาบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเครือข่ายครอบครัวและคนในบริษัทมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มทุนครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งเชียงรายพิษณุโลกเพชรบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการนะครับโดยใช้ชื่อบริษัทแตกต่างกันแต่ใช้โมเดลธุรกิจเดียวกันแล้วก็ใช้คนในเครือญาติและครอบครัวไขว้ตำแหน่งกรรมการครับเช่นกรณีบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งคลังน้ำมันอ่างทองซื้อขายน้ำมันกับบริษัท Global World Oil แต่บริษัท Pan Asia Storage and Terminal จำกัดกลับเป็นผู้ออกใบกำกับการขนส่งน้ำมันแทนครับโดยพบว่าบริษัทท้ายสุดเนี่ยที่เอ่ยชื่อไปบริษัทนี้มีกรรมการชุดเดียวกันกับบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งครับ
4: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ชี้แจงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกโรงกลั่นทั้ง6บริษัทมาพบในสัปดาห์หน้านะคะบอกว่าไม่ใช่ฐานความผิดในการกักตุนน้ำมันแต่ว่าเป็นกรณีกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนค่ะขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนน้ำมันและพร้อมเข้ารับการตรวจสอบค่ะโรงกลั่นน้ำมัน6บริษัทออกเอกสารชี้แจงหลังหน่วยงานรัฐแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบการจัดสรรและการขนส่งน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานโดยบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนยืนยันค่ะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโดยโรงกลั่นมีระบบควบคุมตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้านการผลิตการจัดเก็บและการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดขณะที่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนยืนยันบอกว่ากระบวนการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันเป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และส่งน้ำมันจากคลังอย่างต่อเนื่องค่ะสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำมันในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ต่างจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัททำธุรกิจโรงกลั่นขายน้ำมันสำเร็จรูปที่หน้าโรงกลั่นเท่านั้นไม่มีสถานีบริการน้ำมันและไม่มีระบบขนส่งในซัพพลายเชนและบอกจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบค่ะยืนยันบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหรือการประวิงเวลาการขายน้ำมันด้านนายคงกระพันอินทรแจ้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบอกว่าได้ดูแลเรื่องธรรมาภิบาลและเน้นย้ำให้โรงกลั่นทุกแห่งต้องโปร่งใสค่ะ
5: คือปตท.ในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับเราตั้งแต่เริ่มแรกๆเรามีคณะของปตท.เนี่ยนะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตนะฮะพวกโรงกลั่นอยู่แล้วก็คือไปดูเรื่อง governance นะฮะเรื่องการคือกักตุนมันคงทำไม่ได้อยู่แล้วฮะเพราะมันไม่มีที่เก็บนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับนะเราก็ซัพพอร์ตแหละให้คือเราเน้นให้ทุกคนโปร่งใสแหละนะครับคือเราก็ให้ทุกอย่างโปร่งใสชัดเจน
2: ส่วนบริษัทบางจากครับยืนยันนะครับว่าการผลิตการบริหารคลังการขนส่งและการส่งมอบน้ำมันของบริษัทจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงเป็นไปตามกฎหมายครับมีระบบบันทึกข้อมูลการรับเข้าจ่ายออกที่ตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานรัฐนะครับโดยบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหรือการประวิงการขายน้ำมันครับ
4: ตามมาด้วยบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนหรือ SPRC ชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทยังดำเนินงานและบริหารจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศอย่างเหมาะสมค่ะและเชื่อมั่นการตรวจสอบของภาครัฐจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุดนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่ากรณีที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นไปพบสัปดาห์หน้าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้ตรวจสอบข้อมูลการขนส่งน้ำมันและใช้ในการสอบสวนขยายผลในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
2: มองเป็นเกมการเมืองก็ได้นะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเดิมที่พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนช่วยกันทำตอนเป็นรัฐบาลชั่วคราวไม่เอาละปล่อยตกไปเอาร่างใหม่ที่เป็นสูตรของภูมิใจไทยดีกว่าครับแล้วก็เป็นนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะพาสมาชิกพรรคมายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เวอร์ชั่นภูมิใจไทยแบบ 100% 190ชื่อของภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าที่จะแก้เนี่ยแก้มาตรา256ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญบวกหมวด 15/1 เข้าไปแล้วก็จะมีกลไกหนึ่งที่จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเขาเรียกกลไกนั้นว่าสสร.ครับ

0: ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับส.ส.ของพรรคครับร่วมยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ส.ส.ภูมิใจไทย190คน190เสียงร่วมลงชื่อแล้วก็เสนอต่อนายโสพลนะครับนายโสพลสารัมในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาครับโดยนายอนุทินเนี่ยแถลงยืนยันในหลักการและเหตุผลนะครับที่จะเดินหน้าตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ร่วมลงประชามติเห็นชอบ 21.6 ล้านแสนเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักแล้วก็พรรคแรกในการยื่นร่างแก้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยสะท้อนถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังขณะที่ประธานรัฐสภาครับตอบรับที่จะบรรจุวาระเพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไปครับ
1: โดยผมก็จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือการบรรจุร่างเพื่อให้สมาชิกสภานี้ได้พิจารณาตามขั้นตอนนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมในฐานะเป็นประธานสภาก็ได้รับร่างของรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยแล้วส่วนพรรคอื่นๆจะมีเสนอยื่นเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ว่าในเมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่ยื่นมาเราก็พร้อมที่จะบรรจุร่างและให้สภาพิจารณาในโอกาสต่อไปครับ
2: ที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่ตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจน
3: อ่านเกมพรรคภูมิใจไทยกันนะคะวันนี้ภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักและเป็นพรรคแรกในสภาชุดนี้ที่ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญโดยเสนอแก้แบบรายมาตราค่ะแต่ว่าเป็นการแก้ในมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเรียกว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่ตามที่คุณอนุทินเคยส่งสัญญาณเอาไว้คุณสวรักษ์ถ้ามองเป็นเกมคุณอนุทินกำลังวางหมากเดินเกมอะไรคะ
4: จริงๆต้องบอกว่าเป็นเกมที่คาดหวังว่าจะคุมด้วยตัวเองคุมทั้งคนคุมทั้งเนื้อหาของร่างแก้รัฐธรรมนูญคุมคนคือสัดส่วนที่มาของสสร.เราเรียกว่าสสร.คณะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีทั้งคณะที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคณะที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนแล้วไปกำหนดเนื้อหาในการร่างอันนี้ก็จะคุมได้ด้วยอะไรด้วยการยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาเป็นพรรคหลักเป็นร่างหลักไหมจะเป็นร่างหลักไหมไปเรียบเรียงจากข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแล้วถ้ามีเสียงข้างมากในรัฐสภาก็จะเป็นร่างหลักได้เพราะโหวตแล้วเห็นชอบแล้วร่วมกันในรัฐสภาให้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลักอันนี้ก็จะมีการกำหนดเนื้อหามีอิทธิพลเยอะกับการกำหนดเนื้อหาและการทำงานของรัฐสภาในการพิจารณาครั้งนี้ทีนี้พอไปดูเนื้อหาสาระจริงๆวันนี้เขายื่นกันเขาก็ยังไม่ได้เปิดตัวร่างให้สื่อมวลชนทั้งหมดนะแต่จากที่คาดการจากที่เซาะแซะถามจากสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเขาบอกมาว่าหลักการและเหตุผลของร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยคือแก้มาตรา256แล้วก็เพิ่มหมวด 15/1 1ก็คือแก้หลักเกณฑ์และวิธีการแก้รัฐธรรมนูญถ้าปี2560หลักเกณฑ์การแก้รัฐธรรมนูญเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมีล็อกอยู่3ล็อกล็อกคือล็อกของการโหวตด้วยสมาชิกรัฐสภาที่สำคัญคืออำนาจของสว.ที่อยู่ในนั้นอันนี้คือกำลังจะแก้แล้วการเพิ่มหมวด 15/1 ก็คือกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ยังไม่ได้พูดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะว่าไปอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำงานของสสร.ทีนี้พอไปดูสสร.ตามโมเดลของร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยโมเดลจะมาจากตัวแทนระดับจังหวัด77คนจังหวัดละ1คนแล้ว

0: าจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์อีก23คนใน23คนนี้มีกำหนดสาขาเอาไว้ด้วยคือเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน7คนรัฐศาสตร์อีก8คนแล้วก็ด้านการเมืองการบริหารหรือว่าเป็นอดีตร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ8คนตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นคุณลักษณะที่จะต้องติดตามกันว่าจะมีที่มาในสัดส่วนแบบนี้แบบไหนกันแน่เพราะว่าตามสัดส่วนแล้วเนี่ย77จังหวัดถามว่าพื้นที่ทางการเมืองตอนนี้ใครได้เปรียบที่สุด
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินสัดส่วนมันก็เป็นแบบนี้พอไปดูสวที่จะมีส่วนในการคัดเลือกอีกก็มีค่ายสีน้ำเงินเยอะที่สุดในสวอันนี้ก็เป็นที่กังวลอยู่ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือควบคุมคนนี่หมายความแบบนั้นใช่ไหมสำหรับที่มาของสสร100คนทีนี้ไฮไลท์ของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็อยู่ในร่างแก้ฉบับนี้ก็คือกรรมาธิการยกร่าง45
1: ค
0: นกรรมาธิการรับฟังความเห็นอีก45คนนี่คือสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วสำหรับในร่างแก้แต่ในรายละเอียดอาจจะต้องไปถกกันในชั้นกรรมาธิการอีกทีนึงว่าจะกำหนดแบบไหนอย่างไรแต่ว่าคุณนิกรจำนงซึ่งก็ทำงานเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดวันนี้อยู่ในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยเขาก็อธิบายสัดส่วนที่มาของกรรมธิการของยกร่างและรับฟังหรือรวมไปถึงภาพรวม100คนเนี่ยว่าถ้าคิดจากสมาชิกทั้งหมดรัฐสภาสส500บวกสวอีก200เป็น700ถ้าคิดตามสัดส่วนโควต้าของสสจะอยู่ที่71คนโควต้าของสวจะอยู่ที่23คนลองฟังเสียงดู
2: มีการพูดกันเยอะว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างมุ้นอย่างนี้หลักการเราก็เลยใช้วิธีที่ว่าแฟร์เลยก็คือว่าสัดส่วนของสสรเนี่ยเอาตามสัดส่วนของรัฐสภาหมายความว่าวุฒิเนี่ยมี200คุณก็เอาไป200ส่วนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมี500เอาไป500ส่วนนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนนี้การจัดสัดส่วนเนี่ยก็เป็นตามกลไกของสภาที่จัดเหมือนจัดกรรมธิการเลยถือว่าแฟร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หลักการที่จะเป็นประเด็นมากก็คือเรื่องเสียงเห็นชอบเสียงเห็นชอบของสวคือคราวที่แล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสนอไปเนี่ยก็คือ1ใน5นะครับแล้วก็มีการไปปรับร่างก็คือว่าเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็1ใน3เนี่ยของร่างเดิมไอ้ของอำนาจสวก็ตัดทิ้งไปสวก็ไม่เห็นด้วยคราวนี้เราเสนอออกตรงกลางเลยประนีประนอมก็คือว่าจาก1ใน5เนี่ยนะครับเขาไม่ยอมนะครับเราก็เอา1ใน4คือเอา1ใน5บวก1ใน3แล้วก็หารจุดกลางก็คือ1ใน4ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้ก็ไปในชั้นกรรมาธิการอีกที
3: สัดส่วนที่ว่านี้ใครบ้างแหละฮะ
0: จริงๆถ้าฟังจากคุณนิกรพูดเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นสัดส่วนในการแบ่งโควต้าสสร.กับเรื่องของอำนาจสว.ที่เป็นปมอยู่ในร่างแก้สัดส่วนที่จะเป็นใครบ้างนี่ต้องไปดูที่ต้นสายก่อน
3: ครับ
0: พรรคภูมิใจไทยมี192เสียงพรรคประชาชนมี120เสียงเพื่อไทย74พรรคกล้าธรรมอีก58ประชาธิปัตย์อีก21อันนี้เอาแบบเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่จะพอทำได้แล้วถ้าไปฟังจากเสียงเขาบอกว่าสัดส่วนไม่ต่างจากการเลือกกรรมาธิการ
3: ครับ
0: กรรมาธิการ35คณะของสภาผู้แทนราษฎร35คณะภูมิใจไทยเนี่ยได้ไป14คณะแล้วถ้าเทียบสัดส่วนในแบบ100
1: ค
0: นภูมิใจไทยจะต้องได้ไป28คนในการเป็นสสร.
3: เกือบ1ใน3แล้ว
0: เกือบ1ใน3ประชาชนเดิมเนี่ยได้ประธานกรรมาธิการไป9
3: ค
0: นถ้าเทียบอีกก็กลายเป็นว่ากรรมาธิการในส่วนของสสร.พรรคประชาชนจะมีอยู่18
3: ค
0: นที่เหลือก็จะเป็นเพื่อไทยอีก10คนกล้าทำอีก8คนประชาธิปัตย์อีก4
3: ค
0: นอันนี้สัดส่วนนะแล้วถ้าไปดูว่าใครเป็นคนล่างสัดส่วนภูมิใจไทยเยอะสุดใครเป็นคนเขียนก็ต้องเป็นภูมิใจไทยเขียนรัฐธรรมนูญเขียนร่างแก้อันนี้ขึ้นมาไหมถ้ายึดแบบนี้นะคะแล้วถ้าให้ดูกันจริงๆในสมาชิกรัฐสภาถ้าเราจำกันได้ตอนโหวตยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างท่อเมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนโหวตยืนยันกฎหมาย34ฉบับมันได้611ต่อ3เสียงแต่ตอนที่วัดพลัง

กันระหว่างฝ่ายค้านกับสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดระหว่างสมาชิกรัฐสภาที่เป็นฝ่ายค้านไม่อยากจะโหวตในแบบรวมแต่อยากแยกเป็นรายฉบับเราจะมองเห็นว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่อยู่เนี่ยมีอยู่

0: ามนี้ไหมถ้าคิดตามสัดส่วนแล้วถ้าไปเลือก100คนคิดตามสัดส่วนมันก็คงไม่ต่างกันค่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้ถ้าเรียกว่าวันนี้เป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยมันมีไทม์ไลน์ไหมคะว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรต่อแล้วจะไปจบตอนไหนคะ
0: ถ้ายื่นวันนี้ถ้าจะให้นับกันจริงๆเลยเอาเป็นว่ามิถุนายนมิถุนายนเป็นวาระแรกนะคะวาระที่จะได้ถกกันว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้อะไรยังไงและจะเพิ่มหมวดแบบไหนยังไงเอาเป็นวาระหนึ่งเสร็จมิถุนายนไปตั้งกรรมธิการกันแล้วก็ไปถกกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งสิงหาคมจะกลับมาโหวตวาระสองน่าจะเป็นกันยายนทีนี้กันยายนต้องพักไว้15วันจะโหวตวาระสามแล้วส่งให้ครม.ได้ก็น่าจะเป็นตุลาอาจจะเข้าปลายปีแล้วแหละสำหรับปี2569จะมาเริ่มอีกทีหนึ่งก็คือต้นปี2570อันนี้อาจจะได้ทำรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นร่างแก้แล้วแล้วก็ทำประชามติครั้งที่สองเพราะเรามีครั้งแรกไปแล้วครั้งที่สองตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะได้ทำทีนี้เข้าไปสู่ร่างแก้แล้วก็ต้องบอกว่ากระบวนการของการทำประชามติถ้าผ่านนะคะถ้าผ่านถือว่าร่างแก้เนี้ยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256แก้หลักเกณฑ์และวิธีการพร้อมกับการวางไทม์ไลน์และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ในร่างแก้กระบวนการทั้งหมดอาจจะต้องใช้เวลาถึงกลางปี2570แล้วก็จะได้คัดเลือกส.ส.ร.กัน
1: ครับ
0: ทีนี้พอคัดเลือกส.ส.ร.แล้วกว่าจะได้ยกร่างกันจริงๆกว่าจะเลือกกัน100คนได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันเอาไปสัก6เดือน6เดือนเนี่ยเอาเป็นว่าร่างฉบับใหม่ที่จะกรท.เราจะมีกรรมาธิการยกร่างกับกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นก็น่าจะอยู่ที่ปลายปี2571
1: ครับ
0: ทีนี้ปลายปี2571นอกจากเราจะได้กรรมาธิการ2ส่วนนี้แล้วเราอาจจะได้ประเด็นของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยสถานการณ์ปี2569ปี2570ปี2571อาจจะไม่ใช่แค่ประเด็นที่เรามองเห็นในวันนี้ก็ได
1: ้
0: จริงๆตอนนี้เรายังมองไม่เห็นว่าระบบเลือกตั้งควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม
1: ่
0: จากรัฐธรรมนูญปี60ไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบไหนอย่างไรหรือไม่แต่ณวันนี้เราต้องบอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นเลยจริงๆและถูกสะท้อนออกมาคือองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่มาองค์กรอิสระจะเป็นอะไรบ้างกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญนี่อยู่ในเป้านิ่งเลยไหมสำหรับการมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการแก้ไขนี่พูดกันเฉพาะปี2569นะเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงแล้วถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอันนี้เรื่องของคุณสมบัติเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เคยสะท้อนออกมาไปจนถึงขนาดว่าจะต้องแก้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไปด้วยเลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นก็ถูกยับยั้งเอาไว้ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าไทม์ไลน์แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่มาสว.
1: ครับ
0: ที่มาสว.เราเห็นแล้วว่ามีช่องว่างช่องโหว่อะไรบ้างที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ขึ้น
1: นึกว่าจะเรียกชื่อรัฐธรรมนูญเหมือนกับสว.ที่เขาเรียกเดี๋ยวเป็นสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหม
0: บางอย่างค่ะอย่างอาจจะทามมิ่งตอนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้ก็ได
1: ้
0: อีกอย่างนึงที่กำลังถูกจับตามองคือหลักการและเหตุผลในการตราพระราชกำหนด
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
2: กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเสร็จก่อนที่สภาชุดนี้ยังอยู่ในวาระใช่ไหม
0: เมื่อกี้คุณอนุทินเขาบอกว่าเขาจริงใจแล้วนะท่าทีเนี่ยชัดเจนนะความจริงใจก็ยื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การกระทำว่าจะทำเสร็จไหมแต่นั่นหมายความว่าไทม์ไลน์ที่เราพูดยังไม่ได้รวมปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยแวดล้อมมีทั้งหนุนมีทั้งต้านหรือมีทั้งที่เรียกร้องออกมาให้เพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อาจจะเป็นปัจจัยทำให้ไทม์ไลน์ขยับเขยื้อนไทม์ไลน์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขยับเขยื้อนแล้วแต่ว่าไทม์ไลน์อายุของรัฐบาลขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้เหมือนกันอะไรจะมาก่อนอะไรจะไปก่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วล่ะค่ะ
1: เอาล่ะครับวันนี้เราวิเคราะห์จุดเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูกันทีละสเต็ปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ก่อนจะไปถึงแลนด์บริดจ์ค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรครั้งที่1ที่จังหวัดระนองนะคะเพื่อเป็นการนำเสนอรายละเอียดของโครงการแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแน่นอนเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านของผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำค่ะ
1: โครงการนี้คนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ใช่พี่น้องประชาชนนะครับ
2: ประชาชนผู้คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรถือป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยและต้องการให้ยกเลิกโครงการระหว่างที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งที่1ในพื้นที่อำเภอเมืองระนองโดยผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวระบุว่าหากโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นจริงนอกจากไม่คุ้มค่าการลงทุนแล้วจะนำมาซึ่งความล่มสลายทั้งทางสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของผู้คนในท้องถิ่น
3: มันกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สูญเสียบ้านที่อยู่ที่ทำมาหากินและอนาคตของลูกหลานแน่นอนเขากำลังจะปรับจากเจ้าของที่ดินเจ้าของกิจการให้เราเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีที่อยู่ไม่ใช่ว่าจะปรับเราให้กลายเป็นคนลูกจ้างนะซึ่งมันยิ่งหนักกว่าลูกจ้างเพราะว่าพี่ไม่เชื่อว่าแลนด์บริดจ์จะสร้างงานให้เราในเมื่อเขาอนุญาตให้นำเข้าแรงงานได้ 100%
2: ในขณะที่ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยย้ำว่าในการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟระยะทางกว่า90กิโลเมตรจะให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนรวมถึงจะนำข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนไปสู่การออกแบบเส้นทางรถไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนให้ได้มากที่สุด
4: ในส่วนนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่างๆนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เราใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องเสียงนะครับที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนนะครับหรือมลภาวะต่างๆนะครับก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบนะครับในเรื่องของการก่อสร้างกำแพงกันเสียงนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซนะครับก็จะต้องใช้ตัวรถนะครับที่มีการออกแบบที่มีความทันสมัย
2: มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเส้นทางรถไฟและทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ครั้งที่1ในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรรวม4เวทีในขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนใช้การจัดเวทีย่อยออกให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SECชายฝั่งทะเลในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากประชาชนได้ใช้เป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงแต่การผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงพ.ร.บ. NEC ที่จะมีการผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมใน4จังหวัดนั้นสร้างความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างนี้ด้วยครับชาวประมงพื้นบ้านในตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ารับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์และสาระสำคัญในพ.ร.บ. SEC จากเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้ซึ่งได้ลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนเปราะบางที่คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ. SECโดยเครือข่ายภาคประชาชนระบุว่าพ.ร.บ. SEC จะเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเช่าครอบครองที่ดินเป็นเวลา99ปีและผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่เต็มไปด้วยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
5: ผมคิดว่าปรากฏชัดแล้วว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมีเป้าหมายที่สำคัญอยู่3ประการนะครับคือประการที่1ก็คือใช้พื้นที่ภาคใต้เบื้องต้นเนี่ย4จังหวัดก่อนนะครับในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเรานึกออกก็จะเหมือนภาคตะวันออกนะครับซึ่งปัจจุบันที่เรียกว่า EEC นะครับเพราะร่างกฎหมายทั้งหมดทุกมาตราได้ถูกคัดลอกมาจาก EEC ที่ภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นภาพอนาคตที่เราจะนึกออกก็คือว่าพื้นที่ภาคใต้ก็จะกลายเป็นอย่างกรณีภาคตะวันออกมาตราพุทธแหลมฉบังเหล่านั้น
2: เครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและชายฝั่งทะเลอันดามันมีรายได้จากการท่องเที่ยวการเกษตรและภาคประมงรวมกันปีละกว่า2ล้านล้านบาทโดยไม่จำเป็นต้องมีเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการแลนด์บริดจ์ที่ก่อผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
6: แลนด์บริดจ์เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบเนี่ย90วันนะครับมีรองนายกเอกนิตินั่งอยู่หัวโต๊ะศึกษา90วันกลมๆ ก็คือ3เดือนครับทางฝั่งภาคประชาชนนักวิชาการเขาก็เลยตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาเงา
0: ค
6: ล้ายๆครม.เงาเลยเอามาศึกษาดูงานควบคู่กันไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตถึงผลการศึกษาของสนขครับมองว่ายังขาดข้อมูลสำคัญบางส่วนนะครับติดตามกับคุณทัศนีประกอบคุณครับ

0: ชี้วัดที่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั่นคือสัตว์หน้าดินพื้นทะเลค่ะเจ้าสัตว์หน้าดินพื้นทะเลนี้ที่บอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วก็เพราะว่าเป็นห่วงโซ่ของอาหารนะคะของสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นตัวชี้วัดของระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญเชื่อมโยงรายได้อาชีพของผู้คนที่สำคัญนะคะยังเป็นห่วงโซ่ของสะพานการท่องเที่ยวของจังหวัดที่กำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism ค่ะข้อมูลที่พบยังถือเป็นข้อมูลที่สวนทางและหักล้างข้อมูลที่ปรากฏในรายงาน EHIA ของสนขเพราะการสำรวจครั้งนี้พบสัตว์หน้าดินมากกว่าใน EHIA ถึง400เท่าค่ะนี่เป็นข้อมูลแค่มิติเดียวเท่านั้นนะคะนี่จึงกลายเป็นคำถามที่พุ่งตรงไปว่าทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดระนองคุ้มหรือไม่ที่จะแลกกับแลนด์บริดจ์ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์กันอีกครั้งนะคะซึ่งก็จะมีการก่อสร้างใน2ฝั่งด้วยกันทางด้านของอ่าวไทยนะคะจะก่อสร้างที่แหลมริ้วจังหวัดชุมพรค่ะส่วนทางด้านจังหวัดระนองนะคะจะเดินหน้าที่อ่าวอ่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่เราจะมีการวิเคราะห์ก็คือว่าในพื้นที่อ่าวอ่างเนี่ยจะมีการถมทะเลนะคะกว่า 6,000 ไร่ค่ะแล้วก็สร้างท่าเทียบเรือนะคะความยาวกว่า 9,000 เมตรค่ะถัดมาด้านบนนะคะเราจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้แล้วก็ติดกับพื้นที่ที่ก่อสร้างท่าเรือเนี่ยอย่างมากก็คือดอนตาแพ้วบริเวณนี้ล่ะค่ะมีการสำรวจนะคะแล้วก็พบสัตว์หน้าดินอย่างมากนะคะมากกว่าใน EHIA ถึง400เท่าต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารที่ประมงพื้นบ้านเขามาจับสัตว์ทะเลกันที่นี่นะคะเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั่วทั้งประเทศนั่นเองและอยู่ห่างจากเกาะพยามในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะทั้งดอนตาแพ้วที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้อาชีพให้กับประมงพื้นบ้านนะคะแล้วก็เกาะพยามค่ะซึ่งถือเป็นไข่มุกอันดามันอีกแห่งนะคะสร้างรายได้การท่องเที่ยวถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีให้กับจังหวัดระนองค่ะหาก2พื้นที่นี้นะคะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นั่นเท่ากับว่าจะกระทบทั้งสายพานการท่องเที่ยวของยุทธศาสตร์จังหวัดที่เดินหน้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพติดตามจากรายงานค่ะ
1: เกาะพยามเพชรเม็ดงามอีกแห่งของท้องทะเลอันดามันที่ถูกขนานนามเมาดีฟเมืองไทยไม่ใช่แค่ทะเลสวยแต่ที่นี่เราจะได้เจอกับเจ้านกเงือกหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่จะโชว์ตัวรับแขกบนเกาะพยามแห่งนี้แม้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงโลซีซั่นแต่ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลายคนมาพักซ้ำทุกปีแต่ละครั้งนาน 3-6 เดือนจุดขายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้การท่องเที่ยวเกาะพยามค่อยๆเติบโตสร้างรายได้ต่อทุกอาชีพบนเกาะ
2: มันมีการเปลี่ยนแปลงผมยอมรับการอัตราการขยายตัวของผู้คนที่พักการสร้างร้านอาหารที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันอยู่ในพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติยังไม่มีใครขับเจ็ตสกีมาเล่นในเรือบานาน่าโบ๊ทกันตรงหน้าบ้านทุกอย่างยังสงบเหมือนเดิมยังไม่มีใครเอารถยนต์ขึ้นมาใช้
1: ทางฝั่งตะวันตกของเกาะริมอ่าวเขาควายนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ชาวมอแกนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่คู่ทะเลระนองมาไม่น้อยกว่า140ปีพวกเขาคือส่วนสำคัญในสายพานการท่องเที่ยวชุมชนและความมั่นคงทางอาหารจากวิถีภูมิปัญญาการทำประมงแบบดั้งเดิม
3: คือถ้าเป็นช่วงเขาเรียกว่าไฮซีซั่นฤดูท่องเที่ยวเนี่ยแค่บนเกาะก็ขายไม่พอแล้วใช่ไหมพี
4: ่ใช่
3: ก็คือส่งร้านอาหาร
4: ส่งร้านอาหารเราโทรตามถามตามร้านอาหารมีใครสนใจปูไหมของพี่น้องมอแกนตอนนี้มีปูนะถ้าใครอยากได้มีปูมีกุ้งมีปลาถ้าเกิดสนใจก็โทรทักเช็คหากล้วยได้ตลอดค่ะ
1: ฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์การท่องเที่ยวคุณภาพและแหล่งความมั่นคงทางอาหารคือต้นทุนล้ำค่าของระนองแต่กำลังเผชิญบนความท้าทายเมื่อรัฐพยายามเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์
5: ที่เขาจะถมทะเลดูเรื่องการที่เขาจะทำอุตสาหกรรมแล้วก็ดูเรื่องที่ผู้ที่มาเป็นเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นต่างชาติที่ให้สัมปทานต้องให้สัมปทานกับต่างชาติไปซึ่งในเขตสัมปทานเนี่ยผมกังวลว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปใช้ทรัพยากรอย่างแบบเดิมเนี่ยไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ทรัพยากรที่ชาวบ้านเคยดูแลไว้แต่ก่อนเนี่ยก็จะโดนทำลายด้วย
0: จากการสำรวจรับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจำนวน200คน22ประเทศบนเกาะพยามนะคะพบเหตุผลสำคัญที่เขาเลือกมาท่องเที่ยวที่เกาะพยามก็คือธรรมชาติสมบูรณ์ค่ะเงียบสงบอากาศดีไม่มีมลพิษสิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำนะคะในเรื่องของความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดระนองค่ะเสียงสะท้อนในวงคุยล่าสุดของภาคประชาชนจังหวัดระนองและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเห็นตรงกันคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และขอเลือกรักษาคุณค่าทรัพยากรที่ยั่งยืนที่สร้างความมั่นคงในชีวิตและรายได้ที่จับต้องได้จริงบนวิถีที่อยู่ตรงหน้าค่ะ
6: ของประเทศไทยหรอก
7: คนระนองเองไม่ได้ใจแคบมีความใจกว้างพอถ้าแลนด์บริดจ์มันมาแล้วดีจริงดีกับประเทศจริงนะคะคนละนองก็ยินดีให้การสนับสนุนแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยการทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่ผ่านมาเนี่ยเปเปอร์ที่อ่านเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการไม่บอกความจริงว่าจริงๆเรามีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนมันก็เลยมีความคลางแคลงใจว่าขณะที่เริ่มต้นนับ1อ่ะมันยังติดกระดุมผิดเม็ดเลยแล้วคุณจะพัฒนากันต่อยังไงโดยมองบนพื้นฐานว่าคุณจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันไม่ทำร้ายจนเกินไปแล้วมีเก็บไว้ให้ลูกหลาน
0: ชัดเจนนะคะว่าคนระนองนั้นเขาไม่ได้คัดค้านการพัฒนาค่ะแต่การพัฒนาใดๆนั้นควรจะอยู่บนฐานของความสำคัญที่ให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนนะคะที่สำคัญคือการให้คนในพื้นที่นั้นได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนานั่นเองค่ะ
8: ขอบคุณคุณทัศนีครับ
9: วันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่นายศรีหศักดิ์ลงพื้นที่สอบต.นะคะหลังจากได้รับมอบหมายให้เข้าไปกำกับดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับภาคเอกชนเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์นโยบายและระบุว่าความมั่นคงมันต้องควบคู่ไปกับความมั่งคั่งค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะกำกับดูแลสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะคะเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาการหารือวันนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าลันช์ทอล์กค่ะร่วมกับทางเครือข่ายนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยนายศรีหศักดิ์บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนหลากหลายมิติทั้งมิติเรื่องความมั่นคงมิติของการพัฒนามิติด้านเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมมิติเรื่องการเจรจาไปสู่สันติภาพซึ่งความมั่นคงและความมั่งคั่งมันต้องไปด้วยกัน

0: มองว่าภาคเอกชนถือว่าเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีศักยภาพสูงถ้ามีความมั่นคงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลขึ้นถ้าเชื่อมโยงกับมาเลเซียเพราะฉะนั้นต้องทำงานแบบบูรณาการค่ะ
1: การเดินทางมาวันนี้นะครับเป็นการฟังความเห็นจากภาคเอกชนครับเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายทั้งมิติความมั่นคงความมั่งคั่งนะครับนำความกินดีอยู่ดีสู่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไปหลังจากนี้ครับจะดำเนินการโดยคณะกรรมการพิเศษที่มองเชิงยุทธศาสตร์นโยบายมากขึ้นนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงขณะที่คณะพูดคุยก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็ต้องทำงานอีกขาหนึ่งครับ
2: มาดูในเรื่องนโยบายที่เชื่อมต่อระหว่างการทำงานของหน่วยงานต่างๆนะครับ
3: ไม
2: ่
3: ได้ซ้ำซ้อน
2: ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนแล้วคณะกรรมการพิเศษนี่ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะก็จะดูในเรื่องของกระบวนการเจรจาสันติสุขนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเรื่องของมาช่วยสนับสนุนการที่คณะเจรจานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีท่านผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง
0: ขณะเดียวกันเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้เสนอ8มาตรการด้วยกันนะคะผลักดันทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขอให้รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของผู้ประกอบการรายใหม่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกค่ะรวมไปถึงเร่งโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสุไหงโกลกหาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนนะคะและขอให้ผลักดันด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดสตูลต้องการผลักดันให้เป็นเมืองส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการการเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อเป็นแลนด์มาร์คด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชายแดนใต้ค่ะ
1: วันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับกกร.นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ไม่กี่วันมานี้แหละเป็นเรื่องร้อนเลยนะครับหลังจากการเปิดผลสำรวจอย่างน้อยเนี่ยมี10หน่วยงานใช่ไหมที่ภาคเอกชนเขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรียกรับสินบนนะครับวันนี้นายกก็พูดออกมาตรงๆครับว่านายกไม่เห็นด้วยกับการสำรวจดัชนีรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI นะครับบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าไปถามเรื่องของความรู้สึกอย่าไปสำรวจถ้าเจอคนโกงให้ส่งมาเดี๋ยวนายกส่งดำเนินการนะครับก็แน่ละครับเรื่องนี้ปล่อยออกมาเห็นไหมรัฐมนตรีบางคนถึงกับสลิงแตกเลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับมี35หน่วยงานรัฐรวมถึงคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันหรือกกร.ครับเข้าร่วมด้วยหลังมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.นะครับเพื่อพูดคุยนัดแรกนายกเนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนครับจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนก่อนจะย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังนะครับล่าสุดก็คือคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานต่อต้านทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมครับแล้วก็ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPIซึ่งเรื่องนี้นายกยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับใช้คำนี้นะฮะยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่แล้วก็ขอให้นุกทุกหน่วยงานเนี่ยขันน็อตตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนทุกกรณีนะครับขณะเดียวกันก็ต้องทำให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันครับนายกบอกว่าถ้าเป็นใครทุจริตถ้าเห็นใครทุจริตก็ให้ส่งหน่วยงานตรวจสอบทันทีครับไม่ใช่ไปสำรวจความคิดเห็นหรือใช้ความรู้สึกเพราะจะเป็นเหตุทำให้ประเทศมีความเปราะบางในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งเรื่องการค้าการลงทุนครับ
4: แหละถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงหรือทุจริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่าอินเด็กซ์เชื่อว่าผมท่านไปปปช.ท่านไปศาลท่านไปปปท.ท่านไปปปง.

0: ท่านไปทุกที่ที่ท่านไปได้ท่านไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายต้องพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารหลักฐานซึ่งถ้าเขาทำคือการที่เขาทำคอร์รัปชันแล้วมันออกมาเป็นความสำเร็จแสดงว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปแล้วต้องเจอโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะครับ
1: การที่ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าประเทศผู้สมัครนั้นต้องผ่านการประเมินหลายสิบด้านและสิ่งที่ OECD จะตรวจสอบด้านเศรษฐกิจก็จะดูเรื่องการแข่งขันเสรีลดการผูกขาดด้านความโปร่งใสของภาษีด้านการลงทุนการเปิดตลาดด้านคอร์รัปชันจะไปดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายรัฐวิสาหกิจก็ต้องมีธรรมาภิบาลแล้วก็ดูด้านสิ่งแวดล้อมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมถึงเรื่องการมีธรรมาภิบาลข้อมูลและสิทธิแรงงานค่ะซึ่งถ้าประเทศใดไม่ผ่านอันนี้ก็ต้องกลับไปแก้ที่กฎหมายแล้วก็นโยบายกันใหม่ค่ะ
2: สิ่งที่ไทยจะได้ประโยชน์นะครับก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับอุตสาหกรรมใหม่ก็จะเข้ามาลงทุนขณะที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันนะครับทำให้ราคาและบริการดีขึ้นแต่ธุรกิจที่พึ่งพาระบบปิดเช่นธุรกิจที่ได้สัมปทานหรืออำนาจตลาดสูงอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นและธุรกิจ SME อาจจะต้องปรับตัวไม่ทันครับ
1: ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนช้างป่าระหว่างเดินข้ามถนนในท้องที่ตำบลวังด้งนะคะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ตอนที่ชนผู้โดยสารที่นั่งมาในรถเสียชีวิต1คนก็มีคำถามตามมาบอกว่าอันนั้นมันเป็นเส้นทางช้างหรือว่าช้างออกมาได้ยังไงมีคำอธิบายบอกว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบอกว่าเป็นจุดที่มักจะเจอช้างป่าออกมาหากินและตอนนี้กำลังเร่งติดตามหาตัวเพราะคาดว่าอาจจะบาดเจ็บแต่ว่าล่าสุดยังไม่เจอค่ะรถเก๋งถูกไฟลุกไหม้จนเสียหายทั้งคันหลังเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำข้างทางบริเวณถนนสาย323บ้านหนองสามปราณตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อคืนค่ะคนขับรถและคนที่อยู่ในรถ3คนถูกกู้ภัยช่วยเหลือออกมาได้นะคะซึ่งในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส1คนเสียชีวิต1คนเป็นชายอายุ70ปีผู้บาดเจ็บบอกว่าขณะขับรถมีช้างป่าออกมาจากป่าข้ามถนนทำให้หยุดรถไม่ทันก็เลยไปชนกับช้างส่วนสาเหตุที่ไฟลุกไหม้เพราะว่ารถติดตั้งระบบแก๊ส LPG วันนี้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลงมาติดตามหาช้างป่าตัวดังกล่าวนะคะเพื่อตรวจสอบว่าบาดเจ็บหรือไม่เบื้องต้นไปพบรอยเท้าช้างและร่องรอยความเสียหายจากแนวกันช้างโดยคาดว่าน่าจะกลับเข้าป่าไปแล้วค่ะนายวสันต์สุนจิรัตน์ทีมเฝ้าระวังช้างป่าตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรีบอกว่าสาเหตุที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เนื่องจากมีจำนวนมากขึ้นและเคยชินกับการออกมาหากินในพื้นที่ชุมชน
3: ช้างออกมานอกพื้นที่ออกมานอกป่าสาเหตุเกิดจากปริมาณช้างเยอะแล้วก็ช้างได้ผลักดันช้างที่ออนแอร์ออกนอกพื้นที่โดยการที่ว่าช้างออกมาแล้วไม่กลับเข้าพื้นที่เพราะว่าในเมื่อกลับเข้าไปก็จะโดนช้างตัวที่เก่งกว่าทำร้ายตรงนี้ช้างเลยมันอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่กับพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนก็ทำให้สร้างความเสียหายกันมากมายเลยนะครับผม
2: พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนะครับมีช้างป่าประมาณ270ตัวครับที่ผ่านมาครับปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะพื้นที่ป่าติดกับพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านครับโดยเฉพาะที่ตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลหลุมรังนะครับแล้วก็มีตำบลหนองรีที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุช้างป่าออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากินพืชผลไม้ของชาวบ้านแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านครับและเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเนี่ยเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจนมีการของบประมาณสร้างรั้วล้อมช้างใช้งบกว่า188ล้านบาทครับแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับทางกรมอุทยานครับเขามีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่ากรณีเสียชีวิตจะได้เงิน 500,000 ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะสูงสุด 500,000 บาทบาดเจ็บทั่วไปจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาทครับและกรณีทรัพย์สินเสียหายจ่ายตาม

0: ทำจริงไม่เกิน 200,000 บาทนะครับส่วนเงื่อนไขในการรับการเยียวยาครับผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีพฤติกรรมยั่วยุหรือทำร้ายช้างป่านะครับแล้วก็ไม่บุกรุกพื้นที่ช้างป่าโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
1: ทางรถยนต์ที่ขับชนช้างครับแบบนี้จะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกันไหมครับ
2: กรณีนี้หัวหน้าพื้นที่นะครับกำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนแต่ถ้าอยู่ในทั้งข้างนอกหรือในกรณีอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยก็จะได้รับเงินเยียวยาจากกรมเช่นกันนะครับ
1: ครับเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับกรณีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
3: แต่ถ้าเป็นกรณีของผู้ขับขี่ฝ่าฝืนป้ายเตือนจนไปขับรถชนช้างป่านะคะกรณีนี้เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา12พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ค่ะ
0: เราตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่ได้สำคัญแค่เป็นแหล่งนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแต่ยังเป็นแหล่งอพยพของนกสำคัญเป็นแหล่งสำคัญในระดับโลกด้วยการที่จะตั้งโรงกลั่นน้ำมันรวมไปถึงโรงไฟฟ้าในพื้นที่กำลังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านครับห่วงว่ามันจะกระทบกับวิถีชีวิตรวมไปถึงระบบนิเวศด้วยติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ่ปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีทั้งป่าชายเลนแหล่งนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็ทุกปีค่ะจะมีนกอพยพจำนวนมากเขาจะบินข้ามทวีปมาพักพิงในจุดนั้นนะคะแต่ว่าเวลานี้พื้นที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยความกังวลใจค่ะหลังจากที่มีบริษัทเอกชนเตรียมจะขยายโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม5เท่านะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าจัดทำ EIA ทำกลางเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่เห็นความสำคัญของนกอพยพค่ะซึ่งเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ถูกวิจารณ์ค่ะชาวบ้านบอกขาดความโปร่งใสและความชอบธรรมทำให้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.รวมทั้งท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงกังวลจากพื้นที่ค่ะสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมีทั้งเรื่องผลกระทบกับการทำอาชีพอย่างนาเกลือนะคะภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อาจจะหายไปและความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะไปกระทบกับเส้นทางบินของนกอพยพเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียค่ะซึ่งไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพลำดับที่121ของโลกค่ะ
1: กลุ่มนกที่เขาทำรังวางไข่อยู่ในเขตซับอาร์กติกทั้งหลายรวมถึงอยู่ในทิเบตมองโกเลียเนี่ยครับทุกฤดูหนาวเนี่ยเขาจะเดินทางนะครับอพยพจากแหล่งทำรังวางไข่ของเขาลงมาที่บริเวณตัวแหล่งอาศัยนอกฤดูผสมพันธ์ในช่วงฤดูหนาวแล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ตลอดฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาจนไปถึงประมาณช่วงต้นเมษาเขาจะอพยพกลับไปเรายังมีนกที่มีความสำคัญนะครับอยู่ในระดับของเลสลิดนะโดย IUCN และ BirdLife International เนี่ยหลายชนิดนะครับมากกว่า11ชนิดนะครับโดยยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่นนกชายเลนปากช้อนซึ่งจำนวนทั้งโลกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ500ถึง900ตัวนะครับแต่ว่าในพื้นที่ปากทะเลแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีการสำรวจเหมือนกันทุกๆปีก็จะมีประมาณ5หรือ6ตัวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนาเกลือนะครับหรือจะเป็นกลุ่มนกน็อตใหญ่หรือว่าอีกอันนึงก็คือนกทะเลขาเขียวลายจุดนะครับซึ่งประชากรทั้งโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 1,200 ตัวถึง 1,500 ตัวนะครับแล้วก็ตัวปากทะเลแหลมผักเบี้ยเนี่ยนาเกลือของพื้นที่ปากทะเลแหลมผักเบี้ยนะครับเป็นแหล่งอาศัยของประชากรมากกว่า 20% กลุ่มเนี้ยเข้ามาอาศัยอยู่ในนาเกลือเป็นประจำ
0: จากนี้ค่ะชาวบ้านตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดทำ EIA ของโครงการนี้ว่ามีช่องโหว่นะคะนำเสนอข้อมูลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบไม่รอบด้านโดยมีข้อมูลที่ไม่ถูกพูดถึงในเวทีรับฟังความคิดเห็นค่ะอย่างเช่นเรื่องขอบเขตผลกระทบเกินกว่า5กิโลเมตรคือจริงๆเวลามีการศึกษาใน EIA เขาให้ศึกษาในรัศมี5กิโลแต่ในทางนิเวศวิทยาคุณผู้ชมผลกระทบด้านน้ำอากาศภาวะต่างๆเนี่ยมันอยู่ไกลเกิน5กิโลเมตรนะคะอีกเรื่องนึงคือเส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียของนกอพยพค่ะ

0: ุณผู้ชมไทยอยู่ในการขึ้นทะเบียนลำดับที่121ของโลกเรื่องนี้ก็ไม่ถูกพูดถึงนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ชัดเจนจากบทเรียนในอดีตค่ะเนื่องจากโรงงานเปิดกิจการมามากกว่า22ปีซึ่งก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนถึงผลกระทบทั้งเรื่องเขม่าวควันที่ตกลงในนาเกลือแรงสั่นสะเทือนการขุดลอกท่อการพ่นทรายในทะเลเพื่อวางโครงสร้างของโรงงานในอดีตก็ส่งผลให้หอยบางชนิดในพื้นที่สูญพันธุ์ไปและกระทบต่อการทำประมงชายฝั่งนะคะแต่ว่าโครงการไม่ได้ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เบ็ดเสร็จหรือไม่ได้ระบุถึงบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งก่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเช่นเดียวกันกับความคืบหน้าของรายงานติดตามการตรวจสอบmonitoring report โรงงานดังกล่าวเปิดกิจการมานานแล้วแต่ไม่เคยมีความคืบหน้ารายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นของโรงงานนะคะซึ่งผลความคืบหน้าที่ว่าเขาต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถไปสืบค้นอ่านได้เองในออนไลน์เรื่องนี้ก็ไม่ระบุถึงในการศึกษาค่ะ
1: คือจริงๆโครงการในเฟสแรกเขาจบไปแล้วนะครับเมื่อปี47เขาได้เริ่มดำเนินก่อสร้างแล้วก็เดินเครื่องโดยกำลังการผลิตของโรงกลั่นเนี่ย 35,000 บาร์เรลต่อวันและครั้งนี้เป็นการยื่นในเฟส2ซึ่งถ้าเราดูบริบทแวดล้อมตรงนี้มีทั้งนาข้าวและนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำมาอย่างช้านานซึ่งมันเป็นมูลค่าที่ช่วยกระจายรายได้กับพื้นที่อย่างทั่วถึงแม้กระทั่งว่าคนไม่มีนาเกลือเองแต่มารับจ้างวันนึงก็ได้หลักพันอยู่ก็ถือว่าหาอยู่หากินพอได้แต่ในขณะเดียวกันโรงกลั่นเขามองถึงเรื่องการพัฒนาพลังงานและมีข้อสังเกตว่าทำไมจังหวัดเพชรบุรีริมชายฝั่งทะเลตรงนี้ฮะถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการก่อสร้างและตั้งโรงงานพลังงานเพราะสามารถที่จะลงไปฝั่งอันดามันใกล้กับโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแกลนบิดนะครับตั้งแต่ชุมพรถึงระนองอีกฝั่งหนึ่งภาคตะวันออกก็สามารถไปได้ไม่ไกลด้วยอันนี้คือข้อสังเกตของเราว่าทำไมพื้นที่เพชรบุรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อภาพหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมถึงเป็นจุดเสี่ยงให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการใช้พลังงานฟอสซิลที่ทำลายฐานเชื้อภาพดั้งเดิม
0: และช่องโหว่เหล่านี้ล่ะค่ะส่งผลให้กระบวนการ EIA ถูกมองว่าไม่ได้ทำหน้าที่ประเมินผลกระทบตามหลักวิชาการอย่างรอบด้านแต่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการอุตสาหกรรมท่ามกลางความเปราะบางของพื้นที่นะคะที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศสูงทั้งสองท่านคะมีข้อเสนอจากพื้นที่ค่ะขอให้มีการทบทวนแผนการขยายโครงการนี้ออกไปก่อนแล้วก็ต้องมีการประเมินผลกระทบให้รอบด้านจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: มีสัญญาณบวกมาจากช่องแคบพอมูสนะคะหลังจากที่มีการปิดล้อมอย่างเข้มข้นมาก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดมีเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้และจีนสามารถแล่นผ่านช่องแคบพอมูสออกมาได้แล้วค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างข้อมูลจากบริษัทติดตามการเดินเรือ2แห่งบอกว่าเรือหยวนกุ้ยหยางซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษของบริษัทยูนิเปกบริษัทด้านเชื้อเพลิงพลังงานของจีนแล่นออกจากช่องแคบพอมูสแล้วหลังจากเรือลำดังกล่าวรับน้ำมันดิบประมาณ2ล้านบาร์เรลจากท่าเรือของอิรักตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าต้องติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนานกว่า2เดือนหลังจากสงครามอิหร่านปะทุขึ้นนะคะมีรายงานด้วยว่าเรือบรรทุกน้ำมันติดธงฮ่องกงอีกลำชื่อว่าเรือโอเชียนลิลีบรรทุกน้ำมันดิบจากท่าเรือของกาตาร์และอิรักรวม2ล้านบาร์เรลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมสามารถแล่นผ่านช่องแคบพอมูสได้สำเร็จแล้วเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ออกมายืนยันบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้พร้อมน้ำมันดิบอีก2ล้านบาร์เรลกำลังออกจากช่องแคบพอมูสแล้วหลังจากได้ประสานงานกับฝ่ายอิหร่านและบอกด้วยว่าเรือลำดังกล่าวจะแล่นไปตามเส้นทางที่อิหร่านกำหนดยังไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางให้กับฝ่ายอิหร่านนะคะสำนักข่าวของจีนรายงานบอกว่าการจราจรทางเรือผ่านช่องแคบพอมูสกลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยพบว่าในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบพอมูสแล้ว54ลำซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีเรือผ่านได้เพียง25ลำเท่านั้นค่ะ
2: ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะครับหลังจากที่สีจิ้งผิงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปเยือนจีนครับตอนนี้ถึงคิวเพื่อนเก่าอย่างรัสเซียนะครับรอบที่แล้วทรัมป์ไปเนี่ยคนก็แซวบอกสีจิ้นผิงพาชมนกชมไม้ใช่ไหมฮะดูบรรยากาศที่ทำเนียบแต่สาระสำคัญเบื้องหลังเนี่ยมีจุดยืนสำคัญต่อสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางด้วยแล้ววันนี้การเจอรัสเซียเนี่ยเขาจะคุยอะไรกันบ้างติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: ุณผู้ชมคะนี่ถือเป็นครั้งที่25แล้วนะคะที่วลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนจีนในฐานะผู้นำรัสเซียตลอดช่วงกว่า2ทศวรรษค่ะและถือเป็นครั้งที่2ในรอบกว่า8เดือนโดยแม้ว่า2ผู้นำจะเคยเจอกันมาแล้วมากกว่า45ครั้งนะคะแต่วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สีจิ้นผิงเขาอัปเกรดสถานะของปูตินจากเพื่อนเก่ากลายเป็นเพื่อนรักค่ะจับมือกับสีหน้ามหาศาลาประชาชนในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะคะหลังจากที่ผู้นำจีนออกมายืนต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ในจุดเดียวกันนี้แหละค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคุณผู้ชมจีนให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียแทบจะเหมือนกับตอนที่รับรองผู้นำสหรัฐนะคะโดยมีทั้งทหารกองเกียรติยศค่ะเด็กๆโบกธงชาติแล้วก็ดอกไม้แบบนี้นะคะไปจนถึงการเข้าร่วมวงประชุมวงใหญ่ค่ะแล้วก็พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในช่วงบ่ายนะคะแต่ที่ต่างออกไปค่ะคงจะเป็นนัยยะทางการเมืองที่แฝงมากับสุนทรพจน์ของผู้นำจีนซึ่งเป็นมิตรมากกว่าตอนคุยกับผู้นำสหรัฐนะคะที่ทรัมป์ถูกจีนเตือนเรื่องของไต้หวันค่ะ
1: 近年来面对变乱交织的国际形势中俄两国坚持在平等相待相互尊重、重信守义、合作共赢的基础上，发展新时代全面战略协作伙伴关系。
0: ผู้นำจีนและรัสเซียต่างยกย่องความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของ2ประเทศตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งทั้ง2ประเทศต่างก็ได้ประโยชน์นะคะโดยจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตจุดหนึ่งคุณผู้ชมนั่นก็คือสีจิ้นผิงค่ะเขาได้มีการหยิบเอาแนวคิดการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาติจีนมาพูดถึงด้วยโดยผู้นำจีนระบุนะคะว่าจะร่วมมือกับรัสเซียและประเทศอื่นๆทั่วโลกเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสีบอกกับทรัมป์นะคะว่าแนวคิดการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนสอดรับไปกับนโยบาย Make America Great Again หรือว่าทำอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ค่ะถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ของความสัมพันธ์3มหาอำนาจในโลกหลายขั้วนะคะคุณผู้ชมเราอาจจะพูดได้ค่ะว่าการเยือนจีนในวันนี้ของปูตินเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาความสัมพันธ์แล้วก็ความสมดุลของสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์นะคะซึ่งผู้นำรัสเซียคงจะไม่อยากเห็นจีนสนิทสนมกับสหรัฐและในขณะเดียวกันจีนเองก็ไม่ก็ต้องการที่จะถ่วงดุลความสัมพันธ์สหรัฐกับรัสเซียด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วจีนเองก็ไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะถ้ายังได้ประโยชน์จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะตอนนี้จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนั่นก็คือคนสนิทของปูตินที่เคยประสานงานพูดคุยกับสหรัฐเปิดเผยนะคะว่ารัสเซียกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ค่ะในการทำโครงการร่วมกับจีนและสหรัฐหลังจากนักลงทุนอเมริกันแสดงความสนใจอย่างมากนะคะในการเข้าร่วมโครงการรัสเซียจีนในหลายโครงการด้วยกันซึ่งรวมถึงโครงการด้านพลังงานด้วยขณะที่ล่าสุดรัฐบาลรัสเซียเปลยๆออกมาด้วยนะคะว่าอาจจะจัดประชุมสุดยอดปูตินทรัมป์ที่เซินเจิ้นปลายปีนี้ในช่วงที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกค่ะการเยือนจีนของผู้นำรัสเซียในรอบนี้มีเรื่องที่ต้องทำแล้วก็ต้องคุยกันหลายอย่างรวมไปถึงการลงนามในเอกสารความร่วมมือต่างๆและเป็นสักขีพยานรวม40ฉบับนะคะแต่สิ่งที่ปูตินต้องการจริงๆคุณผู้ชมมี3เรื่องใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์การค้าแล้วก็พลังงานเรื่องแรกนะคะปูตินเยือนจีนเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณถึงสหรัฐว่าความสัมพันธ์รัสเซียจีนยังไร้ขีดจำกัดค่ะแข็งแกร่งแล้วก็ไม่สั่นคลอนรวมทั้งยังน่าจะพูดคุยถึงเรื่องของสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางด้วยหลังจากทั้ง2เหตุการณ์เปลี่ยนโลกไปมากทีเดียวนะคะและยังส่งผลให้รัสเซียจีนยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าด้วยรัสเซียหนีมาตรการคว่ำบาตรค่ะก็เลยหันมาพึ่งจีนทางการค้าแล้วก็การทูตเพิ่มมากขึ้นโดยมูลค่าการค้าของ2ประเทศเพิ่มขึ้น2เท่านะคะหลังจากสงครามปะทุขึ้นในยูเครนแต่ปี2025ปีที่แล้วอ่ะกลายเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่การค้าระหว่างกันหดตัวลง 6.5% แม้ว่าช่วง4ปีแรก4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยจะบวกเพิ่มมากกว่า 16% ก็ต่างค่ะเมื่อพูดถึงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซียเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะไม่พูดถึงโครงการที่มีชื่อว่า Power of Siberia 2ค่ะซึ่งเป็นโครงการวางท่อส่งแก๊สความยาว 2,600 กิโลเมตรจากคาบสมุทรยาเมา

0: ทางตอนเหนือของรัสเซียผ่านมองโกเลียเข้าไปในจีนจนถึงเซี่ยงไฮ้ค่ะโครงการนี้เขาบอกว่าถูกดองมาระยะหนึ่งแล้วนะก่อนที่ผู้นำจีนกับรัสเซียเขาจะตกลงเดินหน้าโครงการนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะจริงๆจีนเนี่ยไม่ได้เร่งผลักดันโครงการนี้มากนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้จีนยังมีความมั่นคงทางพลังงานอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสก็ตามโดยจีนได้มีการกระจายความเสี่ยงด้วยการนำเข้าพลังงานจากหลายแหล่งนะคะโดยที่เขาไม่ได้พึ่งพิงเพียงแค่รัสเซียแล้วก็อิหร่านเท่านั้นนะคะแต่ยังมีคลังสำรองขนาดใหญ่ไปจนถึงโครงการท่อส่งแก๊สในหลายจุดซึ่งจากแผนที่นี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งจากเมียนมาแล้วก็เอเชียกลางด้วยค่ะที่ผ่านมารัสเซียร้อนใจไม่น้อยนะคะหลังจากเสียลูกค้าในยุโรปอันเป็นผลมาจากสงครามในยูเครนโดยรัสเซียตั้งเป้าส่งแก๊สผ่านท่อส่งของโครงการ Power of Siberia 2ปีละ50,000ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งมีปริมาณพอๆกับแก๊สที่ส่งจากรัสเซียไปเยอรมนีผ่านท่อส่งแก๊ส Nord Stream 1ใต้ทะเลบอลติกนะคะขณะที่การหารือในวันนี้ปูตินค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่ารัสเซียพร้อมเดินหน้าสนับสนุนจีนด้านพลังงานและจะเป็นผู้จัดหาพลังงานที่พึ่งพาได้ให้กับจีนท่ามกลางวิกฤตในอิหร่านค่ะ
1: และ сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня продолжают развиваться при этом наши отношения самодостаточны не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом тогоКак нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время. Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия.
0: แม้ผู้นำรัสเซียจะเยือนจีนในรอบนี้แค่24ชั่วโมงนะคะแต่ก็มีนัยยะสำคัญหลายเรื่องท่ามกลางการเมืองโลกที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ต้องจับตาดูกันต่อหลังจากนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการเยือนสหรัฐของสีจิ้นผิงแล้วยังต้องมาลุ้นกันด้วยว่าทรัมป์สีและปูตินจะเจอกันนอกรอบช่วงประชุมเอเปกด้วยหรือเปล่าซึ่งนั่นจะถือเป็นการพบกันครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงเลยก็ว่าได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: คุณผู้ชมเคยวาดภาพกทม.เมืองหลวงในฝันเอาไว้ยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมากกว่า8ล้านคนอันนี้หมายถึงรวมประชากรแฝงด้วยนะคะแต่ถ้านับประชากรตามทะเบียนราษฎรก็จะมีประมาณ5ล้าน4แสนคนในจำนวนนี้กว่า4ล้าน5แสนคนค่ะคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่นะคะบริบทของสังคมเมืองที่กทม.มีอยู่เวลานี้ประชากรหนาแน่นแล้วก็มีปัญหาหลายด้านค่ะที่คนกทม.อยากให้เร่งแก้ไขนะคะวันนี้ชวนไปฟังเสียงของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครกับความฝันคนกทม. 2569ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับโมเดลจำลองกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสวนป่าเบญจกิติทำไว้อย่างสวยงามเลยครับมองจากมุมบนนี่เราจะเห็นโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนามากมายของเมืองหลวงประเทศไทยครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าด้านล่างนั้นมีปัญหาที่หลบซ่อนอยู่ความซับซ้อนของสังคมเมืองแล้วก็ประชากรที่มีความแตกต่างกันอยู่รวมกันมากกว่า10ล้านคนครับข้อมูลตามทะเบียนราษฎรจากสำนักทะเบียนกลางประชากรกรุงเทพมหานครมีกว่า5ล้าน4แสนคนแต่เฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกทมมีสิทธิ์กำหนดทิศทางเมืองจากการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ถึง4ล้าน5แสนคนแต่กรุงเทพยังมีประชากรแฝงที่มาอาศัยมาทำงานมาเรียนหนังสืออีกกว่า2ล้าน8แสนคนรวมมีประชากรไม่ต่ำกว่า8ล้าน2แสนคนกระจุกตัวอยู่ในมหานครที่มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของ GDP ประเทศพลเมืองผู้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและใช้ชีวิตในเมืองหลวงแห่งนี้มองอนาคตกทมไว้อย่างไรหรือมีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ตก
1: ว่ารถเมล์น้อยมาก
2: เลยเหรอฮะรอนานยังฮะเนี่ย
1: 7 นาทีครึ่งชั่วโมง
2: จริงเหรอนี่รอสายอะไรครับเนี่ย
1: 7 นาที
3: รู้สึกรถส่วนตัวเพิ่มขึ้นทุกวันนี้เห็นแต่รถส่วนตัวเยอะมากเยอะจริง
4: ๆมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดให้ปริมาณรถบนถนนเยอะขึ้น
3: ใช่
5: รถติด
0: อีกอย่างหนึ่ง
5: ค่าของชีพ
0: ค่าของชีพปากท้อง

0: เศรษฐกิจ
1: ด้วย
0: ปัญหาด้านการจราจรรถติดขัดในกรุงเทพมหานครนี่เป็นสิ่งแรกครับที่ชาวกทม.อยากเห็นแต่จะทำอย่างไรครับในเมื่อปริมาณรถที่จดทะเบียนสะสมไว้ในกรุงเทพมหานครข้อมูลนี้มาจากกรมการขนส่งทางบกณวันที่30เมษายน2569นะครับมีปริมาณรถมากกว่า 12.5 ล้านคัน
2: รถไม่ติดตอนเย็นๆนะคะรถติดมากแล้วแบบกลับบ้านถึงบ้านช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ติดอะไรตอนนี้ก็ติดตอนนั้นก็ติด
0: เสาร์อาทิตย์ก็ติด
2: ใช่รถติดมาก
3: ต่อให้กี่ปีมันก็ไปไหนมาไหนรถก็ติดอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้ามาเดินทางในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ต้องเผื่อเวลาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเหมือนเรื่องตรงนี้มันก็ยังแก้ไม่ได
0: ้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ตั้งคำถามใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้ว่าคนใหม่มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยทุเลาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได
4: ้ยังแก้ได้ไม่เบ็ดเสร็จผมว่าเรื่องจราจรเนี่ยขณะผมขับรถอยู่นี่ยังติดอยู่เลยนะคือเรื่องของการเดินทางสะดวกในมุมของการจราจรโดยการขับรถอ่ะผมว่ารถเนี่ยยังอยู่ในปริมาณการติดที่ยังติดอยู่อ่ะคือถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะทำแล้วให้มันมีวิธีการรถติดได้น้อยกว่านี้หรือความเร็ววิ่งได้ดีกว่านี้มันก็จะดีขึ้นผมว่าเรื่องนี้เรื่องจราจรนะ
0: ลำพังปัญหาด้านการจราจรแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างต่างๆในกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามชายขอบต่างๆก็เป็นบ่อกำเนิดของฝุ่นควัน PM 2.5 ในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยที่ตั้งของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกลงถึงภาคตะวันตกเวลาเกิดช่วงการเผาไหม้พื้นที่การเกษตรในช่วงปลายปีต่อจนถึงหน้าแล้งนั้นกทม.ยิ่งเป็นพื้นที่รับฝุ่น PM 2.5 แบบเต็มๆครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวกทม.ต้องการคำตอบว่าปลายทางแล้วจะแก้ปัญหายังไงครับที่เขาไม่ต้องเผชิญอีกในแต่ละปีครับ
5: โครงการรถคันนี้ลดฝุ่นขยายเขตมลพิษต่ำคุมเข้มโรงงานและไซต์ก่อสร้างและความพยายามสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอต่อสุขภาพของคนกรุงเทพเพราะว่าฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศไม่ต่ำกว่า 200,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยิ่งในห้วงเดือนมกราคมจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาถึง 35,502 คนและมีจำนวนผู้ป่วยในแผนกทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น2เท่าจากช่วงปกติวันละ500ถึง700คนขึ้นไปแตะถึงประมาณวันละ 1,900 คน
0: เราอยากจะให้เขาแก้ปัญหายังไงให้ฝุ่น
1: มันดีวันนี้ครับ
6: โอ้ยคือจะยากนะ
0: มันต้นกำเนิดมาจากอะไรพอทราบไหมครับกรุงเทพที่เจออยู
6: ่ก็ทั้งรถทั้งควันอะไรต่างๆนานามันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วล่ะแก้ไม่ได้หรอก
7: เนี่ยจะเรื่องฝุ่นเรื่องรถติดอะไรเนี่ยครับจราจรอะไรเนี่ย
0: คุณผู้ชมก็จะทราบแล้วนะครับว่ามหานครแห่งนี้มีสารพันเรื่องราวรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดไปอีกประมาณ30วันนะครับจะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่28มิถุนายนนะครับเป็นการตัดสินใจของทุกคนกว่าล้านคนครับ
8: กีฬาค่ำนี้ครับเราจะคุยกันถึงสมาคมเปตองนะครับเป็นปัญหาข้ามปีวันนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แล้วติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลครับ

สวัสดีครับกีฬาคำนี้มาดูกันที่ข่าวใหญ่ของการเปตองไทยครับที่ล่าสุดได้นายกสมาคมกีฬาคนใหม่เป็นแพทย์หญิงกันติมากาญจนสุวรรณซึ่งเป็นนายกอายุน้อยที่สุดของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเปตองคนใหม่แทนที่นาวากาศโทสุทธิโรจน์ประพันธ์พัฒน์ที่ประกาศลาออกเมื่อปลายปีที่แล้วครับเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกแบนจากสหพันธ์เปตองนานาชาติโดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีนายนเรศเตียบฉายพันธ์ผู้อำนวยการกองทะเบียนสมาคมกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้สังเกตการครับปรากฏว่าที่ประชุมเสนอชื่อแพทย์หญิงกันติมากาญจนสุวรรณเพียงแค่คนเดียวก่อนที่สโมสรสมาชิกยก

0: มือให้26เสียงจากทั้งหมด29สโมสรที่มีสิทธิ์ออกเสียงในครั้งนี้ครับส่งผลให้คุณมันแก้วกันติมาบุตรสาวของนายอธิปรัตน์กาญจนสุวรรณอดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของอดีตนายกสมาคมกีฬาเปตองกลายเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดวัย28ปีโดยมีคุณพิจิกาอุราวันครับอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง5เป็นเลขาธิการสมาคมในวาระ4ปีครับพร้อมชูนโยบายเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในวงการเปตองไทยเพื่อปลดล็อกโทษแบนจากนานาชาติรวมทั้งการนํา AI มาช่วยเรื่องโภชนาการนักกีฬา
1: คือจริงๆแล้วบอกว่าตัวสมาคมมีปัญหาเรื้อรังมานานหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะตั้งแต่เรื่องการบริหารระบบหลังบ้านสมาคมเรื่องงบประมาณเรื่องนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องค่อยๆแก้กันไปทีละเรื่องทีนี้ด้วยคณะกรรมการชุดใหม่ก็ได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะมีการจัดการเรื่องหนึ่งระบบหลังบ้านทั้งเรื่องทะเบียนนักกีฬาเรื่องทะเบียนสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของข้อขัดแย้งที่เป็นข้อพิพาทกับคดีความตอนนี้อยู่ก็ทางคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็ได้มีการเริ่มเตรียมการเอกสารอะไรไว้บ้างแล้วแต่ตอนนี้ไม่สะดวกที่จะเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลมากไปเดี๋ยวมันอาจจะมีผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนี้ไปทำประโยชน์เรื่องอื่นก็ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยข้อมูลตรงนี้ละกันนะคะ
0: ปัจจุบันสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยครับสามารถจัดแข่งภายในประเทศได้แต่ไม่มีสิทธิ์ส่งแข่งนานาชาติทุกรายการเนื่องจากถูกถอดจากสมาชิกสหพันธ์เปตองนานาชาติตั้งแต่วันที่9มกราคมปีที่แล้วขณะที่วันที่20ถึง25พฤศจิกายนปีนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งเปตองประเภททีมชายและชุดติ้งชิงแชมป์โลกที่จังหวัดขอนแก่นมี48ชาติร่วมชิงชัยครับจัดโดยคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยร่วมกับสมาคมลูกบูไทยและจังหวัดขอนแก่นโดยสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้หากไม่สามารถปลดล็อกโทษแบนได้ทันครับมาดูกันที่ผลงานสุดยอดของทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยครับหลังจากทำได้2เหรียญทองกับ2เหรียญเงินในศึกชิงแชมป์เอเชียปีนี้ติดตามได้จากคุณจำลักษณ์ล้วนรอดครับรายงานสดจากกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียครับ
2: ครับคุณนิทัศน์ครับต้องบอกว่าวันนี้ทีมภูมิเซ่ไทยครับทำผลงานได้ดีเอามากๆครับหลังจากที่คว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในการแข่งขันวันสุดท้ายทั้งที่ก่อนมาครับหวังแค่เพียง1เหรียญเงินเท่านั้นครับวันสุดท้ายของการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชีย2026ครับทีมไทยส่งแข่งขัน5รายการด้วยกันซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองกับ2เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองที่ได้จากทีมภูมิเซ่ชายครับที่มีนักกีฬาลงแข่งขัน9ชาติทีมไทยประกอบด้วยณัฐชัยสุทธาธนาเขียวลายเลิศแล้วก็ศิวกรเวชกรปฏิวงศ์ซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับในรอบชิงชนะเลิศทีมไทยไล่ลำได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำคะแนน 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คว้าแชมป์และก็ป้องกันแชมป์ได้อีก1สมัยครับอีก1เหรียญทองได้จากฟรีสไตล์ทีมผู้ผสมครับที่ทั้ง5คนโชว์ลีลาผาดโผนเตะไม้ทำคะแนน 8.720คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยครับส่วนอีก2เหรียญเงินได้มาจากทีมภูมิเซ่หญิงครับแล้วก็คู่ผสมฟรีสไตล์สรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ที่ประเทศมองโกเลียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเท่ากับการแข่งขันที่ดานังประเทศเวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วพร้อมกันนี้ครับก็ยังได้ถ้วยเหรียญอันดับ2ในรายการนี้ด้วยขณะที่โค้ชยอดเยี่ยมครับก็เป็นลีนายอนผู้สอนชาวฝรั่งเศสของไทยครับซึ่งเธอบอกว่าต้องขอบคุณนักกีฬาที่ตลอดเวลาในการฝึกซ้อมครับเชื่อฟังเธอจนประสบความสำเร็จและคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านครับ
3: ก็ทุกคนเก่งมากๆครับผมทุกคนทำได้ดีมากๆครับผมเพราะว่าพวกเราก็ซ้อมมาหนักมากครับผลงานออกมาดีมากๆเลยครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เขาเรียกว่าเหนื่อยมาด้วยกันมาตลอดนะครับผมวันนี้ก็ทำให้รู้แล้วพวกเราเก่งจริงๆพวกเราทำได้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชนิ่มด้วยครับผมโค้ชอมสิทธิ์ด้วยครับสำหรับผมว่าเกินคาดครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าน้องๆทุกคนจะเก่งแล้วก็ทำได้ขนาดนี้เหมือนกันครับผม
4: เป้าหมายต่อไปครับ
3: ก็เดี๋ยวพวกเราทุกคนก็จะตั้งใจฝึกซ้อมอะไรให้หนักขึ้นครับผมเพราะว่าเป้าหมายต่อไปจะมีเอเชียนเกมแล้วก็ชิงแชมป์โลกด้วยครับพวกเราจะตั้งใจทำให้ดีกว่านี้ครับผม
5: วันนี้ถ้วยรวมอันดับสองค่ะแล้วก็ได้เพสโคชค่ะวันนี้แล้วก็นักกีฬาไดเรียนทรงทองสามเงินหนึ่งทองแดงค่ะ
4: เป็นยังพอใจไหมครับ
5: จริงๆเมื่อวานยังไม่พอใจกันแต่วันนี้พอใจค่ะ
6: พอใจมาก
4: อยากจะบอกอะไรเด็กๆนักกีฬามั้งคร
5: ับ จริงๆไม่เคยคิดใด

0: เนี่ยจบลงแล้วก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนครับต่อด้วยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยภูมิเซ่ครับจะชิงชัย2เหรียญทองครับจะแข่งขันในวันที่1ตุลาคมครับจบจากภูมิเซ่ครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับจะเป็นการแข่งขันในประเภทต่อสู้ซึ่งทีมไทยครับส่งแข่งขันจาก2รุ่นน้ำหนักจากที่มีชิงชัย4เหรียญทองครับโดยลุ้นเหรียญรางวัลจาก46กิโลกรัมหญิงและ54กิโลกรัมชายครับคุณนิทัศน์ครับ
1: ขอบคุณครับคุณจำรักเอาใจช่วยนักกีฬาเทควันโดไทยคว้าเหรียญทองมาเพิ่มให้ได้นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับน้องมายสากลแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนล่าสุดของไทยเดินทางกลับถึงเมืองไทยพร้อมวอนในทุกภาคส่วนครับช่วยกันปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันให้ได้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
2: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
3: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:20 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรพื้นที่ขนาด4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ตีจังอ้วงผ่อศักและเทพเจ้าสำคัญของจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากศาลเจ้าใต้ฮ่องกงแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนถนนพระพลาชัยมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้มาสักการะบูชาที่มีจำนวนมากก่อสร้างโดยเน้นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วมีสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยร่วมกันออกแบบประกอบด้วยอาคารสองหลังได้แก่อาคารศาลเจ้าเป็นอาคารสูงสองชั้นชั้นที่1เป็นถงพักคอยรองรับประชาชนที่มาสักการะบูชาองค์ใต้ฮงกงหยกขาวชั้นที่2เป็นศาลเจ้าใต้ฮงกงประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแท่นบูชาด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมผ่อศักและพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ตีจังอ้วงผ่อศักพร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์ส่วนอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิมีห้องศาสนาพิธีและปฏิบัติธรรมห้องรับบริจาคเงินห้องรับรองห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะและเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของสำนักงานมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วซึ่งเป็นเทพอายุวัฒนะ

0: เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักขนาดสูง45เซนติเมตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นนี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักขนาดสูง45เซนติเมตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ไต้หงไต้หงกงหินหยกขาวแก่สลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแก่สลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
1: ก็ยินดีที่ขอบใจและยินดีที่รับตำแหน่งก็เลือกมาเพื่อจะมาช่วยงานก็ขอให้เรียนรู้งานเพราะเรารู้จักกันมาตั้งหลายปีแล้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ประธานนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงง

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

าสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา9นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยส์กิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยส์กิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: จากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรกัตติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้แก่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลท่าอุเทนออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดข้างเคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์พบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนในจังหวัดนครพนมโดยในวันนี้มีผู้รับบริการจำนวน169คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบประสาทมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้จัดบริการรถรับส่งให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในการเดินทางมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปยังพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพินประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดอะไรที่พึ่งตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าระยะที่3พ.ศ. 2569 ถึง 2573 ตามพระปณิธานซึ่งการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยซึ่งวันนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง12อำเภอตลอดจนจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามเพื่อดูแลสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดอะไรที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พ.ศ. 2569 ถึง 2573 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ความรู้แก่ประชาชนจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
2: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงพร้อมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่จื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการทำงานช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มวัยพัฒนาตามแนวทางโรงพยาบาลคุณธรรมจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอาทิแก้มอ้นโมเดลบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างครบวงจรช่วยแก้ปัญหาผู้เสพยาที่มีอาการทางจิตและก่อความรุนแรงในพื้นที่ด้วยการบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะกลาง พร้อมสนับสนุนอาชีพสร้างการยอมรับในการกลับคืนสู่สังคมใช้ชีวิตได้ปกติสุขจัดทำโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบจัดคลินิก DM Remission ในโรงพยาบาลอบรมพี่เลี้ยงให้กับพยาบาลที่รับผิดชอบงาน NCD ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยเบาหวานได้ 10-15% ใช้ระบบเทเลเมดิซีนและ LINE DM Remission ตำบลติดตามการรักษาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจนเกิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบรังเข้โมเดลซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ประจำปี2568ระดับดีเยี่ยมและบุคคลต้นแบบโรโมเดล NCD
1: กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเยี่ยมครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนายังทรงติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10ตรีกองประจำการวรัญชิตยวงสุวรรณณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดย10ตรีวรัญชิตสังกัดกรมทหารราบที่13ร.13เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2: ราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้ราชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพลหาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนสันติวันและบริษัทโฮย่าเลนส์ไทยแลนด์จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามและวัดเจ้าอามและวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดแม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโพศีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมีคณะบุคคลมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยบริษัทผู้จัดการ360จำกัดและบริษัทในเครือบริษัทวินวินเวิร์คจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเทศบาลตำบลฉลองโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดวิรโชตธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดเทพนิมิตและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตและวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วลา 19:00 นคณะ

0: แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมหาวิทยาลัยสยามและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปและตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัศนีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนเจาะลึกโครงการไทยช่วยไทยจะช่วยไทยพ้นวิกฤตได้อย่างไรนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่นมื่นผู้นำรัสเซียพบผู้นำจีนกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เดินหน้าโครงการท่อส่งก๊าซสองเพื่อนรักสีปูตินใครถือไพ่เหนือกว่าประเมินความเสี่ยงการเผชิญหน้าของรัสเซียกับนาโต้หลังรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียส่งสัญญาณเตือนความขัดแย้งอาจขยายวงศึกนี้ยังไม่จบอีลอนมัสก์เตรียมอุทธรณ์หลังแพ้คดียื่นฟ้องแซมอัลต์แมนอ้างทำบริษัท OpenAI เปลี่ยนสถานะจากองค์กรไม่แสวงหากำไรทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
5: จะกำหนดฉบับนี้ขึ้นเป็นทั้งเครื่องมือในการพาประเทศให้ผ่านวิกฤตและเป็นการวางรากฐานเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยยังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
6: ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้มันจะสุดทำให้ประเทศมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจจะลุกลามคนจะตกงานพอต้นทุนขึ้นคนก็ต้องเลย์ออฟเราต้องป้องกันปัญหานี้วันนี้ถึงต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยผ่านส่วนหนึ่งจากพ.ร.ก.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ตอบโจทย์เราจะคุยกันถึงเรื่องวิกฤตซึ่งประเทศไทยเจอมาแล้วหลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์จนมาถึงโควิดแล้วก็น้ำท่วมใหญ่ด้วยนะคะและทุกๆครั้งวิกฤตเนี่ยเราก็จะต้องผ่านมันให้ได้แต่คราวนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นนอกประเทศนั่นก็คือสงครามในอิหร่านนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเรือที่ขนส่งน้ำมันผ่านไม่ได้ก๊าซธรรมชาติผ่านไม่ได้และโครงสร้างทางด้านพลังงานก็พังเสียหายไปเยอะส่งผลให้ราคาพลังงานบ้านเราเพิ่มสูงขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่เรากำลังต้องเจอนะคะก็คือคนอาจจะว่างงานมากขึ้นเงินอาจจะเฟ้อมากขึ้นรวมถึงราคาข้าวของอาจจะแพงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยมีเครื่องมืออะไรบ้างในการจัดการกับวิกฤตนี้แล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้ผลเนี่ยเราจะมีไม้สองไม้สามในการรองรับแรงกระแทกครั้งนี้หรือไม่เพราะว่าครั้งนี้วิกฤตจะไม่จบเร็วนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิติธันประภาสมาอยู่ในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับคุณป
0: ุ้ยขอเปิดด้วยวิกฤตก่อนดีกว่านะคะคนจะได้เห็นชัดๆค่ะท่านรัฐมนตรีว่าไอ้วิกฤตที่เราอยู่ตอนนี้จากตอนออกกลางเนี่ยถ้าเกิดวัด1ถึง10เนี่ยเราอยู่ระดับไหนถ้า10มันรุนแรงที่สุดแบบที่เราไม่เคยเห็นเลยค่ะ
1: ก็ผมว่าอยู่ประมาณ6อยู่ประมาณ6
0: เอาถ้าต้มยำกุ้งเนี่ยประมาณ

0: ท่าไหร่คะ
1: คือณวันนี้ต้มยำกุ้งมันต่างกันนะคุณมือน
0: ะ
1: ต้มยำกุ้งเนี่ยมันทีเดียว8แล้วก็10เลยแล้วมันคือเราเป็นต้นเหตุเอง
0: คือมาเร็วไปเร็ว
1: มาเร็วไปเร็วก็2ปีก
0: ็จบเร็ว
1: ใช่ก็เพราะค่าเงินบาทพอตอนนั้นมันเกิดจากแบงค์ล้มทุนสำรองหมดลอยตัวค่าเงินบาทพอบาทอ่อนเราหันมาส่งออกแทนสักปี2ปีก็ฟื้นละวิกฤตมันล้มจากข้างบนแบงค์ล้มเพราะฉะนั้นวันนั้นก็รุนแรงแต่ว่าวันนั้นมาเร็วแต่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่ไปกระทบคนฐานรากและเป็นวิกฤตของพลังงานมาจากวิกฤตค่าของชีพจะค่อยๆซึมลึกไปเรื่อยๆซึมลึกไปเรื่อยๆแล้วจะค่อยๆแรงไปเรื่อยๆถ้าหยุดไม่ได้มันเริ่มจาก3 5 6พูดถึงขนาดของความแรงนะแล้วถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยมันจะไป8 9 10เลย
0: วันนี้เราอยู่ที่6
1: ผมอันนี้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นระดับนะ
0: ค่ะแสดงว่าก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่ให้มันไปอยู่ที่7ที่8หรือที่9
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: มันถึงต้องรีบทำไง
0: ค
1: ุณนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมให้เห็นภาพเลยวิกฤตเราให้เห็นของจริงๆเลยนะวิกฤตเกิดจากไหนเกิดจากในตะวันออกกลางสงครามในตะวันออกกลางเขารบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอสงครามตะวันออกกลางแต่มันไปกระทบคนทั้งโลกเพราะว่ามันคือแหล่งผลิตน้ำมันของโลกแล้วก็ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยน้ำมันเป็นเส้นทางเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของน้ำมันที่ขนออกจากตะวันออกกลางพอมันถูกปิดแล้วประเทศที่พึ่งพาน้ำมันเยอะเนี่ยก็ถูกกระทบหนักหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
0: วันนี้ที่ชวนรัฐมนตรีมาเนี่ยก็เพราะว่าจะถามเครื่องมือที่ทแถลงไปเมื่อวานก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ
1: ือ
0: เป็นเครื่องมืออันหนึ่งได้ไหมฮะที่จะมาช
1: ่
0: วย บรรเทาหรือช่วย เยียวยา
1: ใช่ผมว่าต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่จริงๆที่เราทำมาต่อเนื่องนะครับวิกฤตครั้งนี้นะมันมาเป็นระลอกที่ผมบอกว่ามันเริ่มจากวิกฤตสงครามนำมาต่อมานำมาสู่วิกฤตพลังงานน้ำมันขาดช่วงแรกๆที่เราวิ่งหาน้ำมันกันจำได้ไหมแล้วก็ราคาน้ำมันแพงแล้ววันนี้มาระลอกที่3
0: คือ
1: วิกฤตต้นทุนของแพงชาวบ้านเนี่ยรู้สึกเฮ้ยทำไมต้นทุนมันสูงขึ้นใครทำธุรกิจเฮ้ยของมันแพงขึ้นนี่คืออยู่ระลอกนี้ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆของแพงเสร็จง่ายๆของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันง่ายๆเราจะโดนวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือวิกฤตต้นทุนแพงกับวิกฤตรายได้ตามไม่ทันรายได้หดสิ่งต่อมาก็คือคนกำลังซื้อจะหดอันนี้พอคนกำลังซื้อหดธุรกิจอาจจะเริ่มปิดตัว
0: ค
1: นอาจจะเริ่มตกงานอันนี้คือที่ผมบอกความรุนแรงจะมากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วไอ้ไทยช่วยไทยพลัสมันจะมาช่วยตรงไหนคะท่าน
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องแก้ปัญหาค่าของชีพ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้คุณปวีณาชาวบ้านผมว่าทุกคนรู้สึกนะว่าของมันแพงขึ้น
0: รู้สึก
1: เราไปซื้อของเนี่ยธุรกิจใครทำก็ต้นทุนแพงขึ้นวิกฤตเนี่ยคือเข้ามาช่วยคนระดับเราบอกคนทั่วไปคนหาเช้ากินค่ำ คนที่เขาไม่มีแรงรองรับธุรกิจขนาดใหญ่วันนี้ที่มีเงินสำรองเยอะคนรวยที่ยังมีเงินฝากมีเงินสำรองเยอะอันนั้นเขามีคนดูแล แต่คนระดับทั่วไปคนหาเช้ากินค่ำชาวบ้านที่ขายของตามท้องตลาดพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเงินสำรองเยอะอันนี้คือวิกฤตเนี่ยมาช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเขาในคนระดับทั่วๆไป
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีอธิบายตรงนี้ก่อนนะว่ามันจะไปช่วยอะไรยังไงและคนกลุ่มไหนบ้างก่อนที่จะไปถามว่ามันมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจากเอกสารของกระทรวงเนี่ยบอกว่าจะช่วยเหลือ43ล้านคน
1: ใช่ครับ
0: แบ่งเป็น2กลุ่ม
1: ใช่ครับ
0: กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่เราเรียกง่ายๆคนนี้กลุ่มนี้จะมี13ล้าน
1: กว่า 13.2 ล้านคน
0: กลุ่มที่2นี่จะครอบคลุม30ล้านคนก
1: ็
0: คือคนธรรมดามนุษย์เงินเดือน
1: ใช่ครับ
0: คือ2กลุ่มนี้วงเงินประมาณ 172,720 ล้านบาท
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเอามาจากไอ้พรกเงินกู้
1: ใช่ครับ
0: 400ล้านบาทถามรายละเอียดนิดนึงเอากลุ่มแรกก่อนแล้วกันนะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย13ล้าน18 180,000คนเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างแล้วมันยุ่งยากหรือเปล่าคะ
1: ไม่เลยครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเรายอมรับกันนะว่าอันนี้คือวิกฤตของแพงว
0: ิ
1: กฤตค่าของชีพเป็นวิกฤตปากท้องคนกลุ่มที่กระทบกลุ่มแรกที่สุดก็คือกลุ่มคนที่ผู้มีรายได้น้อยที่เมื่อกี้คุณวินาบอกก็คือที่เรียกว่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการที่เราเคยเรียกกันเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือรายได้ปีหนึ่งไม่ถึงแสนบาทเรามีตัวเลขอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนตัวเลขคร่าวๆนะครับ 13.2 ล้านคนเขามีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยเราให้เงิน

0: ขาเนี่ยไปซื้อของที่จำเป็นของกินของใช้เนี่ยประมาณเดือนละ300บาท
1: แต่ต้องซื้อจากร้านธงฟ้า
0: ร้านธงฟ้าและร้านที่อยู่ในระบบ
1: ะ
0: นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปอีก700เป็น 1,000 บาทนะครับก็เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนนะครับเพราะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยคุณปวีณาเรายังไม่รู้เลยนะสงครามจะจบเมื่อไหร่น้ำมันไม่รู้จะถูกลงเมื่อไหร่ซึ่งเท่าที่เรารู้ก็คือโอกาสยากที่มันจะกลับมาถูกลงของมันก็จะแพงต่อเนื่องแล้วก็จะช่วยกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่รายได้น้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่มีเงินมาสมทบหรอกครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราก็ให้เลยคนละ1,000บาท4เดือน
1: ไม่ต้องแชร์กัน
0: ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องหาไม่ต้องเอามาสมทบเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ช่วยเขาเลยนะครับก็คือกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยแหละครับ
1: เขาจะได้เบ็ดเสร็จก็คือเดือนละ 1,000 บาท
0: 1,000 บาท
1: เข้าบัญชีเลย
0: ใช่ครับเข้าบัญชีจ่ายตรงเลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันจะไม่เราใช้ระบบดิจิตอลมันไม่ต้องป้องจะไม่มีการรั่วไหลสมัยก่อนต้องไปแจกเช็คช่วยชาติแล้วก็มีการปลอมกันวันนี้เข้าบัญชีตรงเลย
1: ค่ะอันนี้มีเงื่อนไขในการใช้ไหมคะอย่างเช่นจะไปใช้ซื้อน้ำมันซื้อ
0: ในบัตรสวัสดิการเนี่ยมีค่าต้องบอกว่าระบบมีอย่างอื่นอยู่แล้วมีค่าขนส่งมีค่าไฟฟ้าค่าแก๊สแต่ที่เราไปเพิ่มเนี่ยคือของสิ่งของจำเป็นของกินของใช้
1: ค่ะ
0: ครับก็เขาก็มีระบบบ้านร้านธงฟ้าเขาอยู่แล้วแล้วก็มีร้านค้าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไปรวมกับร้านที่ทั่วไปด้วยกำลังจะเปิดระบบนี้ด้วย
1: แต่ว่าคนกลุ่มนี้ถามท่านรัฐมนตรีนิดนึงเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราสำรวจว่าเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายคนจนแล้วต้องมีบัตรเนี่ยครั้งสุดท้ายนี้เมื่อไหร่แล้วสถานการณ์ถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วคนจนเยอะขึ้นคนที่ต้องการความช่วยเหลือในกลุ่มนี้เยอะขึ้นเนี่ยเขาตกหล่นเราจะทำยังไงคะ
0: นี่เลยครับขอบคุณมากที่ถามคำถามนี้เพราะว่าเราสำรวจมาประมาณ4ปีที่แล้ววันนี้เนี่ยมติคณะรัฐมนตรีก็เลยให้สำรวจใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งประชุมก็จะให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะครับว่าก็ง่ายๆคน 13.2 ล้านคนบางคนอาจจะมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้อยู่ในข่ายนี
1: ้ซึ่งไปใช้อันที่2ได้ไหม
0: ใช่นี่แหละครับนี่คือเป็นเหตุผลที่เราถึงรวมโครงการ2อันที่เราแบบเอามาช่วยสมทบ60 40รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40กลุ่มนี้คือคนที่พอมีกำลังซื
1: ้
0: อพวกมนุษย์เงินเดือนอีกกลุ่มนึงที่ไม่มีกำลังซื้อเราถึงเอามารวมกันไงครับเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่กลุ่มนี้เขาก็จะได้ไปใช้อีกสิทธิ์นึงได้แต่คนนึงได้1สิทธิ
1: ์ค่ะแต่ว่าเอากลุ่มแรกให้หมดก่อนค่ะท่าน
0: คือ
1: ท่านบอกว่าเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจเผื่อมีคนจนมากกว่านี้มันใช้เวลานานไหมคะแล้วเขาจะทันโครงการนี้หรือเปล่า
0: ให้เวลาภายใน2เดือนแล้วก็โครงการนี้4เดือนพอ4เดือนเนี่ยภายใน2เดือนเนี่ยจะสำรวจให้เสร็จแล้วเราก็จะสามารถอีก2เดือนเราก็จะเอาสามารถเข้ามารวมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นที่มาที่กังวลแล้วก็คนบอกว่าอ้าวก็วันนี้อาจจะมีคนที่มีรายได้น้อยมากกว่านี
1: ้ใช่
0: แต่คนที่มีอยู่ก็อาจจะมีรายได้สูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีระบบวันนี้เราก็จะทำระบบที่เรามาตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะทำให้ง่ายๆเราไปเอาคนที่เขาขาดโอกาสเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้มากขึ้น
1: แปลว่าคนที่ตกหล่นเนี่ยอย่างน้อยก็ได้2เดือน
0: ใช่
1: ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับและเขาจะเข้ามาอยู่ในระบบต่อไปด้วยเพราะหลังจาก4เดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะครับหลังจาก4เดือนก็ยังเข้าไปสู่ระบบสวัสดิการเหมือนเดิมแห่งรัฐเหมือนเดิม
1: แปลว่าหลังจาก4เดือนคนกลุ่มนี้ก็ได้สิทธิ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเงิน 1,000 จะเหลือ300บาท
0: ใช่ถูกต้องครับและก็จะมีค่าของชีพค่าแก๊ส
1: ค
0: ่าเดินทางค่าไฟครับก็จะเข้ามาอยู่ในระบบนี
1: ้
0: ก็วันนี้ก็คือเราถึงออกจะทำสำรวจใหม่นะครับ
1: ค่ะทีนี้มากลุ่มที่2บ้างเป็นกลุ่มที่เยอะมาก30ล้านคนแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนที่พอจะมีเงินบ้างแต่ไม่พอใช้
0: ใช่
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าข่ายลักษณะที่รัฐบาลจะช่วยออก60
0: ใช่ครับ
1: แล้วประชาชนออก40
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเป็น60 40
0: เพราะว่าอันเนี้ย
1: ทำไมไม่ใช่70 30หรือว่าจ่ายได้ 100% เลย
0: คือต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องก็พูดตรงๆว่ามันพัฒนามาจากโครงการคนละครึ่ง plusวันนี้แต่เนื่องจากว่าเรารู้ว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันต้องบรรเทาค่าของชีพแล้วก็มาดูฐานะการคลังเราด้วยก็เลยเราก็เลยคิดว่าฐานะครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เป็นคนละครึ่ง plus เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากค่าของชีพที่สูงขึ้นเราก็บอกงั้นรับสมทบมากขึ้นก็สมทบ60ประชาชน40ที่ตรงนี้เพราะว่าเราคิดว่าฐานะการคลังด้วยเงินเราก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหนึ่งช่วยเขามากขึ้น

0: ครับในการบรรเทาค่าของชีพเขานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันถือชื่อโครงการเหมือนตามชื่อเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยคือคนที่พอมีรายได้มนุษย์เงินเดือนอยู่บ้างเราก็ไปช่วยเขาลดค่าของชีพเขาของแพงลดค่าของชีพเรารัฐเราช่วยจ่ายขณะเดียวกันเนี่ยทั้งรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยที่พอมีกำลังซื้อไปช่วยจ่ายแล้วเราไปช่วยใครช่วยร้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวันนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องก็หดหายลมหายใจก็แทบไม่มีเราก็จะไปช่วยกับช่วยกำลังซื้อเขาอะครับพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้จะได้มีลมหายใจต่อยอดก็คือคนที่พอมีกำลังซื้ออ่ะผมยกตัวอย่างผมเป็นรัฐคุณปวีณาเป็นคนคุณปวีณามีเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเราก็ผมช่วย60เพราะคุณปวีณา40ไปซื้อของแม่ค้าต่างๆในท้องตลาดแต่เราให้เฉพาะรายเล็กนะครับคุณปวีณาเราไม่ให้
1: รายใหญ่ไม่ได
0: ้ไม่โมเดิร์นเทรดอะไรเราไม่ให้เพราะว่าเราต้อง
1: ร้านสะดวกซื้อได้ไหมคะ
0: สะดวกซื้อก็ไม่ได้ก็เราต้องการให้รายเล็กจริงๆนะครับแล้วก็ SME ก็คือรายได้ที่ไม่เกินล้าน8เราต้องการให้เงินไปสู่ระดับฐานรากแต่ว่าร้านอื่นๆเนี่ยพอเขามีรายได้มากขึ้นเขาจะไปซื้อต่อจากร้านสะดวกซื้ออะไรก็อันนี้มันก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจมันค่อยๆหมุนไปทีละรอบแต่ว่าเงินอันแรกเนี่ยจะไปช่วยคนระดับฐานรากจริง
1: ๆค่ะ
0: อันนี้ก็คือคนช่วยคนในท้องตลาดนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่วันนี้เขาถูกกระทบหนักมากอันนี้ก็ผมคิดว่า
1: คือก็ช่วยสองทางช่วยประชาชนให้มีเงินซื้อของแล้วก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
0: ใช่ครับ
1: ให้สามารถมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันคึกคักขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็ช่วยบรรเทาค่าของชีพเขามันต้นทุนเขาต้นทุนเขาก็สูงขึ้นวันนี้ของขายไม่ได้เขาก็อยู่ลำบาก
1: ทีนี้คนกลุ่มนี้เข้าใจว่าได้เดือนละ 1,000 บาทใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าทำไมต้องจำกัดการใช้เงินวันละ200บาทหรือครั้งละ200บาทคะ
0: คือเราต้องการบรรเทาค่าของชีพเนี่ยครับเราต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของที่จำเป็นอันนี้คุณปวีณาจะสังเกตนอกจากนี้แล้วเราให้เฉพาะของที่จำเป็นพูด200บาทเนี่ยนะครับคุณปวีณาก็คือ 40% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันซื้อของได้เยอะนะครับคือเพราะว่าอันนี้เขาเนี่ยเราเนี่ยรับสมทบให้60%เขาเนี่ยคือ 40%
1: หมายความว่าถ้าเกิดดิฉันไปซื้อของชิ้นเนี่ยมันราคา100บาท
0: ใช่ไหมฮะรัฐออกให้60
1: ดิฉันจ่าย40
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ซื้อได้2ด้าม200บาทใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือนับแบบนี้
0: ใช่ครับก็คือเราคือของกินของใช้คุณปวีณาครับ เราคือช่วยของจำเป็นในชีวิตประจำวันเขาข้าวแกงร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวที่ตามท้องตลาดนะครับคุณปวีณา
1: อันนั้นเข้าใจค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำไมจำกัด200บาทต่อวันหรือ
0: คือเราต้องการให้ช่วยคือ
1: ให้กระจายไป
0: ใช่ครับคุณปวีณาทานข้าวคุณปวีณาอยากจะทานวันเดียวแบบจุกเลยอิ่มแล้วก็ซื้อไปกระจายผมอยากช่วยคุณปวีณาทุกวันเพราะว่าอันนี้คือผมต้องการบรรเทาผลกระทบอะครับจากวิกฤตให้คุณปวีณาเราไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการบรรเทาผลกระทบให้กับคนที่เขาเดือดร้อนของกินของใช้สำหรับคนที่ไม่กินไม่ใช้เราไม่ได้ต้องการคุณปวีณาไปซื้อแล้วมาแจกเพื่อน
1: ๆค่ะ
0: คุณปวีณาพอเห็นภาพใช่ไหมคร
1: ับ
0: เราต้องการช่วยคนที่ของที่จำเป็นของกินของใช้ที่จำเป็นครับ
1: 30ล้านนี่ครอบคลุมคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่า
0: เราคือวันนี้ต้องบอกว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงเราต้องบอกว่านี่เจอวิกฤตโลกใช่ไหมครับราคาน้ำมันนี่ถูกกระทบกันทั่วก็ถูกกระทบคนเราดู30ล้านคนเพราะว่าในจากอดีตเนี่ยสูงสุดตอนที่เราเคยมีโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยมัน28ล้านคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราเพียงพอที่จะดูแลคนแล้วเราจำกัดเดือนละพันแล้วก็ทุเราไม่ให้สะสมด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ต้องการช่วยค่าของชีพเขา
1: ทำไมถึงเป็น4เดือนคะท่านทำไมไม่เป็น6เดือนหรือ1ปีเพราะว่าดูท่าทางวิกฤตมันไม่น่าจะจบภายใน4เดือน
0: คือวันนี้อันที่1ก็คือว่าเราดูวิกฤตเนี่ยมันมาเป็นระลอกนะครับเราก็คงเห็นคนเขาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจตอนแรกเราบอกว่าจะจบภายใน1เดือนน
1: ะ
0: วันนี้ทุกคนก็คิดว่าอาจจะยาวไปถึงสัก 3-4 เดือนแล้วก็คำนึงจากตรงนั้นแหละครับแล้วก็2ก็คือเราดูข้อจำกัดของฐานะการคลังเราด้วยนะครับเพราะงบประมาณทุกอย่างเนี่ยเราก็มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันปรับปรุงได้มติคณะมนตรีอันนึงก็คือสามารถปรับปรุงได้ก็คือดูสถานการณ์

0: การไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เอา4เดือนก่อนเพราะว่าดูว่าวิกฤตที่จะมาเนี่ยมันน่าจะง่ายๆมันน่าจะ cover ช่วยดูแลในช่วง4เดือนนี้ได้
1: ค่ะมีกลับมาเรื่องของวันลงทะเบียนก็คือทั้ง2กลุ่มแรกไม่ต้องลงแล้วใช่มั้ยฮะก็คือบัตร
0: ก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์
1: เข้าไปยืนยันสิทธิ์แต
0: ่คนกลุ่มเดียวไม่ยาก
1: กลุ่มที่2ต้องลง
0: ค่ะคนที่ไม่เคยลง
1: คนที่เคยทำเป็น
0: คนละครึ่งแล้ว
1: ใช่คนละครึ่งแล้วเนี่ยลงใหม่ไหมคะ
0: ก็แค่ยืนยันสิทธิ์เฉย
1: ๆ
0: ยืนยันยอมรับเงื่อนไขก็กดปุ่มเดียวครับในเป๋าตังค์ครับ
1: ส่วนคนที่ไม่เคยลงก็ต้องไป
0: ทำเหมือนคนอื่นใช่ครับ
1: มีถ้าเกิดระบบล่มนี่เราจะทำยังไงฮะ
0: คืออันนี้เราเหตุการณ์ผ่านมาหลายรอบแล้วครับก็ต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะท
1: ั้
0: งคนกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยเขาอยู่กันโอ้โห24ชั่วโมงเพื่อดูแลให้ระบบไม่ล่มก็ต้องบอกว่าเราผ่านประสบการณ์นี้มาหลายครั้งหลายคราก็เขาก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังดูแลที่ผ่านมาก็เราผ่านมาหลายรอบแล้วโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เตรียมพร้อมระบบครับ
1: เปิด5วันก็คือวันจันทร์หน้าเป็นต้นไป
0: ใช่
1: ไหมฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรทีนี้ถามท่านรัฐมนตรีนึงว่าไอ้เป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นผลจากโครงการนี้ท่านรัฐมนตรีใช้คำว่าประคับประคองเยียวยา
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันจะตีเป็นตัวเลขอะไรสักอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นเงินไม่เฟ้อขึ้นมากกว่า 2.8 ไม่ถึง 3 หรือคนไม่ตกงานหรืออะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะฮะเพราะว่าเวลาเราบอกว่าประคับประคองเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร
0: ่ก็ต้องเรียนคุณกรุณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยวิกฤตค่าของชีพของเราเนี่ยเราจะไปกระทบคนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเขาสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยคือเราต้องการหยุดวิกฤตในเรื่องที่จะมาลามสู่วิกฤตในเรื่องของการตกงานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้ไปถึงว่าพอค่าของชีพแพงต้นทุนสูงขึ้นคนจะตกงานอันนี้คือเราต้องการป้องกันตรงนั้นเป้าหมายสุดท้ายคือเราไม่ต้องการให้ธุรกิจปิดตัวคนตกงานผลต่อเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆบอกการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณกรุณาไม่ใช่ผลที่เราต้องการเราต้องการลดในเรื่องค่าของชีพกรุณาเราต้องการแก้ปัญหาในเรื่องของไม่ให้คนตกงานไม่ให้ธุรกิจต้องปิดตัว
1: ถ้าเกิดเราจะลดเรื่องค่าครองชีพเนี่ยมันมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะก็คือไปลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพราะว่ามันตรงที่สุดใช่ไหมฮะก็คือต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่หรือจำนวนมากมันมาจากน้ำมันถ้าเราไปลดราคาน้ำมันโดยลดภาษีสรรพสามิตท่านเคยเป็นอธิบดีก่อน
0: ใช่เลยครับ
1: อยากจะถามตรงนี้ว่าทำไมเราไม่เลือกใช้วิธีลดภาษีสรรพสามิตเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยมันกระจายไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งลงทะเบียนไม่ต้องมานั่งนับเงินเนี่ยค่ะ
0: ผมอยากตอบคำถามนี้มากเลยผมเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตตอนที่ถูกรัฐบาลให้ลดภาษีสรรพสามิตคุณกรุณาทราบไหมครับเราเสียภาษีสรรพสามิตไป200,000ประมาณ200,000 ล้าน
1: แต่เราไม่ต้องกู้เงินเนี่ยฮะถ้าเกิด
0: ต้องกู้ครับลดภาษีสรรพสามิตก็แปลว่ารายได้หาย
1: ค่ะ
0: เราขาดดุลการคลังคนเข้าใจผิดเนี่ยครับคุณกรุณามีรายได้อยู่ใช่ไหมครับประเทศเรามีรายได้อยู่ภาษีสรรพสามิตคือรายได
1: ้
0: ของประเทศรายได้ที่เอาไปดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดดูแลทุกอย่างของระบบเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: นั่นคือรายได้ของรัฐวันนี้รายจ่ายสูงกว่ารายได้คุณกรุณาบอกให้ผมลดภาษีสรรพสามิตผมเคยลดแล้วเราก็ต้องไปกู้อยู่ดีครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีรายจ่ายสูงกว่ารายได้คุณกรุณาบอกว่าลดภาษีสรรพสามิตเถอะได้ครับลดก็ต้องไปกู้อยู่ดีเพราะว่าอ้าวก็เราจะหาเงินจากที่ไหนล่ะครับมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ภาษีสรรพสามิตคือรายได้คุณกรุณามีรายจ่ายอยู่ใช่มั้ยครับมีรายได้เงินเดือนผมบอกว่าคุณกรุณาช่วยลดทางไทย PBS ลดเงินเดือนคุณกรุณาลดลงมา
1: ค
0: ุณกรุณาก็ต้องไปกู้อยู่ดีแล้วคุณกรุณาจะเอาจากไหนอะ
1: แต่ถ้าเรามองถ้าเราข้ามประเด็นนี
0: ้
1: ให้ท่านชนะประเด็นนี้ก็คือยังไงเราก็ต้องกู้แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความทั่วถึงนะคะ
0: ความทั่วถึงอันนี้อยากตอบเลยความทั่วถึงลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยช่วยคนขับรถ
1: คุ
0: ณกรุณาขับรถเบนซ์ขับรถ BM ก็ช่วยคุณกรุณาแต่ถ้าวิธีที่ผมใช้เนี่ยผมไปใช้คนที่ไม่ได้ขับรถ
1: แต่ไปช่วยเฉพาะกลุ่มได้ไหมคะอย่างเช่นพวกภาคขนส่ง
0: ใช่อันนี้ก็ช่วยครับภาคขนส่งนี่เราก็ช่วยว
1: ัน
0: นี้เราออกมาตรการช่วยภาคขนส่ง

0: ด้วยมันช่วยตรงเป้ามากกว่าลดภาษีสรรพสามิตและที่สำคัญลดภาษีสรรพสามิตลดทีเดียวต้องกู้เหมือนกันแต่ช่วยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรถแต่วันนี้ผมช่วยคนทั้งหมดและช่วยทาร์เก็ตด้วยกลุ่มขนส่งผมก็ไปช่วยมาตรการวันที่11เมษายนคือผมช่วยกลุ่มขนส่งกลุ่มขนส่งเพื่อว่าลดต้นทุนเขาและอันนี้ผมช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยช่วยประชาชนทั่วไปอันนี้คืออีกอันนึงอีกอันที่สองเรามีกลไกอยู่นะครับกลไกที่เราทำไปแล้วที่ไม่ได้ใช้ภาษีสรรพสามิตคือเราได้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันซึ่งค่าเท่ากันก็ช่วยลดราคาเหมือนกัน
1: ค
0: ่าเท่ากันเลยนะครับสรรพสามิตลดแล้วลดเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยนะครับก็ลดทีเดียวลดก็หายเลยกองทุนน้ำมันมีลดมีขึ้นมีลงได้แล้วอันต่อมานะครับคุณกรุณาครับตัวภาษีสรรพสามิตเนี่ยเวลาลดแล้วต้องกู้เหมือนกันคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่มีรถ
1: ค่ะ
0: คนมีรถมีทั้งคนรวยคนที่เดือดร้อน
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนผมไม่ได้ต้องการช่วยคนรวยคนรวยถูกกระทบแต่ว่าเราเงินเท่ากันแหละครับเราก็อยากช่วยคนที่เขาเดือดร้อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเราก็ใช้กลไกนอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านก็ไปลดค่าการกลั่นไปบีบเรื่องค่าการกลั่นให้ที่มีกำไรส่วนเกินท่านก็ลดไปแล้ว5บาท3บาท2บาทที่ท่านทำไปแล้วเพราะฉะนั้นมันมีเครื่องมือหลายตัวแต่วันนี้เครื่องมือที่จะพูดถึงการลดภาษีสรรพสามิตลดแล้วลดเลยผมคิดอย่างนี้ครับคุณกฤษณาครับมี2อย่างคุณกฤษณามีรายจ่ายกับมีรายได้ทางเลือกที่1คือลดรายได้ก็คือลดภาษีสรรพสามิตช่วยเฉพาะคนขับรถคนขับรถไม่ว่าคนรวยคนจนคนขับรถเบนซ์ก็ได้คนขับรถ BM ก็ได้ขณะที่อีกอันนึงต้องกู้เหมือนกันนะครับกับอีกอันหนึ่งผมไม่ได้ลดรายได้ตรงนี้แต่รายได้ตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้ช่วยดูแลคนทั่วไปช่วยดูแลค่าใช้จ่ายโรงเรียนโรงพยาบาลค่าครูทุกอย่างผมก็เอารายได้จากตรงนี้มาช่วยแต่ว่าวันนี้ที่ขอทำคือผมเพิ่มรายจ่ายจากเงินกู้นี้รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมเอาไปช่วยเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อน
1: ทำสองอย่างคู่กันไม่ได้เหรอคะท่าน
0: ได้ก็ยิ่งขาดดุลมากขึ้นทำสองอย่างก็ยิ่งขาดดุลมากขึ้นแต่มันไม่ดีกว่าหรอครับคุณปวีณาที่เราใช้รายจ่ายคุณปวีณามีสองทางเลือกลดรายได
1: ้
0: ก
1: ับ
0: เพิ่มรายจ่ายแต่เพิ่มรายจ่ายเนี่ยคุณปวีณาสามารถเลือกกลุ่มที่จะไปช่วยได้ช่วยกลุ่มขนส่งช่วยกลุ่มเกษตรกรช่วยกลุ่มประมงอันนี้คือเราสามารถทาร์เก็ตได้แต่รายได้ช่วยกลุ่มเดียว
1: พูดถึงกลุ่มเกษตรกรเนี่ย อยากถามท่านรัฐมนตรีนิดนึงว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรปุ๋ยเนี่ยก็หนักพอสมควรเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเปลี่ยนอะไรแต่ว่ามันจะทันกับไอ้รอบการผลิตหรือเปล่าคะ
0: วันนี้ครับเราทำในเรื่องโครงการช่วยเกษตรกรเขาเรียกว่าปุ๋ยคนละครึ่งวันนี้ทางให้ทางธกส.นะครับสหกรณ์การเกษตรก็จับมือกับกระทรวงเกษตรแล้ววันนี้ปุ๋ยมันขาดเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยวัตถุดิบนำเข้ามาจากตะวันออกกลางเหมือนกัน
1: พวกปิโตเคมี
0: ถูกต้องครับพวกยูเรียเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้ให้เหมาะกับพื้นดินเราถึงเรามีการทำงานกับกระทรวงเกษตรไปวัดว่าพื้นที่ที่ดินขาดปุ๋ยสูตร N หรือขาด P หรือขาด K ตามสูตร NPK เราก็มาช่วยในกลุ่มนั้นแล้วก็วิธีการวันนี้ก็คือรัฐบาลช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งก็ปุ๋ยคนละครึ่งอันนี้ก็คือช่วยทำให้ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยก็คือให้เตรียมพร้อมกับฤดูเพาะปลูกใหม
1: ่
0: ซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเกษตรกรเหมือนกันเป็นมาตรการ11เมษายนที่ออกมา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ขออนุญาตกลับมาที่ไทยช่วยไทยพลัสนะมันมีคนเป็นห่วงบอกว่าแหมพอคนเห็นว่ารัฐบาลเอาเงินมาช่วย 60% แล้วเนี่ยขึ้นราคาของรอก่อนเลยดีหรือเปล่าดูแลตรงนี้ยังไงคะ
0: ก็อันนี้ก็ต้องใช้กลไกของกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงพาณิชย์คือการเก็งกำไรการเก็งกำไรที่ค้าขายเกินควรก็มีสินค้าควบคุมโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นวันนี้ก็คือทางกระทรวงพาณิชย์ก็ควบคุมในส่วนนั้นคือคนเอาเปรียบประชาชนเนี่ยก็ต้องจัดการตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือทุกคนเดือดร้อนนะครับผมว่าทุกคนต้องช่วยกันใครที่มาแอบขึ้นราคาดักราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องใช้กลไกของกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลการควบคุมราคาสินค้ามีกรมการค้าภายในคอยดูแล

0: สุดท้ายนี้โครงการนี้4เดือนแต่ถ้าเรามีสมมติฐานซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นว่าสงครามไม่จบหรือถ้าจบแล้วเนี่ยไอ้พวกโครงสร้างพลังงานในอ่าวเปอร์เซียมันเสียหายใช้เวลา1ปี2ปี3ปีในการซ่อมแซมเราจะไม่เห็นราคาพลังงานลงมาอยู่ในระดับปกติเร็วแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เครื่องมือที่เราจะใช้จัดการกับวิกฤตถ้ามันจบ4เดือนนี้แล้วมันเป็นต่อนะคะเรามีอะไรบ้างอย่างเช่น VAT เราจะขึ้นไป 10% ยังมีแผนอยู่หรือเปล่าคะ
1: ก็จริงๆต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยเครื่องมือที่จะใช้ต
0: ่
1: อวันนี้เรามีเครื่องมืออยู่4เครื่องมือเครื่องมือที่1ก็คือเครื่องมือด้านรายได้นะครับซึ่งวันนี้ก็คือเครื่องมือด้านรายได้เราก็จะมาดูว่าเราจะลดอะไรได้บ้างก็คืออาจจะช่วย SME อันนี้ก็อาจจะมีเป็นเครื่องมือด้านรายได้2คือเครื่องมือด้านรายจ่ายเรื่องเครื่องมือด้านรายจ่ายก็สิ่งที่เราทำอยู่ก็อันนี้คือจ่ายช่วยคนที่เขาเดือดร้อน3คือเครื่องมือด้านสินเชื่อวันนี้ก็มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้คืออันที่3อันที่4ก็คือการร่วมทุนกับภาครัฐและเอกชนอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนที่มาร่วมกันภาครัฐร่วมกับเอกชนก็คืออันนี้ระดับคนเลยนะรัฐร่วมจ่าย60คุณกรุณาจ่าย40เพื่อมาช่วยในการทำให้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อน
0: แต่4เครื่องมือเนี่ยเราต้องกู้เงินเพิ่มไหมคะหรือว่าต้องเพิ่มVATไหมคะ
1: ก็ผมว่าอันนี้ณวันนี้ผมว่าไม่ใช่เวลาเพราะว่าการวันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับแผนในการขึ้นVATเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในปี71นะครับเพราะยังวันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนสถานการณ์ณวันนี้ที่คนไทยเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนอยู่ตอนนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะท่านรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผู้นำจีนต้อนรับผู้นำรัสเซียอย่างยิ่งใหญ่หวังผนึกกำลังสร้างระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจสองเพื่อนรักสีจิ้นผิงวลาดิเมียร์ปูตินใครถือไพ่เหนือกว่ายังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ประเมินความเสี่ยงการเผชิญหน้าของรัสเซียกับนาโต้หลังรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียส่งสัญญาณเตือนความขัดแย้งอาจขยายวงศึกนี้ยังไม่จบอีลอนมัสก์เตรียมอุทธรณ์หลังแพ้คดียื่นฟ้องแซมอัลต์แมนอ้างทำบริษัท OpenAI เปลี่ยนสถานะจากองค์กรไม่แสวงหากำไรอาเซียนไวป์กับสุขสดชื่นสำรวจที่มาที่ไปคำทักทายชาติสมาชิกอาเซียน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับนาทีนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงปักกิ่งถ้าพูดแบบนี้ก็คงจะไม่ผิดครับจีนเป็นจุดหมายปลายทางของผู้นำสองชาติในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นของจีนด้วยนะครับเราได้เห็นภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งท่ามกลางการจับตามองถึงการพูดคุยระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้นำจีนตลอด2วันความใกล้ชิดสนิทสนมของจีนกับรัสเซียน่าจะสะท้อนให้เห็นได้จากพิธีต้อนรับที่สนามบินในกรุงปักกิ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ผู้นำรัสเซียเดินทางมาถึงท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับในภาพคุณผู้ชมสังเกตว่าจะมีหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนมาคอยต้อนรับด้วยการต้อนรับผู้นำรัสเซียก็ไม่ได้ต่างจากการต้อนรับผู้นำสหรัฐนะครับแต่ผู้มารอรับที่สนามบินแตกต่างและแฝงในยะทางการทูตย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหันเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนทำหน้าที่นี้ครับหันเจิ้งอยู่ในลำดับที่8ของโครงสร้างอำนาจจีนต่อจากสมาชิก7คนในคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองหรือ7อรหันต์ซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจบริหารสูงสุดและตัดสินใจเรื่องสำคัญของ

จีนนะครับส่วนหวังอี้เป็นเพียงระดับรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการด้วยแต่หวังอี้เป็นผู้มีอำนาจด้านการต่างประเทศเบอร์2รองจากสีจิ้นผิงส่วนวันนี้พิธีต้อนรับ

0: กลับไปสู่การใช้กฎแห่งป่าหลังจากโลกเผชิญกับความปั่นป่วนจากความขัดแย้งในพื้นที่หลายจุดครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำถึงความจำเป็นในการยืนหยัดเคียงข้างกันระหว่างจีนกับรัสเซียและทั้งสองประเทศยังต่ออายุสนธิสัญญามิตรภาพอีกด้วย
1: 作为联合国安理会常任理事国中俄两国要坚定履行负责任大国使命担当捍卫联合国权威和国际公平正义反对一切单边霸凌和开历史倒车的行径尤其要反对一切否定二战胜利成果为法西斯和军国主义翻案招魂的挑衅行径共同推动构建更加公正合理的全球治理体系重信守义
0: สำหรับรัสเซียคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องพลังงานนะครับปูตินชูบทบาทในฐานะผู้จัดหาทรัพยากรที่เชื่อถือได้ของจีนท่ามกลางปัญหาพลังงานจากการปิดช่องแคบฮอร์โมซผู้นำรัสเซียยังระบุว่าการส่งออกพลังงานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการค้าของทั้งสองประเทศด้วยหลังจากทะลุระดับ200,000 ล้านดอลลาร์มานานหลายปีติดต่อกัน
2: U нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
0: อีกประเด็นด้านพลังงานก็คือการผลักดันโครงการ Power of Siberia 2นะครับหลังจากการพูดคุยในโครงการนี้หยุดชะงักมานานหลายปีทั้งสองประเทศบรรลุความเข้าใจร่วมกันแต่รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเวลาของโครงการก็ยังไม่ชัดเจนครับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติความยาว 2,600 กิโลเมตรแห่งนี้จะสามารถส่งก๊าซได้ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผ่านมองโกเลียไปยังจีนนะครับเส้นทางจะเริ่มต้นจากแหล่งก๊าซอาร์กติกในคาบสมุทรยาเมาแต่จนแล้วจนรอดจีนก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีเกี่ยวกับโครงการนี้ในที่สาธารณะสักทีสำหรับความร่วมมือของทั้งสองประเทศดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่แน่นแฟ้นมากขึ้นท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียในการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายลงนามในเอกสารไม่ต่ำกว่า40ฉบับตลอด2วันครอบคลุมการค้าเศรษฐกิจพลังงานไปจนถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยการพบหารือกันของผู้นำทั้งสองประเทศยังแฝงในยะการทูตมากมายครับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รัสเซียอ่านหมากการทูตในครั้งนี้ครับ
3: เรามองได้ว่าหนึ่งมันเป็นการลดทอนแรงกดดันจากตะวันตกแน่นอนเพราะอันนี้คือเป้าหมายที่รัสเซียเองไม่ว่าจะโดยปูตินเองหรือโดยคณะผู้บริหารของมอสโกเนี่ยก็จะพยายามบอกว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีตะวันตกแล้วก็นัยยะสำคัญที่สองนะคะว่ามันก็เป็นการย้ำความสัมพันธ์เชิงทวินั่นคือเศรษฐกิจระหว่างโดยเฉพาะเน้นเศรษฐกิจระหว่างจีนกับรัสเซียว่าการเมืองไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์เราจะเห็นภาพนะคะว่าแต่จริงๆหลายครั้งความสัมพันธ์โดยนัยยะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยการเมืองเนี่ยเราก็สัมผัสบรรยากาศว่าเขาไม่ค่อยพูดถึงการเมืองระหว่างกันถามว่าไม่ใช่ว่าเป็นเฟรมแบบเฟรมแต่มันเป็นเฟรมทางยุทธศาสตร์เพราะว่าเศรษฐกิจเนื้อในของรัสเซียกับจีนตัดไม่ขาดแต่จีนอาจจะได้ไพ่เหนือกว่าเพราะว่าจีนมีลักษณะของการคุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศปฏิสัมพันธ์ต่อโลกที่หลากหลายมากกว่ารัสเซียรัสเซียอาจจะมีวงแคบกว่าแต่สิ่งที่รัสเซียยังถือไพ่มากกว่าจีนก็คือในเรื่องของประเด็นพลังงาน
0: การพบกันที่ปักกิ่งเกิดขึ้นในวันที่รัสเซียก็เริ่มการซ้อมรบกองกำลังนิวเคลียร์เป็นเวลา3วันนะครับการซ้อมรบครั้งนี้มีทหารเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 64,000 นายแล้วก็รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธเครื่องบินเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำที่เข้าร่วมนะครับเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนก็ยกระดับการใช้โดรนโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียอย่างหนักแนวโน้มในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนจึงเป็นไปได้ยากมากครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีช่องว่างใหญ่ที่ไม่สามารถประนีประนอมกันได้

0: มีตัวเจรจาหรือมีใครมาเจรจามันก็อาจจะแค่ถ่วงเวลาค่ะมันเป็นการถ่วงเวลาให้บรรยากาศมันดูดีขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าการที่มีบรรยากาศดีขึ้นมันก็ยังมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันน่าจะมีการพยายามวางแผนเพื่อยุทธศาสตร์แล้วลงต่อมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยที่บอกว่าตอบไม่ยากเพราะว่ามันไม่มีปรากฏการณ์ที่บอกว่ายอมรับซึ่งกันและกันดังนั้นไม่ว่าจะฝ่ายรัสเซียยูเครนสหภาพยุโรปกับรัสเซียหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาที่ทรัมป์ก็เคยพยายามทําแล้วแต่ทรัมป์ไม่ได้ทําอย่างจริงจังอันนั้นเรามองเป็นการสร้างในลักษณะของภาพลักษณ์เพื่อสหรัฐมากกว่า
1: เวลานี้สมรภูมิยูเครนก็ยังเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียจะออกมาส่งสัญญาณว่าสงครามใกล้จะยุติลงแล้วท่ามกลางการจับตามองไปถึงการลุกลามบานปลายจนอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับสมาชิกนาโตด้วยคุณสุขสดชื่นถ้าถามโอกาสในการปะทะกันโดยตรงเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับ
2: สำหรับสถานการณ์ในยุโรปในขณะนี้ยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนะครับรวมถึงวาทกรรมของฝ่ายรัสเซียในระยะหลังก็แข็งก้าวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกำลังบ่งชี้ถึงความไม่ไว้วางใจที่ชัดเจนครับหลังจากเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียออกมาเตือนนะครับว่าความเสี่ยงของการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต้กำลังเพิ่มสูงขึ้นและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายในระดับหายนะครับคำถามสำคัญนะครับก็คือคำพูดดังกล่าวมีความเป็นไปได้จริงหรือมันอาจจะเป็นเพียงวาทกรรมของรัสเซียในการข่มขู่และสร้างความแตกแยกในโลกตะวันตกครับก่อนหน้านี้ครับเซอร์เกย์รยับคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าหลายชาติยุโรปกำลังสร้างกระแสความหวาดกลัวครับเกี่ยวกับสงครามและการเผชิญหน้าที่รุนแรงระหว่างรัสเซียกับนาโต้ความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการกระทำที่ยั่วยุกำลังทำให้ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์นั้นเพิ่มสูงขึ้นครับขณะที่เบลารุสก็อาจจะถูกดึงเข้ามาในความขัดแย้งทั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะพันธมิตรสำคัญของรัสเซียเช่นกันครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเคยเตือนว่ารัสเซียกำลังดึงเบลารุสเข้ามาในสงครามและวางแผนโจมตีแนวป้องกันด้านตะวันออกของนาโต้หรือที่เรียกว่าอีสเทิร์นแฟลงค์ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในเบลารุสครับแม้ว่ารัสเซียจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเบลารุสเริ่มการซ้อมรบนิวเคลียร์ร่วมกับรัสเซียอย่างเป็นทางการครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงการระดมกำลังทหารครั้งใหญ่ในเบลารุสและตัวกองทัพเบลารุสเองก็ถูกมองว่าขาดแรงจูงใจและยังไม่พร้อมกับการรับมือสงครามในยูเครนครับและถ้าว่าเราหันกลับมามองฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับเอกสารภายในความยาว22หน้าของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อประเมินภัยคุกคามก็กำลังสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งเช่นกันครับยุโรปไม่ได้มีการพูดถึงการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียครับแต่มองว่าสงครามของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสี่ยงอื่นๆในระยะกลางไปจนถึงระยะยาวครับโดยเฉพาะในการขยายเข้ามาของอาวุธขนาดเล็กและวัตถุระเบิดเข้าไปในยุโรปครับรวมถึงการเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในผ่านการก่อวินาศกรรมต่อโครงสร้างพื้นฐานครับอย่างในกรณีที่เราเห็นของการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลบอลติกหรือว่าการลักลอบวางเพลิงของสายลับรัสเซียในยุโรปครับยุโรปนอกจากนี้นะครับยังมองเห็นถึงความเสี่ยงต่อการโจมตีขนาดใหญ่ของโดรนและมีความกังวลต่อการโจมตีด้วยสารกัมมันตรังสีหรือแม้กระทั่งอาวุธชีวภาพครับและที่สำคัญนะครับขณะนี้กำลังปรากฏความกังวลต่ออดีตนักรบของรัสเซียที่ผ่านสมรภูมิในยูเครนมาแล้วรวมถึงอดีตนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากสงครามที่อาจจะเดินทางเข้ามาในยุโรปและก่อเหตุรุนแรงในอนาคตครับในขณะนี้จึงส่งผลให้สหภาพยุโรปกำลังเตรียมขึ้นบัญชีดำอดีตนักรบรัสเซียเหล่านี้ห้ามเดินทางเข้าสู่เขตเชงเก้นรวมถึงอีกหลายประเทศในยุโรปเป็นเวลานานถึง5ปีครับ
3: Dear colleague, ladies and gentlemen, members of the media, welcome to NATO.
2: ขณะที่รายงานจากรอยเตอร์สนะครับระบุว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เตรียมแจ้งต่อพันธมิตรนาโต้ในสัปดาห์นี้ว่าสหรัฐจะลดขีดความสามารถทางการทหารบางส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยพร้อมสนับสนุนชาติยุโรปในกรณีที่เกิดวิกฤตใหญ่ครับประเด็นเหล่านี้นี่แหละครับถูกคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกนาโต้ที่สวีเดนในวันพรุ่งนี้ครับแต่คุณพงษ์สทัศน์

0: ับในการประชุมดังกล่าวยังไม่มีการคาดว่าจะเกิดการตัดสินใจสำคัญครั้งใดๆแต่สายตาทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่มาโก้รูบิโอครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั่นเองครับ
1: คือพอเราเห็นท่าทีของรัสเซียกับยุโรปแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพนะครับว่ามันมีช่องว่างใหญ่จริงๆที่ยากต่อการประนีประนอมในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นสงครามในยูเครนก็อาจจะยืดเยื้อต่อไปด้วยขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับสลับจากยุโรปไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับหลังจากสหรัฐและอิหร่านยังตอบโต้กันไปมาตลอดทั้งวันครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้เผยภาพของปฏิบัติการกองทัพสหรัฐในการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการเดินหน้ามาตรการกดดันอย่างต่อเนื่องในขณะที่อิหร่านได้เรียกร้องให้สหรัฐยุติมาตรการนี้ทันทีวันนี้อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าอิหร่านได้ความรู้ด้านการทหารจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเตือนให้เฝ้าระวังเหตุการณ์เซอร์ไพรส์มากมายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกรอบล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของสหรัฐในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งในวันที่ผู้นำอิหร่านกำลังอ้อนวอนเพื่อให้เกิดข้อตกลงและเตือนถึงความพร้อมในการโจมตีถ้าไม่มีความคืบหน้าในการพูดคุยนะครับประเด็นนี้สอดคล้องกับการรายงานของสำนักข่าว Axios ที่ระบุว่าผู้นำสหรัฐเข้าร่วมประชุมทีมความมั่นคงและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับทางเลือกทางการทหารว่าจะเอายังไงกับอิหร่านดีหลังจากประกาศชะลอการโจมตีอิหร่านตามแผนในวันอังคารและกดดันให้อิหร่านเร่งสร้างความคืบหน้าทางการทูตในการพูดคุยกับฝั่งของสหรัฐนะครับการรับฟังบรรยายสรุปในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดปฏิบัติการทางการทหารอีกครั้งหนึ่งการประชุมทีมความมั่นคงเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดเดิมในวันอังคารนี้นะครับหลังจากผู้นำประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ3ประเทศก็คือกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและ UAE ได้ร้องขอเอาไว้ Axios รายงานนะครับว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุมมีทั้ง JD Vance รองประธานาธิบดีมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกแดนเคมประธานคณะเสนาธิการร่วมจอห์นแรดคริฟผู้อำนวยการของ CIAเจ้าหน้าที่สหรัฐจำนวนหนึ่งก็รู้สึกประหลาดใจกับท่าทีของผู้นำสหรัฐซึ่งมีท่าทีกลับไปกลับมาต่อประเด็นเกี่ยวกับอิหร่านแต่ถ้าเราไปดูในการรายงานของ The Wall Street Journal รายงานว่า3ชาติอาหรับที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ตามคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐนะครับจึงเป็นไปไม่ได้ในการไปร้องขอให้สหรัฐชะลอการโจมตีออกไปก่อนส่วน JD Vance ก็ออกมาปฏิเสธแผนการส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่รัสเซียหลังจากผู้สื่อข่าวได้ถามถึงอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีช่วงเวลานี้ก็คือการตัดสินคดีที่อีลอนมัสก์ยื่นฟ้องแซมอัลต์แมนและผู้บริหารบริษัท OpenAI นะครับล่าสุดศาลได้ตัดสินให้มัสก์แพ้คดีนี้แต่ดูเหมือนมันยังไม่จบง่ายๆครับมัสก์เตรียมเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อไปคุณธรณินทร์เทพวงศ์ไล่เรียงเส้นทางของคดีความนี
2: ้9Very committed, very attentive Californians listened to 3 weeks of testimony about what happened at the founding and the development of OpenAI, and it did not take them 2 hours to conclude upon deliberation of hundreds and hundreds of pieces of evidence and days of testimony that Mr. Musk's lawsuit is nothing more than an after-the-fact contrivance that bears no relationship to reality. And theykicked it exactly where it belongs which is to the side
3: ทนายความของบริษัท OpenAI ออกมาเปิดเผยหลังจากศาลรัฐบาลกลางโอ๊กแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินยกฟ้องคดีที่อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยียื่นฟ้องต่อแซมอัลแมนและ OpenAI กล่าวหาว่าทรยศต่อพันธกิจดั้งเดิมที่ทำไว้ร่วมกันในการเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมี

0: บริษัท Microsoft เป็นจำเลยร่วมมาร์กต้องการให้ศาลสั่ง OpenAI และ Microsoft คืนเงินที่อ้างว่าได้มาโดยมิชอบมูลค่ากว่า 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปลดแซมอัลแมน CEO และเกรกบล็อกแมนประธานบริษัทออกจากตำแหน่งบริหารพร้อมยกเลิกการปรับโครงสร้างบริษัทในปี2025ที่ทำให้ OpenAI กลายเป็นบริษัทมุ่งเน้นกำไรย้อนกลับไปในปี2015อีลอนมัสก์แซมอัลแมนเกรกบล็อกแมนร่วมกับคนอื่นๆก่อตั้ง OpenAI ขึ้นมาในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา AI ให้ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยมาร์กสนับสนุนเงินทุนในช่วงแรกประมาณ38ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาในปี2018อีลอนมัสก์ลาออกจากบอร์ดบริหารของ OpenAI ให้เหตุผลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ Tesla ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตนเองจนในปี2019 OpenAI ปรับโครงสร้างใหม่จัดตั้งบริษัทลูกที่แสวงหากำไรดึงดูดเงินลงทุนโดยมี Microsoft เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สู่การเปิดตัว ChatGPT ในเดือนพฤศจิกายน2022จุดกระแสเรื่อง AI ไปทั่วโลกด้านอีลอนมัสก์ที่เพิ่งซื้อกิจการ Twitter ได้ไม่นานก็เปิดตัว xAI บริษัท AI คู่แข่งของ OpenAI ขึ้นมาอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2023ขณะที่ OpenAI พัฒนาโมเดล AI และ ChatGPT รุ่นใหม่กับความสามารถในการประมวลผลที่ฉลาดมากขึ้นขยายสู่การทำงานด้านต่างๆทำให้บริษัทเติบโตและต้องการเงินทุนพัฒนาเดือนกุมภาพันธ์2024อีลอนมัสก์ตัดสินใจยื่นฟ้องจากข้อกล่าวหาที่อ้างว่าขัดกับหลักการเบื้องต้นของบริษัท OpenAI เคยโต้กลับว่ามัสก์พยายามจะยึดบริษัทเป็นของตนเองแต่ทำไม่สำเร็จจึงหันมาใช้การฟ้องร้องเพื่อทำลายคู่แข่งตลอดกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายต่างงัดหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อศาลรวมถึงพยานคนสำคัญทั้งผู้ร่วมก่อตั้ง AI คนอื่นๆและ CEO ของ Microsoft แต่เมื่อดูการพิจารณาของศาลและคณะลูกขุนที่ระบุว่ามาร์กยื่นฟ้องล่าช้าเกินกว่ากรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้คดีตกไปโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่องความผิดในเนื้อหาศาลมองว่าเขาทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมานานหลายปีแล้วตั้งแต่มีการพูดคุยเรื่องการระดมทุนในปี2017แต่กลับยื่นฟ้องในปี2024เกินกรอบที่กำหนดไว้3ปีจึงถือว่าสายเกินไปมหากาพย์เรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่ออีลอนมัสก์วิจารณ์ว่าศาลตัดสินด้วยข้อจำกัดด้านเวลาเท่านั้นเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไปขณะเดียวกันเรื่องนี้ยังทิ้งคำถามถึงการกำหนดทิศทางการเติบโตของ AI ไว้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะประเด็นด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล AI ที่ยังคงลอยเคว้งมองหาผู้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ที่แท้จริงจากการใช้ข้อมูลมาเทรนโดยไม่ได้รับอนุญาตผลกระทบของผู้ใช้ AI นอกเหนือจากการฟาดฟันของบริษัทด้านเทคโนโลยีในสงคราม AI ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: เมื่อเราพูดถึงคำทักทายถือเป็นหนึ่งในคำที่ถูกพูดบ่อยที่สุดในภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับแต่คุณผู้ชมเคยมีคำถามถึงที่มาที่ไปของคำทักทายเหล่านี้ไหมครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะชวนไปสำรวจที่มาที่ไปของคำทักทายของชาติสมาชิกในอาเซียนนะครับชวนติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
2: สวัสดีครับผมมีเรื่องจะมาถามครับถ้าว่าคุณจะเดินเข้าไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนอย่างแรกที่เราจะทำคืออะไรครับก็ต้องเป็นการสวัสดีทักทายเหมือนที่ผมเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เราแทบจะไม่ได้นึกถึงด้วยซ้ำแต่ในอาเซียนจริงๆแล้วคำทักทายแค่คำเดียวสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศนั้นได้ดีกว่าที่เราคิดอีกครับ
3: เพราะฉะนั้นอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้เราจะไปดูกันพอเพื่อนบ้านชาวอาเซียนเขาทักทายกันว่าอะไรและมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างครับเริ่มต้นที่กลุ่มประเทศละแวกเรากันก่อนเลยครับก็คือไทยกัมพูชาลาวและเมียนมา4ประเทศนี้มี1อย่างที่เหมือนกันมากๆครับคือการประนมมือทักทายนั่นเองไทยเราก็ไหว้และพูดว่าสวัสดีลาวจะหนบพร้อมกล่าวว่าสบายดีขณะที่เมียนมาจะพูดว่ามิงกะลาบา ด้วยลักษณะที่คล้ายๆกันเราก็พอทราบได้ว่าอิทธิพลมาจากท่าอัน

0: คลีของพุทธศาสนาและฮินดูเป็นส่วนมากครับทีนี้เรามาดูทีละภาษาดีกว่าครับคำว่าสวัสดีเป็นคำที่คนไทยใช้ทักทายกันในชีวิตประจำวันและตามเทศกาลมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันคริสต์มาสหรือสวัสดีวันสงกรานต์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคำว่าสวัสดีที่มีต้นตอมาจากภาษาสันสกฤตเราเพิ่งใช้กันมาไม่ถึง100ปีเองครับโดยพระยาอุปกิจศิลปสารเป็นผู้คิดคำว่าสวัสดีขึ้นใช้ทักทายประมาณพ.ศ.2477ถึง2478ครับและมอบคำนี้ให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ทักทายครูในมหาวิทยาลัยครับในเวลาต่อมากรมการชำระประธานุกรมและกรรมการโปรแกรมวิทยุกระจายเสียงก็หยิบไปใช้ต่อจนในปี2569นี้เราใช้กันจนแทบไม่ต้องคิดเลยแม้แต่นิดเดียวครับขณะที่คำว่ามิงกะลาบาของชาวเมียนมาเป็นอีกคำที่มีความหมายครับคำว่ามิงกะลามาจากภาษาบาลีคำว่ามงคลและบาก็เป็นคำลงท้ายที่สุภาพความหมายก็คือเป็นมงคลที่มอบให้ทั้งผู้พูดและผู้รับพร้อมกันเลยครับทักทายทีเดียวได้บุญทั้ง2คนเลยขณะที่เพื่อนบ้านชาวลาวของเราคำว่าสบายดีก็มาจากอิทธิพลภาษาสันสกฤตนี่แหละครับข้ามมาที่กลุ่มประเทศมุสลิมกันบ้างอย่างบรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยคำทักทายหลักของชาวมุสลิมก็คืออัสลามมาเลกุมซึ่งแปลว่าสันติจงมีแด่ท่านและคนรับก็ตอบกลับว่าวะอะลัยกุมสลามแปลว่าและสันติจงมีแต่ท่านด้วยเช่นกันแต่ในระดับทั่วไปก็จะมีคำทักทายว่าเซลามัตเหมือนกันครับโดยจะใช้ได้ทั้งกับคนมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแปลว่าสวัสดิภาพหรือปลอดภัยครับมาจากรากภาษาอาหรับที่แปลว่าความสงบและความปลอดภัยแต่คำนี้อาจจะชวนสับสนนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าว่าเราไปคุยกับคนมาเลเซียและพูดว่าเซลามัตเขาก็จะยิ้มแย้มและตอบรับกลับเพราะมันแปลว่าสวัสดีในภาษาของเขาแต่ถ้าว่าเราไปพูดว่าเซลามัตกับคนฟิลิปปินส์เขาก็อาจจะไม่ได้ตอบกลับในลักษณะเดียวกันและอาจจะสับสนเล็กน้อยด้วยซ้ำเพราะเซลามัตในภาษาตากาล็อกมันดันแปลว่าขอบคุณครับเพราะข้ามมาที่ฟิลิปปินส์ถ้าทักทายก็จะใช้คำว่ากูมุสตาครับเป็นหนึ่งคำทักทายที่แตกต่างจากชาติอื่นๆในอาเซียนเพราะไม่ได้มีอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธหรืออิสลามแม้แต่น้อยแต่จะมาจากภาษาสเปนแทนครับก็คือคำว่าโกโมเอสตาแปลว่าเป็นยังไงบ้างครับซึ่งจริงๆแล้วในฟิลิปปินส์ก็มีตัวอย่างวัฒนธรรมที่มาจากสเปนไม่น้อยเลยครับและที่สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่มี4ภาษาราชการแต่ภาษาที่คนใช้จริงในชีวิตประจำวันคือสิงลิชครับเป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันที่มีการผสมผสานกับอิทธิพลท้องถิ่นเข้าไปมีคำทักทายคือ Hello และอาจตามมาด้วยคำว่า Lai คำนี้พจนานุกรมออกซฟอร์ดยอมรับอย่างเป็นทางการครับว่าไม่มีคำแปลตรงๆแต่มันสามารถเพิ่มความมั่นใจความเป็นกันเองหรือความโมโหให้กับประโยคครับและปิดท้ายที่เวียดนามคำทักทายก็คือซินเจ่าครับเป็นคำทักทายตรงๆนี่แหละครับและเป็นคำทักทายที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับสุดท้ายแล้วนะครับคำที่เราได้ยินบ่อยมากที่สุดในแต่ละประเทศก็ล้วนมีความหมายและสามารถเล่าเรื่องราวของประเทศนั้นได้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งต่อไปที่คุณได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราก็ลองทักทายในภาษาของเขาดูครับแน่ไม่แน่ก็อาจจะสร้างรอยยิ้มได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
2: คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นรถยนต์ถูกซัดไปกับกระแสน้ำเชี่ยวหลังฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของมณฑลกุ้ยโจมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนความช่วยเหลือทางการแพทย์เดินทางมาถึงดีอาร์คองโกในขณะที่การตอบสนองต่อการระบาดของอีโบลาได้รับการยกระดับมากขึ้นองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินหลังพบผู้ติดเชื้อในดีอาร์คองโกและยูกันดาพร้อมคุมเข้มการคัดกรองและควบคุมชายแดนในพื้นที่เสี่ยงเปเตอร์เมจิอานายกรัฐมนตรีฮังการีเดินทางถึงกรุงวอร์ซอของโปแลนด์โดยรถไฟเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปและหารือกับผู้นำโปแลนด์ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าปฏิบัติการปราบปรามกลุ่ม IS ในภูมิภาคร่วมกับสหรัฐสามารถปลิดชีพสมาชิกของกลุ่ม IS ไปแล้ว175คนในจำนวนนี้มีผู้นำระดับสูงหลายคนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอวดภาพห้องจัดเตียงใหม่ของทำเนียบขาวพร้อมแนวคิดติดตั้งอาณาจักรโดรนบนหลังคาเพื่อปกป้องกรุงวอชิงตันดีซีจากการโจมตีท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องงบประมาณและความเหมาะสม Google เปิดตัว AI รุ่นใหม่ที่ทำงานเร็วขึ้นและราคาถูกลงพร้อมฟีเจอร์สร้างวิดีโอที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในตลาด AI
1: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับภาพปิดท้ายไปดูการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสะอาดของเมืองที่นครนิวยอร์กของสหรัฐครับเขาเพ้นรถเก็บขยะให้เป็นงานศิลปะเคลื่อนที่ได้นะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สภัทรและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE แม้จะเป็นชาติขนาดกลางแต่ดินแดนแห่งนี้มีบทบาทอย่างยิ่งในฐานะสมาชิกที่ผลิตน้ำมันมากเป็นอันดับ3ขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์

0: นอกเหนือจากเพื่อปลดล็อกการผลิตน้ำมันแล้วนะคะเหตุผลที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศตัวออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปกก็เพื่อที่จะให้หลุดจากอิทธิพลของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเมษายน2026ที่ผ่านมาในขณะที่อ่าวเปอร์เซียยังร้อนระอุหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน2เดือนก่อนหน้านั้นในขณะที่ฮอร์มุซช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่เป็นทางผ่านของเรือขนส่งน้ำมันกว่าร้อยละ20ของโลกถูกปิดในทางปฏิบัติหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านสกัดปิดกั้นด้วยการยิงเรือบรรทุกน้ำมันหรือเก็บค่าผ่านทางในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนพลังงานหรือสภาวะราคาพลังงานสูงเนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถส่งออกได้สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือ UAE ประเทศที่ผลิตน้ำมันมากเป็นอันดับ3ของกลุ่มเปิดโต๊ะแถลงข่าวประกาศออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกเหตุผลที่ให้คือเพื่อปลดล็อกให้สามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นเพื่อชดเชยน้ำมันที่ขาดหายไปจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน
1: العالم الآن يشهد ظروف استثنائية
2: صحيح.
1: ودائما في الظروف الاستثنائية تأتي القرارات استثنائية كذلك العالم يحتاج مزيدا من الإنتاج بسبب الإغلاق الذي الإرهابي الذي قامت به إيران لهذا المضيق واتأخذت العالم رهينة هذا الإغلاق ترتب عليه استنزاف كبير للمخزونات العالمية من النفط أو المخزونات الاستراتيجية.
0: บนโต๊ะแถลงข่าวรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุได้ว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายปัจจุบันและอนาคตของตลาดพลังงานและการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ปรึกษาหารือชาติใดรวมถึงซาอุดิอาระเบียน้ำทะเลสีครามใสสดเกาะแก่งและผาหินปูนที่สูงตระหง่านสวยงามแปลกตาที่นี่คืออ่าวเปอร์เซียเส้นทางเดินเรือและจุดเชื่อมโยงอารยธรรมมาตั้งแต่โบราณตั้งอยู่ด้านขวาของอ่าวคืออิหร่านส่วนด้านซ้ายเป็นที่ตั้งของคูเวตซาอุดิอาระเบียบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และโอมาน7ประเทศคือที่ตั้งของจุดที่มีน้ำมันสำรองและก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วที่

0: ที่สุดจุดหนึ่งของโลกปี1960ซาอุดิอาระเบียประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดในอ่าวเปอร์เซียได้เป็นตัวตั้งตัวตีจับมือกับอีก4ประเทศนั่นก็คืออิรักอิหร่านคูเวตซาอุดิอาระเบียและเวเนซุเอลาก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่าองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกเป้าหมายในการก่อตั้งกลุ่มก็เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและเพื่องัดข้อกับ Seven Sistersกลุ่มบริษัทน้ำมันข้ามชาติที่ในขณะนั้นได้รับสิทธิ์และสัมปทานจากรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศจนสามารถครอบครองปริมาณน้ำมันดิบได้มากกว่าร้อยละ85ของโลกการรวมตัวกันส่งผลให้ประเทศในกลุ่มโอเปกได้สัดส่วนเป็นเจ้าของน้ำมันมากขึ้นเข้าสู่ต้นทศวรรษที่1970ประเทศเหล่านี้ก็เริ่มยึดสัมปทานน้ำมันกลับมาเป็นของรัฐส่งผลให้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยการใช้ปริมาณการผลิตเป็นเครื่องมือในกรณีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกต่ำเกินไปสมาชิกโอเปกก็จะมีมติให้ลดกำลังการผลิตเพื่อดึงให้ราคาสูงขึ้นจากที่เคยยากจนหลายประเทศในกลุ่มโอเปกยกระดับมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลจาก5ประเทศในวันที่ก่อตั้งเมื่อปี1960โอเปกมีสมาชิกเพิ่มเป็น12ประเทศหากนับถึงต้นปี2026หรือ66ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งหนึ่งในสมาชิกรายสำคัญคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เข้าร่วมในปี1967ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันมากที่สุดลำดับ3ของกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีบทบาทสำคัญและถือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้ก่อตั้งกลุ่มอย่างซาอุดิอาระเบียในการกำหนดนโยบายและทิศทางความเป็นไปของกลุ่มการประกาศออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกจึงสร้างแรงสั่นสะเทือนนักวิเคราะห์มองว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกิดจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือความไม่พอใจที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ำมันเกิน 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกำลังการผลิตถึง5ล้านบาร์เรลต่อวัน
1: استثمرت دولة الإمارات في أكثر من 150 مليار دولار استثمارات لإنتاج النفط. عندك اليوم الإنتاج حسب أوبك محدود. يعني لغاية 2021 لحتى قدروا يوصلوا إلى 3.6-3.5 مليون برميل. دولة الإمارات تستطيع اليوم بالاستثمارات الهائلة اللي سابوتها بأكثر من 5 مليون برميل في اليوم.
0: แม้ไม่มีการระบุว่าความไม่พอใจจนนำไปสู่การถอนตัวจากกลุ่มโอเปกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีไปถึงชาติใดแต่ทุกสายตาจับจ้องมองไปที่ซาอุดิอาระเบียชาติที่เสียงดังที่สุดในการกำหนดโควต้าการผลิตของสมาชิกโอเปกและเป็นชาติที่มีอิทธิพลที่สุดต่อการกำหนดพลวัตทางการเมืองและความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียเป็นชาติที่เคยมีความสัมพันธ์และผูกพันเหนียวแน่นอย่างยิ่งกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับทิศตะวันตกและใต้ติดกับซาอุดิอาระเบียทิศตะวันออกติดกับโอมานส่วนทิศเหนือมีชายฝั่งยาวกว่า 1,300 กิโลเมตรติดกับอ่าวเปอร์เซียทะเลทรายที่มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้เคยเป็นกลุ่มรัฐเล็กๆที่เศรษฐกิจพึ่งพาการหาไข่มุกและการทำประมงก่อนที่จะตกเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในศตวรรษที่19ปี1969อังกฤษประกาศถอนตัวจากดินแดนแห่งนี้ไปเนื่องจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ปี1971หรือ2ปีหลังจากนั้น7รัฐหรือ7เอมิเรตส์ที่เคยอยู่ภายใต้การอารักขาของอังกฤษประกาศรวมตัวกันเป็นประเทศที่ชื่อว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยใช้การปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐผสมผสานกับระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในวันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือกำเนิดซาอุดิอาระเบียซึ่งมีการปกครองแบบราชาธิปไตยเช่นกันได้เป็นประเทศแรกๆที่ให้การรับรองชาติใหม่แม้ในขณะนั้นทั้งคู่จะมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันด้วยผลประโยชน์ที่มีร่วมกันในฐานะชาติผลิตน้ำมันและสมาชิกกลุ่มโอเปกด้วยศาสนาภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียมีการผูกโยงกันมากขึ้นเมื่อสองชาติลงนามในสนธิสัญญาเจดดาเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทพรมแดนได้สำเร็จในปี1974 เข้าสู่ปลายทศวรรษ1970ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกผูกกระชับให้แนบแน่นมากขึ้นไปอีกเมื่อประเทศใหญ่ที่อยู่อีกฝั่งของอ่าวเปอร์เซียอย่างอิหร่านเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือการปฏิวัติอิสลามเหตุการณ์ที่ทำให้ระบอบกษัตริย์ที่อยู่คู่อิหร่านมานาน 2,500 ปีสิ้นสุดลงและถูกทดแทนด้วยการเมืองแบบใหม่ที่ผสมผสานอิสลามนิกายชีอะห์เข้ากับโครงสร้างรัฐสมัยใหม่โดยมีนักการศาสนาที่ชื่ออายาตลาโคเมนีเป็นผู้นำสูงสุดเหนือทุกสถาบันการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านส่งผลสะเทือนใหญ่มาถึงอีกฝั่งของอ่าวเปอร์เซียที่ทั้งหมดปกครองด้วยราชาธิปไตยเมื่ออายาตลาโคเมนีผู้นำการค้นล้มกษัตริย์อิหร่านประกาศส่งออกแนวคิดการปฏิวัติอิสลามไปทุกประเทศในอ่าวเปอร์เซียปี1981หรือ2ปีหลังการปฏิวัติอิสลาม6ชาติในอ่าวเปอร์เซียตัดสินใจจับมือร่วมกันจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC เพื่อสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงในกลุ่มให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ได้ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะชาติสมาชิกหลักร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในทุกมิติในฐานะชาติที่มีขนาดเล็กกว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองซาอุดีอาระเบียในฐานะผู้นำของภูมิภาคในขณะที่ซาอุดีอาระเบียมองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะพันธมิตรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือแต่สิ่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ2000

0: ตึกทันสมัยระฟ้าสูงต่ำเรียงรายแต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่โดดเด่นเป็นสง่ากว่าอาคารใดๆแสงไฟหลากสีพร้อมพลุที่จุดประกายเหนือตึกที่สูงเกือบ1กิโลเมตรประกาศถึงความทะเยอทะยานในการสร้างงานวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่นี่คือเบิร์จคาลิฟาตึกสูงที่สุดในโลกที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของดูไบ1ใน7รัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากเมืองท่าในทะเลทรายให้กลายเป็นมหานครสุดล้ำที่คนทั่วโลกอยากมาเยือนจากตึกสูงเสียดฟ้าคือสำนักงานระดับไฮเอ็นห้างสรรพสินค้าโรงแรม5ดาวและอสังหาริมทรัพย์หรูหราราคาแพงทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ล้ำสมัยกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนและการทำธุรกิจรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษกว่า20แห่งท่าเรือและท่าอากาศยานที่ใหญ่และทันสมัยติดอันดับต้นๆของโลกดูไบจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและสวรรค์ของนักลงทุนจากทั่วโลกเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกว่า2ทศวรรษแล้วที่รายได้หลักของประเทศนี้ไม่ได้มาจากน้ำมันแต่มาจากภาคการเงินและภาคบริการเนื่องเพราะรู้ว่าอีกไม่นานยุคทองของน้ำมันจะจบลงการเร่งกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเป้าหมายต่อไปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI และพลังงานสะอาดการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจหมายถึงต้องมีเงินจำนวนมหาศาลปลายปี2020บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีจึงประกาศลงทุนครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของประเทศจากที่มีอยู่3ล้าน5แสนบาร์เรลต่อวันให้เป็น5ล้านบาร์เรลต่อวันให้ได้ภายในปี2027แม้การเพิ่มปริมาณการผลิตจะส่งผลต่อราคาที่อาจจะลดลงแต่นักวิเคราะห์มองว่าสิ่งที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการคือราคาที่เกินจุดคุ้มทุนไม่ต้องมากเพราะความสำคัญอยู่ที่การเร่งการผลิตเพื่อนำเงินมาลงทุนกับเศรษฐกิจใหม่ก่อนที่ยุคน้ำมันจะจบลง
1: มารูฟอันอัลอาลัมอัจมะอันดอลต์อิมารัตฟีอินตาจลาลันลาลัลปิโตรลฮัวอักลตักลิฟะอันดูอัลอัครวะอัซรจานะอิลัลมอดูอัลคาร์บอนวัลอินบิอาซาตอัลคาร์บอนียะฟะฮัวอัลอัฟดัลยานีอันดักุลอัลมายิซาตอัลลัตตีตุซาอิดักอะลาอันตะกูนมุตะฟอวิกวะมุตะมัยยิซวะอันยะกูนอันดักฟุรซะอิลาตาคุดซูกอักบัร
0: ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อซาอุดิอาระเบียชาติที่มีอิทธิพลที่สุดในกลุ่มโอเปกออกมาขวางสำหรับซาอุดิอาระเบียราคาที่อยากให้เป็นต้องเป็นราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงเพื่อนำมาใช้ในโครงการขนาดใหญ่ที่จะกำหนดอนาคตและหน้าตาของประเทศในวันที่โลกไม่ต้องการพึ่งพาน้ำมันอีกต่อไปเช่นกันนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าวิสัยทัศน์2030

็นภาพที่คนจำนวนมากไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยสถานะเจ้าของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ซาอุดิอาระเบียคือสังคมอนุรักษ์นิยมชายและหญิงถูกแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

ระเบียบทางสังคมถูกกำหนดและครอบครองโดยผู้ชายผู้หญิงถูกควบคุมพฤติกรรมตลอดเวลาและเข้มข้นมากขึ้นในช่วงทศวรรษ1980เมื่อแนวคิดแบบอิสลามอนุรักษ์นิยมเข้มข้นขึ้นเพื่อต่อต้านอิทธิพลของอิหร่านที่เพิ่งจะมีการปฏิวัติอิสลามซาอุดีอาระเบียกลายมาเป็นดินแดนที่แสนเข้มงวดผู้หญิงต้องคลุมอบายาสีดำปิดหน้าตาในที่สาธารณะร้านค้าต้องกั้นพื้นที่แบ่งแยกระหว่างชายกับหญิงพวกเธอไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีผู้คุ้มครองชายไปด้วยเข้าสู่ปี2017ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปดินแดนอันแสนจะเข้มงวดค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเมื่อผู้หญิงเริ่มขับรถเองได้5ปีให้หลังผู้หญิงเข้ามาอยู่ในสนามแข่งรถโลดแล่นโลดโผนพุ่งทะยานได้ดั่งใจฝันการเปิดทางให้ผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียขับรถได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศที่มีชื่อว่าวิสัยทัศน์2030เป็นแผนมุ่งปฏิรูปซาอุดิอาระเบียไปสู่เศรษฐกิจที่หลากหลายและยั่งยืนหนึ่งในแกนหลักของวิสัยทัศน์2030คือการสร้างนีออมเมืองแห่งอนาคตที่ครอบคลุมทะเลทรายภูเขาและแนวยาวชายฝั่งของทะเลแดงรวมทั้งสิ้น 26,500 ตารางกิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของเขตการค้าและแหล่งท่องเที่ยวด้วยงบลงทุน 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกอย่างจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และพลังงานทดแทนอีกสิ่งที่สำคัญคือการปรับโครงสร้างประชากรและตลาดแรงงานในแผนวิสัยทัศน์2030สัดส่วนแรงงานหญิงต้องเพิ่มเป็นร้อยละ30แม้ผู้หญิงซาอุจำนวนมากได้รับการศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัยแต่จำนวนมากประสบความยากลำบากในการหางานระเบียบทางสังคมที่เข้มงวดทำให้บริษัทต่างๆไม่อยากมีลูกจ้างเป็นผู้หญิงการอนุญาตให้พวกเธอขับรถได้คือการปลดล็อกเพื่อให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในวันที่ซาอุดิอาระเบียต้องเข้าสู่ยุคไร้น้ำมัน

แม้ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีเป้าหมายเหมือนกันนั่นก็คือการเร่งปรับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมรับมือกับวันที่ยุคการใช้น้ำมันสิ้นสุดลงแต่เนื่องเพราะโครงสร้างสังคมที่ต่างกันหนทางเพื่อไปสู่จุดดังกล่าวจึงมีความต่างกันขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจำนวนประชากรที่น้อยเศรษฐกิจมีความหลากหลายส่งผลให้พึ่งพารายได้จากน้ำมันน้อยกว่าซาอุดิอาระเบียมีขนาดใหญ่กว่ามีประชากรมากกว่าและเศรษฐกิจยังคงต้องพึ่งพารายได้จากน้ำมันเป็นหลักเป็นเหตุผลที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียยังต้องการเห็นราคาน้ำมันที่สูงอยู่และเป็นที่มาของการปฏิเสธไม่เพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันให้กับสมาชิกส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อปล

ล็อกโควต้าการผลิตของตนในวันที่น้ำมันยังคงเป็นขุมทรัพย์ที่โลกต้องการเพื่อความมั่งคั่งและความมั่นคงการออกจากโอเปกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงไม่เพียงแต่สะท้อนถึงรอยร้าวเรื่องโควต้าของการผลิตน้ำมันเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการแข่งขันขยายอิทธิพลความมั่นคงเนื่องเพราะทั้งสองชาติเพิ่งจะเปิดฉากแข่งขันงัดข้อกันในหลายสมรภูมิและสงครามไล่ตั้งแต่ซูดานชาดลิเบียโซมาลีแลนด์รวมถึงสงครามในหลังบ้านซาอุดิอาระเบียอย่างสงครามเยเมนที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการลุกฮือครั้งใหญ่ในโลกอาหรับเมื่อ15ปีที่แล้วย้อนกลับไปในปี2011โลกอาหรับเกิดการปฏิวัติใหญ่ที่เรียกว่าปรากฏการณ์อาหรับสปริงผู้คนเรือนแสนลงถนนขับไล่ผู้นำที่อยู่มานานหลายทศวรรษในหลายประเทศเริ่มตั้งแต่ตูนิเซียอียิปต์ลิเบียซีเรียและเยเมนประเทศปลายสุดของคาบสมุทรอาระเบีย33ปีภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลเศรษฐกิจเยเมนตกต่ำผู้คนยากจนข้นแค้นเพราะการคอร์รัปชันผู้คนจึงออกมาขับไล่ให้พ้นจากตำแหน่งหลังเจอแรงกดดันประธานาธิบดีซาเลตัดสินใจประกาศลาออกก่อนที่อับราบูมันซูฮาดีรองประธานาธิบดีจะขึ้นมารับหน้าที่ผู้นำแทนแม้จะเปลี่ยนผู้นำแต่สถานการณ์ในเยเมนไม่ดีขึ้นผู้คนยังคงยากจนข้นแค้นการประท้วงจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีฮาดีการประท้วงรอบใหม่นำโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฮูตีชนกลุ่มน้อยที่นับถือความเชื่อไซดีนิกายย่อยของอิสลามชีอะห์ด้วยการสนับสนุนด้านอาวุธจากอิหร่านฮูตีเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลอย่างดุเดือดจนสามารถยึดเมืองได้หลายเมืองช่วงปลายปี2014ฮูตีก็รุกคืบเข้ายึดกรุงซานอาเมืองหลวงของประเทศสำเร็จก่อนจะตั้งตัวเป็นผู้ปกครองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีฮาดีหนีลงใต้ไปปักหลักอยู่ที่เมืองที่ชื่อเอเดนเอเดนถูกสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ตั้งชื่อว่า Presidential Leadership Council หรือ PLC กลางเดือนมีนาคมปี2015ฮูตีเคลื่อนทัพเข้ายึดเอเดนส่งผลให้ประธานาธิบดีฮาดีต้องลี้ภัยไปซาอุดิอาระเบียและนั่นคือจุดเปลี่ยนของสงครามในเยเมนที่ฮูตียึดเมืองเอเดนได้คือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยเมนมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับห่างจากบับอามันเดบช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียประมาณ170กิโลเมตรเอเดนคือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญในฐานะทางผ่านและจุดพักของเรือที่มาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านคลองสุเอตเข้าสู่ทะเลแดงผ่านช่องแคบบับอามันเดบเพื่อมุ่งหน้าไปทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียการที่เอเดนตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฮูตีจึงทำให้ทั้งซาอุดิอาระเบียที่มีพื้นที่ติดกับทะเลแดงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีส่วนที่ติดกับทะเลอาหรับไม่พอใจไม่กี่วันหลังฮูตียึดเอเดนด้วยการสนับสนุนของสหรัฐซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มฮูตีอย่างหนักทันทีในหลายเมืองคมปี2015กองกำลังพันธมิตรของประเทศอ่าวยกพลขึ้นบกที่เมืองเอเดนและขับไล่ฮูตีเป็นผลสำเร็จแต่หลังจากนั้นก็เกิดรอยร้าวระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แม้จะจับมือกันเพื่อร่วมสู้กับฮูตีแต่เป้าหมายของซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเยเมนต่างกันอยู่มากในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเน้นการปกป้องความมั่นคงตามแนวชายแดนด้านใต้ที่ติดกับทางเหนือของเยเมนซึ่งทอดยาวกว่า 1,300 กิโลเมตรจากทะเลแดงไปจนถึงประเทศโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เล็งเป้าไปที่ทางตอนใต้ของเยเมนที่ติดกับทะเลอาหรับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียต้องการรัฐบาลเยเมนที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ฮูตีและอิหร่านขยายอิทธิพลต่อไม่ได้

0: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะทำทุกทางเพื่อให้สามารถคุมจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลตอนใต้ของเยเมนในอดีตบริเวณที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หมายตาคือส่วนหนึ่งของประเทศที่ชื่อเยเมนใต้เคยเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรก่อนได้รับเอกราชและรวมกับประเทศเยเมนเหนือเมื่อปี1990บริเวณนี้จึงยังมีกลุ่มคนที่วาดหวังอยากกลับไปสู่อดีตและนี่คือช่องที่ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แทรกตัวเข้ามาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีอิทธิพลทางตอนใต้ของเยเมนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าสนับสนุนกลุ่มที่ชื่อกองกำลังสภาเปลี่ยนผ่านภาคใต้หรือ STC กลุ่มที่มีเป้าหมายเพื่อแยกตัวเยเมนใต้เป็นเอกราชอีกครั้ง STC ไม่เพียงแต่สู้กับฮูตีแต่ยังเปิดฉากโจมตี PLC หรือกองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติโดยเฉพาะจากซาอุดิอาระเบียด้วยทั้งหมดนี้ทำให้ซาอุดิอาระเบียไม่พอใจหลายฝ่ายเรียกความสัมพันธ์ที่ร้าวลึกจากยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันว่าเป็นสงครามเย็นในเยเมนสิ่งที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียหมดความอดทนเกิดขึ้นหลังจาก STC เข้ายึดฮาราเมาจังหวัดใหญ่ที่มีด้านใต้ติดกับทะเลอาหรับส่วนด้านเหนือติดกับซาอุดิอาระเบียการเสียฮาราเมาไปหมายถึงการเปิดทางให้สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ขนถ่ายอาวุธจากทางเรือให้กับกลุ่ม STC ได้ง่ายขึ้นผู้นำของ PLC เริ่มมาเปิดหน้าชนโดยระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังบ่อนทำลายความมั่นคงภายในของเยเมนด้วยการขนอาวุธจากท่าเรือฟูไจราของตนขึ้นฝั่งมาส่งให้กลุ่ม STC ที่ท่าเรือมุนกาลาในจังหวัดฮาดรามา
1: วและก็มีมาบาลิกอัลอาซัฟฟิลบายานัสซาดิรอันกิยาดะติลกุวาตัลมุชตะเราคะลิตะฮาลุฟิดะอ์มัชชะรอียะฟะกัดตะอัคะดะอัยฎอนกิยามดะอูละตัลอิมาราติลอาระบียะติลมุตตะฮิดะบิชะห์นิซะฟีนะตัยนมินมินาอิลฟูไจรามัมลูอะบิสซิลาห์วะอะรบาติลกิตาลวัลอะตาดิลอัสกะรีوإفراغها في ميناء المكلا دون تصريح بهدف تزويد قوات المجلس الانتقالي بها في خطوة تصعيدية ضد أمن واستقرار محافظتي حضرموت والمهرة

หลังจากรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติหรือ PLC ออกมาเปิดหน้าวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียก็เลือกการใช้กำลังทันที2มกราคม2026ที่ผ่านมาเอเดนฐานที่มั่นของ STC ถูกขีปนาวุธจากเครื่องบินรบทิ้งใส่อีกจุดที่โดนหนักคือท่าเรือมุนกะลาของจังหวัดฮาดรามเอาหลังการโจมตีซาอุดิอาระเบียได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่บ่งชี้ว่าท่าเรือแห่งนี้คือจุดเก็บอาวุธที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งมาเพื่อสนับสนุน STC และสิ่งนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด่านพรมแดนสนามบินและท่าเรือทั้งหมดในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเยเมนถูกประกาศปิดไม่ให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้ามาใช้ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากซาอุดิอาระเบียทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียง4เดือนก่อนหน้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะประกาศออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกเพื่อเลือกทางเดินใหม่และเป็นทางเลือกใหม่ที่ไร้เงาทาบทาจากซาอุดิอาระเบีย

0: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เขาว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
3: เรื่องเนี้ยเรื่องเปลี่ยน
2: มาแล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
4: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
5: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: สารคดี Blackberries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipa.me

0: 435นายสุริยาวงอารี
1: นายอนุทินชาญวีรกุลครับ
2: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรี
3: ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี19มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีส.ส.พรรคประชาชนคนหนึ่งค่ะสวนมติพรรคไปโหวตสนับสนุนให้อนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีส.ส.คนนี้ถูกเรียกว่าเป็นงูเห่าของพรรคประชาชนค่ะผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นงูเห่าส้มคือสุริยาวงอารีที่ชนะแชมป์เก่าจากเพื่อไทยจนได้เป็นส.ส.เขต7อุดรธานีท่ามกลางข่าวลือว่าการซื้องูเห่าครั้งล่าสุดนี้อาจมีมูลค่า20ล้านบาทและเงินเดือนอีกประมาณ 400,000 บาทค่ะ
4: หากมองย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนปรากฏการณ์งูเห่ามักนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองกดดันให้ยุบสภาหรือทำให้รัฐบาลเสียงปิ่มน้ำมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่เรารู้กันพรรคภูมิใจไทยได้เสียงข้างมากอย่างชนิดที่ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้เสียงจากฝ่ายตรงข้ามมาสนับสนุนจึงทำให้เกิดคำถามว่างูเห่าตัวเดียวมีความหมายอะไรทำไมส.ส.พรรคส้มที่โหวตให้หัวหน้าพรรคน้ำเงินจึงถูกเรียกว่างูเห่าแท้จริงแล้วความหมายของงูเห่าทางการเมืองคืออะไรมีที่มาจากไหนงูเห่าที่เลื้อยกันยกรังแตกต่างจากงูเห่าตัวเดียวและงูเห่าสายพันธุ์อื่นๆอย่างไรติดตามได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกันที่มาของคำว่างูเห่าในบริบททางการเมืองเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2540เมื่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและหลังจากนั้นมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลจาก2ขั้วคือแกนนำรัฐบาลเดิมที่เสนอพลเอกชาติชายชุนหวันและพรรคประชาธิปัตย์ของชวนหลีกภัยขณะนั้นพรรคประชากรไทยซึ่งมีสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมีมติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ปรากฏว่ามีส.ส. 12คนในพรรคประชากรไทยนำโดยวัฒนาอัศวเหมแกนนำกลุ่มปากน้ำโหวตสวนมติพรรคสนับสนุนชวนหลีกภัยจนได้เสียงข้างมากและเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยเปรียบเทียบกลุ่มส.ส.ที่สวนมติพรรคว่าเหมือนงูเห่าในนิทานอีสปเรื่องชาวนากับงูเห่าคุณสมัครกล่าวว่าผมเหมือนชาวนาที่ไปเจองูเห่าที่กำลังจะตายเพราะความหนาวจึงอุ้มมาใส่ไว้ในอกเพื่อให้ความอบอุ่นแต่พอเริ่มมีแรงงูเห่านั้นก็กัดชาวนาจนตายความหมายของคุณสมัครก็คือการตัดพ้อเปรียบเปรยว่ากลุ่มส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคเป็นพวกทรยศหักหลังเลี้ยงไม่เชื่อง
3: หากมองว่าการสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองน่าจะเรียกว่างูเห่าได้เช่นเดียวกันในเหตุการณ์ปี2551ที่กลุ่มเพื่อนเนวิน23คนนำโดยเนวินชิดชอบสละเรือหลังพรรคพลังประชาชนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบได้ข้ามขั้วไปสนับสนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่มาของประโยคมันจบแล้วครับนายในบทสนทนาทางไกลระหว่างเนวินและทักษิณชินวัตรเรื่องนี้ก็อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่เรียกว่างูเห่าเช่นกันค่ะหรือจะเป็นกรณีอื้อฉาวจากคำเปรียบเปรยคนเลี้ยงลิงและการแจกกล้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ

ี2565ค่ะที่เป็นการกว้านซื้อเสียงส.ส.โดยคนกลุ่มหนึ่งเพื่อให้สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะเรียกว่างูเห่าได้เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาเมื่อมีส.ส.ย้ายข้าง

0: ลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนเปิดประเด็นค่ะว่างูเห่าไม่ได้มีความหมายเดียวนะคะและการไม่เห็นด้วยกับพรรคต้นสังกัดก็ไม่ใช่เรื่องผิดเสมอไปหากเป็นไปด้วยอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน
1: ถ้าให้มองในบริบทของสังคมไทยเนี่ยพอเราใช้คำว่างูเห่าปุ๊บจะรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่เป็นด้านลบนะคะเพราะว่าคนก็จะเชื่อมโยงคำนี้กับการดีลรับหลังใต้โต๊ะใช่ไหมคะหรือการตัดสินใจเลือกบนผลประโยชน์ของตัวเองการได้รับรางวัลหรือแรงจูงใจที่เป็นเงินทองหรือตำแหน่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดอุดมการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างพรรคกับตัวส.ส.ท่านนั้นแต่ว่าถ้าเราตั้งคำถามอันนี้ว่าสมมติว่ามีส.ส.บางคนเขารู้สึกว่าเขาไปกับพรรคไม่ได้ละจุดยืนความคิดความปรารถนาแรงบันดาลใจไม่ตรงกันเขาจำเป็นจะต้องอยู่กับพรรคไปตลอดไหมมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจ
2: สมัยก่อนเวลาเราพูดถึงงูเห่าโดยยึดความหมายของคุณสมัครคือกลุ่มส.ส.ที่รวมตัวกันเป็นฝูงหักหลังพรรคตัวเองเพื่อไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดการพลิกขั้วทางการเมืองให้ผ่านหรือไม่ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือให้เสียงเพียงพอที่จะดันกฎหมายบางฉบับให้ผ่านสภาแต่ในกรณีของคุณสุริยาวงศ์อารีส.ส.อุดรธานีจากพรรคประชาชนที่โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกจนถูกเรียกว่างูเห่าส้มมีความแตกต่างจากงูเห่าสมัยก่อนเพราะทุกวันนี้รัฐบาลภูมิใจไทยไม่ใช่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำการย้ายมาเพียงตัวเดียวเสียงเดียวของคุณสุริยาก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนขั้วอำนาจเหมือนงูเห่าในความหมายเดิม
3: ผมว่าสมัยใหม่เนี่ยมันร้ายแรงกว่านะมันไม่มีกติกานะครับก็ครับเฮ้ยงูเห่างูกระบะกระปะเรื่องงูจงอางเรื่องงูอะไรกันแน่มันไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันรู้เลยเดี๋ยวนี้มันกลายพันธุ์อ่ะมันผสมพันธุ์กันแต่ว่าพิษมันก็ร้ายแรงเพราะว่ามันรักษายาก
2: ก่อนการเลือกตั้งนิพิษโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่าพ่อค้างูเห่าเริ่มฝากไข่หากชนะเลือกตั้งจะมีค่ายกมือ20ล้านบาทซึ่งนิพิษบอกว่าการฝากไข่ก่อนเลือกตั้งหรือเริ่มซื้อตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆก่อนเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: เดี๋ยวนี้มันมีแมวมองเหมือนแมวมองไปหานางสาวไทยเมื่อก่อนนั่นแหละมีแมวมองว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าจะได้เป็นผู้แทนราษฎรถ้าคุณเป็นผู้แทนราษฎรนะแล้วพรรคคุณไปเป็นฝ่ายค้านนะคุณมาโหวตได้โหวตหน้าพรรคผมเป็นนายกนะคิดราคากันเบ็ดเสร็จเลย20 30จ่ายมัดจำครึ่งหนึ่งยังได้เลยผมว่ายุคก่อนไม่ค่อยได้ยินนะผมก็อยู่ในการเมืองมาตั้ง20 30ปีมันแหกโผกันถึงขนาดนี้ผมคิดว่าในยุคนี้แหละนะครับในยุคนี้มันเกิดขึ้นเยอะมาก
2: จากคำอธิบายนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่างูเห่าสมัยใหม่ไม่ได้มีความหมายเดียวกับเมื่อก่อนอย่างน้อยก็ในเรื่องของจำนวนอาจารย์สิริพันธ์ให้ทัศนะว่าถึงแม้หนึ่งเสียงนี้จะไม่ส่งผลอะไรต่อรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านขณะนี้คือพรรคประชาชนการมีคนโหวตสวนมติพรรคแค่คนเดียวก็กลายเป็นการเปิดแผลพรรคประชาชนอีกครั้งว่าไม่สามารถคุมเสียงส.ส.ของตัวเองได้
1: ส.ส.ท่านนี้ของพรรคประชาชนเนี่ยน่าจะเคยคุยกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยแล้วเข้าใจด้วยว่าชัยชนะของส.ส.ท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นตัวเต็งตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าฝากเลี้ยงไว้ก่อนอาจจะมีคำนี้นะคะแล้วการโหวตเนี่ยก็คือเป็นการส่งสัญญาณนะว่าพรรคประชาชนไม่สามารถคุมเสียงของส.ส.หรือสมาชิกของพรรคได
0: ้จากประโยคเปรียบเทียบของคุณสมัครว่าการสวนมติพรรคเป็นงูเห่าทรยศหักหลังทั้งประชาชนและพรรคแต่ก็มีบางกรณีนะคะที่ส.ส.ท่านนั้นอธิบายได้ว่าเขาสวนมติพรรคเพราะไม่ต้องการทรยศต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนค่ะยกตัวอย่างชัดๆก็คือการโหวตนายกเมื่อปี2562ค่ะสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษในขณะนั้นจากพรรคภูมิใจไทยได้โหวตสวนมติพรรคค่ะด้วยการงดออกเสียงในวันโหวตนายกทั้งที่ภูมิใจไทยมีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
4: 131นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
5: งดออกเสียงครับ

0: สิริพงษ์ให้เหตุผลว่าเป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนค่ะว่าจะเลือกอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกคนเดียวเท่านั้นเขายืนยันว่าไม่ใช่งูเห่าไม่จำเป็นต้องรับเงินใครซึ่งหลังจากนั้นพรรคเองก็ไม่ได้มีบทลงโทษรุนแรงนะคะและสิริพงษ์ก็ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญของภูมิใจไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเขาโหวตส่วนมติพรรคเนี่ยมันควรจะต้องมีการออกมาชี้แจงให้ประชาชนและฐานเสียงของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแล้วก็พรรคการเมืองทราบว่าเขาโหวตแบบนี้เพราะเหตุใด
0: ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา114เขียนเอาไว้ค่ะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยไม่อยู่ภายใต้อานัตการครอบงำใดๆแสดงว่าก็ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคด้วยค่ะดังนั้นส.ส.จึงควรจะต้องยึดสถานะความเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าการโหวตส่วนมติพรรคทำได้นะคะแต่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องชี้แจงถ้าเกิดคุณไม่ชี้แจงคุณไม่ชัดเจนหรือในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสำคัญอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าโหวตส่วนมติพรรคอันนี้มันก็จะถูกตั้งคำถามว่ามันมีการรับสินบาทค่าสินบนกันหรือไม่นะคะคือต้องดูเป็นกรณี
0: แต่หากหาคำอธิบายไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะหากประชาชนจะตั้งคำถามและตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าการไปสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ตนเองสังกัดต้องมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างมาตอบแทน
2: เวลาเขาไปอธิบายเขาก็อธิบายเหตุผลอย่างอื่นเช่นก็อธิบายว่ามันนโยบายนี้ยังอยู่นะแต่มันยังทำไปได้ในขณะนี้เพราะมันมีเรื่องอื่นที่มีความสำคัญกว่า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่างูเห่าไม่ได้มีความหมายเดียวจะเป็นลบก็ได้หรือมีคำอธิบายที่ฟังขึ้นก็ได้ค่ะจึงจำเป็นต้องตั้งคำถามในเชิงหลักการว่าจริงๆแล้วเราควรต้องเว้นพื้นที่ไว้ให้ส.ส.สามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างกับพรรคได้ด้วยหรือไม่ค่ะอาจารย์สิริพันธ์ยกตัวอย่างแคนาดาค่ะที่ล่าสุดนายกมาร์คคูนี่จากพรรคเสรีนิยมหรือว่าลิเบอรัลได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ตัวคานี่เองได้รับความนิยมสูงมากในระดับโลกโดยเฉพาะสุนทรพจน์ต่อต้านความพยายามครอบครองกรีนแลนด์ของโดนัลด์ทรัมป์ว่ายุคสมัยที่โลกต้องพึ่งพาการนำของสหรัฐนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วทำให้ส.ส.ฝั่งอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งย้ายมาสนับสนุนเสรีนิยมก็น่าตั้งคำถามค่ะว่าการย้ายโหวตสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามแบบมีเหตุผลรองรับแบบนี้ควรถูกเรียกว่างูเห่าเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: มีส.ส.ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟนะคะพรรคคอนเซอร์เวทีฟ5คนย้ายออกมาสนับสนุนพรรคลิเบอรัลอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในแคนาดามากในแคนาดาหรือในต่างประเทศเขาเรียกแบบนี้ว่าเป็น frog crossing the floor คือข้ามพรรคมาโหวตให้เขาไม่ได้ใช้คำรุนแรงเหมือนงูเห่าก็คือเป็นคำปกติแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าตอนที่เลือกส.ส.เหล่านี้มาเนี่ยเขาเลือกเพราะคนเหล่านี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟนะ
3: ส.ส.ที่มีพฤติกรรมของงูเห่าก็มีชะตากรรมแตกต่างกันไปโดยงูเห่าพรรคส้มทั้งสมัยพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลและประชาชนเมื่อเกิดการทรยศหักหลังพรรคส.ส.กลุ่มนี้ก็แทบจะหมดอนาคตทางการเมือง
4: กรณีพรรคประชาชนนะคะพรรคส้มแน่นอนว่าเป็นพรรคที่ต่างจากพรรคอื่นในอย่างน้อยก็สองกรณีคือจุดยืนทางการเมืองเนี่ยชัดเจนเขาก็หวังว่าเวลาที่เขาเลือกผู้สมัครเนี่ยผู้สมัครจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพอมีการโหวตส่วนมติพรรคเนี่ยก็เลยถูกกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
5: จะไม่ย้ายพรรคใช่ไหม
6: ไม่ย้าย
5: ค่ะไม่ย้ายยืนยันเลยแต่คนเก่าไม่เอาเลยมันเสียคะแนนฟรีไม่เก็ตอย่างแรง
7: สำหรับประเด็นเรื่องพรรคใหม่ทำไมกริกถึงเลือกไปพรรคก้าครับ
3: ในบางพื้นที่พรรคส้มเป็นตัวอย่างหนึ่งของการส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะเพราะพรรคชูอุดมการณ์มากกว่าตัวผู้สมัครจึงเป็นไปได้ว่าส.ส.คนนั้นชนะการเลือกตั้งเพราะพรรคไม่ใช่เพราะความนิยมหรือผลงานของตัวเองดังนั้นเมื่อทำผิดจากอุดมการณ์ของพรรค บทลงโทษจากประชาชนก็คือสสเหล่านั้นจะสอบตกในการเลือกตั้งครั้งถัดไป
2: คนที่เลือกพรรคส้มวิธีคิดของเขาต่างกับคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำพรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นเวลาคุณเปลี่ยนขั้วจากพรรคส้มไปพรรคภูมิใจไทยไปพรรคกล้าทำเนี่ยประชาชนที่เลือกความคิดของประชาชนก็ยังอยู่ก็ไม่ไปกับคุณเนี่ย
3: แต่ใช่ว่าชะตากรรมของนักการเมืองที่ถูกเรียกว่าเป็นงูเห่าจะสอบตกทั้งหมดเพราะงูเห่าจากพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่พรรคส้มเมื่อย้ายพรรคแล้วก็ยังมีอนาคตได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือประชาชนยังผูกพันกับส.ส.ในระดับตัวบุคคลมากกว่าพรรคต้นสังกัดตัวอย่างเช่นในปีพ.ศ. 2566ส.ส.ประชาธิปัตย์16คนที่โหวตสวนมติพรรคสนับสนุนเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรคในขณะนั้นอ้างว่าไม่ได้หมายถึงการร่วมรัฐบาลแต่เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ซึ่งตอนนั้นนิพิษในฐานะคนประชาธิปัตย์วิจารณ์ว่าเป็นการจบชีวิตทางการเมืองแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่ยังรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ได
2: ้อันนั้นมันอาจจะเป็นการผมอาจจะต้องถอนคำพูดก็ได้มั้งมันอาจจะเป็นอุดมคติมากเกินไปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ตายจริงอ่ะถูกไหมครับบางคนมันกลับเติบโตขึ้นไปอีกอ่ะมันมีปักใต้ตั้งหลายคนเห็นไหมครับสวนมติพักซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าที่คุณทำอย่างนี้เพราะสมัยหน้าคุณไปหาปัจจัยไปอยู่พักอื่นสุดท้ายเขาก็ไปจริงๆเราก็บอกว่าคุณขายอุดมการณ์อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายมันไม่ใช่คุณฆ่าตัวตายสุดท้ายมันไม่ใช่แต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ยังอยู่ในที่เดิมไม่ไปไหนรักษาหลักการรักษาจุดยืนของพักเนี่ยพวกนี้มันตายหมดเลย
3: จากคำกล่าวของนิพิษอาจจะพูดได้ว่าในหลายๆกรณีเมื่อส.ส.งูเห่าถูกขับออกจากพรรคเดิมก็ต้องคาดหวังอนาคตที่ดีขึ้นกับพรรคใหม่อาจจะมั่นใจว่าจะไม่จบชีวิตทางการเมืองและยังได้รับการเลือกตั้งและอยู่ฝ่ายรัฐบาลซึ่งในบางพื้นที่ก็เป็นอย่างนั้นจริง
4: ๆเป็นความเข้าใจผิดนะคะว่าพอย้ายพรรคแล้วประชาชนไม่เลือกคือในอดีตเนี่ยได้รับเลือกเข้ามาประมาณ 30% แต่ถ้าไปดูครั้งที่แล้วเนี่ยส.ส.ที่ย้ายไปภูมิใจไทยกับย้ายไปกล้าทำได้รับเลือกเข้ามาของภูมิใจไทยในประมาณ 70% ของกล้าทำประมาณ 60% เพราะว่าอะไรเพราะว่า2พรรคนั้นเนี่ยใช้จักรกลการเมือง political machine ที่เข้มข้นมากพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคนที่จะเป็นงูเห่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมองว่าเขาย้ายไปอยู่พรรคไหนถ้าย้ายไปอยู่พรรคที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลเหมือนครั้งที่แล้วที่คนก็เล็งเอาไว้อะนะคะว่ารัฐบาลมาจากพรรคไหนแน่เนี่ยโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามามีเยอะ
0: รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี2521จนถึงปี2559ระบุว่าพรรคสามารถขับส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคออกจากพรรคได้ค่ะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับเหล่านี้การถูกขับออกจากพรรคจะเท่ากับพ้นสภาพส.ส.ทันทีไม่ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่แต่สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560กลับเปิดช่องให้เกิดงูเห่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าให้ความคุ้มครองส.ส.ให้มีเวลาย้ายพรรคได้และสมาชิกภาพของส.ส.ก็ยังคงอยู่จึงทำให้ส.ส.กล้าที่จะสวนมติพรรคเพราะหากถูกพรรคขับออกก็ยังสามารถย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้ค่ะดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ส.ส.งูเห่าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากให้พรรคขับออกแต่บางครั้งพรรคก็ไม่ยอมขับค่ะกลายเป็นการดองงูเห่าเป็นสิ่งที่เรียกว่างูเห่าฝากเลี้ยงเพราะว่ายังสังกัดพรรคเดิมแต่โหวตสวนมติและสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามต่อไปเรื่อยๆบางครั้งก็ถึงขั้นย้ายที่นั่งในสภาไปรวมกับพรรคใหม่อย่างไม่เป็นทางการเลยก็มีค่ะแต่หากจะแก้ปัญหาพรรคใหญ่กว่าคนหรือส.ส.ควรมีสิทธิ์ในเสียงของตัวเองวิธีหนึ่งคือเปิดช่องให้ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคเป็นส.ส.อิสระได้เหมือนก่อนรัฐธรรมนูญปี2517ค่ะเพราะแม้แต่รัฐธรรมนูญปี2540ที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดก็ยังมีดีเบตค่ะว่าพรรคมีอำนาจมากเกินไปจนทำให้ส.ส.กลายเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ทำตามคำสั่งหรือไม่ค่ะ
4: ถ้าเราอยากเห็นส.ส.ที่สามารถมีจำนงขัดแย้งกับพรรคได้แต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนก็อาจจะต้องยอมให้มีส.ส.อิสระถ้าเกิดพรรคขับออก ขาก็อาจจะไม่จำเป็น

0: ไปหาพรรคใหม่สังกัด30วันเขาก็เป็นส.ส.อิสระแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จริงแต่จุดอ่อนของการมีส.ส.อิสระก็มีเยอะนะคะก็พูดง่ายๆว่าเราก็มีคำว่าขายตัวได้ง่ายอันนี้คือตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญ2517แต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นตัวเหมือนกับผ่อนเชือกให้โอกาสถ้าส.ส.กับพรรคทำงานร่วมกันไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ที่จะรับเงินอย่างเดียวก็เปิดโอกาสให้มีคนกลุ่มนี้อยู่ได
1: ้เมื่อส.ส.เป็นตัวแทนของประชาชนการเกิดขึ้นของงูเห่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนิพิษให้ทัศนะว่างูเห่าคือการทำลายระบบตัวแทนของสภาและสิ่งนั้นสัมพันธ์กับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวเพราะเป็นการละเมิดเจตจำนงของประชาชนที่เลือกส.ส.คนนั้นเข้ามาตั้งแต่ต้น
2: คือผมนี่พูดเสมอว่าการเลือกตั้งนี่กระดุมเม็ดแรกของระบบประชาธิปไตยกระดุมเม็ดแรกเลยนะคือต้องไม่ซื้อเสียงเพราะถ้าคุณซื้อเสียงคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดพอคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณไม่ต้องถามว่ากระดุมเม็ดที่สองเม็ดที่สามคุณจะติดถูกหรือเปล่าเหตุผลที่ต้องไม่ใช้เงินเพราะว่าเราไม่อยากสร้างอะไรบ้านใหญ่ไอ้บ้านเล็กเนี่ยคุณไม่มีทางผ่านเข้าไปได้เลยแต่คุณไม่ใช้เงินอ่ะไอ้ที่ใช้เงินมันบ้านใหญ่ทั้งนั้นทีนี้ไอ้บ้านใหญ่เนี่ยพอมันเป็นผู้แทนราษฎรมันก็สร้างอาณาจักรไปแล้วลูกชาวบ้านเป็นได้ไหม
1: ในการเลือกตั้งปี2569เว็บไซต์ Rocket Media Lab ทำรายงานผลการเลือกตั้งส.ส.แบ่งเขตของบ้านใหญ่จากทั้งหมด190ตระกูลบ้านใหญ่ที่ลงสมัครโดยพรรคที่รวมบ้านใหญ่ได้มากที่สุดก็คือพรรคภูมิใจไทยซึ่งหลายตระกูลบ้านใหญ่มาจากการย้ายพรรคซึ่งภาพรวมของระบบบ้านใหญ่ในภาคกลางประสบความสำเร็จเกิน 90% แม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่เดิมของภูมิใจไทยก็ตามการย้ายพรรคแบบไปทั้งตระกูลของบ้านใหญ่เหล่านี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามในทัศนะของอาจารย์สิริพันธ์เงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง
0: เงินทุ่มมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่นับการเลือกตั้งครั้งหลังมันไม่ได้ชนะอย่างครั้งหลังเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินกับกลไกอำนาจรัฐที่มันทำงานเหมือนกับจับกลการเมืองที่มันเข้มข้นกว่าในอดีตแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแลพื้นที่ไม่ทำงานพื้นที่คุณใช้เงินก็โอกาสยากนะที่จะชนะคำถามก็คือว่าประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปในสังคมไทยแน่นอนประชาชนมองว่าส.ส.นั้นน่ะดูแลเขาอย่างไรมากกว่าดูว่าส.ส.โหวตหรือทำงานนิติบัญญัติอย่างไร
3: ในสังคมไทยอาจจะเข้าใจกันเองค่ะว่าส.ส.มีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่แต่อาจไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญก็คือการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่เราเองอาจไม่เคยทราบเลยว่าส.ส.คนใดทำอะไรบ้างในสภาแห่งนี้และคนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ก็มีแต่องค์กรเอกชนด้านการเมืองไม่กี่แห่งค่ะตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลของ VWIS เช่น Law Watch ที่จะเก็บข้อมูลกฎหมายต่างๆที่เสนอในสภาพร้อมรายละเอียดว่าใครเป็นผู้เสนออยู่ในขั้นตอนไหนและยังสามารถดูกฎหมายที่ผ่านการลงมติแล้วว่าส.ส.จากพรรคไหนโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอก็เป็นกราฟิกมีทั้งรูปแบบของอินเทอร์แอคทีฟที่เข้าใจง่ายเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าส.ส.ที่เขาเลือกไปทำงานอะไรในสภาเหมือนที่หาเสียงไว้หรือเปล่าค่ะ
2: ผมว่าเวลาเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่ประชาชนอันนี้นี่เขาเห็นต่างอีกเวลาผมไปพูดอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนนักการเมืองมันต้องสร้างนักการเมืองที่ดีต้องสร้างนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ผมบอกว่าและนักการเมืองมาจากไหนวะนักการเมืองก็มาจากมือของคุณนี่แหละคุณนี่แหละเป็นคนสร้างนักการเมืองขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ใหญ่ใจความจริงๆเนี่ยผมว่าแต่มันทำยากมากก็คือประชาชนต้องเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนเปลี่ยนถึงจะเปลี่ยนประเทศได้อย่าให้นักการเมืองไปเปลี่ยนประเทศเลยมันไม่มีทางหรอก
1: ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาคำว่างูเห่ามีความหมายเปลี่ยนไปค่อนข้างมากและสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งก็ไม่ได้เหมือนกับความหมายของคุณสมัครในปี2540ที่เน้นเรื่องการทรยศหักหลังเลี้ยงไม่เชื่องเพราะในทางปฏิบัติแล้วการไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนทรยศเสมอไปแต่ในการสื่อสารเราก็มักจะเรียกพฤติกรรมเหล่านี้แบบเหมารวมว่า

0: งูเห่าและใช้ในความหมายลบทั้งหมด
1: คือความแตกต่างของงูเห่าในยุคเริ่มต้นนะฮะยุคออริจินเนี่ยคือย้ายกันมาทั้งลังนะคะอย่างเช่นกรณีกลุ่มปากน้ำของคุณวัฒนาอัศวะเหมย้ายออกจากประชากรไทยหรือคุณกลุ่มคุณเนวินนะคะที่มาตั้งพรรคภูมิใจไทยย้ายออกจากพรรคพลังประชาชนอันนี้เป็นการย้ายออกมาทั้งลังตั้งพรรคใหม่ซึ่งมันกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลจนทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลพรรคอื่นอยู่ไม่ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการย้ายออกมาเป็นคนๆคืองูเห่างูเห่าค่อยๆเลื้อยออกมาทีละคนผลกระทบทางการเมืองก็จะต่างกันงูเห่าที่ย้ายมาทั้งลังที่ทำให้ระบบพรรคการเมืองมันอ่อนแอกับกรณีโหวตสวนเป็นเรื่องๆแต่เรามักจะใช้คำว่างูเห่าทั้งสองกรณีซึ่งบางทีสังคมอาจจะต้องมาคิดคำอื่นอธิบายปรากฏการณ์นี้
2: จากคำเปรียบเทียบกลุ่มสสที่สวนมติพรรคของคุณสมัครว่าเป็นงูเห่าความหมายของศัพท์ทางการเมืองคำนี้เปลี่ยนรูปไปมากค่ะจากจุดเริ่มต้นที่หมายถึงการรวมฝูงย้ายข้างกันทั้งรังเพื่อพลิกขั้วอำนาจรัฐบาลซึ่งภาพของการทรยศหักหลังนั้นชัดเจนเพราะส่งผลสั่นสะเทือนระดับประเทศค่ะแต่ในปัจจุบันคำนี้กลับถูกนำมาใช้แบบเหมารวมกับสสทุกคนที่โหวตสวนมติพรรคกลายเป็นว่าใครที่คิดต่างจากพรรคก็จะถูกตีตราว่าเป็นงูเห่าค่ะที่หวังผลประโยชน์ไปเสียหมดทั้งที่บริบทน้ำหนักและเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนั้นอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเมื่อพฤติกรรมทางการเมืองมีความซับซ้อนขึ้นและโครงสร้างทางการเมืองถูกออกแบบไว้อย่างซับซ้อนเช่นกันดิฉันจึงคิดว่าการเลือกคำมาใช้นิยามในแต่ละสถานการณ์อาจจะต้องชัดเจนตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้นค่ะ
0: ที่ผ่านมาคำว่างูเห่ามีความหมายในเชิงลบทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อบริบททางการเมืองเปลี่ยนไปเราก็อาจจะต้องตั้งคำถามกันใหม่เหมือนกันว่าการโหวตสวนมติพรรคหรือปรากฏการณ์ที่เรียกว่างูเห่านั้นจำเป็นจะต้องมีความหมายในแง่ลบเสมอไปหรือไม่เพราะในความเป็นจริงการที่สสสักคนจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีเหตุผลที่อธิบายได้เช่นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในพื้นที่การรักษาหลักการหรือแม้แต่การเห็นว่ากฎหมายหรือจุดยืนในบางเรื่องของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าการทำตามคำสั่งของพรรคแบบหลับหูหลับตาหากสสสามารถชี้แจงเหตุผลต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของเสียงได้อย่างโปร่งใสและสง่างามและน่าเชื่อถือการกระทำนั้นก็ไม่น่าจะเข้าข่ายการเป็นงูเห่าเพราะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของนักการเมืองก็ควรจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ททอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
6: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
7: สวัสดีครับได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติเนี่ยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับยีนครับ
7: วันนี้เราคุยกันเรื่องของซุปเปอร์เอลนินโญนะครับเราเห็นว่าหลังๆเนี่ยจะมีคำว่าซุปเปอร์กันบ่อยมากเลยครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับหรือว่าเมเจอร์เฮอริเคนเองคือยิ่งใหญ่มากแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของซุปเปอร์เอลนินโญนะครับ
2: ครับเรามองภาพรวมก่อนเอลนินโญคืออะไรก่อนเนาะมันจะมีคำคู่กันคือลานินญาเนาะทั้งหมดเนี่ยรวมกันเรียกว่าเอนโซปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่นะครับต้องเรียกว่าขอเข้าใจทำความใจพื้นฐานก่อนนะครับผมจะมีภาพบางภาพที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นก่อนนี่นะครับแล้วเราไปดูแผนภาพที่เกี่ยวเอลนีโญลานญาเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคือปรากฏว่าอย่างงี้เวลาพูดถึงเรื่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับอากาศก็ยกตัวขึ้นไปเนาะถ้าความชื้นนะครับมีความชื้นในความชื้นก็ถูกยกสูงขึ้นไปพอสูงขึ้นไปก็กลายเป็นเมฆเมฆเยอะเป็นฝนนั่นคือความกดอากาศต่ำลูกศรขึ้นพูดง่ายคือลูกศรขึ้นสีแดงเนี่ยความกดอากาศต่ำแล้วก็มีเมฆมีฝนถ้าเกิดว่าลูกศรลงเนี่ยคือความกดอากาศสูงเนี่ยลงมาที่ผิวพื้นเนี่ยนะครับนะก็จะไร้เมฆของคราวเหี่ยงทีนี้พอพูดถึงเรื่องเอลนินโญลานินญาเนี่ยนะครับมันจะมีแผนภาพอันนึงซึ่งผมนำเอาแผนภาพที่แบบเต็มๆให้ดูกันเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแผนภาพเรียกว่า Walker Circulation คือการไหลเวียน Walker นะครับ Walker นี่เป็นเรียกว่านักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นะครับชาวอังกฤษซึ่งมาค้นพบนะครับปรากฏการณ์อย่างงี้นี่คือแผนที่โลกนะครับทั้งใบเลยนะครับมองแบบว่าเฉียงๆนิดนึงตามหลักการเมื่อกี้บอกว่าถ้าลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมครับก็พาความชื้นขึ้นไปเป็นเมฆเนาะแล้วก็ลงเนี่ยนะครับกดลงมานะครับความกดสูงเนี่ยลงมาก็ไม่มีเมฆเห็นว่าแถบบ้านเรานะครับแถบบ้านเราแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบทางอินโดนีเซียหรือว่าทางออสเตรเลียนะครับอากาศยกขึ้นนะครับสภาพปกติเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีเมฆส่วนบริเวณทางแถบทางด้านอเมริกานะครับฝั่งทางตะวันตกนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับมันจมลงนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะทางนี้นะครับมาสเปซิฟิกแต่ว่าเป็นทั่วโลกเลยมันมีขึ้นมีลง
7: ซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดเลย
2: เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับดังนั้นเวลาพูดถึงเอลนีโญลานินญาเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะเมืองไทยหรือว่าทางเปรูอเมริกาใต้เลยครับนะฮะแต่ทั้งโลกเลยนะครับทั้งโลกซึ่งเรื่องนี้เราไม่เคยได้พูดกันนะครับไม่มีพูดกันทีนี้ถ้าเราโฟกัสที่เฉพาะมาสุดแปซิฟิกนะครับเพราะว่าเป็นตัวคล้ายๆเป็นเมนเอนจินนะครับเป็นเครื่องจักรที่เรียกว่าขับดันปรากฏการณ์นี้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ตัวเอลนีโญลานินญานะครับก็ยังไม่ครบมันจะมีอีกอันนึงที่เราไม่ได้พูดเช่นกันซึ่งก็จริงก็มีนะครับคือสภาพเป็นกลางหรือนิวทรัลนะครับทีนี้แผนภาพเมื่อครู่นี่นะครับคือสภาพนิวทรัลคือเป็นกลางแถบบ้านเรานี่นะครับอากาศยกขึ้นนะครับก็มีโอกาสมีเมฆมีฝนเยอะนะครับแถบทางอเมริกาจมลงทีนี้ถ้าเป็นลานินญาก่อนลานินญาแปลว่าอย่างนี้แปลว่าการไหลเวียนของอากาศเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าบริเวณบ้านเราเนี่ยน้ำจะอุ่นขึ้นนะครับอากาศอุ่นขึ้นโอกาสเกิดเมฆก็มากขึ้นฝนก็มากขึ้นดังนั้นลานินญาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแถบบ้านเราเนี่ย
7: ฝนตกชุกเลย
2: ฝนตกชุกนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ถ้ามากนะครับดินโคลนถล่มได้และกลับกันนะครับกับเอลนีโญเนี่ยนะครับตัวเรียกว่าความรุนแรงของลูกศรเนี่ยก็จะเบาบางลงไปหรือถึงขั้นลูกศรย้อนกลับเลยทีนี้แผนภาพนี้สำคัญแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรคืออย่างนี้ครับตัวสภาพเป็นกลางก่อนนะครับสภาพเป็นกลางก่อนถ้าเราดูแค่บรรยากาศนี่นะครับ การไหลเวียนเนี่ยครับที่เรียกว่า Walker Cell หรือว่า Walker Cell ที่ Mars Pacific เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับถ้ามองแบบว่ามองลักษณะเป็นจากทิศใต้ไปทิศเหนือเนี่ยมันคล้ายๆมันตามเข็มนาฬิกานะครับนะแล้วก็มันผลักเอาน้ำอุ่นซึ่งแทนด้วยสีแดงเนี่ยมาทางแถบบ้านเราแถบเชียงใต้แถบมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราดูภาพตัดขวางคือดูจากภาพข้างล่างนี่นะครับเป็นภาพตัดขวางของมหาสมุทรจะเห็นว่าในความลึกมันเนี่ยนะครับตัวน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะมาออกันอยู่ที่ผิวมากๆเลยใช่ไหมครับนะนะที่สีฟ้าเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่ากระจายอยู่ทางแถบทางตะวันออกนะครับส่วนไอแนวที่เรียกว่าเทอร์โมคลายเนี่ยนะครับมันเป็นแนวในความลึกในมหาสมุทรที่มันแบ่งระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเพราะว่าผิวน้ำในมหาสมุทรเนี่ยที่โดนแสงแดดเนี่ยก็จะอุ่นกว่าลึกลงไปเนี่ยนะครับยิ่งลึกลงไปถึงไม่ถึงมากนะมันเย็นลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเทอร์โมคลายตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเอลนีโญลานีญาก็ตามนะครับยินมันไม่ใช่แค่เรื่องบรรยากาศมันเป็นเรื่องมหาสมุทรด้วยมันเป็นคัพปลิ้งคือเป็นการที่ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเวลาบอกว่าโอ้เกิดเอลนีโญแล้วอุณหภูมิทั่วโลกเนี่ยหรือว่าเฉลี่ยสูงขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเอ๊ะมันเอาความร้อนจากไหนความร้อนที่สะสมในมหาสมุทรนี่เองมันเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาให้ปล่อยออกมาทำนองนี้ครับยินเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแผนภาพนี้สำคัญมากนะครับ
7: ครับทั้งบรรยากาศ
2: ทั้งบรรยากาศและมหาสมุทรด้วยเป็นคัพปลิ้งคือเป็นคู่ควบมันทีนี้ให้ดูลานินญาเร็วๆนิดนึงก่อนนะครับบอกว่ามันแรงขึ้นใช่ไหมตัวลูกศรที่ชี้ที่ผิวของน้ำนะครับที่วิ่งไปทางซ้ายที่ผิวน้ำนี่นะครับอันนั้นก็จะบ่งบอกทิศทางของลมค้าโดยประมาณลมค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่มาจากทางตะวันออกมาทางตะวันตกแล้วก็ลองดูเส้นในเทอร์โมคลายที่มันจะเอียงแบบนี้นะครับส่วนลานินญานี่ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นคูลเฟสคือเป็นช่วงที่โลกเนี่ยเย็นกว่านะครับชาติเฉลี่ยนะครับจะแทนด้วยสีฟ้านะครับน้ำในของสื่อสีฟ้าคือเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั่นเองทีนี้ถ้าเป็นเอลนีโญมาถึงเรื่องเราละเอลนีโญเนี่ยปรากฏว่างี้ลักษณะของวอเกอร์เซลเนี่ยมันเบาลงไปใช่ไหมครับเบาลงไปน้ำอุ่นเนี่ยแทนที่จะกระจุกอยู่แถวบ้านเราเนี่ยก็จะไปทางขวาคือไปทางตะวันออกมากขึ้นนะครับสีแดงเนี่ยก็จะไปทางแถ

0: แบสิกตอนกลางกับทางอเมริกามากขึ้น
1: เหมือนวอลเกอร์เซลมันจะขยับตัวไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์วอลเกอร์เซลเนี่ยจริงมันอย่างนี้มันก็อยู่ในที่ของมันเนี่ยแต่ว่าตัวลักษณะความการไหลเวียนของอากาศเนี่ยครับความแรงของมันเนี่ยลดลงนะครับหรือบางทีถึงขั้นเปลี่ยนทิศได้เลยนะครับเปลี่ยนทิศได้เลยคือถ้าแรงมากๆในกรณีของที่เรียกว่าซูเปอร์เอนินโญซึ่งขยายความต่อไปเนี่ยครับแทนที่เรียกว่าลมค้านะครับมันจะชี้จากเรียกว่าพัดจากทางตะวันออกมาทางตะวันตกนะครับบางครั้งตะวันตกเป็นตะวันออกได้เหมือนกันนะครับในบางกรณีนะครับแล้วก็เกิดแบบนั้นทีนี้ถ้าดูภาพตัดขวางของมหาสมุทรนี่นะครับพบว่าการกระจายของน้ำอุ่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าเอลนีโญถ้าเกิดเนี่ยนะครับจะเกิดเป็นแบบธรรมดาหรือปานกลางหรือรุนแรงอย่างที่คาดการว่าอาจจะเกิดในครั้งนี้
1: จะรุนแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เลย
0: ใช่เลยครับอันนี้เป็นแผนภาพจากดาวเทียมนะครับที่พูดถึงอุณหภูมินะครับของพื้นผิวน้ำทะเลเห็นว่าเวลาเกิดเอลนีโญนะครับที่แบบหนักๆเลยสตรองนีโญเนี่ยนะครับหรือว่าซูเปอร์นีโญเนี่ยนะครับน้ำอุ่นเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตอนออกหรือว่าตรงกลางๆเยอะเลยนะครับยิน
1: มีข้อสงสัยครับว่าถ้าสมมติว่าฝั่งเราเรียกเอลนีโญฝั่งนู้นก็จะเรียกลานินญาใช่ไหม
0: โอ้ไม่ครับเอลนีโญเนี่ยพอพูดปั๊บเนี่ยต้องเรียกเอลนีโญทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ครับเอลนีโญเนี่ยบ้านเราแล้งนะครับบ้านเราแล้งมักจะแล้งแต่ว่าทางแถบเปรูหรือว่าอเมริกาใต้นะครับหรือว่าที่อื่นเนี่ยครับอาจจะมีฝนก็ได้หรือที่อื่นจะเป็นแบบอื่นจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นพูดว่าเกิดว่าเกิดเอลนีโญปั๊บเนี่ยมันเกิดเอลนีโญทั้งโลกนะครับแล้วก็เอลนีโญกับลานินญานี่ไม่เกิดพร้อมกันนะครับถ้าเอลนีโญกับเอลนีโญลานินญากับลานินญาที่ผมพูดแบบนี้บางคนอาจจะฟังแล้วตลกดีแต่ว่ามีความเชื่อผิดจริงๆแล้วขึ้นในโซเชียลมีเดียด้วยเกิดพร้อมกันนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการเรียกว่าโพสต์ข้อมูลที่แสดงความไม่เข้าใจแท้จริงนะครับ
1: แสดงว่าจะเกิดขึ้นอะไรต้องเรียกเป็นสภาวะใดสภาวะอ
0: ย่างใดอย่างหนึ่งเลยครับเกิดเอลนีโญทั้งโลกนะครับทีนี้นอกจากเรียกว่าตัวแปรเช่นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลหรือว่าที่ลึกลงไปนะครับก็ดูจากความกดอากาศได้ด้วยใช่ไหมว่าที่บอกว่าถ้าความกดอากาศต่ำนะครับอากาศยกตัวขึ้นใช่ไหมครับถ้ากดอากาศสูงเนี่ยอากาศจมตัวลงนะครับพูดถึงเรียกว่าทิศทางของไอตัวลมค้าเทรดวินด้วยความแรงก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เมฆก็ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าอากาศยกตัวขึ้นเกิดเมฆมากดังนั้นเวลานักวิทยาศาสตร์นักอุตุดีนะครับเขาจะดูว่าเกิดเอลนีโญลานินญาหรือเป็นกลางอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะดูตัวแปรเยอะเลยจนมั่นใจว่าโอเคตัวแปรทุกตัวไปทิศทางนี้ก็สรุปมาว่าเกิดภาวะหนึ่งหนึ่งนะครับ
1: ครับผมจะรู้ว่าเกิดเอลนีโญหรือลานินญาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงครับ
0: ครับครับก็มันก็จะมีดัชนีนะครับยินครับเดี๋ยวจะขอไปที่ตัวดัชนีนิดหนึ่งนะครับมันจะมีดัชนีตัวนึงครับตัวนี้นะครับเรียกว่า ONI นะครับ ONI ครับ Oceanic New York Index นะครับจริงๆเนี่ยเขาดูหลายตัวอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาเนื่องจากเรียกว่าเป็นตัวหลักตัวนี้ดัชนีตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวของมหาสมุทรนะครับในบริเวณที่เอลนีโญ 3.4 นะครับตามแผนภาพนี้นะครับอยู่ที่ว่าแถวๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นค่าเรียกว่าเฉลี่ย3เดือนนะครับที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับทีนี้ค่านี้นะครับอย่างนี้ค่านี้ก็จะแกว่งกวัดนะครับแกว่งกวัดอยู่นะครับขึ้นลงถ้ามันอยู่ในช่วงลบ 0.5 ถึง 0.5 เนี่ยเรียกว่าสภาพนิวทรัลหรือเป็นกลางคือไม่เกิดทั้งเอลนีโญไม่เกิดลานินญาซึ่งเราไม่เคยพูดกันเนาะเป็นกลางนี่เราไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมเป็นกลาง
1: เพราะว่าผลกระทบมันอาจจะไม่
0: ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นครับเป็นกลางแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่านี้นะครับมันเกิน 0.5 ขึ้นไปนะครับเรียกว่าเกิดเอลนีโญนะครับและถ้าเกิดต่ำกว่าลบ 0.5 ลงมาเรียกว่าเกิดลานินญาทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าโอ้แบบไหนถึงจะเรียกว่าเอลนีโญหรือว่าธรรมดาหรือว่าแบบค่อนข้างจะเบาหน่อยหรือกลางและแรงเนี่ยก็ดูจากค่านี้เลยครับถ้าค่านี้นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิน 0.5 นะครับขึ้นไปเรียกเอลนีโญทีนี้ถ้า 0.5 ถึง 1จะเรียกว่าแบบอ่อน weak ถ้า 1 ถึง 1.5 เนี่ยเรียกว่า moderate คือปานกลางถ้า 1.5 ถึง 2เรียก strong คือแรงละรุนแรงและถ้าเกิน 2 ขึ้นไปเรียกว่าเป็น very strong และ very strong ตัวนี้นะครับเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือรุนแรงมากเนี่ยแต่ภาษาของทางสื่อภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่า super เอลนีโญนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพูดว่า super เอลนีโญนะครับจริงๆไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์แต่เป็นศัพท์ที่สื่อสารมวลชนในทั้งโลกเนี่ยเขาชอบใช้กันเพราะมันง่ายดีฟังซุปเปอร์ดีเนาะ
1: ใหญ่
0: คร
1: ับ
0: มันหมายความถึง very strong El Niño ซึ่งแปลว่าค่าดัชนี ONI เนี่ยมากกว่าตั้งแต่2ขึ้นไป
1: ก่อนที่เราจะไปดูว่าซุปเปอร์ El Niño เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมาดูผลกระทบกันก่อนนะครับอาจารย์ว่าเอลนีโญเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างในสภาวะแบบนี้ที่โลกเผชิญอยู
0: ่ครับถ้าดูแค่บ้านเราก่อนนะครับบ้านเราก่อนทุกคนรู้เลยนะครับหรือว่าเกือบทุกคนรู้เลยนะครับเพราะคำนี้ฉันมาบ่อยเรื่อยๆนะครับก็ภัยแล้งเนาะภัยแล้งแล้วก็เรียกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าหดสั้นลงไปคือแทนที่หน้าฝนจะเป็นปกติดีเนี่ยนะครับเกิดว่าโอ้จริงๆแล้ววันนี้ควรจะเกิดประมาณเป็นหน้าฝนแล้วนะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันช้าออกไป
1: แรง
0: นะครับแล้วก็หน้าฝนอาจจะหด นะครับหมดฝนเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภัยแล้งแล้วก็ซึ่งจะนำมาซึ่งหลายอย่างเช่นพวกโรคพืชต่างๆนะครับหรือว่าการที่เรียกว่าขาดแคลนพวกน้ำที่สะสมไว้ทีนี้นั่นคือประเทศไทยและบริเวณแถวๆนี้แต่ถ้าเราดูทั้งโลกนะครับยีนคำว่าเอลนีโญไม่จำเป็นต้องแล้งนะครับทั้งแถบทางพวกอเมริกาใต้นะครับบางที่นะครับฝนตกหนักก็มีนะครับทางอเมริกาฝนตกหนักก็มีแผนภาพผมมาให้ดูเนี่ยคืออย่างนี้นะครับบริเวณที่เป็นเขียวแก่ๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นบริเวณที่มีฝนตกหนักก็คือเรียกเวทนะครับเวทถ้าเกิดว่าบริเวณที่สีเป็นสีเหลืองอ่อนเนี่ยคือ dry คือค่อนข้างแห้งแล้วก็มันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูด้วยครับยีนอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงดูหนาวทางซีกเหนือเนี่ยครับธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับบางบริเวณเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่างี้ทางแถบบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งอุ่นนะครับแล้วก็แล้งนะครับนะถ้าดูจากสีต่างๆนะครับแต่บางบริเวณนะครับในอเมริกาครับมีแบบเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยก็มีนะทางแถบทางใต้อเมริกาเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเอลนีโญนี่นะครับอยากจะให้เรียกว่าคนไทยเรียนรู้มากกว่าที่เราเรียนรู้เพชรวัดไทยเองนะครับให้มองทั้งโลกเลยว่าทั้งโลกเนี่ยเขาเจอผลกระทบเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ผลกระทบนี้อย่างที่เรียนทราบคือถ้าเป็นช่วงฤดูกาลอื่นเช่นถ้าช่วงประมาณสักจูนถึงออกัสนะครับช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าแพทเทิร์นของการเกิดฝนหรือว่าความร้อนความเย็นก็ต่างออกไปร่างเหมือนกันครับขึ้นอยู่ฤดูกาลด้วยทีนี้ที่อเมริกานี่มันน่าสนใจครับยีนที่อเมริกาเนี่ยถ้าใครยังจำตามที่ผมคุยกับยีนบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศเนาะมันจะมีตัวนึงเรียกเจ็ตสตรีมนะครับสายลมกรดเอลนีโญลานินญาดินครับสามารถไปขยับเส้นทางกระแสลมกรดได้ด้วย นะครับนอกจากขยับแล้วยังความแรงของสายลมกรดก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าเกิดเอลนีโญนี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือกระแสลมกรดนะครับแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับที่มันพาดผ่านทางแปซิฟิกแล้วอเมริกานี่ครับมันจะถูกผลักลงใต้แล้วก็มีกำลังแรงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นลานินญาก็จะกลับกันก็จะขึ้นเหนือแล้วอ่อนกำลังลงเป็นต้นทีนี้คำถามคือสำคัญยังไงคือคนไทยคิดว่าไม่สำคัญไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเกิดว่าเราต้องไปเที่ยวอเมริกาหรือว่าวันหนึ่งต้องไปเรียนต่อนะครับหรือไปเยี่ยมญาตินะครับต่างๆเนี่ยให้รู้ว่าแพทเทิร์นของเจ็ตสตรีมนะครับที่อยู่ตำแหน่งต่างความแรงมันเนี่ยมันกำหนดว่าบริเวณไหนฝนจะตกนะครับบริเวณไหนมีพายุได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอลนีโญลานินญาเนี่ยครับจึงส่งผลไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้คือว่ามันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอากาศกับมหาสมุทรนะฮะแต่ว่ามันยังเรียกว่างี้โดยตัวอากาศเองเนี่ยครับในเจ็ตสตรีมเนี่ยถูกขยับด้วยแล้วเจ็ตสตรีมเนี่ยไปกำหนดสภาพภูมิอากาศสภาพลมฟ้าอากาศอีกทีนึงซับซ้อนเลยครับยินเรื่องนี้ครับ
1: มันดูแบบโยงกันแบบ
0: ยิ่งใหญ่มากครับเรื่องนี้ครับ
1: ทั้งระบบอากาศโลกเลยว่าได
0: ้เรื่องนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราพูดกันแค่ว่าเอลนีโญจะแล้งแน่เลยนะครับหรือแม้แต่เอลนีโญกับมรสุมก็เกี่ยวข้องกันเช่นกันถ้าง่ายๆเลยคืออย่างนี้ถ้าเอลนีโญปั๊บภัยแล้งเนี่ยมรสุมก็เรียกว่าอย่างนี้ฝนก็ตกน้อยลงเป็นต้นนะครับที่อินเดียนี่ก็เป็นข่าวเลยผมเก็บมาให้ดูนะครับวันที่หาโอกาสเรียกว่าอย่างนี้น่าจะทำสักตอนหนึ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอลนีโญลานินญาหรือเอนโซนี่นะครับกับเจ็ตสตรีมกับมรสุมและกับเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ความเชื่อมโยงกันมันส่งผลกันยังไงบ้างแล้วก็ย้ำกันว่าชัดเจนว่ามันส่งผลถึงกันจริ ง
0: จริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้ซูเปอร์เอลนีโญครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยครับมันยังไปเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องโลกร้อนอีกเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ
1: แสดงว่าพูดถึงซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเราจะบอกว่าไม่เคยเกิดก็ไม่ได้เพราะมันก็มี
0: เคยเกิดมาแล้วครับเคยเกิดมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งที่บันทึกเอาไว้นะครับแล้วครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันเก่ามากแล้วเกิด100ปีไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะพูดถึงเรื่องภัยแล้งหนักๆซึ่งเราอาจจะไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเริ่มเก็บข้อมูลกันได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญหรือว่า very strong เอลนีโญเนี่ยนะครับอย่างน้อย3ครั้งเดี๋ยวยกตัวอย่างต่อไปครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอลนีโญหลายอย่างเลยใช่มั้ยครับอาจารย์ครับ
0: ก่อนอื่นนะครับอยากเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะมองแล้วอาจจะอมยิ้มว่าทำไมพูดเรื่องพวกนี้มันต้องพูดเพราะว่าจะมีความเข้าใจผิดเยอะมากในสื่อเรียกว่าสาธารณะนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของเรานะครับเช่นบอกว่าเอลนีโญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนมันไม่ทำให้เกิดคนละเรื่องกันเพราะโลกร้อนนี่เกิดจากแก๊สเรือนกระจกนะครับโดยมนุษย์เนี่ยเป็นหลักนะครับนะเป็นหลักเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ของมันเองที่นั่นแต่มันอินเทอร์แอคมันมีประสิทธิภาพกันได้นะครับในเรื่องนึงแล้วก็เอลนีโญทำให้อากาศทุกแห่งในโลกร้อนขึ้นอันนี้ก็ไม่จริงคืองี้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเนี่ยนะครับมากขึ้นก็จริงในปีที่เกิดเอลนีโญนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกแห่งร้อนขึ้นเพราะว่าบางแห่งเกิดมีฝนตกอาจจะเย็นลงได้ด้วยเช่นกันบางแห่งนะครับที่ทำให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าเอลนีโญลานินญาเกิดทุกปีอันนี้ก็ไม่จริงเพราะบางปีอาจจะเป็นปีนิวทรัลก็ได้เช่นกัน
1: เป็นกลาง
0: ก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราทำไม่ชัดปั๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่เรียกว่าการรับมือหรือการเตรียมตัวที่เรียกว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ชัดเจนนะครับก็จะถูกต้องเนี่ยครับโอกาสที่จะรับมือก็ถูกต้องไปด้วยนะครับ
1: แสดงว่าถ้าเราพูดถึงเอลนีโญตรงจุดไหนของโลกด้วย เพื่อที่จะได้รับมือให้ถูก
0: ใช่ใช่เอลนีโญนี่เกิดทั้งโลกแต่ว่าบริเวณไหนเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยต้องแยกแยะให้ดีนะครับ
1: ครับผมทีนี้เราชวนดูประวัติศาสตร์การเกิดเอลนีโญไหมครับว่าช่วงสำคัญที่ถูกบันทึกมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างคร
0: ับ

0: อดีตนี่นะครับมีหลายครั้งมากเลยนะครับที่เรียกว่าเข้าข่ายหรือว่าเป็นชัดๆแน่ๆเลยผมนำเอาข้อมูลนี้ให้ดูนะครับว่ามีการบันทึกมาตั้งแต่ประมาณสักปี1897แล้วนะครับบอกว่ามีภัยแล้งเกิดที่อินเดียต่างนะครับแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าการเก็บข้อมูลยังไม่ดีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ดีก็ไม่แน่ใจเป็นยังไงนะครับไม้เรื่อยนะครับแล้วก็พอเริ่มเก็บข้อมูลว่ามันมีความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยเห็นไหมตัวเลขเนี่ย 1.7 อันนี้ก็เรียก strong El Niño แล้วบางทีใกล้ๆ2เนี่ยนะ very ใกล้ๆ very strong เลยนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจมันไม่เป๊ะจนกระทั่งมาปีนี้นะฮะ1982นี่นะครับ very strong อันนี้ชัดเจนเลย1997นะครับแล้วก็2015 3ครั้งนี้นะครับเป็น3ครั้งที่เรียกว่าเป็น very strong El Niño หรือ super El Niñoได้ถ้าตามภาษาทั่วไปอย่าง1982นี่ก็จะว่าไปแล้วก็นานพอสมควรนะหลายสิบปีก่อนแต่ก็อยู่ในช่วงชีวิตของหลายคนเหมือนกันนะครับนะก็ถ้าใครยังจำได้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เลยคืออย่างนี้ทางอินโดนีเซียออสเตรเลียนะครับเกิดภัยแล้งนะครับภัยแล้งหนักเลยพอภัยแล้งเกิดตามมาพวกมีป่าใช่ไหมไฟป่าพอเกิดไฟป่าปั๊บฝุ่นอีกใช่ไหมครับฟันทามาคือพวกนี้มันเป็นลูกโซ่เนอะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นลูกโซ่นะครับนะแต่กลับกันครับทางแถบเปรูเอกวาดอร์นะครับกลับกันใช่ไหมเอนิโญนี่แหละซูเปอร์นิโญนี่แหละนะครับก็เป็นเรียกว่าอย่างนี้ฝนตกหนักเลยน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วก็อย่างทางแถบแอฟริกาตะวันตกไอ้ตอนออกนะครับก็น้ำท่วมเช่นกันทีนี้ณตอนนั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีการตั้งชื่อให้มันนะครับมาพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยคนถึงกลับไปเรียกมันว่าเป็นมอนสเตอร์เอนิโญ
1: ปีศาจเลยนะ
0: หรือว่าเซอร์ไพรส์เอนิโญคือมาแบบงงๆคืองี้ครับไอ้เจ้าเอนิโญในปี1982-83เนี่ยมันอย่างนี้มันเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับคาดไม่ถึงเพราะว่าปกติแล้วมักจะเชื่อกันว่าเอนิโญเนี่ยจะเกิดช่วงประมาณคริสต์มาสนะครับคือประมาณสักเดือนธันวาคม
1: คร
0: ับธันวาคมจริงๆชื่อเอนิโญเนี่ยนะครับภาษาสเปนเนี่ยนะครับแปลว่า the boy child คือเป็นเรียกว่าเด็กน้อยผู้ชายตัวเล็กน้อยซึ่งหมายถึงว่าเยซูเพราะว่ามันเกิดในช่วงนั้นคนก็ตั้งชื่อแบบนั้นนะครับเอนิโญส่วนลานินญาเนี่ยก็เด็กผู้หญิงตัวน้อยเป็นการตั้งคุณขนานกันแต่ว่าตัวเอนิโญในปี1982เนี่ยมันทำให้ความเชื่อนั้นแบบว่าพังทลายไปเพราะว่ามันมาก่อนเร็วมากเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากดูครับตอนนั้นประมาณกันว่า 8,000 ล้าน US ดอลลาร์ณตอนนั้นนะแต่ว่าพอมาคำนวณใหม่นะครับบอกโอ้ไม่ใช่สิถ้าคำนวณผลกระทบลูกโซ่ที่ตามมาเนี่ยนะครับอาจจะถึงประมาณสัก 4.1 ทริลเลียนคือ4 ล้านล้านนะครับล้านนะครับเยอะมากเลยนะครับดังนั้นไอ้ครั้งนั้นนะครับก็เลยทำให้เรียกว่าอันนี้เป็นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะครับเขียวแดงแถวทางเปรูทางในพวกนั้นเลยนะครับมีการติดตั้งนะครับทุ่นลอยเอาเราไม่ได้แล้วนักวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้แล้วจู่ๆมันโผล่มา
1: สอบกันแล้ว
0: ต้องจับตานะครับก็เอาทุ่นลอยนี่นะครับทุ่นลอยเนี่ยก็จะวัดอะไรบ้างอ่ะแน่นอนวัดอุณหภูมิผิวน้ำเนี่ยวัดอุณหภูมิที่ลึกลงไปใช่ไหมครับวัดพวกลมนะครับลมทิศไหนต่างๆนี่นะครับมาวางที่ตำแหน่งต่างๆแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับทั้งเหนือและใต้เส้นศูนย์สูตรนะครับแถบวางยาวเลยเรียกว่าชุก TAO Array นะครับนะแล้วตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นถึงเอาบ้างมาช่วยต่อนะครับแล้วก็เป็นเรือไททันนะ TRITON เนี่ยสีเหลืองนี่นะครับให้ครบนะครับข้อมูลก็แชร์กันนะ
1: ครับ
0: ส่วนไททันนี่ก็จะเก็บอย่างอื่นด้วยเก็บความชื้นอากาศเก็บปริมาณฝนตกด้วยญี่ปุ่นก็ไปใช้งานของเขาเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่านี้พอเก็บข้อมูลปั๊บก็ส่งข้อมูลให้ดาวเทียม
1: คร
0: ับดาวเทียมก็ส่งข้อมูลกลับมาให้โลกเก็บข้อมูลไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนับแต่เรียกว่าเอนิโญครั้งเอเรียลมอนสเตอร์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับนะก็มนุษย์ก็เรียกว่ามีถูกกระตุกให้เตรียมพร้อมมากขึ้นว่าคุณต้องคอยจับตานะนะคร
1: ับก็เท่ากับว่าเราก็จะเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นแล้วก็คำนวณได้แม่นยำมากขึ้น
0: ใช่ใช่แล้วเตือนได้แม่นยำขึ้นพอมาจริงๆนั้นมันเกิดเอนิโญมาเป็นระยะเนาะ
1: คร
0: ับแต่พอมาปี1997คราวนี้ก็ซุปเปอร์เอนิโญอีกครั้งหนึ่งถึงขนาดเรียกว่าเป็นเรียกว่าเอนิโญออฟเดอะเซนจูรี่เลยเพราะว่าไอ้ค่าเรียกว่าอย่างงี้จำไอ้ค่าดัชนีได้ไหมนะครับนะถ้าเกิน2ขึ้นไปใช่ไหมนะครับเกิน2ขึ้นไปนะโอ้ยได้เนี่ย2ไปเรียกเอนิโญคราวนี้ 2.3 ถึง 2.5 ซึ่งถือว่าสูงมากถือว่าใช่แน่ๆเลยนะครับโดนแน่ๆเลยนะครับสร้างความเสียหายนี่เลยครับ 5.7 ทริลเลียน 5.7 ล้านล้านในช่วง5ปีหลังนั้นนะครับเกิดอะไรบ้างอ่ะเกิดภัยแล้งแถบบ้านเรานะครับเซาท์อีสต์เอเชียในบ้านเราเลยครับไทยแล้วก็รอบๆนี้นะครับโดนแล้วอาหารนะครับก็เรียกว่าลดลงไปนะครับนะทั้งอเมริกาลาตินอเมริกานี่ก็น้ำท่วมแลนด์สไลด์นะครับนะดินถล่มแอฟริกาตะวันออกที่ก็โดนพวกน้ำท่วมเหมือนกันนะครับ
1: อี
0: กครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีครั้งก่อนหน้าที่บอกว่ามอนสเตอร์มาเตือนแล้วเนาะก็เลยจับข้อมูลได้หมดเลยดังนั้นจึงถือว่าอย่างนี้ปี1997-98เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์นะครับนักอุตุเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าจับสัญญาณได้ก่อนเกิดแล้วก็มอนิเตอร์คอยตรวจจับตั้งแต่ต้นจนจบ อินิโยเลยครบเก็บข้อมูลครบเป็นครั้งแรกเลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ
1: เป็นวัตจักรเลย
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ดาวเทียมที่เรียกว่ามีส่วนร่วมในโครงการนะโทเพ็กซ์โพไซดอนเนี่ยค่อนข้างเก่าเลยนะครับแต่ว่าเอาให้ดูเพราะว่าสำคัญนะครับแล้วก็AVHRR นะครับทีนี้2ตัวนี้ต่างยังไงคืออย่างงี้ไอ้โทเพ็กซ์โพไซดอนเนี่ยนะครับถ้าดูภาพกราฟนี่นะครับไอ้ดูภาพที่ออกมาเนี่ยครับมันคล้ายๆกันเป็นโลกเนาะ
1: ครับ
0: บริเวณขาวคือบริเวณที่เกิดเรียกว่าน้ำอุ่นขึ้นมาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วข้อมูลต่างกันครับยินคือถ้าเป็น AVHRR เนี่ยนะครับมันจับเอาความผิดเพี้ยนของอุณหภูมิที่ผิวน้ำจริงๆมาซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเกิดอินิโญนะครับเพราะมันอุ่นแถวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวดาวเทียมไอโทเพ็กซ์นี่นะครับจริงๆไม่ได้จับอุณหภูมินะครับมันวัดความสูงของผิวน้ำคืองี้ครับยินน้ำเนี่ยนะครับมันขยายตัวได้ถ้ามันอุ่นขึ้นใช่ไหมขยายตัวได้เขาวัดความสูงมาแล้วเอาตัวนี้เป็นพ็อกซี่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิอีกทีนึงนะครับดังนั้นเวลาดูข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องละเอียดนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอันนึงบอกไม่ถึงเป็น SST คือ Sea Surface Anomaly นะครับเป็นตัว Temperature Anomaly อุณหภูมิผิดเพี้ยนไปแต่อีกตัวนึงเป็น Sea Level นะครับเป็นระดับน้ำทะเลทีนี้ตัวนี้นะฮะก็ให้ดูว่าจริงถ้าดูภาพนี้ปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความสูงของระดับผิวน้ำแต่ว่าเอามาเป็นตัวแทนของอุณหภูมิอีกทีนึงนะครับจากดาวเทียมครับยินครับเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่นักวิทยาศาสตร์นี่รู้สึกดีใจในแง่ที่ว่าสามารถตรวจจับได้ก่อนนะครับว่าเตือนก่อนว่าจะมาแล้วแล้วก็จับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับด้วยเรียกว่าพวกทุ่นลอยแล้วก็ดาวเทียมทั้งหลาย
1: ที่เอกใจสงสัยตอนนี้ก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้น
0: ครับก็เป็นครั้งแรกที่เป็นวิสัชสมบูรณ์แบบต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะครับในแง่ของการเก็บข้อมูล
1: และกระจายเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเรื่องของระบบสภาพอากาศด้วย
0: ใช่ๆแล้วก็เป็นตัวที่บอกเลยชัดเจนว่าเอนโซหรือเอนิโยลานินญาทั้งหลายนี่นะครับนะเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับระหว่างอากาศบรรยากาศกับมหาสมุทรนะครับแล้วก็มีผลต่อเจ็ตสตรีมต่างๆครบถ้วนเลยก็จากครั้งนี้เลยครับพี
1: ่ครับเห็นว่าก็ซิลล่ามันเกี่ยวอะไรกับเอนิโยแล้วครับ
0: โอ้ครับครับคือเรามีซูเปอร์เอนิโยไป2ครั้งกันนะครั้งนี้ครั้งที่3ที่เรียกว่างี้เป็นครั้งล่าสุดก่อนที่จะเกิดครั้งใหม่นี่ครับ2015นี่ครับประมาณ10ปีก่อนโดยประมาณนะครับนะก็มาอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาก็คือทำให้เกิดเรียกว่าภัยแล้งเอธิโอเปียเทเลคาริเบียนนะครับมาซูแปซิฟิกนี่กับพวกพายุหมุนเขตร้อนนี่ก็รุนแรงนะครับเปอร์โตริโกก็โดนเหมือนกันนะครับนะแล้วก็เป็นปีที่ร้อนสุดเลย2016นะครับนะครั้งนี้เลยเรียกว่าเป็นก็อดซิลล่าเอนิโญเปรียบเทียบกับว่ามันเป็นแบบยักษ์ใหญ
1: ่คนไฟเลย
0: ก็อดซิลล่าเลยครับตัวนี้เป็นชื่อเล่นครับชื่อเล่นนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูพวกภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นเก็บพวกอุณหภูมิที่ผิดปกติไปก็ชัดเจนมากนะครับแดงเถือกเลยนะครับแถบทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางเดินออกกันตรงกลางนะครับยินครับอันนี้ก็เช่นกันเรียก 3.4 ทีนี้ครั้งนี้สำคัญด้วยซูเปอร์นิโยเมื่อ10ปีก่อนโดยประมาณเนี่ย2015 2016เนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโลกร้อนกับเอนิโยนะครับคือไอ้โลกร้อนนี่นะครับทำให้เกิดเรียกว่างี้อาจจะเกิดเรียกว่าทางพวกพืชพันธุ์นี่นะครับเติบโตได้ไม่ดีนะเกิดความแห้งแล้งมาใช่ไหมครับแล้วเกิดไฟได้ง่ายครับมันก็เกิดพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับเข้าไปซ้ำโลกร้อนอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวเอนิโยซูเอนิโยก็เช่นกันนะครับก็ทำให้เกิดพวกนี้ง่ายเช่นกันทีนี้ตัวโลกร้อนก็เช่นกันครับโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไปขยับไอ้เบสไลน์ของอุณหภูมิในมหาสมุทรขึ้นมานะอย่างที่บอกว่าเอนิโยลานิญาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอากาศทะเลด้วยมหาสมุทรด้วยนะครับนะส่วนไอ้ตัวเอนิโยนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ไปเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับโลกร้อนอีกทีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะครับพี่ดังนั้นครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกที่โลกร้อนกับเอนิโยเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันและคาดการณ์อันนี้แบบว่าคงไม่ต้องเดามากเลยนะครับครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คงเป็นแบบนี้อีกแน่นอนนะครับพี่ครับ
1: ครับดังนั้นก็ต้องดูแต่ต้องแยกให้ออกว่าเอนิโยไม่ใช่ต้นเหตุของ
0: ไม่ใช่ต้นเหตุครับแต่มีปฏิสัมพันธ์กันมันช่วยกันซ้ำกันอย่างนี้นะอันนี้กราฟนี้นะครับแสดงถึงพวกฝุ่นนะครับที่มาจากการเผาเรียบป่านะครับที่ไฟป่าที่เกิดขึ้นมานะครับชัดเจนว่าพีคในปีที่เกิดไอ้ซูเปอร์เอนิโยเมื่อครั้งก่อนครับคือ2014-16ประมาณนั้นนะครับ
1: ครับต่อไปก็มาดูกลไกเบื้องหลังซูเปอร
0: ์กลไกคร่าวๆแล้วกันนะครับกลไกจริงซับซ้อนหนึ่งทีนี้เป็นอย่างนี้ครับการที่มันจะเกิดเป็นซูเปอร์เอนิโยได้เนี่ยนะครับแล้วก็มันร้อนอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยโดยรวมร้อนขึ้นมานะโดยเฉลี่ยรวมแสดงว่ามันต้องมีพลังงานความร้อนถูกเก็บไว้ที่ไหนที่หนึ่งการเก็บมันคือเก็บโดยลานินญานั่นเองนะครับยังจำได้ไหมถ้าเป็นลานินญาปั๊บเนี่ยความร้อนมันจุกอยู่แถวทางแถบมาสุดแถบบ้านเราเนี่ยครับแถบทางพวกอินโดนีเซียออสเตรเลียพวกนี้มันกระจุกอยู่เยอะมากเลยนะครับนะให้ท่านมาเก็บไว้ก่อนทีนี้มันเกิดเรียกว่างี้ตัวทริกเกอร์คือไปกระตุ้นมันนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นwesterly wind burst คือการแบบปลดปล่อยอย่างรุนแรงนะครับของลมฝ่ายตะวันตกนะครับ ตูมออกมานะครับหอบเอาเรียกว่าลมนะครับทำให้พวกเทรดวินอ่อนกำลังลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนทิศเลยนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับจากเนี่ยถูกถ่ายเทมาทางตะวันออกด้วยนะครับทีนี้พอมาปั๊บเนี่ยมันมาในรูปของคลื่นที่เรียกว่าเคลวินเวฟนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่เดี๋ยวผมจะโอกาสขยายความต่อไปกับยินนะเป็นอย่างนี้มาทีนี้มันไม่มาแค่ครั้งเดียวสิเพราะว่ามันมาแค่ครั้งเดียวไม่มีอะไรไอ้เคลวินเวฟนี่นะครับมันก็ทำให้เรียกว่างี้

0: เกิดแถวทางนี้อุ่นขึ้นใช่ไหมนะครับก็ตัวลมค้าก็อ่อนกำลังลงอีกกลับไปซ้ำเติมเป็นวงจรอุบาทนะครับเกิดเควินเวฟหลายครั้งหลายลอกหอบเอาความร้อนเนี่ยครับในทะเลนะครับมาทางฝั่งตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าพอมันเกิดการเรียกว่าคงตัวนะครับอยู่นานๆมากๆเลยครับอุณหภูมิที่เรียกว่าค่าอุ่นไอเนี่ยก็เลยเกิน2ไปนะครับเกิดเป็นซูเปอร์เอลนีโญนี
1: ่
0: นะครับดังนั้นปรากฏการณ์นี้นะครับแม้ว่าจะเกิดยากแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปนี้นะครับในปี2026เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสต้องเรียกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะครับ
1: ครับแล้วเราต้องรับมือกันยังไงล่ะครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดซูเปอร์เอลนีโญเราก็เห็นว่ามันแรงมากแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าซูเปอร์เอลนีโญมันน่าจะแรงหนักกว่าเดิม
0: ก็มี2ระดับนะครับถ้าระดับบุคคลเนี่ยครับแน่นอนว่าเรียกว่าถ้าใครมีสามารถมีพื้นที่หรือว่ามีกําลังที่ในการเก็บสะสมน้ําต่างๆไว้ได้นะครับก็ต้องเก็บไว้อาหารนะครับนะก็เตรียมพร้อมแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพที่อากาศจะร้อนจัดนะครับนะแล้วการใช้พลังงานด้วยนะครับการใช้พลังงานนะครับหลังๆนี่เห็นมีการโปรโมทโซลาร์เซลล์กันเยอะเลยนะครับใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในชุมชนด้วยก็ต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนป่วยนะครับแล้วเด็กทีนี้ท่านในระดับมหาภาคคือนโยบายนะครับก็ต้องมีระบบเตือนภัยนะครับว่าที่ไหนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการเก็บน้ําไว้เนี่ยสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าต้องให้เพียงพอเลยนะครับแล้วก็การปรับตัวทางด้านพวกทางเกษตรนะครับถ้าเกิดว่าปลูกพืชที่ต้องใช้น้ํามากๆไม่ได้เนี่ยปลูกแบบปีอย่างอื่นได้ไหมที่ยังสามารถทำรายได้ได้แม้ว่าจะลดลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องนโยบายภาครัฐแล้วก็เกษตรกรปรับตัวกันเรื่องของสุขภาพก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ภัยต่างๆที่ตามมานะครับแล้วก็เรื่องของพวกไฟป่าต่างๆนะครับด้วยเช่นกันนะครับต้องมีการประสานงานกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นทั่วโลก
1: เอลนีโญไม่มีขอบเขตในการ
0: ใช่ถูกต้องครับยิ่งครับ
1: ครับผมทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยครับว่าถ้าดูจากดัชนี ONI ในเวลาน
0: ี้
1: เน
0: ี่
1: ยที่เราพูดถึงซูเปอร์เอลนีโญกันเนี่ยจริงๆมันถึงหรือยังฮะอาจารย์
0: ครับอันนี้สำคัญเลยนะครับ ONI นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บของ NOAA นะครับลองค้นเน็ตนะครับด้วยคำนี้นะครับ ONI เว้นวรรคแล้วก็ NOAA นะครับเราก็จะเจอเรื่องนี้เจอกราฟเจอตารางตรงกราฟนี่ก็ดูได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแดงๆนะครับก็เป็นเอลนีโญเนาะถ้าเป็นฟ้าก็เป็นลานีญาแต่ว่าถ้าจะให้เป๊ะนะครับต้องมาดูตารางนิดนึงนะครับแล้วก็ดูปีอย่างปีนี้2026นะครับเราก็จะดูตัวอักษร3ตัวซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของชื่อเดือนนะครับอย่าง DJF เนี่ยคือ December January February ธันวามกรากุมภานะครับหรือถ้าเกิดว่าอย่างในช่วงนี้ที่คุยกันอยู่นะครับเป็น April นะครับก็ตัว A นะครับ April ก็ยังต้องดูตัว A นะครับเป็นหลักอย่างเช่นสมมุติว่า February March April หรือว่า March April แล้วก็ตัว May นะครับเป็นต้นนะครับก็ต้องดูค่าพวกนี้ว่าค่าเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกคือถ้ายังไม่ถึง 0.5 ยังไม่เป็นเอลนีโญที่ซ้ําไปแต่ถ้าแตะ 0.5 เมื่อไหร่เป็นเอลนีโญแล้วถ้า 0.5 ถึง 1ก็เป็นเรียกว่าขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแตะ 2.0 ก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็เขาคาดการณ์กันนะครับจริงมันมีตัวที่คาดการณ์ด้วยมีกราฟหนึ่งนะครับ
1: จ
0: ะมาให้ดูนะครับคาดการณ์กันว่าประมาณสักปลายปีนี้นะครับโอกาสเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยน่าจะประมาณสัก 25% นะครับประมาณเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าค่านี้เขาจะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับต้องคอยเข้าไปเช็คทุกสัปดาห์นะครับคอยดูว่าเป็นอย่างไร
1: ครับแต่ที่เราจะเห็นอย่างปี2015ที่เราเห็นว่ามันเกิน 2.0 เนี่ยก็คือซูเปอร์เอลนีโญแล้วตอนนี้เนี่ยมันเกิดซูเปอร์เอลนีโญจริงหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าซูเปอร์เอลนีโญเรียกแบบนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ของระบบอากาศที่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับนี่คือโยเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้ครับคุณผู้ชมติดตามได้ทางทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS รวมถึงฟังผ่านไทย PBS Podcast กันได้นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษารวมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย

0: พระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถไฟชนกับรถเมล์ได้อย่างชัดเจนค่ะรวมถึงมีคำให้การจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและแม่นยำที่สุดวันนี้ตำรวจได้จำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเป็นการนั่งขบวนรถไฟจากสถานีหัวหมากไปถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณจุดตัดอโศกก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดค่ะเอาไปเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหารวมถึงพยานด้วยวันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ 14:00 นตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนใช้หัวรถจักรและโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟโดยสารออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางที่เกิดเหตุจริงค่ะวันนี้มีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดเกิดเหตุที่บริเวณถนนอโศกดินแดงใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีภาพนี้เป็นภาพที่ได้จากชุดสืบสวนที่ตรวจสอบมุมมองจากห้องคนขับในการมองเห็นสัญญาณเตือนหรือว่าระยะเห็นธงรวมถึงสิ่งกีดขวางบนรางรวมถึงเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการส่งสัญญาณเตือนของพนักงานส่งอนุสัญญาณและระยะเบรกของรถไฟเพื่อประเมินนะคะว่าหากพบว่ามีรถจอดคล่อมรางหรือว่ามีสิ่งกีดขวางพนักงานขับรถไฟจะมีระยะเพียงพอในการหยุดรถหรือไม่ซึ่งการจำลองเหตุการณ์วันนี้ค่ะใช้ขบวนรถไฟโดยสารแตกต่างจากวันที่เกิดเหตุจริงที่เป็นขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า
1: วันนี้เราจะขึ้นขบวนที่เป็นขบวนโดยสารนะครับ
2: ก็คือปกติเลยใช่ไหมพี่
1: เพราะว่ามันเราไม่ได้ขึ้นขบวนที่เป็นขบวนสินค้าซึ่งขบวนเขายืนยันว่าขบวนสินค้ากับขบวนโดยสารเนี่ยหลักการปฏิบัติเขาเหมือนกัน
3: เขาเหมือนกัน
0: ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะชุดสืบสวนจะรวบรวมนำมาเปรียบเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาและพยานซึ่งมีการสอบปากคำไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมสรุปผลและจะแถลงกับสื่อมวลชนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ขณะที่รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงในประชุมกรรมาธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกโดยระบุว่าจุดเกิดเหตุมีตำแหน่งป้ายและเสาสัญญาณชัดเจนตามระเบียบซึ่งพนักงานขับรถไฟต้องสามารถมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ500เมตรเพื่อรองรับการตัดสินใจเบรกค่ะขณะที่ตัวระบบเบรกห้ามล้อรถไฟขบวนที่เกิดเหตุพบว่าเริ่มทำงานที่ระยะ118เมตรห่างจากจุดตัดที่เกิดเหตุ
4: ด้านแกนในแกน X นี่คือระยะทางนะครับแกน Y ก็คือความเร็วนะครับความเร็วพิกัดนะครับของเส้นทางนี้ที่ผมได้แจ้งแล้วว่าเราปักป้ายจำกัดความเร็วเอาไว้ในเขตกรุงเทพชั้นในไว้ที่40กมต่อชั่วโมงครับพนักงานขับรถเดินมาเส้น40กมต่อชั่วโมงออกมาตั้งแต่หัวหมากครับตั้งแต่คลองตันครับแล้วก็จากที่ผมกราบเรียนครับผ่านเครื่องกั้น3ตัวก็มีการลดความเร็วมาตามลำดับอยู่ที่ประมาณ34กมต่อชั่วโมงนะครับก็การลดความเร็วจะสังเกตว่าเป็นเส้นคงที่นะครับที่ประมาณ35 34กมต่อชั่วโมงจนกระทั่งเจอจุดตัดนะครับที่ชนกับตัวรถเมล์นะครับก็เลยความเร็วก็ลดลงมาวูบลงมานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการดูเรื่องของการเบรกก็จะมีตัวกราฟจะเห็นว่ามีการลงเบรกห้ามล้อฉุกเฉินเอาไว้ครับครับ
5: ลงในช่วงระยะทางเท่าไหร่นะครับท่านผู้ว่า
4: จากกราฟที่อยู่ในรายงานอยู่ที่ประมาณ118เมตรครับ
5: 118เมตรจาก
4: ตัวระบบเบรกห้ามล้อทำงานนะครับ
5: ครับ
4: คือเราไม่สามารถทราบได้เขาลงเบรกเมื่อไหร่แต่ที่ระบบที่เริ่มเบรกนะครับที่มีผลกับความเร็วเพราะกราฟนี่มันจับความเร็วนะครับที่

0: ระบบเบรกเนี่ยเริ่มทำงานที่ระยะประมาณ118เมตรจุดเกิดเหตุครับ
1: เข้าใจง่ายๆค่ะก็คือขบวนรถไฟคันเกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีระยะเบรกห่างจากจุดเกิดเหตุ118เมตรนะคะซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมการขนส่ง

เป็นหลักกิโลเมตรคือเป็นหน่วยวัดเป็นกิโลเมตรนะคะไม่ใช่ร้อยเมตรหรือว่า200เมตรถึงจะหยุดได้มีการเปรียบเทียบค่ะว่าระยะแบบนั้นเนี่ยขนาดรถยนต์เนี่ยก็ยังเบรกไม่ค่อยอยู่เลยแล้วรถไฟขบวนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถเบรกได้นะคะยังมีอีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามก็คือมาตรการตรวจสารเสพติดและคัดกรองพนักงานขับรถหลังจากพบว่าพนักงานขับรถไฟวันเกิดเหตุเสพทั้งกัญชาและเมทแอมเฟตามีนรวมถึงบรรจุเข้ามาเริ่มงานตั้งแต่วันที่15กันยายนปี66และการตรวจรับรองตอนนั้นไม่พบสารเสพติดส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้8คนสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว6ร่างเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างตรวจ DNA ค่ะซึ่งหลายครอบครัวทยอยรับร่างของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีตั้งสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคืนนี้เป็นคืนแรกท่ามกลางคนในครอบครัวญาติเพื่อนคนใกล้ชิดรวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะตอนนี้หลายหน่วยงานเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าทะลักเข้าท่วมชุมชนในอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำป่าจากเขาสันตาเพียหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบ้านโตกเมืองเพชรบูรณ์เป็นรอบที่3แล้วสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กลับมารุนแรงอีกครั้งนึงค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแนวเทือกเขาสันตาเพียไหลลงจากภูเขาเป็นปริมาณมากมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่บริเวณหน้าวัดปุณณทิพย์หรือว่าวัดน้ำจางและข้างวัดสว่างอารมณ์พื้นที่หมู่1ตำบลบ้านโตกพบว่าน้ำไหลแรงล้นข้ามผิวถนนประชาชนยังสามารถสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีกิ่งไม้เศษวัสดุถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาเป็นจำนวนมากขณะที่ช่วงเย็นเกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำเขาสันตะเพียส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอีกครั้งหนึ่งนับเป็นรอบที่3แล้วของวันค่ะโดยเฉพาะพื้นที่บ้านผีหมู่5และหมู่7แต่หลังจากผ่านไป1ชั่วโมงระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างการระบายน้ำลงคลองธรรมชาติด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่เขาค้อวังโป่งน้ำหนาวและอำเภอหล่มสักเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงพิเศษในพื้นที่ตำบลป่าเหล่าบ้านโตกชอนไพรท่าพลนางง้วและนายมะนาวพร้อมขอให้ประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บเอกสารสำคัญและให้เฝ้าระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดค่ะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยูมอำเภอแม่เสรียงพร้อมกับจิตอาสาหน่วยราชการต่างๆจัดกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านห้วยวอกหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อค่ำวันนี้ขณะเดียวกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยวมเข้าตักดินโคลนและเศษกิ่งไม้ขนาดใหญ่ซึ่งขวางทางน้ำบริเวณลำห้วยวอกออกเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกป้องกันน้ำเอ่อล้นซ้ำหากมีฝนตกลงมาอีกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้หลังเก่าของโรงเรียนสตรีจอมสุรางค่ะทำให้ครูต้องพานักเรียนกว่าพันคนหนีเอาชีวิตรอดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีจอมสุรางต้องเร่งอพยพนักเรียนหญิงกว่าพันคนออกจากอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนค่ะหลังจากเกิดไฟไหม้อาคารโรงเรียนหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารไม้2ชั้นถูกปิดร้างมาหลายปีตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์ติดกับวัดประสาทตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มควันที่ฟุ้งกระจายเข้าห้องเรียนและกระจายเป็นวงกว้างเกิดขึ้นท่ามกลางความโกลาหลสร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านพระและชุมชนใกล้เคียงค่ะต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของเพื่อหนีไฟอย่างชุลมุนแต่เนื่องจากตัวอาคารเป็นไม้เก่าทั้งหลังประกอบกับช่วงนั้นค่ะมีกระแสลมแรงทำให้เปลวไฟพุ่งสูงและลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถน้ำกว่า10คันจากหลายพื้นที่เข้าช่วยเหลือแต่ว่ากว่าจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นซอยแคบและอยู่กลางชุมชนต้องมีการลากสายยางเข้าไปเกือบ100เมตรใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ชาวบ้านในพื้น

0: ที่เล่าว่าได้ยินเสียงของผู้สูงอายุตะโกนร้องว่าไฟไหม้บริเวณครัวของโรงเรียนเก่าก่อนที่ชาวบ้านจะพยายามนำถังดับเพลิงเข้าช่วยแต่ไม่สามารถควบคุมได้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อเข้าระงับเหตุ
1: ไหม้เร็วมาจากลุกมาจากในห้องครัวเก่าตรงนู้นบ้านนู้นครับบ้านนู้นเริ่มมาจากห้องครัวเก่าตรงน
2: ู้นโอ้เราก็เลยตื่นมา
1: ผมอยู่ตรงนี้ผมนอนอยู่จุดนี้
2: อ๋อเห็นพอดีเลย
1: เข้าไปก็ไฟก็ลุกท่วมแล้วก็ไปเอาถังดับเพลิงมาแต่ว่าฉีดไม่ทันครับมันก
2: ็ลุกเร็วมาก
1: ครับผม
0: หลังจากเพลิงสงบตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายซึ่งเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพร้อมกับให้รถดับเพลิงเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนค่ะเนื่องจากยังคงพบกลุ่มควันและเชื้อไฟบางจุดเกรงว่าจะปะทุซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุไฟไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำกำลังเข้าจับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยพบผู้ต้องหา4คนพร้อมกับยึดยาบ้าได้เกือบ9ล้านเม็ด
3: ลงยังลงยัง
4: ไปลง
5: เฮ้ยยกมือขึ้นเฮ้ยยกมือขึ้นเฮ้ยนั่งลงนั่งลง
0: เป็นช่วงหนึ่งของเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนยาเสพติดจากจังหวัดสระบุรีเข้ามาพักยาเสพติดที่บริเวณบ้านหลังนี้ซึ่งจากการตรวจค้นพบยาบ้า8ล้านเม็ดปืนพกสั้น1กระบอกและระเบิด1ลูกนอกจากนี้ยังจับผู้ต้องหาได้4คนเป็นคนไทย3คนและชาวลาวอีก1คนจากการสืบสวนทราบว่านายวิโรจน์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหามีพฤติการนำยาเสพติดจำนวนมากเอามาพักเก็บเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงมีการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็ไปพบยาบ้าอีก 900,000 เม็ดจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาทำการสอบสวนขยายผลซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดสระบุรีเมื่อได้รับของมาแล้วก็นำยาเสพติดไปพักไว้ที่บริเวณบ้านเช่าภายในซอยรังสิตนครนายก26แต่ว่าเนื่องจากบ้านเช่าหลังนั้นค่ะขนาดค่อนข้างเล็กจึงได้นำยาเสพติดส่วนใหญ่เอาไปเก็บไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในตำบลคูคตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุมได้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อหาเครือข่ายยาเสพติดทั้งหมดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วสั่งขยายผลคดีที่ตำรวจ4นายพร้อมกับพลเรือนอีก1คนอุ้มชาวจีน5คนไปเรียกค่าไถ่ค่ะหลังจากพบพฤติการคุมตัวเอาไปกักขังและเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวคนละ 300,000 บาทโดยเสนอให้ต้นสังกัดนั้นพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับดำเนินคดีอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาดตำรวจพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนซึ่งถูกคุมตัวไว้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมกับจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1คนหลังจากถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวผู้เสียหายคุณผู้ชมคะสำหรับคดีนี้เริ่มต้นจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีประสานขอความช่วยเหลือกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วหลังจากได้รับแจ้งจากชาวจีน5คนว่าถูกควบคุมตัวและเรียกเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพเมื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าชายชาวจีนถูกใส่กุญแจมืออยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพักชาวจีนทั้งหมดให้การว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาคุมตัวที่บริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะถูกคุมตัวมาที่บ้านพักอ้างว่าเป็นของตำรวจนายหนึ่งในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วจากนั้นได้บังคับเรียกเงินคนละ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผ่านบัญชีที่เปิดไว้ในประเทศกัมพูชาจากข้อมูลพบว่าผู้เสียหายชาวจีน2คนโอนเงินไปแล้วคนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทเบื้องต้นชาวจีนทั้งหมดศาลมีคำพิพากษาเปรียบเทียบปรับในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอยู่เกินกำหนดก่อนที่จะควบคุมตัวไว้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อรอการผลักดันกลับประเทศสำหรับคดีนี้ค่ะมีตำรวจ4นายร่วมขบวนการเป็นตำรวจสภ.คลองหาดจังหวัดสระแก้ว2นายตำรวจสภ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรี1นายสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดระยอง1นายและพลเรือนอีก1คนซึ่งตำรวจทั้ง4นายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ส่วนพลเรือนแจ้งข้อหา

0: สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวส่วนความผิดทางวินัยต้นสังกัดได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมทั้งหมดเนื่องจากยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของชาวจีนซึ่งอ้างว่าเข้าเมืองมาเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นโดยอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับทางการจีนเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ค่ะมาตรวจสอบข้อร้องเรียนที่หลอกให้ลงทุนเลี้ยงปลาค่ะโดยอ้างว่าเป็นการให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็มีตลาดรองรับสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะล่าสุดพบผู้เสียหายในอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ลงทุนไปแล้วกว่า8ล้านบาทค่ะแต่ว่าไม่สามารถขายปลาได้ตามที่ตกลงกันไว้สภาพบ่อเลี้ยงปลาบนพื้นเนื้อที่กว่า40ไร่ริมแม่น้ำมูลบ้านเฉอวดนาแซงตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งบ่อเลี้ยงปลาและบ่อปลาที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเจ้าของบ่อให้ข้อมูลนะคะว่ามีการลงทุนปรับสภาพที่ดินจ้างเครื่องจักรซื้อพลาสติกกันซึมรองก้นบ่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆไปกว่า8ล้านบาทค่ะเตรียมที่จะเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมแต่ว่าต้องชะลอโครงการไปก่อนหลังจากมีข่าวว่ามีคนที่ลงทุนแบบเดียวกันขาดทุนไม่สามารถขายปลาได้เมื่อ4ปีก่อนใครย้อนไปตอนนั้นนะคะมีบริษัทแห่งหนึ่งมาชักชวนลงทุนเลี้ยงปลานวัตกรรมอ้างว่าถ้าเลี้ยงจะได้ผลตอบแทนสูงแล้วก็มีตลาดรองรับได้กำไรปีละ3ล้านบาทคืนทุนภายใน5ปีโดยผู้เสียหายทุกคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าที่ผ่านมาผู้เสียหายพยายามขอทำสัญญาการทำธุรกิจกับบริษัทเพราะว่าเป็นการลงทุนยอดเงินจำนวนมากแต่ว่าก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด
1: ผมเห็นพนักงานของทางบริษัทใหญ่มากินมานอนมาบริหารให้มาบริหารให้สุดท้ายก็ยังเจ๊งก็ยังเจ๊งยังไปไม่รอดทุกวันนี้ทิ้งน้องผมไปแล้วสรุปแล้วน้องผมลงทุนไป 40-50 ล้านเจ๊งผมโชคดีที่หยุดก่อนเพราะว่าน้องซิกมาบอกว่าเฮียไม่เหมือนที่พูดไม่เหมือนที่พูดเลยสักอย่างทำไม่ได้อย่างที่พูดเลยสักอย่าง
2: ทำต
1: ่อผมก็เลยไม่ทำต่อผมก็เลยหยุด
2: ถ้าสมมติว่าเราทำต่อ
1: ถ้าทำต่อผมต้องลงทุนเพิ่มไม่ต่ำกว่าเกือบร้อยล้านไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารพื้นที่ปรับนู่นนี่นั่นรวมถึงซื้อลูกปลาซื้ออาหารใครจะรับผิดชอบ
0: ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ชัยภูมิและหนองคายรวม11รายด้วยกันค่ะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทขณะนี้บางคนยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทไปกว่า80ล้านบาทและในวันที่6กรกฎาคมจะมีกำหนดเจรจาไกล่เกลี่ยที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมคะอีกประเด็นนึงที่กลายเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อกันเป็นทอดๆค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนเก็บเงินไปโครงการเรียนเสริมศักยภาพช่วงปิดเทอมจากผู้ปกครองรวมกว่า2ล้าน3แสนบาทของโรงเรียนอนุบาลนครปฐมนะคะแม้ว่าเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนจะชี้แจงว่าทำถูกระเบียบแล้วแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะตรวจสอบต่อทั้งเรื่องของปัญหาความขัดแย้งภายในซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาการเงินอื่นๆภายในโรงเรียนด้วยข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการดำเนินการโครงการเรียนเสริมศักยภาพช่วงปิดภาคเรียนโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองรายละ 1,700 บาทรวมกว่า 2.3 ล้านบาทและยังพบข้อความข้อสงสัยทางด้านการเงินรวมถึงสวัสดิการของโรงเรียนอนุบาลนครปฐมเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับข้อร้องเรียน2สัปดาห์แล้วค่ะมีการสั่งการให้สปท.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเพราะว่าเป็นคนละส่วนกัน
3: ซึ่งเราก็ได้ดูข้อมูลที่เขาส่งมาให้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องนี้ได้สั่งการให้เลขาพื้นฐานเนี่ยได้ไปหาข้อเท็จจริงมาโดยเร็วนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปนะครับเพราะว่าเป็นที่ผู้ร้องเขาตามเรื่องเขาตามเรื่องว่าไปถึงไหนแล้วผมทราบประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แต่เรื่องนี้เข้าใจว่าเกิดขึ้นนานพักหนึ่งแล้ว
0: สำหรับกรณีโครงการเรียนเสริมศักยภาพช่วงปิดภาคเรียนค่ะก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยืนยันว่าเป็นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่การ

0: เรียนซัมเมอร์สาเหตุที่มีการร้องเรียนและจำเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึกคาดว่ามีความขัดแย้งภายในระดับผู้บริหารด้วยส่วนกรณีข้อเสนอแนะจากสภาองค์กรของผู้บริโภคและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีที่โรงเรียนไม่ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือว่าใบปอพอให้กับนักเรียนที่ค้างค่าเทอมนายประเสริฐยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายออกใบปอพอและเอกสารสำคัญหลังจากเรียนจบให้กับนักเรียนทุกคนแม้ว่าจะค้างค่าเทอมก็ตามเพราะว่ามีผลกับการเรียนต่อและเป็นสิทธิของเด็กตามรัฐธรรมนูญเคยสั่งการไปยังทุกโรงเรียนแล้วค่ะนอกจากนี้ยังย้ำนโยบายเรียนฟรีแต่ว่าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโรงเรียนก็ต้องหาวิธีแก้ไขนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งส.ส.ของพรรคร่วมกันลงชื่อ190คนเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเนื้อหาในร่างแก้ก็คือการแก้มาตรา256โดยเป็นการเพิ่มหมวด15ทับ1เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกที่เรียกว่าส.ส.ร.นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับส.ส.ของพรรคยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทย190คนร่วมลงชื่อเสนอต่อนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาโดยนายอนุทินยืนยันในหลักการและเหตุผลที่จะเดินหน้าต่อตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ร่วมลงประชามติเห็นชอบ 21,600,000 เสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักและพรรคแรกในการยื่นร่าง
1: เป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่ตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใด
0: ๆนายโสภณระบุว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จะบรรจุร่างเพื่อให้สภาพิจารณาต่อไปค่ะสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยกำหนดให้มีส.ส.ร. 100คนแบ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดละ1คนรวม77คนและผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาการจากกลุ่มต่างๆ23คนส่วนที่มาของส.ส.ร.พรรคภูมิใจไทยเสนอให้ใช้กลไกการคัดเลือกผ่านตัวแทนจากสมาชิกรัฐสภาพร้อมกับกำหนดกรอบเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญไว้360วันเพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนพรรคประชาชนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและส.ส.บัญชีรายชื่อแถลงเดินหน้ายื่น6ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไม่รับรองจากสภาชุดที่แล้วให้กลับเข้าสภาอีกครั้งประกอบด้วยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างพรบการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษร่างพรบโรงงานร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่ามรดกคสช.ร่างพรบคุ้มครองแรงงานและร่างพรบธรรมนูญศาลทหารสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15ทับ1ซึ่งเป็นกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลักการของร่างฉบับใหม่ที่พรรคประชาชนจะยื่นเข้าสู่รัฐสภาจะยึด3หลักการด้วยกันค่ะข้อแรกคือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อมาคือป้องกันการผูกขาดเพื่อไม่ให้เนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกกำหนดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวและสุดท้ายไม่เพิ่มเงื่อนไขหรืออำนาจพิเศษให้กับสว.เข้ามาชี้ขาดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากที่ผู้นำสหรัฐปิดฉากการเยือนจีนไปไม่ถึง1สัปดาห์นะคะวันนี้ผู้นำรัสเซียก็เดินทางมาพบกับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งค่ะโดยระบุด้วยว่าการหารือในวันนี้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพขณะที่ทั้งสองฝ่ายใช้โอกาสนี้ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกันมากกว่า20ฉบับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเข้าหารือกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาระหว่างร่วมพิธีชงชาต้อนรับแขกคนสำคัญจัดขึ้นภายในมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนนี่ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับภารกิจการเยือนจีนของผู้นำรัสเซียในครั้งนี้ค่ะขณะที่ผู้นำรัสเซียใช้โอกาสนี้ระบุกับผู้นำจีนว่าการหารือระหว่างสองฝ่ายตลอดทั้งวันนี้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้นำรัสเซียเดินทางถึงกรุงปักกิ่งตั้งแต่เมื่อ

0: เต้เป็นการต่อยอดจากอาชีพทำสวนสร้างรายได้เพิ่มนะครับไปรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่อยู่ใกล้ลำธารน้ำตกนะครับสามารถได้ยินเสียงน้ำไหลตามธรรมชาติได้เลยน้ำก็ใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลานะครับลงเล่นน้ำได้หลายจุดด้วยทั้งบริเวณน้ำตกหนานสตอวังขนุนวังเหรียงแล้วก็วังหินขวางขณะเดียวกันนะครับด้านบนก็มีฝ่ายชะลอน้ำเพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอากาศก็ดีครับตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับ
1: จากที่ก่อนหน้านี้เราสร้างบ้านแคปซูลแล้วก็มีผลตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมากก็เลยสร้างต่อยอดเพิ่มขึ้นมาเป็นบ้านหลังสี่เหลี่ยมแล้วก็บ้านทรงสามเหลี่ยมเพิ่มเติมให้รองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและอีกอย่างก็คือในช่วงนี้
2: ในราคาน้ำมันแพง
1: ใช่
2: แล้วก็เลยมีการโปรโมชั่นลดจากราคา800หรือ600บาทเพื่อลดภาระของลูกค้าคือ
1: เพื่อลดภาระของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มาเที่ยวมาเล่นน้ำมาดื่มด่ำกับความสดชื่นของธรรมชาติของบ้านสวนน้ำตกนัสตอ
2: ที่เรียกกันบ้านสวนดาโยดค่ะ
3: ช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับมีลูกค้าเรื่อยๆ
2: ลูกค้าสามารถเข้ามาพักก่อนขึ้นที่จะเดินทางขึ้นเขาเจ็ดยอดได้ค่ะเพราะมันจะอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาเจ็ดยอดตรงนี้
0: แล้วก็ลูกค้ายังสามารถเอาอาหารมาประกอบอาหารรูปแบบปิ้งย่างเองได้นะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้ำตกโตนเต๊ะน้ำตกโตนตกรวมถึงเส้นทางธรรมชาติเขาเจ็ดยอดนะครับอย่างช่วงเช้านะครับไปเดินชมควนกุ้งเต้นไปดูทะเลหมอกได้ส่วนช่วงเย็นก็ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่ห่างจากที่พักประมาณ500เมตรเองครับส่วนในช่วงหน้าร้อนนะครับปริมาณน้ำก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำใสๆไหลเย็นอยู่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำกันได้แล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับกลางสวนปาล์มน้ำมันราคาไม่แพงด้วยครับช่วงนี้ทุเรียนในหลายจังหวัดเริ่มทยอยออกกันนะครับวันนี้ถึงคิวของที่นครราชสีมาบ้างเป็นทุเรียนคอนบุรีครับที่เป็นรุ่นแรกของฤดูนี้ตอนนี้ก็ออกผลผลิตแล้วเหมือนกันนะครับกำลังทยอยเก็บขายกันอยู่เพราะว่าปีนี้เจ้าของสวนเขาทำทุเรียนนอกฤดูกาลนะครับจะได้แก้ปัญหาการแข่งขันการตลาดในพื้นที่ซึ่งสูงมากเลยครับทุเรียนคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อหนาเม็ดเล็กเนื้อนุ่มกลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้นนะครับตอนนี้เริ่มตัดออกขายในท้องตลาดก่อนใครแล้วนะครับขณะที่สวนอื่นๆในอำเภอคอนบุรีหรือว่าพื้นที่อื่นในภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างรอเก็บเกี่ยวกันในช่วงปลายเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนะครับปีนี้นายอาทิตย์เชยสำโรงเป็นชาวสวนบ้านหนองจานตำบลตะแบกบานที่อำเภอคอนบุรีเป็นเจ้าของสวนนะครับเขาทดลองทำทุเรียนนอกฤดูกาลเพื่อลดปัญหาการแข่งขันทางการตลาดในพื้นที่เราจะได้คงราคาตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ได้ครับทุเรียนที่นี่ปลูกมาประมาณ8ปีแล้วนะครับเดิมทีก็จะให้ผลผลิตพร้อมๆกับทุเรียนในภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งมันจะเกิดปัญหาแข่งขันกันสูงในตลาดก็เลยตัดสินใจเร่งติดดอกเร็วขึ้นนะครับโดยเริ่มทำดอกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแต่ก็มีปัญหาจากสภาพอากาศที่ยังร้อนจัดต้องใช้ประสบการณ์ใส่ใจมากเป็นพิเศษด้วยครับ
4: ต้นเนาะแล้วก็เร่งให้ออกดอกตั้งแต่ประมาณปลายเดือน7ครับผม
5: มีอุปสรรคอะไรยังไงไหมตอนนั้น
4: อุปสรรคก็มีครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยด้วยความร้อนที่มันร้อนมากกว่าฝั่งจันทบุรีนะครับมันก็จะทำให้ตัวดอกนี่ติดยากหน่อย
5: วิธีการแก้ปัญหาเราทำยังไงบ้าง
4: รักษาระยะเวลาการให้น้ำนะครับให้มันเหมาะสมครับแล้วก็ดูตัวพืชว่าใบมันเนี่ยมันปกติหรือเปล่าเวลาเราให้น้ำนะครับเราก็คือเพื่อง่ายเราก็ดูอาการใบมัน
0: ส่วนข้อได้เปรียบการทำทุเรียนนอกฤดูนะครับถ้าหากมองในเรื่องของคุณลักษณะผลผลิตทุเรียนคอนบุรีหรือว่าทุเรียนภูเขาไฟก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากทุเรียนในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะยังทำให้ขายได้ราคาสูงนะครับตอนนี้ทุเรียนที่สวนเนี่ยราคากิโลกรัมละ130จนถึง150บาทแล้วแต่เกรดครับ
4: บ้านเราได้เปรียบมากครับทุเรียนคอนบุรีหรือทุเรียนภูเขาไฟที่เขาเรียกกันเนี่ยมันมีลักษณะส่วนตัวที่ไม่เหมือนกับทุเรียนที่มาจากเขตอื่นทีนี้มันจะทำให้ราคาที่เราขายอ่ะจะสามารถขยับ หนี

0: ทุเรียนที่นำมาขายจากเขตอื่นได้เพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ส่วนตัวของคอนบุรีมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว
1: ดูแล้วแนวโน้มของทุเรียนราคาทุเรียนหลังจากนี้จะเป็นยังไง
0: หลังจากนี้นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปผมว่าราคาจะขยับขึ้นจะขยับขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ยลงที่มาจากฝั่งจันทบุรีจะเริ่มขึ้นมาบ้านเราแล้วแต่ของบ้านเราตอนนี้คือประสบปัญหาด้วยหลายเรื่องด้วยมรสุมด้วยเรื่องของสภาวะอากาศผมว่าราคาน่าจะขยับขึ้น
2: แล้วก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับที่ต้องการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนจริงๆควรมาดูเรื่องของลดต้นทุนการผลิตนะครับอย่างพวกค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแต่ว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับมากกว่าจะเข้ามาในรูปแบบอื่นแล้วก็จะทำให้เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ในราคาที่คุ้มทุนแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้บริโภคอย่างเราเองจะได้กินทุเรียนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนักนะครับทุเรียนที่สวนทองสนั่นนะครับตอนนี้มีสักประมาณ50ต้นปีนี้ประเมินว่าน่าจะได้ผลผลิตออกมาอยู่ที่ประมาณสัก6ตันเอาไว้ขายได้ครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าใครจับเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้งานในการเกษตรได้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าย่อมสร้างรายได้เพิ่มได้หลายเท่าตัวนะครับอย่างคนรุ่นใหม่รายนี้ที่จังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมเขาลงทุนซื้อโดรนนะครับแล้วก็เอาโดรนเนี่ยไปบินรับจ้างพ่นยารายได้ดีวันนึงเกือบ10,000บาทเลยครับทำอาชีพนี้มากว่า5ปีนะครับเธอเริ่มจากมองเห็นโอกาสในเทคโนโลยีที่ยังไม่มีคนทำมากในพื้นที่ครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงนะครับซึ่งการใช้โดรนเนี่ยไม่เพียงปลอดภัยกว่ายังทำงานได้เร็วกว่าด้วยครับประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับชาวสวนชาวไร่ต่างๆได้มากนี่เป็นตัวอย่างการหันมาปรับตัวสร้างอาชีพด้วยนวัตกรรมนะครับที่นายสายสนั่นอุ่นวันอายุ31ปีอยู่ที่หมู่3ตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่นะครับลงทุนซื้อโดรนนะครับรับจ้างพ่นยาฆ่าหญ้าแล้วก็พ่นฮอร์โมนให้กับชาวนาชาวสวนปัจจุบันนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากผลงานที่ลูกค้าประทับใจกันนะครับในการประกอบอาชีพรับจ้างใช้โดรนพ่นยาแล้วก็ฮอร์โมนทางการเกษตรเขามีรถคู่ชีพนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบครันเลยครับสามารถออกให้บริการลูกค้าได้ทันทีไม่ว่าจะใกล้หรือว่าไกลแค่โทรศัพท์มานัดหมายก็พร้อมลงพื้นที่ครับสร้างรายได้นะครับบางวันสูงถึง 7,000 ถึง 10,000 บาทก็มีครับ
3: โอ้ตอนนี้เรามีโดรนกี่ตัวละ
4: ก็มี14ลำ
3: โอ้รายได้สูงสุดต่อวันที่เคยได้นี่เท่าไหร
4: ่อ๋อถ้ามันแล้วแต่พื้นที่ครับถ้ามันที่ติดกันก็ไม่ได้ย้ายไกลก็วันหนึ่งก็ประมาณทั้ง90 100ก็ได้อยู่ครับ
3: 90 100ไร่นี่นะ
4: คร
3: ับแล้วคิดเขาไล่เท่าไหร
4: ่ก็ไล่ละ100ครับ
3: โอ้ครับผมถ้าจะติดต่อมาหานี่ติดต่อได้เบอร์อะไรบ้างครับ
4: อ๋อติดต่อก็เป็นเบอร์ผมก็มีเบอร์อยู่2เบอร์เนาะก็ส่วนมากก็โทรมาเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์ผมมันจะมี09084558401ครับ
3: โอเคโอเคครับผม
2: ปัจจุบันนี้มีโดรนให้บริการ4ลำนะครับรองรับงานได้จำนวนมากแต่ละวันรับงานได้ตั้งแต่70ถึง100ไร่นะครับคิดค่าบริการไร่ละ100บาทแล้วก็ในช่วงที่มีงานต่อเนื่องนะครับเขาก็มีรายได้สูงถึงวันละ 10,000 บาทเลยครับจากคุณภาพงานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพรวมถึงความตั้งใจแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็ทำให้มีงานเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยินดีที่จะสอนหรือว่าแนะนำคนอื่นๆที่ต้องการใช้โดรนเพื่อสร้างรายได้ทางการเกษตรแบบนี้ครับที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้หน่วยงานในท้องถิ่นเขาเห็นความสำคัญของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของผู้สูงวัยกันมากนะครับเลยจัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าครับคือได้มาเจอกันนะครับได้พูดคุยเป็นการลดอัลไซเมอร์แล้วก็สร้างทักษะอาชีพติดตัวไปด้วยได้ครับผู้สูงอายุ60คนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาที่ปทุมธานีครับตอนนี้มาร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกอย่างละเอียดกันนะครับตั้งแต่การเลือกสีการขึ้นโครงไปจนถึงการออกแบบลวดลายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากอีกอย่างที่ตามมาคือลดอาการอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ดีครับเพราะว่านี่เป็นงานที่ใช้ความคิดแล้วก็เคลื่อนไหวประสาทสัมผัสต่างๆอย่างเป็นระบบด้วย จัดกรรมที่ห้องกิจกรรมเทศบาลตำบลลำลูกกานะครับตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกาครับเนื่องจากทางเทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สร้างอาชีพด้วยเปิดโอกาสให้ได้มาพบนะครับพูดคุยกันรวมกลุ่มกันสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ครับ
5: เราจะปรับเปลี่ยนแบบกันทุกปีแล้วแต่ว่าใครชอบแบบวัยรุ่นก็สั่งได้นะครับอันนี้คล้ายๆจะหวายนะครับแต่เป็นหวายเทียมยุคนี้ต้องหวายพลาสติกคือหวายเทียมนะครับเราก็มาอันนี้ค่อนข้างที่จะกลางๆคนหน่อยอันนี้ค่อนข้างนี่จะก็เรียกว่าผู้สูงอายุนิดนึงก็มีแบบวัยรุ่นนะครับก็ยินดีนะครับเราทำได้ทุกแบบนะครับฝึกเป็นที่นี่นะครับที่เทศบาลตำบลลุงกาเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชม
2: นางไลลารื่นศกครูผู้สอนนะครับก็มาถ่ายทอดความรู้แล้วก็เทคนิคการสั่งกระเป๋าในรูปแบบต่างๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเลยครับเน้นว่าให้ผู้สูงวัยเนี่ยฝึกทำได้จริงใช้วัสดุที่หาได้ง่ายครับต้นทุนก็ไม่สูงแล้วก็สามารถพัฒนาความหลากหลายตามความต้องการของตลาดได้ด้วยครับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแต่ละท่านก็บอกว่าก็ดีใจที่ยังมีพื้นที่แล้วก็หน่วยงานในภาครัฐเองให้ความสำคัญแล้วก็เห็นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ครับก็มีกิจกรรมมาช่วยให้พบปะพูดคุยกันแบบนี้ก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆด้วยครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้พื้นที่บึงสาธารณะในเขื่อนบ้างไฟแสนเนี่ยเปิดให้ประชาชนเข้าไปหาจับปลากันได้ครับแต่ว่าจะเปิดเป็นรอบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิทย์น้ำออกจนหมดเลยแล้วก็พัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆลงไปแทนนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านไปร่วมจับปลากันนะครับมีการซื้อบัตรเข้าไปรายได้ก็เอาไปบำรุงพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ต่อด้วยครับ
6: รุ่งใหญ่เนาะ
2: ปลาไซยักษ์ขนาดนี้ครับยังมีให้จับอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่จังหวะของเซียนหาปลาว่าจะโชคดีเจอหรือเปล่านะครับนี่เป็นการเปิดสระน้ำหนองสาธารณะเขื่อนบ้างไฟแสนที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับให้เซียนปลาในอำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็ใกล้เคียงในจังหวัดหนองบัวลำพูมากันกว่า500คนนะครับรอบนี้เดินทางมาร่วมมหกรรมลงทอดแหจับปลาเพื่อการกุศลกันรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งช่วยเหลือหน่วยชรบตำบลเมืองใหม่แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลเมืองใหม่จำนวน7หมู่บ้านนายเตรียมศักดิ์น้อยบุ้งค้ากำนันตำบลเมืองใหม่แล้วก็ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลในเขตตำบลเมืองใหม่อีก7หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับร่วมกิจกรรมกันซึ่งการเปิดสระครั้งนี้ครับเพราะว่าปีงบประมาณ2570กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้อนุมัติงบประมาณพัฒนาเขื่อนบ้างไฟแสนเป็นเฟส2ผู้รับเหมาก็จำเป็นต้องสูบน้ำภายในหนองน้ำสาธารณะที่ลึกประมาณ2เมตรออกทั้งหมดเลยครับจะได้ก่อสร้างสะพานแขวนแล้วก็สิ่งก่อสร้างอื่นๆจึงปรึกษาหารือกับผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยแล้วก็นายอำเภอศรีบุญเรืองนะครับว่างั้นขอหาปลาในหนองน้ำนะครับซึ่งที่นี่เองก็ยังไม่มีกิจกรรมหาปลาแบบการกุศลมาก่อนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐมาปล่อยปลากันเยอะนะครับเด็กคิดว่าน่าจะมีปลาอาศัยอยู่เยอะจึงประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปยังเซียนแหเซียนสะดุ้งนะครับที่ต้องการจับปลาจำหน่ายบัตรการกุศลนะครับราคาบัตรแหใบละ200บาทส่วนบัตรสะดุ้งใหญ่ก็คือ300บาทครับ
7: ส่วนพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขื่อนบังไฟแสนนี่ถ้ารอบๆรวมก็ประมาณ70ไร่ถ้าอยู่เป็นในหนองบึงนี่ประมาณ40ไร่ได้นะครับส่วนน้ำก็อยู่ประมาณตอนนี้เอาน้ำบอกก็เหลืออยู่ประมาณ1เมตร50ประมาณครึ่งนี่แหละครับแต่ถ้าน้ำออกหมดยิ่งกว่านี้เพราะว่าทางผู้รับเหมาเขาทางเขาจะปล่อยน้ำให้หมดเพื่อเขาจะได้ก่อสร้างสะพานได้นะครับถ้าน้ำออกหมดจริงๆเหลือไม่เท่าไหร่ก็น่าจะมีรอบ2อีกนะครับจะประกาศอีกครั้งนึงนะครับต้องดูระดับน้ำก่อนนะครับถ้ารอบ2จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพี่น้องชุมชนใกล้เคียงนะครับมาร่วมรอบ2สนุกแน่นอนครับผม
6: สะดุ้งใหญ่เนาะ
2: ในสระเขื่อนบั้งไฟแสนนะครับที่นี่มีปลาหลายชนิดเลยอย่างปลานิลปลานวลจันทร์ปลายี่สกปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกปลาบึกปลาสวายนะครับซึ่งปลาสวายนี่มีไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัวนะครับเพราะว่ามาปล่อยกันเยอะสำหรับปลาที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็เลยเป็นปลาสวายนะครับตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ถือว่าสนุกสนานได้ทั้งปลาได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้บุญด้วยบางส่วนนะครับตกปลาได้ก็เอาไปทำอาหารในบ้านในครอบครัวตัวเองกันหรือว่าบางส่วนก็แบ่งปันเพื่อนบ้านหรือเอาไปขายต่อได้ครับตอนนี้กำหนดการนะครับที่จะเปิดให้เข้ามาหว่านแหจับปลากันที่บึงนี้ครับรอบต่อไปคือเสาร์30พฤษภาคมนะครับส่วนค่าแหอยู่ที่100บาทนะครับพาไปรู้จักกับพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแล้วก็ตอบโจทย์อาหารเพื่อสุขภาพอีกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อกันไหมพีชปาล์มนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ระยะยาวเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดเกษตรกรที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็ประสบความสำเร็จในการปลูกด้วยแล้วเขาก็แปรรูปด้วยครับกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สร้างมูลค่าได้มากครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
6: ชวนให้ลิ้มลองเหล่านี้ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์แต่ทำมาจากพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่สำคัญปลูกได้ทุกสภาพอากาศปลูกเพียง1ปีก็เก็บผลผลิตขายได้แล้วล่ะค
8: ่ะต้นที่ว่านี่คือต้นพีชปาล์มครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราปลูกแค่ปีเดียวนะครับก็จะตัดยอดไปทานได้แล้วแต่ว่าพอปีต่อไปหลายคนเขาจะบอกว่าทำไมตัดยอดแล้วกลัวต้นจะตายไม่ต้องกลัวครับแตกหน่อแตกกออย่างต้นนี้ก็ตัดมา1ครั้งครั้ง2แล้ววันนี้ก็จะตัดเป็นครั้งที่3ครับอันนี้แล้วเราก็นำไปประกอบอาหารครับ
9: ค่ะแต่ว่า1กอนนี่คือเราจะไว้อยู่ที่ประมาณสัก4ต้นได
8: ้
9: ใช่ม
8: ั้ยไม่แค่ไว้เท่าไหร่ก็ได้มันอยู่ที่การแตกหน่อแตกกออย่างต้นถัดไปนั้นอยู่ได้เป็น7 8ต้น
9: ค่ะ
8: ปีแรกเนี่ยครั้งแรกเราได้ต้นเดียวก่อนต่อปีที่2เนี่ยต้องได้ตั้งแต่3ถึง5ต้นถึง8ต้นมันอยู่ที่การบำรุงรักษาครับง่ายดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีครับ
6: ลุงบุญโชคขนาบแก้วชาวตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปลูกพีชปาล์มกว่า4ไร่เลือกปลูกแบบตัดยอดขายโดยจะปลูกในระยะห่าง1คูณ2เมตรใน1ไร่สามารถปลูกพีชปาล์มได้800ต้นค่ะส่วนการดูแลก็ไม่ยุ่งยากในช่วงหน้าแล้งรดน้ำแบบวันเว้นวันหรือ2วันครั้งพร้อมเสริมความแกร่งด้วยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ละก็แทบไม่ต้องรดน้ำเลยละค่ะ
8: ดูแลง่ายนะครับแค่รดน้ำแค่ให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ผมก็การให้ปุ๋ยผมมาทางระบบน้ำทั้งหมดครับเป็นการลดการทำงานเลยย้ายที่เดียวทุกวันนี้ผมก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ตั้งเวลาทำงานนะครับตั้งเวลาทำงานพอเขาทำงานเสร็จพอตรงนี้15นาทีร่องนี้15นาทีแต่ตัวนั้นก็สัมพันธ์กันหมดครับแมลงที่น่ากลัวที่สุดคือด้วงนะครับแต่ด้วงจะไม่กินตอนต้นอ่อนด้วงจะกินตอนต้นโตแล้วเขาจะไปเจาะอยู่ที่ข้างล่างซึ่งอันนั้นจะเป็นตัวทำลายต้นมันจะไม่ทำลายยอดเพราะนั้นที่ผ่านมาในส่วนนี้จะไม่มีตัวด้วงเข้ามาทำลายนะครับด้วงตรงนี้ที่เจอแต่ถ้าเป็นต้นโตจะเจอครับคือต้นที่ปลูกเอาลูกอ่ะ
6: ใน1ต้นของพีชปาล์มสามารถทำประโยชน์ได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ค่ะโดยส่วนของยอดอ่อนจะนำไปทำเป็นอาหารคาวและอาหารหวานส่วนลำต้นที่แข็งๆกับใบก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ค่ะ
8: ในตัวยอดตัวนี้เป็นสัดส่วนขึ้นมาเนี่ยทั้งยอดเลยที่เราตัดมาเมื่อกี้แต่ตัวใบตัวกาบยันนอกๆนั้นปัจจุบันเราไปทำอาหารสัตว์นะครับจบแล้วเหลือแต่ขั้นตอนในเชิงพาณิชย์แค่นั้นเองแต่ยอดที่เป็นยอดแข็งตรงนี้เราก็ใช้ประโยชน์ได้อันนี้เอาไปทำแป้งหรือจะไปต้มเป็นน้ำสต๊อกก็ได้ครับแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นอาหารปกติแต่กาบมันส่วนที่เหลือพวกนี้หมดครับอันนี้เป็นของเสียเป็นศูนย์เลยได้อาหารที่ครบถ้วน5หมู่อยู่ในนี้นะครับมีไขมันมีโปรตีนมีเกลือแร่มีครบ5หมู่อยู่ในนี
9: ้
8: ครับแต่โปรตีนที่เราได้วันนี้เป็นโปรตีนจากพืชครับ
9: จากพืช
8: นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับนี่ผมมานี่ อร่อยผมกินทุกวัน
9: นะหวาน
8: ผมกินทุกวันเลยว่าถามว่าเป็นไงบ้างก็เนี่ยคนชีวิตหลังเกษียณแล้วอยากจะปลูกพืชสักอย่างในอะไรที่มันกินได้ง่ายทำได้ง่ายได้จัดการง่ายเราไม่ต้องไปดูแลมากไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะว่าพืชตัวนี้ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆยาปราบศัตรูพืชไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ที่นี่ผมจะทำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด
9: นอกจากที่เราตัดยอดนะคะนำไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้แล้วผลผลิตของเขาก็สามารถนำไปกินได้เช่นกันนะคะ
8: ครับอันนี้ต้นที่เราเอาลูกครับเพราะเราปลูกได้สองอย่างคือเอาลูกกับเอายอดระยะจะไม่เท่ากันแต่นี้ผมทำไว้เพื่อให้เห็นว่าเราทำได้ทั้งสองอย่างอยู่ในส่วนของผมตรงนี้นะแต่เน้นนะปัจจุบันคือเราต้องการเอายอดมันจะเร็วอันนี้ต้องใช้เวลาอายุเท่าปลาครับประมาณ3 ปีถึง 3 ปีครึ่งก็จะออกลูกอย่างนี้ครับ
9: แต่คือลูกเขาสามารถนำไปทำอะไรกินได้บ้างคะ
8: ทำได้หมดเลยครับเดี๋ยวจะได้ชิมไอติมวันนี
9: ้อ๋อเป็นไอติมได้ด้วย
8: ครับผม
9: นะผลสดกินได้ไหมคะแบบนี
8: ้ผลสดก็ทานได้แต่มันจะเหมือนเรากินหัวมันดิบครับนะไม่แนะนำให้ทานท้องจะอืดแต่ถ้ากินแล้วกินต้มสุกต้ม40 นาทีต้มสุกแล้วก็เหมือนกันเลยเหมือนกับเรากินลูกเกาลัดเนื้อนะครับเหมือนเกาลัดแล้วเหมือนแอลมอนด์พวกนี้ผสมกันครับแล้วก็ไปทำอาหารได้หมดทุกอย่าง
6: ลุงบุญโชคไม่ได้หยุดแค่ปลูกขายผลผลิตแต่ยังหมั่นเรียนรู้การขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อเตรียมส่งต่อต้นกล้าคุณภาพให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างรายได้ค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญยอดอ่อนพิษปาล์มที่ตัดกันมาสดๆสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่เมนูเด็ดที่เราจะทำคือส้มตำพิษปาล์มและพิษปาล์มผัดไข่ค่ะ
10: ทำส้มตำตัวส้มตำแล้วก็จะใส่พริกใส่กระเทียมตำลงไปแล้วก็จะใส่ตัวพิษปาล์มใส่น้ำส้มตำลงไปก็ไข่เราก็จะมาทำตัวเดียวกันค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงผัดใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็เอาพริกปลามาผัดให้มันสุกพอพริกปลาสุกเราก็จะใส่ไข่ปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลรสดีนิดหน่อย
6: ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะมีโปรตีนสูงไฟเบอร์แน่นและทีเด็ดคือยอดอ่อนของพิษปาล์มจะขาวนวลกรอบอร่อยไม่เปลี่ยนสีง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศจึงกินสดได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีค่ะ
2: พีชปาล์มนี้ถือว่าเป็นพืชที่บรรดาผู้ประกอบการแล้วก็ชาวสวนที่เขาปลูกกำลังผลักดันนะครับให้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเชิงพาณิชย์ต่อไปครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเทศบาลเมืองบึงการสืบสานประเพณีฮีด12คลอง14จัดการบุญบั้งไฟประจำปีนี้ครับโดยขอให้พญาแถนได้ปล่อยน้ำฝนลงมายังเมืองมนุษย์เพื่อจะได้หว่านข้าวกล้าทำนาได้ถูกต้องตามฤดูกาลต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย

0: SBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
1: ทำไมบางคนมองปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบดาดดื่นพื้นบ้านครับแล้วทำไมบางคนมองปลาร้าว่าเป็นคราฟอาร์ติซานโปรดักต์หรือว่าวัตถุดิบที่อาศัยความละเมียดและความเป็นศิลปินในการผลิตวิทยาศาสตร์การหมักดองที่เชื่อมโยงกับรสนิยมในการปรุงหล่อหลอมออกมาเป็นเสาหลักแห่งรสชาติอีสานได้อย่างไรไปหาคำตอบกันในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
2: เมนูปลาเนี่ยปลานิลก็น่าจะเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเนาะ
3: เชื้ออะไรนะ
4: ดื้อยา
2: เชื้อดื้อยา
5: ปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะพบว่าเชื้อที่เราแยกมาได้อะค่ะมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์อะค่ะ
2: แล้วเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
6: เวลาอยู่ด้วยกันน่ะนะพอหามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะเขาจะหวานนิดๆขมหน่อยๆแต่ดันเข้ากันได้ดีนะสิ
7: หวานอ่ะสารคดีคู่รักปะเนี่ย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงหมายถึงผักอีนูนู่น
7: ผักอีนู
6: ยอดอ่อนนะฮะรสชาติดีมากลูกเนี่ยอร่อยมาก
7: น
6: ิดๆ
7: นะผมจะลองสนใหญ่ขนาดนี้ทำกันกี่คนครับ
8: 2คนแล้วทำเช้าหน่อยเย็นหน่อยเราไม่ได้คิดว่าฉันจะทำให้รวยเลยแค่รวยความสุขก็พอแล้ว
7: ทำกัน2คนการพื้นที่ยังไงเนี่ยไปหาคำตอบข้างในรายการทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
9: 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: เช่นนี้จะแก้ตัวว่าไปสูบฝิ่นกินกัญชาจนเกิดเรื่องวิวาทเพราะมิตรสหายร่วมกำพืชชักจูงไปจะขัดเขาเสียก็ไม่ได้เช่นนั้นหรือเจ้าเมฆทอง
1: กระผมไปโรงฝิ่นมีใช้พวกเพื่อนชวนไปขอรับ
0: เพื่อนไม่ได้ชวนแต่ชวนเพื่อนเช่นนั้นสิ
1: กระผมไปเพราะรับอาสานายกระผมพูดได้เพียงเท่านี้นอกเหนือจากนั้นไม่อาจบอกได
0: ้นายที่ไหนอีกเล่านายให้ไปทำสิ่งใดให้ไปเสาะความอย่างเป็นทางลับกระนั้นหรือ
1: นายที่อู่ขอรับนายให้กระผมไปพาเพื่อนๆออกมาก่อนแรม10ค่ำคืนที่ผ่านมาขอรับเพราะไม่อยากให้ชาวจีนผูกปี้ที่อยู่ใต้ปกครองของท่านถูกนครบาลจับตัวไปขอรับ
0: โธ่เอ๋ยนายหุนผู้น่าสงสารอาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจงพอแรงเป็นข้ามีหลายเจ้าเป็นบ่าวมีหลายนายมีทั้งอย่างลับและอย่างแจ้งวิ่งพล่านรับใช้ผู้คนทั่วทั้งพระนครนี่ก็มาซ่อมหลังคาให้ข้าอีกข้าจะนับเจ้าเป็นบ่าวข้าเสียด้วยคนคงจะได้สินา

0: ้าวนิทานพระไพมณีที่ให้คัดลอก3เล่มสำเร็จลุล่วงแล้ว
1: นี่เล่ม456
2: ฝากคุณเชคคัดลอกต่อให้ด้วยนะครับนี่ค่าจ้างสำหรับคราวก่อน
0: นายหุยมีอัดมากมายนะก็เลยจึงมาจ้างฉันคัดลอกหนังสือเสียมากมาย
2: กระผมก็มีค่าจ้างจากการเป็นลูกมือของช่างหลวงและมีค่าจ้างอื่นๆที่กระผมวิ่งพล่านรับใช้เขาทั่วกรุงจริงดังที่คุณพุ่มกล่าว
0: อาจเป็นของมีค่ากว่าจะหามาไม่ใช่ง่ายๆเหตุไรจึงไม่เก็บหอมรอมริดไว้ใช้ในยามจำเป็นแก่ชีวิตนำมาจ้างคัดลอกหนังสืออ่านเล่นไม่ใช่เรื่องของคนฐานะ
2: ยากจนต่ำต้อย
0: ฉันไม่ได้จักดูถูกนายหุนนะแต่นายหุนไม่มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องให้เลี้ยงดูหรือเขาไม่ว่าหรือที่นำอัดมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย
2: อันใดคือฟุ่มเฟือยกระผมไม่กินเหล้าสูบยาเป็นอาจินไม่กินหมากไม่เล่นเบี้ยเสียโปคนที่เขาชอบเครื่องถ้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับเขาก็ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่เขาชอบกระผมชอบอะไรกระผมก็ใช้จ่ายกับสิ่งที่กระผมชอบจะเป็นไร
0: ฉันคงไม่อาจรับจ้างนายหุ่นคัดลอกหนังสือได้อีกแล้ว
2: เพราะอะไร
0: ฉันต้องไปช่วยเขาคัดบัญชีของกรมพระคลังในวังคงจักยุ่งเหยิงไม่มีเวลาอีกแล้ว

0: วันแรม10ค่ำท่านเจ้าคุณไปปราบโรงฝิ่นฟันไอ้เม้งนักเลงตายไปคนหนึ่งมันลอบกัดท่านเลยฟันซะแขนขาดได้ข่าวว่าไอ้พวกจีนขี้ยาถูกลากคอไปจำขื่อคาสิหลายคนไม่รู้ว่าจะมีช่างเขียนแถวนี้ติดร่างแหถูกรากผมเปียไปติดด้วยหรือไม่เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: น่ากินทุกสิ่งอัน
2: ดิฉันทำเองเจ้าค่ะ
1: บ้าปลาสับอยากกินมานานแล้วหอมจริง

0: คุณหลวงขอรับสำรับคุณหลวงอยู่ตรงนู้นขอรับ
1: โอ้ยนั่งรวมกันวงเดียวกันนี่แหละข้าได้กลิ่นปลาร้าก
0: ลิ่นตรงนู้นได้กลิ่นถึงตรงนี้เลย
1: เหตุใดวงคุณหลวงมีวงเราจึงไม่มี
2: เดี๋ยวก็ผมไปนำมานะครับ
1: อย่าลืมข้าวเหนียวด้วยเขียนเพลินไปหน่อยท้องร้องจอกแล้ว
3: ดิฉันมียอดมะกอกฝักกระถินอ่อนลาผักแผ่วด้วยเจ้าค่ะ
1: ขอบพระเดชพระคุณขอผักแผ่วมากหน่อยนะคุณนายจำปา
3: ได้เจ้าค่ะ
4: เจ้าหุ่น

0: ันอยากถามเขาสักคำ
1: คุณนาย
0: คะคุณหยุดคุยกันหน่อยเถิดพ่อคุณพ่อเคยพบชายหนุ่มที่หน้าตาละไม้คล้ายลำจวนที่ไปกับท่านอารักษ์สุนทรผู้ที่เรือนคุณหลวงเสนีบริรักษ์หรือไม
2: ่กระผมจำหน้าคุณหนูลำจวนไม่ค่อยชัดดอกครับ
0: เขาว่ามีอยู่คนหนึ่งว่ากลอนสักวาและด้นกลอนสดเก่งนัก
2: พวกที่มากับท่านอารักษ์ว่ากลอนสดเก่งกันทุกคนแล้วครับ

0: กูฝันร้ายในฝันมีแต่พวกจีนผมเปียเลือดท่วมตัวมาไหว้ร้องขอชีวิตไหว้พระสักหน่อยคงจะพอทุเลา
1: พูดถึงโจโฉโจโฉก็มาขอรับ
0: จะกลับกันแล้วหรือ
2: ขอรับเริ่มเย็นแล้วไม่เห็นเส้นเห็นสีแล้วขอรับ
0: จริงสิเอ๊ะนั่นหน้าเองไปโดนอันใดมา
1: หรือจะไปต่อสู้ขัดขืนหนีนครบาลจากโรงฝิ่นกันเล่า

0: จ้ารู้หรือไม่ท่านเจ้าคุณเพิ่งจะไปฆ่านักเลงโรงยาฟันมันแขนขาดตายคาที่ปืนไม่สู้ดาบท่าน
1: ไอ้นบเอ็งก็ไปขู่มันมันอาจจะไปต่อยตีแย่งผู้หญิงตามซ่องที่ไหนมาก็ได้จริงไหมอ
0: ย่างเช่นครูคงแปะที่เคยพลั้งมือแทงคนเพราะไปแย่งชิงหญิงสามเพลงครูเช่นใดสิทธิ์ก็เช่นนั้น
1: ว่ายังไงเจ้าหุ่นตอบข้าให้หายข้องใจไปทีว่าหน้าเองไปโดนอันใดมา
2: ไม่มีอันใดดอกขอรับกระผมเพียงไปโดนหมามันรุมกัดมาที่หลังวัดเมื่อ 2-3 วันก่อนหมาพวกนี้มันพานแถมยังชอบลุงเสียด้วย
1: หมารุมกัดหรือเช่นนั้นหมามันก็คงเหม็นสาบกินกายพวกเองกระมังมันคงได้กลิ่นพวกที่มันถูกกินเข้าไปมันจึงโกรธแค้นแล้วก็รุมกัดนั่นเองไปเว้ยนบเข้าไปไหว้พระกันเสียหน่อยดีกว่ากูรู้สึกบาปหนาเต็มทีฆ่าไอ้พวกกากเดนไปหลายคนไป

0: มาจะกล่าวบทไปถึงระเด่นรันใดอนาถาเสวยราชองค์เดียวเที่ยวรำพาตามตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ
1: ์ใครทำอะไร
0: อยู่ปราสาทเสาคอดยอดด้วนกำแพงแก้วแล้วล้วนแต่เรียวหนาม
2: แน
0: ่มีทหารหอนเห่าเฝ้ามองยามคอยปราบปรามประจามิตรที่คิดร้าย
1: ทั้งสองใบข้าร้อนเปิดม่านกว้างกว้าง
0: เที่ยวสีซอขอข้าวสารทุกบ้านช่องเป็นเสบียงเลี้ยงท้องของถวายไม่มีใครชิงชังทั้งหญิงชายต่างฝากกายฝากตัวกลัวบารมี
1: อ๋อ อ้าวไปไหน
0: พอพบเวลาจะสายันยุงชุมสุมควันแล้วเข้าที
3: ่ฮ่าเฮ้ย
0: วันทมเหนือเสือลำแพนแผ่นมณีผู้มีศพเศร้าเมากัญชาคันรุ่งแสงสุริยันตะวันโด่งโก่งโค้งลงในอ่างแล้วล้างหน้าเสร็จเสวยข้าวตังกับหนังปลาลงสะสงคงคาในท้องคลอง
1: อะไร
0: จบแล้วขอรับ
2: เอาอีกสิขอรับเอาอีก
4: โอ้ยให้คุณเฉกเขาพักก่อนเสียงแห้งหมดแล้ว
5: แต่อีฉันอยากฟังพระไพมณีมากกว่าเจ้าค่ะอยากทราบเรื่องราวในถ้ำของผีเสื้อสมุทรว่าจะได้กับพระอภัยมณีอย่างไร
6: น่า
5: และฝ่ายศรีสุวรรณจะได้กับพระธิดาเมื่อใดเจ้าค่ะ
6: น่า
4: อีฉันก็อยากทราบเช่นกันเจ้าค่ะว่าผู้ใดจะได้เสียกันอย่างไร
6: น่า
4: ไม่ใช่เช่นนั้นอย่างเดียวดอกนะเวลาที่คุณเฉกอ่านคำเจรจาพร่ำพรรณนาคำรักฟังแล้วมันลึกเข้าไปถึงก้นใจเลยเจ้าค่ะ
5: นางทองใบ
2: กับผมว่าก็สนุกเหมือนกันทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าใครอยากจะเคลิ้มฝันหรือใครอยากจะตลกโปกฮา

0: เสมอยนี่มันยามสามแล้ว
1: ห่างมาเห็นแสงไฟสว่างกว่าทุกคืนเลยเป็นห่วง
0: ห่วงอันใดหัวเพียงเขียนรูปเล่น
1: เขียนเล่นทำจนไม่เป็นอันหลับอันนอนเช่นนี้หรือ
0: ยิ่งเขียนยิ่งเพลินหัวเลยเขียนไปเรื่อย
1: เขียนให้ผู้ใดมีคนจ้างวาน
0: ไม่ดอกหัวเขียนเองไม่มีผู้ใดจ้างวาน
1: ชายสองคนคนหนึ่งเป่าปี่อีกคนถือท่อนไม
0: ้นี่เป็นกระบองคนเป่าปี่คือพระอภัยมณีส่วนนี้ศรีสุวรรณ
1: ชื่ออะไรฟังยากนักละครรำหรือ
0: เป็นนิทานคำกลอนของท่านอารักษ์สุนทรภู่
1: อ๋อเคยได้ยินมีคนเขาอ่านให้ฟังพระเป่าปี่ผู้นี้ถูกนางยักษ์มาจับเข้าถ้ำไปทำผัว
0: หรือกลับไปเถิดเดี๋ยวอัวจะเข้านอนแล้วเหมือนกัน
1: หรือไม่อยากเขียนภาพพระอภัยมณีกับนางยักษ์ตอนเป็นผัวเมียกันในถ้ำให้อัวชมบ้างหรือ
0: คงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับไปพักผ่อนเถิด
1: หรือกล่าวอันใดหรือหมายว่าอัวไปเหนื่อยมามากจากไปทำงานขายตัววันนี้ปรนนิบัติลูกค้ามากี่คนต่อกี่คนแล้วใช่หรือไม
0: ่วันนี้อัวก็เหนื่อยมากแล้วเหมือนกัน
2: อาวุน
0: อัวไปดูอากงก่อนแล้วคงนอนเลย
1: เช่นนั้นฝากยานี้ไว้ให้กงด้วยเห็ดพันปีมีคนเขาให้มา

0: หากอง
1: หรือรักชอบผู้หญิงคนไหนอยู่ที่ใดหรือหุ่นกงรู้หรือต้องคบหาผู้ใดอยู่แน่ๆบอกมาเถอะ
0: ไม่มีดอก
1: อย่าพูดปดรีบไปขอเขาเถิดยากดีมีจนก็ช่างขอแค่เป็นคนดีเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นคนสวนเป็นจีนแขกมอญไทยข้าทาสใครก็ไม่ว่าจะเป็นเบาเป็นทาสก็ไปไถ่ตัวเขาเสีย
0: กง
1: ถ้าเขาต้องการทรัพย์สินทอง

0: มั่นหรือไม่มีอัดว่าจะไปกู้ยืมเงินเข้ามาให้หรือก่อน
1: โอ้วไปนอนแล้วนะ
0: หรือจะเอาใครเป็นเมียก็ได้แต่อย่าเอาผู้หญิงขายตัว
1: ไปนอนเถอะยังไออยู่เลยเนี่ยระวังหัวนะ

0: จ้ะแม
1: ่ข้าวหลามจ้าข้าวหลามใหม่ๆร้อนๆอร่อยอร่อยจ้า
2: คุณหนูสองหวีสองหวีจ้ะพ่อ
3: เดี๋ยวก็มาเอา
1: จ้า
2: จ้าจ้าพอสุดสุดจ้า
4: อยากกินกล้วยไข่เชื่อมน่ะเต็ม
5: เจ้าค่ะพ่อเชกมาเลือกกล้วยกันเร็ว
6: ขอรับ
5: เลือกที่ลูกเขียวๆนะพ่อเชกแต่ถ้าพ่ออยากกินลูกสุกก็เลือกที่เหลืองๆไปต่างหาก
4: เอาไปเชื่อมเผื่อเจ้าคุณพ่อด้วยเย็นนี้จะไปรับข้าวเย็นที่เรือนคุณพ่อเสียหน่อย
5: เจ้าค่ะคุณพุ่ม
7: จ้า
1: หนุ่มๆบัดเดี๋ยวนี้หารู้ไม่ดอกคุณเลือกกล้วยแก่กล้วยห่าม
2: หรือเขาจะชอบกล้วยงอมๆสุกๆหวานๆเคี้ยวนิ่มๆนุ่มๆก็ไม่รู้ได้หนาไม่ชะอ้อน
8: ตาไฟ
9: เ
8: องมานี
9: ่อะไรวะ
8: เดี๋ยวเองอ่ะขายแพงข้าหน่อยเดี๋ยวข้าจะกลับบ้านแล้วเออแล้วเองอ่ะก็เลือกกล้วยสุกให้คุณท่านเขาสองหวีด้วยนะ
9: รีบโชว์จะรีบไปอาบน้ำปะแป้งทาปากแต่งตัวไปบ่อนนะสิ
10: เนาะเดี๋ยวนี้ติดทัวร์ติดโปรจะไม่เป็นอันทำการค้าแล้วหรือ
9: มันไปติดนายโรงละครงอมแงมเลยล่ะนี่ขนาดละครเขาไปเล่นอยู่หน้าบ่อนตลาดน้อยนะมันยังตามไปดูเลย
2: อ๋อละครนายสุนเพราะว่ามณีพิชัยสนุกนักหนาได้ตัวพระมาใหม่รูปก็งามรำก็งามเขาชื่อพ่อตวนรำตัวพระก็ได้รำตัวนางก็ได้งามอ่อนแอนอรชน
11: น้ำหมายเดี๋ยวฉันเอาเองจ้ะ
10: จ้ะคงรออยู่ที่ร้านอบเชยนะ
11: ลุงละครในสุนเขามาเล่นที่บ่อนตลาดน้อยวันใดเพลาใดบ้างจ๊ะ
9: เฮ้ยจะเล่นทุกวันแล้วตั้งแต่9ค่ำถึง14ค่ำแล้ว
11: เป็นวันพระสินะจ๊ะ
9: นั่นแหละแต่ว่าแรม1ค่ำที่จะถึงนี่นะเขาจะเปลี่ยนคณะใหม่มาเล่นแล้วนะ
11: อ๋อ
9: ข้าเองแล้วก็ตั้งตารอเลยว่าเมื่อไหร่ไอ้มณีพิชัยกับยอพระกินเนี่ยมันจะลาลงสักทีเมียข้ามันจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องกับเขาบ้าง
11: ทำอะไรกันอยู่รือ
8: ทำแกงเจ้าค่ะแล้วจะแบ่งไปทำหัวกะทิเวราชกล้วยเชื่อมด้วยเจ้าค่ะ

0: น้าหมายไปบ่อนตลาดน้อยกันไหม
1: คุณเชกอยากไปเสี่ยงโชคหรือเจ้าคุณปู่ของคุณว่ากล่าวสรรพภาษีอากรบ่อนเบี้ยลงหวยเตาสุราแต่ตัวท่านเองเกลียดสิ่งเหล่านี้นักคุณจะกล้าหรือ
0: หมายถึงเจ้าคุณพ่อของคุณอาพุ่ม
1: ก็ใช่นะสิขอรับกับผมจะไปหมายถึงผู้ใดล่ะ
0: แต่บางคราคนเราก็อยากรวยทางลัดกันบ้าง
1: อบายมุขแท้ๆนำมาแต่ความเสื่อมเสียจะไปเมื่อไหร่กันดีครับ

0: งามมากเจ้าหุ่นเขียนประกอบลงสมุดเหล่านี้ได้เลย
1: ลอกแบบเสร็จแล้วเจ้าจะเอาไปที่ไหนต่อ
2: กระผมจักไปมอบให้ท่านผู้ขอรับ
0: เจ้ามีความคิดอ่านน่ายินดีนะ
3: ท่านครูขอรับท่านครูบอกเรื่องนั้นเจ้าหุ่นแล้วหรือยังขอรับ
0: เจ้าหุ่นเจ้าก็ทำงานกับข้ามานานแล้ว
2: ขอรับ
0: เจ้าเป็นศิษย์ที่มีลีลาชั้นเชิงเป็นของตนเองไม่เหมือนผู้ใด
2: ครูขอรับครูจักว่าอะไรก็บอกมาเถิดขอรับ
0: ข้ามีผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหนึ่งเป็นเจ้าคุณเสนาบดีกรมเวียงท่านอยากจะบูรณะวัดเล็กๆแถวบางยี่เรือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอยากได้ลายผนังโบสถ์เป็นลวดลายอย่างจีนข้าคิดว่าเจ้าน่าจะถนัดเลยอยากให้เจ้าไปทำส่วนงานของข้าข้าก็มีเจ้าพุทธเจ้าหนวดและเจ้าศักดิ์ช่วยอยู่แล้ว

0: แต่กระผมก็ยังอยากทำงานของครูให้เสร็จก่อนนะครับ
1: หากมีสิ่งใดที่ข้าต้องการฝีมือของเจ้าเฉพาะข้าจะเรียกเจ้ามาเป็นครั้งคราวเจ้าจะไปหรือไม่ไป
0: เช่นนี้คุณครูตั้งใจจะไล่กระผมไปให้พ้นใช่หรือไม่ขอรับ

0: เดี๋ยวเราเดินกันไปดีกว่าครับไม่ทันเหนื่อยตัดเข้าทางปากคลองตลาดที่เขาเอาข้าวสารจากต่างจังหวัดมาขึ้นกันขอรับ
1: ไป

0: ันเอาไป
1: น้าหมายเพิ่งกินข้าวเย็นมาหยกๆนะ
2: เฉโปหอมนะขอรับ
1: ไป

0: ไม่ต้องคุมหัวดอกแถวนี้ไม่มีใครเขาทำกัน
1: ก็ฉันกลัวญาติๆลูกๆหลานๆเจ้าคุณปู่จะมาเห็นแล้วเอาไปฟ้องคุณอาพุ่ม

0: เฮ้ย
1: สวมสิครับใครๆจะได้ไม่เห็นคุณเหมือนที่คุณกับพี่หมายไม่เห็นกับผมอย่างไร
0: นี่ไอ้คุณมาเจอพวกเราโดยบังเอิญหรือว่า
1: ดีว่ากระผมมาทำธุระแถวนี้ครับและเห็นพี่หมายเลยพอจะเดาได้ว่าคนตัวเล็กๆน่าจะเป็นคุณเชก
2: เห็นไหมนะหมายนะหมายก็ต้องคุมหัวด้วย
0: ไม่ต้องหรอกครับผมไม่ขี้ข้าจะเที่ยวบ่อนนอนซ่องไม่มีผู้ใดสนใจจดจำหรอกครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
1: ขอรับ
0: หอมไหม
1: หอมขอรับ
3: คิดถึงที่สุดเลยถึงมากเลยพี่เป็นยังไงบ้างอะคะ
4: โอ้แม่เจ้าใต้เท้าท่านนี้ต้องเป็นเจ้านายของพี่หมายแน่ๆเลยยามลูกท่านหลานเธอมาเที่ยวมักจะปลอมแปลงอำพรางตนไม่ให้ผู้คนร่วงรู
0: ้คุณเชกเคยเที่ยวสถานที่เช่นนี
5: ้อย่าเพิ่งรบกวนท่านชายผู้นี้เลยท่านกำลังรีบร้อนไปทำกิจธุระส่วนตัวไว้วันหลังเฮียจะมาหาใหม่นะ
4: มาจริงๆนะเฮียฮุน
6: โอ้ยอย่าได้ไปหลงคาลมรอคอยทีเดียวเฮียฮุนเขาเป็นของเจ๊โบตันผู้ใดก็ห้ามเผ่าพานหากรู้ถึงหูเจ๊โบตันพวกเราไม่ต้องแหลกยับไปหรือ
7: เฒ่าแก่มาแล้ว
2: ไหนหมายรีบไปเถอะ
0: ขอรับ
2: น้าหมายทางนี
0: ้ขอรับ

0: กายใช่หรือไม่ครับ
1: ใช
0: ่ผู้ใดแปลงเป็นผู้ใดดื
1: ้อนางยอพระกิ่งแปลงเป็นพราหมณ์อริยะ
0: ยอพระกิ่งกินแมว
1: แม่สามียอพระกิ่งใส่ความนางฆ่าแมวแล้วเอาเลือดมาป้ายปากหาว่าเป็นนางกระสือกินเพื่อให้เจ้าชายมณีพิชัยผัวของยอพระกิ่งไปแต่งงานกับธิดาพระเจ้ากรุงจีนหากใครเป็นลูกเขยพระเจ้ากรุงจีนเมืองนั้นก็จะพอยิ่งใหญ่ไปด้วย
0: แน่นอนแหละจีนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่นัก
1: นางจันเทวีจับยอพระกิ่งใส่หีบ

0: สั่งทหารให้นำไปฝังทหารไม่กล้าพระอินทร์ก็เหาะลงมาช่วยธิดาของท่านแลแปลงกายนางเป็นพราหม
1: ณ์หญิงแปลงเป็นชายใช่หรือไม
0: ่เงียบเถอะนะ

ทรงกระกลุ่มมาคลุ่มจิตดังหนึ่งชีวิตจะจากเมื่อร่างขึ้นมาบนชนวนครวนครางนวลนางซ้อนศพเมื่อสลบเมื่อลง

0: นายสุ่มกินยาอะไร
1: น่าจะเป็นเหล้านะครับ
2: ไปเลยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: ตามมาทำไมข้ามาปัสสาวะ
1: ปัสสาวะหรือครับ
0: ใช่จู่ๆก็ปวดเบามากจนทนไม่ไหว
1: แต่กับผมเห็นเหมือนว่าคุณเชกร้องไห้
0: ร้องไห้ร้องไห้อันใดสงสารนันจันทองถูกงูกัดกันนั้นหรือสงสัยเจ้าคงมาเห็นตรงข้าเช็ดหน้าเช็ดตาพอดีมีขี้ใต้ขี้ขมเหลวจากที่ใดไม่ทราบดีมาตกใส่หน้าข้าจนแสบร้อนไปหมดเลยต้องรีบเช็ดออก
1: คุณเชกอยากตามน้าหมายไปเล่นถั่วโปหรือไม่หรืออยากกินข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยข้าจะพาไป

0: นายฮุนมีอันใดหรือถึงยังไม่รีบไป
1: นายฮุนบอกว่ามีอะไรจะอวดขอรับหน้านี้เขียนว่าอะไรอ่านให้ฟังหน่อยสิขอรับ
2: จะกล่าวถึงนางอสุรีพี่เสื้อน้ำอยู่ท้องถ้ำวังวนชนละสายได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพรายสกลกายโตใหญ่เท่าอัยรา
1: คนจีนอันใดหวาอ่านกรไพเราะเหมือนเนนอ่านหนังสือในวัด
0: บัดนี้นายคุณอ่านออกเสียงรอเรือได้ชัดจริงเชียว
2: คุณทราบด้วยหรือขอรับว่าเมื่อก่อนกระผมอ่านรอเรือไม่ได้แต่โดยแท้แล้วผู้ใดก็ต้องทราบนะขอรับเพราะคนจีนส่วนมากก็พูดรอเรือไม่ค่อยชัดกันอยู่แล้วแต่กระผมโชคดีนะขอรับมีกัลยาณมิตรผู้หนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคอยสอนให้กระผมพูดให้ชัด
0: ๆเอาเถิดนายฮุนกลับไปได้แล้วดึกแล้วคุณอามาฉันจะโดนดุเอา
2: เอ้า
1: คุณท่านยังไม่กลับดอกขอรับนายฮุนอยู่ก่อนเดี๋ยวข้าจะไปต้มชาให
0: ้นายฮุนไม่ดื่มดอก
1: อ้าว

0: แม่คะจักไปดูละครในศูนย์อีกหรือไม่จ๊ะฉันจักฝากซื้อกล้วยแม่คะสัก2หวีและฝากแม่คะนำไปมอบให้ในศูนย์จ้ะและฝากบอกในศูนย์ว่าแม่คะเป็นผู้ให้และฝากให้ภรรยาที่ชื่อจำปาด้วย
1: ในศูนย์ในศูนย
2: ์ไปขุดกันเอาเองเถอะเรียกให้กินอันใดก็ไม่ยอมกินตั้งแต่เช้าแล้วบ่นแต่ว่าคลื่นไส้คลื่นไส
1: ้ศูนย์ศูนย์ลุก
3: คลื่นไส้ปวดท้องลุกไม่ไหว
2: แม่จำปาไปดูผัวหล่อนสิกระบิดกระบวนแต่เวลาทำงานแล้วก็ไม่ใครจะไปเวลานอนก็ไม่ยอมนอนลากินก็ไม่ยอมกิน
4: ในสุนตัวร้อนหรือไม
3: ่ไม
4: ่กินอันใดหน่อยเถิดพ่อนี่อาหารกลางวันก็มาแล้วข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินที่ปวดท้องคงเพราะท้องว่างจึงปวดท้องคลื่นไส
2: ้บันนันดายนี่ซุนคุณพระนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุนนี่ซุ

แม่ผินขายกล้วยเขาฝากฉันมาบอกคุณท่านนายสุนไม่ได้มาแสดงหนาเขาว่าป่วยหนักอาเจียนเป็นเลือดแต่เขาฝากกล้วยให้นายสุนแลเมียชื่อจำปาแล้วจ้ะ

0: Just a minute, students. Hello, mister. Can I help you?
1: กระผมมาหาหมอปัดเลขอรับ
0: เวลานี้คุณหมอไม่อยู่วันนี้มีกิจเรื่องไปดูโคที่จะนำน้ำเหลืองมาทำวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษกลับมาก็คงมืดขอให้มาพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้มีอันใดด่วนใช่หรือไม
1: ่ขอรับสวยจังนะขอรับคุณหนูและน้อง
0: นูนเอมิลี่เจนเป็นพี่สาวส่วนนี่โซเฟียเป็นน้องสาว
1: กระผมไม่เคยเห็นคุณเอมิลี่ตั้งครรภ์
0: คงเป็นเพราะชุดแบบนี้กระมังรูปร่างฉันก็เล็กท้องก็เลยเล็กคุณเคยพบกับฉันมาก่อนหรือ
1: คุณเอมิลี่น่าจะจำกระผมไม่ได้ขอรับกระผมเคยพบคุณห่างๆไม่เคยพูดจากัน
0: น่าจะเป็นคนไข้ของคุณหมอสินะ
1: เราผมอยากเรียนเช่นนี้บ้าง
0: ฉันสอนแต่เด็กผู้หญิงค่ะสยามให้เด็กผู้ชายเรียนในวัดอยู่แล้วนี่คะแต่เด็กผู้หญิงไม่ได้เรียนกันเลยฉันจึงสอนหากจะมาพบหมอมาพรุ่งนี้นะฉันต้องไปสอนต่อแล้วล่ะ
1: ขอรับ
2: ว่ารู้แล้วว่าเหตุใดตื้อจึงไม่รักผู้หญิงและไม่ยอมเอาผู้หญิงมาเป็นเมียจนบัดนี้
3: อากง
4: ดูสิใครมา
3: ล
4: ำ
3: จวนพอรู้ทางที่ยาเลิกสุรานี้เมื่อกินเข้าไปแล้วหากหวนกลับมาดื่มอีกเป็นพิษถึงตายได้
5: เจ้านี่มันช่างเหลือเกินนัก

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลุง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งดีมากๆเลย
2: นี่
5: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
6: งๆเอมมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างนี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
6: ละครไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ครับผม

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังพุทธะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พฤษภาคม 2569 คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาค่ะปพ.มีการประกาศเตือนนะคะคุณผู้ชมบอกว่าทั่วประเทศค่ะจะมีฝนตกลงมาแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคมบางจังหวัดอย่างเช่นเพชรบูรณ์ฝนที่ตกลงมาเนี่ยค่ะทำให้บางอำเภอบางพื้นที่มีน้ำท่วมซ้ำถึง3รอบด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้มีภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันขณะเดียวกันจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยนะคะว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมที่ได้มีการติดตามข่าวกันอยู่นั้นตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ครับในพื้นที่ภาคเหนือถือว่าหนักมากๆนะคุณผู้ชมเพชรบูรณ์นี่คือชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมรอบนี้คือรอบที่3แล้วเพิ่งเข้าสู่หน้าฝนด้วยคุณผู้ชมบางคนขนของออกไปแล้วกลับเข้าบ้านปรากฏว่าตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าที่อาจจะหลากเข้าในพื้นที่ด้วยเหมือนกันชวนคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้วันนี้เรารวบรวมมาให้ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้วันนี้อยากชวนคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางคนมาค้าขายบางคนมาเรียนเพราะอะไรกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขามีแนวคิดว่าลดหรืองดเส้นทางรถไฟที่จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยติดตามบรรยากาศกันคือทีมข่าวของเรา2ทีมนะลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศและอยากให้คุณผู้ชมชวนคิดชวนคุยดูภาพบรรยากาศกันด้วยว่าถ้าเกิดว่ารถไฟจะไปสิ้นสุดที่บริเวณลาดกระบังมันจะกระทบกับพวกเขามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ
3: ครับต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นหลายคนมีการแชร์แล้วก็แสดงถึงความกังวลแต่ว่าช่วงเวลา3เดือนจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงคมนาคมมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีเสียงสะท้อนออกมาและถ้าเกิดว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นแล้วก็ไม่มีการยกเลิกหรือว่าลดขบวนรถไฟที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ชวนคุยกันเรื่องของฝนตกนะช
2: ่
3: วงนี้พอพูดถึงฝนเนี่ยมันก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของใครหลายคนเหมือนกันอย่างที่เราเคยนำเสนอนะครับชาวบ้านออกไปหาอึ่งหาเขียดแล้วก็เอามาขายตามท้องตลาดสร้างรายได้ค่อนข้างดีเพราะว่ากิโลกรัมหนึ่งเนี่ย300-400บาทในบางพื้นที่แต่ประเด็นเรื่องของการจับอึ่งจับเขียดเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับกรณีที่มีหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาสนที่กำลังกันบุกเข้าไปทำลายหลุมดักอึ่งอ่างอยู่กลางป่าสงวนแห่งชาติครับป้องกันไม่ให้อึ่งมันสูญพันธุ์หลังจากที่ในระยะนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในหลายจังหวัดภาคอีสานเขาออกมาหาอึ่งกันนำมาวางขายสร้างรายได้ครับ
4: นาฬิกาตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
3: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตลาดบ้านหนองแวงตำบลแวงน่างอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกันก่อนครับก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับนำอึ่งมาวางขายกันแบบนี้อึ่งสดเลยนะยังเป็นกระโดดกันแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นอึ่งแทนว่าเป็นอึ่งธรรมดาไม่ได้เป็นอึ่งไข่
2: ถ้าอึ่งไข่ตัวมันจะใหญ
3: ่แล้วถ้าเป็นอึ่งไข่อ่ะเขาไม่ให้โดนน้ำแบบนี
2: ้ครับ
3: เพราะถ้าโดนน้ำปุ๊บมันวางไข่เลยจบเลยเขาจะเอาทรายมาให้มันอยู่นะแสดงว่าเป็นอึ่งธรรมดานะครับอึ่งเขียดวางขายกันแบบนี้คึกคักนะครับหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วอึ่งมันก็ออกมาหากินตามทุ่งนาหนึ่งในแม่ค้าขายอึ่งบอกกับทีมข่าวเราว่าหลังฝนแรกและช่วงที่ฝนตกใหม่ๆจะเป็นช่วงที่อึ่งออกมาหากินและส่งเสียงร้องทำให้ในแต่ละคืนพวกเขาสามารถจับอึ่งได้ 2-3 กิโลกรัมครับสำหรับราคาขายถ้าเป็นอึ่งสดอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาทส่วนเขียดถุงละ100บาทน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมแม้ว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนนี่คุณผู้ชมดูสิครับมามุงตลอดนะครับร้านไม่เคยว่างนะฮะคุณผู้ชมคนมาซื้อตลอดมีคนที่นิยมบริโภคอาหารพื้นบ้านมาอุดหนุนต่อเนื่องขายดีทุกวันครับ
5: คือเมื่อนี้ฝนตกค่ะฝนตกแต่เมื่อคืนนี้มันออกบักหลายเลยอึ้งค่ะอึ่งเมย์อึ่งถึงมีเมื่อดเมื่ออึ่งยางมาได้ค่ะเด้อตลาดแรงนางจ้า
6: ขายรถอะไรครับ
5: รถละ300จ้า
3: 1กิโล300บาทนะครับแม่ค้าบอกว่าการขายอึ่งช่วงนี้ทำให้บางคนมีรายได้วันละหลายร้อยบาทก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยครับและจากมูลค่าของอึ่งอ่างที่มันสูงถึงกิโลกรัมละหลายร้อยบาทจึงมีความพยายามไปจับอึ่งเพื่อนำมาขายในหลายวิธีและหลายพื้นที่ครับ บางพื้นที่พบการเข้าไปจับอึ่งถึงในเขตป่า

0: จิตอาสาพิทักษ์ป่าน
1: ี่นะอันนี้คือกับดักกับดักสัตว์เล็กจำพวกอึ่งนะอึ่งเขียดหรืออะไรพวกนี้นะที่เขาทำเอาไว้นะฮะทำมาไว้สังกะสีเป็นแนวสังกะสีนะบางพื้นที่ก็เป็นผ้าอะไรผ้าแสลนเขาทำมาแบบนี้ปั๊บใช่ไหมอึ่งวิ่งมาจากทางนี้หรือทางโน้นอย่างเงี้ยมาถึงปั๊บมันก็จะมันกระโดดไปต่อไม่ได้มันก็จะก็เลยอะไรไปล้อไปตามขอบแล้วมันก็จะมาตกที่ถังแบบนี้นะอันนี้ยังใช้การได้อยู่นะคือกับดัก
2: โอ้นี่มีลักษณะของกับดักวางแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นกับดักสัตว์ขนาดเล็กจำพวกอึ่งและเขียดครับถูกนำไปติดตั้งไว้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองป่าไม้และตำรวจต้องสนที่กำลังเข้าไปตรวจสอบและทำลายทิ้งเพื่อสงวนพันธุ์อึ่งอ่างและสัตว์ขนาดเล็กในพื้นที่ป่าสงวนเอาไว้ครับนายพุทธพงระพีพรในอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่านประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าทั้งที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือลักลอบเข้ามาอย่าวางกับดักแบบนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
3: ค่ะ
2: มันเป็นพื้นที่ป่าสงวนครับแล้วเนี่ยวางเป็นแนวยาวแบบนี้คืออึ่งไปยังไงก็ไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นอึ่งไข่กระโดดไม่ได้อยู่แล้ว
4: ครับ
2: มันก็จะเดินล่อไปและสุดท้ายก็ต้องลง
3: ไม่ระวังอย่างนี้สัตว์ชนิดอื่นๆมันได้รับผลกระทบด้วยไหม
2: โดนไปด้วยหมดเลย
3: ใช่ไหม
2: สัตว์ขนาดเล็กอึ่งเขียดอะไรต่างๆนะฮะคุณผู้ชม
1: น
2: ี่ก็ลงไปในกะละมังในกระแป๋งที่เอามาตั้งไว้แบบนี้หมดเลยนะครับจับไปหมดนะครับขณะที่เพจที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยปรากฏว่ามีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้าไปแสดงความเห็นหลากหลายมากนะครับคือบางคนเนี่ยเขามองว่าช่วงที่อึ่งวางไข่ก็ควรจะปิดป่าไปเลยครับบ้างยอมรับว่าเพิ่งจะเคยได้ยินหลุมดักอึ่งแล้วก็คิดว่าการทำแบบนี้มันเอาเปรียบเกินไปขณะที่บางส่วนมองว่าการดักอึ่งแบบนี้ไม่นานอึ่งก็คงจะหมดป่าแล้วแต่ครับคุณผู้ชมก็จะมีบางส่วนเหมือนกันที่เขามองว่าคนที่คิดวิธีในการจับอึ่งแบบนี้หัวคิดเก่งจังเลยนะครับหลายคนก็ยังมองว่ามันเป็นวิถีชีวิตหากินมาแบบนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของกลุ่มคนที่กังวลนะว่าแบบถ้าทำแบบนี้ปุ๊บโอ้โหอึ่งหมดป่าแน่ๆ
3: ค่ะแต่บางคนก็มองว่านี่มันเป็นอาหารตามฤดูกาลหรือเปล่า
2: ครับหลายคนแสดงความเห็นแบบนั้นมองว่าก็หากินแบบนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วปล่อยให้เขากินหาเลี้ยงชีพไปเถอะปรากฏว่าก็มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้าไปตอบคอมเมนต์กันดุเดือดนะครับหลายความเห็นคือความเห็นแตกต่างกันไปสำหรับการวางกับดักสัตว์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติถือว่ามีความผิดตามกฎหมายร้ายแรงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งมีโทษทั้งปรับแล้วก็โทษจำคุกด้วยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องชวนคุยกันนะคุณผู้ชมระหว่างวิถีชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยก็ชาวบ้านไปจับอึ่งแล้วก็นำเสนอนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทั่วไปถ้าไปตามนาตามป่าชุมชนก็จับได
3: ้
2: แต่ถ้าเป็นในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายอยู่
3: ค่ะไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ควรจะเอากับดักไปวางแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชม
2: ครับ
3: เนี่ยค่ะ
4: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมากนะคุณผู้ชมก็บอกว่าคือปกติเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอึ่งไข่เนี่ยปีนึงจะได้รับประทานสักครั้งนึงช่วงหน้าฝนเพราะมันออกมาวางไข่ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็อึ่งไข่ก็จะมีราคาแพงกว่าอึ่งปกติด้วยบางคนเนี่ยแนะนำเมนูเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นอึ่งไข่ใส่ผักแพลวนี่คืออร่อยมากแล้วถ้าเป็นร้านอาหารราคาก็จะสูงด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันบางคนก็เห็นด้วยนะบอกว่าอึ่งไข่จับได้ไม่ผิดกฎหมายก็จริงอึ่งจับได้ไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่ถ้าไปจับในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่าอาจจะผิดกฎหมายนะ
2: มีบางท่านนี่ก็บอกว่าที่บ้านไม่มีกินแล้วคือมันไม่ทันคนกินหาไม่ได้แล้วนะหมดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่าไอเดียดีก็อย่างที่บอกไปครับไอเดียการจับอึ่งก็อาจจะใช้ได้แต่ก็ต้องดูสถานที่ด้วยหรือเปล่า
3: แต่มันก็มีข้อกังวลไงคะอย่างที่เรารายงานไปว่ากลัวว่าเดี๋ยวอึ่งเนี่ยมันจะสูญพันธุ์แล้วมันจะหายไปเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครหน่อยนะคะหลังจากที่กระทรวงคมนาคมบอกว่าจะต้องไปทบทวนศึกษาดูนะคะว่า

0: รถไฟเนี่ยควรจะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในหรือไม่ซึ่งรถไฟสายภาคตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทรามากรุงเทพเป็นเส้นทางเลือกหลักๆของคนชานเมืองนะคะอันหนึ่งที่เขาเลือกเดินทางก็คือค่าโดยสารเนี่ยค่ะไม่แพงคุณผู้ชมตลอดสายอ่ะ13บาทเท่านั้นนะคะทีนี้พอกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดจะหยุดเดินรถสายภาคตะวันออกถึงแค่สถานีลาดกระบังหลังจากนั้นก็ให้มาต่อรถเข้าในตัวเมืองชั้นในนะคะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารเนี่ยสะท้อนผลกระทบแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องใช้บริการรถไฟค่ะเมื่อวานทีมข่าวของเราได้มีการลงพื้นที่นะคะคุณผู้ชมไปลองขึ้นรถไฟขบวน388กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราโดยขึ้นจากฉะเชิงเทราเวลา 7:05 นาทีขบวนนี้เนี่ยค่ะเท่าที่สังเกตเนี่ยคุณพัทราเป็นคนลงพื้นที่ไปนะคุณผู้ชมบอกว่าส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพผู้โดยสารบอกนะคะว่าเลือกเดินทางโดยรถไฟเพราะว่าสะดวกประหยัดค่าโดยสารถูกตลอดสาย13บาทถูกกว่าค่ารถสาธารณะอื่นๆค่ะ
1: ปกติอ่ะเราใช้บริการรถไฟบ่อยไหมคะ
2: บ่อยค่ะกรุงเทพหรือว่าแบบไปเรียนไปสอบหนูก็ใช้ตลอด
1: บ้านเราอยู่
2: ที่นี่ค่ะ
1: อำเภอเมืองเนี่ยหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมเราถึงมองว่ารถไฟเป็นทางเลือกที่เราเลือกอะคะเพราะว่าอาจจะมีรถตู้ใช่ไหมคะมีรถอย่างอื่น
2: อย่างแรกคือหนูเมารถตู้ค่ะแล้วก็รถตู้มันราคาแพงกว่าแล้วก็ที่นี่มันมีสถานีเยอะค่ะมันไปง่ายกว่าบางทีรถตู้มันไม่ได้อยู่ใกล้มออย่างเงี้ยค่ะ
0: และหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่ย่านอโศกนะคะกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดปรับการเดินรถผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นประจำต่างไม่เห็นด้วยค่ะเพราะมองว่าการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผลกระทบจะตกอยู่ที่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางหลายต่อและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวค่ะ
3: อีก3เดือนข้างหน้ากระทรวงคมนาคมเขามีแนวคิดเรื่องลดอุบัติเหตุจากที่อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะก็คือพอเข้ากรุงเทพปุ๊บจะหยุดแค่ลาดกระบังสถานีสุดท้ายแล้วคนที่จะไปต่อพื้นที่อื่นๆอ่ะให้ไปใช้แอร์พอร์ตลิงก์ตรงนี้เรามองว่าไงคะ
4: ลำบากแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะต้องหลายต่อถ้าอย่างของสมมติกรณีของพี่ลงจากลาดกระบังที่ไปขึ้นที่ลาดกระบังแล้วต้องเสียเวลาอีกกี่นาทีอะคะแล้วก็พอจะขึ้นลาดกระบังได้พี่ก็ต้องไปลงสุขุมวิท71แล้วก็ไปต่อเรือไปอีกอะค่ะซึ่งมันต้องจากดึกต่อก็กลายเป็น3ต่อจาก10ไปกลับ22บาทใช่มั้ยก็จะเป็นน่าจะประมาณเป็น100กว่าค่ะ
5: พี่มองว่าเค้าแก้ปัญหายังไม่ถูก
4: ค่ะ
5: คือเค้าจะทําอะไรเค้าต้องนึกถึงประชาชนค่ะเค้าทําอย่างนี้ประชาชนลําบากมากไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นใครมันสร้างความลําบากให้ประชาชน
3: ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าพี่จะจากแอร์พอร์ตลิงก์ไปยมราชเพิ่มขึ้นกี่ต่อคะค่ารถเท่าไหร
5: ่40บาทหมายถึงว่ารถไฟมีไปไม่ถึงยมราชนะคะไปถึงแค่พญาไท40บาทมันลําบากค่ะ
3: หมายถึงว่าถ้าเกิดเราขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังเราไปลงพญาไทแล้วเราก็ต้องหาทางต่อจากพญาไทมายมราช
5: ใช่แน่นอนค่ะ
0: ขบวน388กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรามีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ600ถึง700คนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะผู้โดยสารจะลงเยอะช่วงที่เข้าเมืองตั้งแต่สถานีลาดกระบังยิ่งเมื่อถึงสถานีอโศกอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวเขาสังเกตนะบอกว่าผู้โดยสารนั้นลงเยอะมากประมาณ100คนได้อะค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหหนาแน่นค่ะ
6: เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยก็
0: ออฟฟิศเยอะ
6: ออฟฟิศเยอะใช่สุขุมวิทด้วยแถวนั้นก็ใกล้เลยนะครับทำงานกัน
3: ภาพรวมการเดินทางวันนี้ค่ะผู้โดยสารเยอะกว่าปกติไหมคะหรือว่าก็พอๆกับวันปกติ
7: ด้วยวันนี้ผู้โดยสารอาจจะน้อยกว่าทุกวันแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ดีนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณก็700-800คนต่อหนึ่งขบวนโดยสารมากับเราขึ้นลงตลอดเส้นทางแล้วจะมีขึ้นลงหลายทางส่วนจุดใหญ่ๆที่ลงก็เป็นอโศกและพญาไทซึ่งมีจุดเชื่อมต่อMRT แล้วก็ BTS
0: นี่ค่ะนี่เป็นบางส่วนของคนที่ใช้บริการรถไฟชานเมืองเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่สายตะวันออกสายเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆคือสายเหนือเนี่ยก็มีหลายคนที่ใช้บริการรถไฟเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรื่องของการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทาง

0: กระทรวงคมนาคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์นะคะว่าแต่ละวันเนี่ยมีผู้โดยสารมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะ
1: ครับเรื่องของความคุ้มค่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงประชาชนเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมคุณภัทราเนี่ยลองนั่งรถไฟตั้งแต่ฉะเชิงเทราอ่ะถึงปลายทางก็คือที่หัวลำโพงคือระยะทางอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาที่จ่ายไป13บาทแต่ฟังเสียงเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าถ้าต้องไปลงที่ลาดกระบังต้องต่อแอร์พอร์ตลิงก์ไปลงพญาไทอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณผู้ชมค่าโดยสารต้องเพิ่มมากขึ้นน
2: ั่
1: นหมายความว่าก็คือแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมีความจำเป็นในการที่จะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนอกจากคนที่ต้องเข้ามาทำงานนอกจากนักเรียนแล้วกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า มีเหมือนกันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณชาติชายรายงานสดเข้ามาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของขบวนรถไฟคือพ่อค้าแม่ค้าอยู่บนขบวนรถไฟเขาส่งเสียงสะท้อนมาเลยบอกว่าลำบากนะเข้าของมันเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์จะเอาของเนี่ยขึ้นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ภาพต่อคุณผู้ชมเรียกว่าคอนทินิวกันเลยคุณชาติชายเมื่อวานนี้หลังจากขบวนรถไฟเนี่ยสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็เดินทางลงไปกับแม่ค้าที่เขาไปขายของต่อที่ตลาดมักกะสันนะครับให้ไปดูถึงวิถีชีวิตของพวกเขาหน่อยว่าการดำเนินชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันเนี่ยมันยากลำบากมากน้อยแค่ไหนไล่เรียงกันไปในแต่ละพื้นที่นะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ดูบรรยากาศกันก่อนนะครับในทุกเช้าก่อนเวลา6โมงเช้าเนี่ยผู้โดยสารจำนวนมากจะไปรอขึ้นรถไฟสายตะวันออกขบวนฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครที่สถานีรถไฟลาดกระบังครับเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครไปทำงานก็มีไปโรงเรียนก็มีถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันแบบนี้คนไปรอขึ้นรถไฟกันเยอะมากๆคุณผู้ชมสอดคล้องกับความเห็นของผู้โดยสารอีกหลายคนนะครับที่เขาใช้รถไฟเดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครเป็นประจำเขาบอกแบบนี้บอกว่าแม้จะมีระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อแต่หลายคนก็มองบอกว่าอาจจะไม่คุ้มค่าทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพราะว่าต้องต่อรถเนี่ยหลายต่อด้วยกันนะครับเช่นนักเรียนคนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสามารถนั่งรถไฟไปลงสถานีหัวลำโพงได้ก่อนจะเดินต่ออีกเพียงไม่กี่เมตรก็ถึงโรงเรียนแล้วหากมีการปรับปลายทางเดินรถก็อาจจะทำให้การเดินทางของนักเรียนเนี่ยซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นครับ
3: กระทบครับ
4: ใช่หมายความว่าถ้าคือรถไฟคือต่อเดียวถึงเลย
3: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าแนวทางที่เขาพยายามแก้คือว่าให้ลงที่นี่แล้วก็ไปขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงก์รถขสมกมันก็หลายต่อใช
3: ่ครับ
4: กระทบไหม
3: กระทบครับ
4: เพราะน้องไปตรงนี้ทุกวันใช่ไหม
3: ใช่ครับขึ้นทุกวันแล้วนั่งขึ้นตั้งแต่ปฐมแล้วก็แบบอยากให้เหมือนไปแก้ปัญหาที่จุดอิ่มมากกว่าครับไม่ใช่มาแก้อย่างนี้
1: คุณผู้ชมบอกว่านักเรียนเดือดร้อนกันเยอะเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่นักเรียนนะสิคุณผู้ชมแม่ค้าคนนี้เมื่อวานคุณชาติชายไปพูดคุยมาเขาอายุ70ปีครับเขานำผักสดหลายชนิดเลยนอกจากผักสดแล้วปลาช่อนก็มีคือนำผักนำปลาเนี่ยจากตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราขึ้นรถไฟมาทุกวันถามว่าปลายทางไปที่ไหนเอาผักเอาปลาลงจุดนี้เพื่อที่จะนำไปขายที่ตลาดมักกะสันคุณผู้ชมขายทุกวันสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองนะครับเธอบอกว่าเธอใช้เส้นทางรถไฟสายนี้มานาน30ปีแล้วจนเกิดความผูกพันเพราะถือว่าเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางมาตลอดชีวิต30ปีเลยแต่หลังติดตามข่าวกรณีกระทรวงคมนาคมเนี่ยคือกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลดหรือว่างดเส้นทางรถไฟที่จะเดินทางเข้าในพื้นที่กรุงเทพชั้นในคือหลังจากเหตุการณ์ที่มีรถไฟชนรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเธอก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยรถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดปลายทางที่ลาดกระบังคือจากเดิมที่วิ่งเข้าสถานีหัวลำโพงเธอบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงเธอกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะคนที่ต้องเอาของเนี่ยเข้ามาขายในพื้นที่ชั้นในเนื่องจากปัจจุบันต้องลงรถไฟที่สถานีมักกะสันเพื่อนำผักสดแล้วก็ปลาไปขายที่ตลาดหากต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางก็อาจจะเพิ่มทั้งค่าใช้จ่ายระยะเวลาและก็ความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าด้วยครับ
5: กระทบดิเราจะไปยังไงของไปทุกวันไม่อยากให้รถจอดนี่ลองอยากให้ไปถึงหัวลำโพงอะไรก็เราไปขายทุกวันไงแล้วจะเอาไปยังไงของเยอะแยะอันนั้นมันก็เป็นรับส่งกันจริงเพราะเราของเยอะอ่ะแล้วผู้โดยสารเขาก็ต้องไปใช่ไหม

0: 40ปีหนุ่น
1: เป็นความรู้สึกของแม่ค้านะขายมา30ปีแล้วคุณผู้ชมลองดูข้าวของที่เขาต้องขนทุกวันสิลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าต้องขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์จริงๆ1แอร์พอร์ตลิงก์จะให้ขึ้นหรือเปล่า2คือข้าวของเยอะขนาดนี้โหต้องปรับเปลี่ยนกันยังไงอ่ะ
2: ค่ะคือมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะการเอาของขึ้นการเอาของลงเนี่ยค่ะการเดินทางมาคนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยคือยากมากนะคะแต่ว่าบางช่วงบางตอนที่มีการนำเสนอกันไปเนี่ยแม่ค้าที่เอาของมาขายที่ตลาดมักกะสันเนี่ยไม่ใช่แม่ค้าคนนี้คนเดียวมีหลายคนแล้วตามภาพที่มีการรายงานกันคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีน้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันส่งของจากข้างบนลงมาให
3: ้ครับแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะครับแม่ค้าท่านนี้สิ่งที่เขานำมาขายด้วยคือปลาช่อน
4: ครับ
3: ข้อมูลจากกรมประมงระบุว่าปลาช่อนมากกว่า 90% ที่ขายอยู่ในตลาดกรุงเทพมหานครไม่ได้มาจากกรุงเทพมหานครเพราะในตัวกรุงเทพเองไม่มีที่เลี้ยงปลาช่อนครับแต่ 90% มากกว่าด้วยซ้ำนะครับมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่อยู่ในบ่อดินซึ่งต้องอยู่ในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างสุพรรณบุรีสิงห์บุรีฉะเชิงเทรานครปฐมแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายก็เป็นรายใหญ่เขาก็จะเอารถขนเข้ามาแต่อย่างแบบนี้ครับคุณผู้ชมเขาก็ต้องนำปลาช่อนจากฉะเชิงเทราเอามาขายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่านอกจากวิถีชีวิตของคนที่จะต้องเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีรถไฟการขนส่งสินค้าอาหารที่เราใช้รับประทานกันอยู่ทุกๆวันนอกจากปลาแล้วเห็นผักเห็นอะไรแต่ไม่หมดมันอาจจะกระทบหรือเปล่าใช่ไหมท่านต้องหันไปส่งด้วยวิธีอื่นแทนรถยนต์ค่าน้ำมันถ้าเทียบกับค่ารถไฟโอ้โหจะเทียบได้หรือเปล่าหรือไปส่งแอร์พอร์ตลิง
2: ก์แล้วคนกรุงเนี่ยค่ะก็จะต้องบริโภคอาหารประเภทนี้เนี่ยค่ะพวกของสดเนี่ยแพงขึ้นด้วยไหม
3: นั่นไง
2: เพราะต้นทุนที่เดินทางมาเนี่ยมันแพงขึ้นรถไฟเนี่ย10 กว่าบาทใช่ไหมคะไปกับไป10บาทกับ10บาทก็ประมาณ20บาท30บาทแต่ถ้าหากว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือว่าเอาไปใช้วิธีการอื่นๆเนี่ยค่ารถมันแพงขึ้นมันก็ไปบวกที่ค่าของ
3: ใช่
2: เว้ย
1: ปริมาณที่ขนเข้ามาทั้งผักทั้งปลาก็อาจจะลดน้อยลงด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมพอไปฟังเสียงสะท้อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคนที่เขามาทำงานนักเรียนต่างๆเขาก็เลยฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับอยากให้มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของแนวทางพร้อมกับเสนอให้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดโดยเฉพาะเรื่องของการกำกับดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟและการบังคับใช้กฎจราจรที่ตอนนี้หลายฝ่ายอาจจะมองว่าควรจะเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากกว่านี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในอนาคตด้วยนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนระหว่างที่กระทรวงคมนาคมกำลังศึกษาในระยะเวลา3เดือนหลายคนที่เขาเดินทางแบบนี้ก็แน่นอนว่าก็ต้องได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนจริงๆนะครับ
3: ความเห็นในสอดคล้องกับคุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์ของเราเวลานี้นะครับหลายท่านบอกว่าควรจะไปจัดการที่ระบบการจราจรนะบางท่านก็บอกว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องของการจราจรที่ต้องคุมให้ดีบางท่านเนี่ยบอกว่าต้องแก้ที่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคำว่านิสัยนะฮะนิสัยของคนใช้รถกับการจัดการจราจรเพราะอีกคำหนึ่งผมอ่านออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าควรจะมีเรื่องของที่จอดหรือว่าการกั้นที่ทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ของรถไฟได้ถ้าเกิดว่ารถไฟจะผ่านเป็นต้นนะคุณผู้ชม
2: อ
3: ีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย
2: ค่ะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube ก็แสดงความคิดเห็นมาเหมือนกันนะคะบอกว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะให้ทบทวนด้วยนะคะ
3: ครับเดี๋ยวรอดู3เดือนหลังจากนี้นะครับว่าสรุปแล้วจะอย่างไรนะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้สถาบันนิติเวชก็พิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว 6-8 ร่างนะครับตอนนี้เหลืออีก2ร่างที่รอผลตรวจ DNA ครับขณะที่หลายครอบครัวรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความอาลัยพร้อมกับขอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนของทุกฝ่ายครับเมื่อวานนี้ครอบครัวของนายธีคาอุตมากรหรือว่าแทนวัย33ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลพร้อมนิมนต์พระจากวัดตรีทศเทพทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยคุณพ่อของ

0: แทนเป็นผู้จุดธูปนะครับนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นคุณป้าของคุณแทนเนี่ยบอกว่าแทนเป็นคนดีครับและมีความสามารถสามารถพูดได้6ภาษาเคยไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียก่อนจะกลับมาทำงานในประเทศไทยเพราะอยากจะอยู่ใกล้กับครอบครัวส่วนในวันเกิดเหตุกำลังเดินทางไปพบกับเพื่อนต่างชาติที่ห้างสรรพสินค้าครับ
1: ไปซีคอนไปเพื่อเอนเตอร์เทนเพื่อนต่างชาติวันนั้นก็ถือยาไทยยาเขียวไปด้วยนะเขาเอาไปให้เพื่อนแล้วก็นัดกัน5โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าแล้วก็บอกว่าไม่
0: คุณป้าของแทนบอกว่าการรถไฟและขสมกได้ติดต่อช่วยเหลือในเรื่องของงานศพแล้วนะครับแต่ว่าครอบครัวยังไม่ได้พูดคุยเรื่องเงินเยียวยาและพร้อมให้อภัยผู้เกี่ยวข้องโดยอยากจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีก
1: เราก็มองว่าโอ้ครอบครัวเขาน่าจะสูญสลายวันนี้เรารู้แล้วค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ขอให้ทุกคนอยู่กับความไม่ประมาทอย่าให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็มาแก้ไขนะคิดว่าแล้วก็คิดดีทำดีเวลาเกิดเหตุก็อย่าไปโทษใครพอเกิดแล้วถึงคนเขาจะประมาทเขาก็คงเสียใจพอสมควร
0: สำหรับแทนหรือว่านายทีคาครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและเคยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียก่อนจะกลับมาทำงานด้านการประสานความร่วมมือและดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสามารถที่ต้องสูญเสียไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายธนัทพิพัฒน์เขียววิจิตรหรือว่าขนุนวัย22ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพในคืนแรกคุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายของตัวเองเป็นคนดีครับเป็นที่รักของเพื่อนๆและใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานด้านโปรแกรมเมอร์
2: เขาอยู่มอแล้วก็นครปฐม
3: เขาอยู่หอเหรอคะ
2: อยู่หอ
3: แล้วกลับมาบ้านที่ปทุมบ้างไหมคะ
2: กลับทิศละครับช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็ไปอยู่บ้านที่ปทุม
3: ต้องปิดเทอมเนาะแล้วนี่เดี๋ยวพิธีกรรมก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะพ่อ
2: ก็นี่ก็สวดแล้วสวดต่อพิธีกรรมต่อ
3: ก็ไม่มีพิธีรดน้ำศพอะไร
0: นางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือว่าโรสอายุ25ปีก็เป็นอีกหนึ่งผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอดีตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครอบครัวนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณแม่ของโรสบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุครอบครัวได้รับสัญญาณ SOS แจ้งเตือนจากทางโทรศัพท์มือถือของลูกสาวหลังจากนั้นก็พยายามจะติดต่อกลับแต่ไม่มีคนรับสายกระทั่งกู้ภัยได้แจ้งว่าคุณโรสประสบอุบัติเหตุทางครอบครัวได้เรียกร้องให้ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะเพราะผู้โดยสารต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับ
4: คุณเป็นรถประจำทางหลายชีวิตที่ฝากไว้บนรถของคุณคนขับมีคุณสมบัติพอไหมที่จะพาทุกชีวิตไปถึงจุดหมายที่เขาอยากไปอย่างปลอดภัยนะคะคุณรู้ว่ามันเป็นรางรถไฟแต่ทำไมคุณถึงไปข้อมบนรางรถไฟทางรถไฟก็คือให้รถไฟวิ่งนะคะไม่ใช่รถเมล์ขึ้นไปแบบนั้นถ้าผ่านไปมันก็ดีแต่ตรงนี้คือตามที่ดูข่าวมันมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งสวนไปสวนมามันไม่มีความปลอดภัยตรงนี้นะคะ
0: ขณะนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้พิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6จาก8ร่างเหลืออีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการตรวจ DNA นะครับมีครอบครัวของหญิงสาวผู้สูญหายจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เพิ่มเติมหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้ตั้งแต่วันเกิดเหตุทางญาติบอกว่าการเก็บ DNA ในครั้งนี้ทำควบคู่กับตัวอย่างที่เคยเก็บไว้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะทราบผลภายใน 1-2 วันครับ
5: บ่าย 2:00 น.ก็โทรไปพ่อผมไม่ได้รับผมไม่ได้รับโทร

0: หายไปติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่บัดนั้น
1: คือคุณพ่อโทรกลับไปก
0: ็ไม่รับตั้งแต่บัดนั้น
2: ก็ถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลย
0: ครับ
2: น้องต้องผ่านเส้นนั้นอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ฉันคาดว่าจะผ่านเส้นนั้นครับ
3: วันนั้นเก็บบอกว่าเก็บมาทางนี
4: ้ครับ
2: เก็บบอกว่า
3: อย่างไรอ๋อเก็บบอกเก็บขึ้นมาที่อยู่ใหม่พร้อมใหม่ทางนี้นะ
1: ที่พักใหม
3: ่ครับที่พักใหม่
2: แถวๆนั้น
3: ครับ
5: ทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนเป็นชาวไทย6คนชาวเมียนมา1คนและอีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติติดต่อรับศพนะครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอให้ครอบครัวผู้สูญหายติดต่อทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงครับตั้งแต่วันที่18ขออภัยครับ19พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบครัวผู้สูญเสียได้รับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วรวม5ร่างด้วยกันส่วนผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาครอบครัวยังไม่สามารถรับร่างได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอเอกสารยืนยันตัวบุคคลจากสถานทูตเมียนมาเพื่อออกใบมรณบัตรและคาดว่าจะสามารถรับร่างได้ในวันนี้ครับ
6: มาดูทางด้านคดีนะคะตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสน.มักกะสันเนี่ยค่ะก็มีการสืบกันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือกรณีที่ไปจำลองเหตุการณ์พิสูจน์ข้อเท็จจริงตำรวจไปขึ้นรถไฟเลยนะคะซึ่งไปดูนะคะว่าระยะทางที่คนขับเนี่ยค่ะมองเห็นธงสีแดงเนี่ยเป็นระยะไหนแล้วก็ถ้าหากว่าจะดูไกลๆเนี่ยตรงจุดตัดเนี่ยมองไกลได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปก็สังเกตเหมือนกันนะคะโบกี้รถไฟที่เอาไปทดสอบอะค่ะไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าไม่ใช่ขบวนรถเหมือนกับขบวนที่เกิดเหตุค่ะตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนใช้หัวรถจักรและโบกี้โดยสาร1ตู้นะคะขับเคลื่อนรถไฟเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงก็ออกจากสถานีรถไฟหัวหมากค่ะไปตามเส้นทางที่เกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและก็จุดเกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงนะคะขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีนะคะขณะที่ภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากห้องคนขับรถไฟก็พบนะคะว่าภาพเห็นได้ชัดเจนทั้งสัญญาณธงและสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกและเมื่อรถไฟอยู่ห่างในระยะที่คาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ก็คือตรงถนนเพชรอุทัยอะค่ะห่างสักประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้มากดเปิดสัญญาณโมงเตือนผู้สัญจรไปมาโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็สายตรวจขสมกร่วมกันเคลียร์การจราจรและก็มีเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นอีกนายมายืนที่บริเวณเกาะกลางถนนคอยชูสัญญาณธงค่ะจนรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงจากการสังเกตก็พบนะคะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็ได้กดปุ่มสัญญาณเพื่อให้ไม้กั้นเนี่ยลงมาและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็โชว์สัญญาณธงเขียวนั่นหมายความว่าขบวนรถสามารถผ่านไปได้นะคะคุณผู้ชมระหว่างนั้นก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารสาธารณะขับเข้าไปจอดคล่อมรางรถไฟหรือว่าหยุดรถทับบริเวณเส้นทแยงสีเหลืองอย่างเด็ดขาดนะคะและแม้จะมีสภาพการจราจรติดขัดสะสมท้ายแถวมาจากแยกอโศกเพชรผู้ขับขี่ก็จำเป็นต้องหยุดรถหลังเส้นหยุดตามที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรเพื่อเป็นระยะปลอดภัยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้สามารถขยับถอยรถได้ทันทีถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นที่น่าสังเกตนะคะรถไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์ไม่ได้บรรทุกสินค้าจึงมีน้ำหนักที่แตกต่างกับรถไฟบรรทุกสินค้าในวันเกิดเหตุซึ่งน้ำหนักนั้นมีความสัมพันธ์ต่อความเร็วแล้วก็ระยะของการเบรกด้วยนะคะตำรวจเนี่ยไม่ได้ชี้แจงในส่วนนี้แล้วก็ยกเลิกการแถลงในช่วงเย็นด้วยค่ะเบื้องต้นชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายสิริภูมิช่างเครื่องที่ให้การเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
7: วันนี้เราจะขึ้นขบวนที่เป็นขบวนโดยสารนะครับ
8: ก็คือปกติเลยใช่ไหมพี่
7: เพราะว่ามันเราไม่ได้ขึ้นขบวนที่เป็นขบวนสินค้าซึ่งขบวนเขายืนยันว่าขบวนสินค้ากับขบวนโดยสารเนี่ยหลักการปฏิบัติเขาเหมือนกัน
9: เท่ากันเลย

0: มือนกัน
1: สำหรับการจัดการพื้นที่บริเวณแยกอโศกจุดเกิดเหตุก็มีการจัดการพื้นที่เข้มงวดนะคะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมีกำลังตำรวจจราจรแล้วก็พนักงานประจำจุดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะช่วงที่รถไฟมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะไปแจ้ง

0: กล้องรถไฟในวันเกิดเหตุด้วยคุณผู้ชมเมื่อวานกมธ.คมนาคมก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยนำมาให้กับหลายๆคนได้เห็นภาพในวันที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนำมาแถลงข่าวในวันนี้แหละเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นกันด้วยนะครับคุณผู้ชมไปที่สระแก้วกันต่อครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในพื้นที่หลังจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมีการสั่งให้ขยายผลคดีที่ตำรวจ4นายพร้อมกับพลเรือนอีก1คนไปก่อเหตุอุ้มชาวจีน5คนอุ้มชาวจีน5คนเนี่ยไปเรียกค่าไถ่แลกกับอิสรภาพครับหลังจากไปพบพฤติการควบคุมตัวกักขังแล้วก็เรียกรับเงินค่าปล่อยตัว 300,000 บาท 300,000 บาทนี่คือต่อคนนะครับมีการเสนอต้นสังกัดให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับดำเนินคดีอาญาและก็วินัยขั้นเด็ดขาดด้วยครับตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมหน่วยงานความมั่นคงเข้าช่วยเหลือกลุ่มชาวจีน5คนที่ถูกควบคุมตัวในบ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมกับมีการจับกลุ่มตำรวจ4นายรวมพลเรือนอีก1คนหลังจากทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวผู้เสียหายคดีดังกล่าวเนี่ยเริ่มจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีประสานขอความช่วยเหลือตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วหลังจากได้รับแจ้งจากชาวจีน5คนว่า5คนนี้ครับถูกควบคุมตัวแล้วก็มีการเรียกเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพทีนี้เมื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปพบชายชาวจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านพักทั้ง5คนถูกใส่กุญแจมือชาวจีนทั้งหมดให้การตรงกันแบบนี้บอกว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวบริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนจะถูกควบคุมตัวมาที่บ้านพักที่อ้างว่าเป็นบ้านพักของตำรวจนายหนึ่งในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วก่อนจะบังคับเรียกเงินคนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผ่านบัญชีที่เปิดไว้ในประเทศกัมพูชาครับและจากข้อมูลเนี่ยพบว่าผู้เสียหายชาวจีน2คนโอนเงินไปแล้วนะครับคนละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทเบื้องต้นชาวจีนทั้งหมดเนี่ยศาลมีคำพิพากษาเปรียบเทียบในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและก็อยู่เกินกำหนดก่อนจะมีการควบคุมตัวไว้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการรอผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปคดีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีตำรวจร่วมขบวนการทั้งหมด4นายด้วยกันแบ่งเป็นตำรวจสภ.คลองหาดจังหวัดสระแก้ว2นายมีตำรวจสภ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรี1นายและตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดระยอง1นายนอกจากตำรวจ4นายแล้วก็ยังพบว่ามีพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องอีก1คนนั่นหมายความว่าขบวนการนี้ก่อเหตุการณ์ทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนพลเรือนอีกหนึ่งคนตำรวจแจ้งข้อหาก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วพร้อมคัดค้านการประกันตัวทั้ง5คนนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือความผิดทางวินัยเบื้องต้นเนี่ยต้นสังกัดมีการทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมีการสั่งการให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมทั้งหมดเนื่องจากตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของชาวจีนที่อ้างว่าเข้าเมืองมาเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นโดยตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับทางการจีนเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันว่าชาวจีนไปกัมพูชาทำไมกลับเข้ามาชายแดนไทยกัมพูชาทำไมจนนำมาสู่การจับกุมครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: มีความเคลื่อนไหวออกมาล่าสุดจากทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook นะครับเตือนให้พลเมืองจีนในไทยระมัดระวังตัวและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไทยสอบสวนดำเนินเรื่องนี้อย่างตามกฎหมายและเป็นไปอย่างชัดเจนด้วยครับเพจ Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้แสดงข้อความการตอบข้อซักถามระหว่างโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกับผู้สื่อข่าวกรณีที่ประชาชนจีนถูกกักบริเวณและเรียกค่าไถ่อย่างผิดกฎหมายที่สระแก้ว ว่าสถานทูต

0: ีความกังวลอย่างยิ่งต่อเรื่องนี้และได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ทันทีโดยขอเรียกร้องให้ไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโฆษกสถานทูตยังมีข้อความเตือนประชาชนจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือมีแผนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของตัวเองนะครับสำหรับกรณีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งดำเนินคดีตำรวจที่ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดซึ่งขณะนี้ต้นสังกัดได้ส่งเรื่องให้เจรตำรวจแห่งชาติพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับตำรวจ4นายที่เข้าไปมีส่วนอุ้มชาวจีนเรียกค่าไถ่นอกจากนี้ให้ตำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของชาวจีนทั้ง5คนซึ่งพบว่าเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งให้มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ด้วยนะครับส่วนกรณีที่รัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า90วันชาวต่างชาติเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มต่างชาติหรือกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่จะเข้ามาใช้ไทยก่อเหตุอาชญากรรมหรือซ่อนตัวเพื่อวางแผนกระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับทางสถานทูตประเทศต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามจับกุมผู้ที่อาศัยช่องทางดังกล่าวเข้ามากระทำผิดในไทยอย่างต่อเนื่องครับ
1: เราพบว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับรัฐบาลให้ฟรีวีซ่า90 วันนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยเป็นจำนวนมากนะครับโดยใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่เราก็พบว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับมีทั้งกู๊ดไกด์กับแบดไกด์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางศูนย์สปชกนะครับซึ่งโดยดีมีทั้งสตม.กับปชกเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขาและก็เลขาศูนย์ของตล.เนี่ยก็พยายามเฝ้าระวังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของทางสถานทูตของประเทศต่างๆก็เข้ามาขอความร่วมมือกับทางสอบสวนกลางเราในการดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบและใช้ช่วงโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเข้ามาซ่อนตัวหรือเข้ามาร่วมกันวางแผนในการจะกระทำความผิดในประเทศไทยนะครับ
0: ประเด็นเรื่องของการคัดกรองคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศนี่ก็สำคัญนะคุณผู้ชมพันตำรวจเอกพงศธรพงศ์รัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2ในฐานะโฆษกตม2ซึ่งรับผิดชอบการตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศผ่านทางสนามบินท่านบอกว่าปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองชาวต่างชาติและบุคคลเข้าออกประเทศทั้งการสัมภาษณ์และการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดโดยเฉพาะกลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับก็คือกลุ่มผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติบุคคลจากประเทศคู่ขัดแย้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตลอดจนคนที่ใช้วีซ่าผิดประเภทหรือว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมในการเดินทางเข้าออกประเทศที่ผิดปกติด้วยนะครับ
2: ค่ะนั่นเป็นมุมมองของตม.ที่ต้องทำงานโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องมีการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยแต่ว่าชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยคุณผู้ชมบางส่วนเขามาเที่ยวนะคะลองไปฟังมุมมองจากภาคการท่องเที่ยวดูนะคะว่าหลังจากที่ครม.เนี่ยมีการยกเลิกฟรีวีซ่าจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวบางส่วนออกมาระบุนะคะบอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักค่ะแต่ว่าอยากจะให้ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปด้วยค่ะหลังจากที่ครม.เห็นชอบหลักการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศนะคะแล้วก็ให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมของแต่ละประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่30วันค่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะหลายประเทศยังมีมาตรการฟรีวีซ่า15หรือว่า30วันส่วนตลาดเป้าหมายอื่นๆเนี่ยค่ะที่ยังไม่มีฟรีวีซ่าอย่างเช่นอินเดียแล้วก็เบลารุสได้มีการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายตรวจลงพิจารณาทั้งในรูปแบบ15วันหรือว่า30วันตามความเหมาะสมค่ะ

0: เออประเทศไหนที่มีวีซ่าพอ30อยู่แล้วหรือพอ15อยู่แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเหมาะสมแล้วนะครับแต่ประเทศไหนไม่มีก็กระทรวงการท่องเที่ยวก็เสนอเข้าไปเพื่อให้พิจารณาโดยคณะกรรมการนโยบายตรวจลงตราที่กระทรวงต่างประเทศตั้งขึ้นในการพิจารณาเป็นรายประเทศเนื่องจากเป็นนโยบายเป็นคำสั่งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับว่าต้องเราต้องดูเรื่องวีซ่าทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะอย่างที่เกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้ม
1: ล่าสุดสำหรับกรณีของอินเดียและเบลารุสก็จะมีความชัดเจนมาแล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมสำหรับอินเดียและเบลารุสจะเป็น2ใน4ประเทศที่ปรับไปเป็นแบบวีซ่า on arrival ก็คือเดินทางมาประเทศไทยแล้วมาขอวีซ่าหน้าด่านนะครับซึ่งนอกจากอินเดียเบลารุสแล้วก็จะมีเซอร์เบียแล้วก็อาเซอร์ไบจานด้วยอย่างอินเดียเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตรการเดิมก่อนที่จะมีการฟรีวีซ่าก
2: ็
1: คือเวลาเขาบินมาไทยเขาต้องมาขอที่หน้าด่านที่สนามบินตอนมาถึงนะครับ
2: ค่ะส่วนทางด้านของนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยก็เห็นว่ามาตรการฟรีวีซ่ายังมีความจำเป็นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าภาครัฐอะค่ะควรจะพิจารณากำหนดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศอย่างเช่น15หรือว่า30วันแล้วก็กำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนทั้งจำนวนครั้งต่อปีรวมไปถึงระยะเวลาที่ต้องเว้นก่อนกลับเข้ามาใช้ฟรีวีซ่าอีกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาวีซ่ารันหรือว่าการออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เพื่อขยายระยะพำนักในประเทศไทยค่ะส่วนบรรยากาศท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงต้นหน้าฝนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีมข่าวลงไปสำรวจดูค่ะปรากฏว่าค่อนข้างซบเซาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียทั้งที่เดินทางเข้าไปชมความงดงามตามโบราณสถานอย่างเช่นวัดพระสิงห์วรวิหารแต่ว่าอีกด้านนึงค่ะบางกลุ่มกระทำผิดกฎหมายคุณผู้ชมนี่ไปพ่นสีสเปรย์อาคารบ้านเรือนแล้วก็โบราณสถานด้วยนะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่ในตัวเมืองเชียงใหม่บอกว่าพบเจอโอ้โหนี่คุณผู้ชม
1: เขาเรียกว่าเป็นแบบกราฟฟิตี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ว่ามันอาจจะต้องดูเรื่องของบริบทด้วย
2: ใช่แต่ถ้าไปพ่นตามโบราณสถานนี่ก็ไม่ควรนะคะคุณผู้ชมซึ่งนอกเหนือจากการพ่นสีสเปรย์แล้วเนี่ยค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาพบปัญหาลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยไปก่ออาชญากรรมข้ามชาติด้วยผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กย่านชุมชนล่ามช้างเนี่ยเห็นด้วยกับการยกเลิกฟรีวีซ่านะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วไปทำนักไม่เกิน30วันอยู่แล้วแต่ภาครัฐควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค
3: ่
2: ะ
3: ส่วนตัวผมคิดว่าไม่กระทบอะไรอ่ะนะฮะเพราะว่าแต่แล้วก็คิดว่าเป็นส่วนดีในการคัดกรองในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างผมเปรียบเทียบอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟรีวีซ่ามานานแล้วเป็น10ปีแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มีสีเทาสีดำเข้าไปมันอยู่ที่ระบบกฎระเบียบของเขาและกฎหมายของเขาใช่ไหมการดำเนินการปฏิบัติงานของเขาว่าเขาจริงจังยังไงอะไรยังไง
2: ส่วนทางคุณละเอียดบุ้งสีทองที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมก็ออกมาระบุด้วยนะคะว่ามาตรการนี้อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในภาพรวมจึงเสนอให้รัฐบาลเนี่ยค่ะพิจารณาทางเลือกอื่นๆในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพส่วนทางด้านนายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมองว่าการยกเลิกฟรีวีซ่าเนี่ยไม่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าจะกระทบกับนักท่องเที่ยวลองสเตย์ค่ะบางคณะที่เขาบอกว่าอยู่ถึง60วันแล้วก็บางคณะเนี่ยอยู่ถึง1ปีแล้วก็จะต้องเตรียมวางแผนในการต่อวีซ่าด้วยนะคะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวในอำเภอปายเนี่ยค่ะแล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ปายก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่นำเสนอไปนะคุณผู้ชมที่ปายเนี่ยมีชาวอิสราเอลไปเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็พำนักอยู่ระยะยาวด้วยนะคะคุณผู้ชม
1: ข้อมูลน่าสนใจเนา
2: ะ
1: ครับกลุ่มอยู่เป็น1
2: ปี
1: อยู่เป็นปีโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่นานมากเลยนะฮะ
4: ครับก็ต้องดูด้วยนะคุณผู้ชมระยะเวลาที่อาจจะน้อยลงก็อาจจะเป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากน้อยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะมีวิธีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างไรด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะให้ความสนใจโดยเฉพาะคนที่เขาได้รับผลกระทบก็

0: คือเรื่องของปลาหมอคางดำตอนนี้ระบาดหนักมาก19จังหวัดในประเทศไทย1ในจังหวัดที่เรียกว่าวิกฤตสุดๆแล้วก็ได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพชาวบ้านปกติจะมีแต่ลงแขกทำนา รอบนี้ลงแขกจับปลาหมอคางดำจับได้เยอะมากขนาดไหนดูภาพกันครับเนี่ยครับภาพบรรยากาศที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่24ครับช่วยกันจับปลาหมอคางดำเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ในคลองสันดาบอำเภอเมืองสมุทรสาครถามว่าจับได้เยอะขนาดไหนเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไป410กิโลกรัมคุณผู้ชมจับกันได้แบบนี้เยอะมากๆนะครับถามว่าจับแล้วเอาไปทำอะไรชาวบ้านเขาบอกว่าจะส่งไปทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยความชุกชุมของปลาหมอคางดำก็มีแนวโน้มลดลงและก็อยู่ในระดับปานกลางถ้านับดูตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสามารถจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้แล้วรวมกันเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3,500 ตันหรืออยู่ที่ 3,500,000 กิโลกรัมครับ
1: เดิมเนี่ยเราเป็นพื้นที่สีแดงนะครับและปลาหมอคางดำก็ทั้ง3อำเภอเลยตอนนี้เราถามว่าลดไหมก็ลดลงนะครับจากสีแดงเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกชุมหรือความแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเนี่ยลดลงมาอยู่ประมาณ40กว่าตัวต่อร้อยตารางเมตรซึ่งมันก็อยู่ระดับปานกลางนะครับอันนี้ก็เห็นผลชัดเจนจากมาตรการที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาครับ
0: เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทย PBS ยังลงพื้นที่ไปสำรวจจุดรับซื้อปลาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็พบว่าชาวประมงพื้นบ้านเขาทยอยนำปลาหมอคางดำไปขายที่จุดรับซื้ออย่างต่อเนื่องโดยจุดนี้ก็คือแพปลาเนี่ยเขารับซื้อในราคากิโลกรัมละ5บาทซื้อปลาหมอคางดำที่จับได้ในราคากิโลกรัมละ5บาทนะครับพร้อมกับระบุว่าปริมาณปลาหมอคางดำตามลำคลองตอนนี้เริ่มลดลงแล้วแตกต่างจากช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าที่เคยจับได้เนี่ยโหเกือบ1ตันคุณผู้ชมประกอบกับหลายๆคนบอกแบบนี้ที่ไม่ออกไปจับแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับค่าน้ำมันหากต้องขับเรือออกไปจับปลาหมอคางดำที่มีรายจ่ายมากถึงหลักพันต่อเที่ยวแต่แพปลาเนี่ยรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นนะครับ
2: ถ้ารัฐบาลเขาช่วยพยุงราคาให้ขึ้นมากกว่านี้นะก็พออยู่ได้ได้เท่าไหร่ได้แต่ชาวประมงก็อยากได้เยอะๆอ่ะถ้า20ได้ก็ดีอ่ะใช่เพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงพูดจริงๆเลยอ่ะออกไปแต่ละครั้งอ่ะเป็นพันขึ้นไปเลย
0: ไปฟังในมุมมองของเจ้าของแพปลากันบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับซื้อปลาหมอคางดำวันละประมาณ 1-2,000 ตันแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดราคารับซื้อกิโลกรัมละ5บาทแต่ส่วนต่างที่ได้รับเขาบอกค่อนข้างน้อยครับทุกวันนี้เนี่ยต้องแช่ปลาเอาไว้ให้ได้จำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัมเพื่อให้คุ้มค่ากับเรื่องของค่าขนส่งแต่ว่าการแช่แข็งปลานานๆเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้น้ำหนักปลาลดลงเมื่อขายแล้วบอกว่าแทบไม่เหลือกำไรแล้วครับ
3: รัฐบาลเขากำหนดให้ซื้อโลละ5บาทแล้วก็ไปส่งโรงงานแล้วก็ได้ส่วนต่าง2บาทมันถ้ามันน้อยเงี้ยมันพอมันดองหรือว่าซื้อไว้ตั้งแต่เช้าแล้วไปส่งเย็นน้ำมันก็จะคายตัวโรงงานก็จะตัดน้ำเราเท่ากับเราขาดน้ำหนักไอ้ส่วนที่ได้ก็โดนหักไปเป็นค่าปลาที่น้ำหนักมันขาดก็เสมอตัวไม่ได้เลย
0: ด้านนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับระบุเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้ประกอบการผลิตปลาป่นสำหรับเป็นอาหารสัตว์เพื่อขอให้พิจารณาปรับเพิ่มราคารับซื้อปลาหมอคางดำเป็นกิโลกรัมละ10บาทครับซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่รับประทานอาหารเช้ากันหรือยัง
4: ครับ
0: คือเสนอเมนูกันมาเยอะมากคุณผู้ชมบางคนเนี่ยแนะนำแบบนี้บอกว่าเอาไปทำปลาหมอคางดำแดดเดียวแล้วไปทอดกรอบๆนะกินกับน้ำพริกกะปิข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมาก นี่บางคนก็บอกว่าทอดกรอบๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยดีเหมือนกันอยากให้ไปลองรับประทานกันจะได้เป็นการช่วยเรื่องของปลาหมอคางดำที่ตอนนี้ระบาดหนักในหลายพื้นที่นะครับ
4: แต่บางคนก็บอกว่ารสชาติไม่ค่อยถูกปากก็มีนะแล้วก้างเยอะอะไรแบบนี้หรือก้างแข็งเนื้อแข็งก็มีเหมือนกันเนาะ
5: ยังไม่มีโอกาสได้ลองชิมนะคุณผู้ชม
4: ผมมาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะลิ้นจระเข้เคยชิมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างกับปลาอื่นๆก็กินได้ถ้าจะต้องกิน
5: ค่ะ
4: แต่ก็ไม่ได้มีให้ซื้อกินเนาะตามตลาดเนี่ยไม่ได้มีแต่ถ้ามีก็จะซื้ออยู่นะ
5: ค่ะ
4: ถ้าขายแบบตัวละเท่าไหร่5บาทอะไรเงี้ยทอดกรอบก็จะอุดหนุนอยู่นะครับมาดูสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้หลายจุดต้องเฝ้าระวังนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับที่แม่ฮ่องสอนเองหลายหน่วยงานเข้าไปฟื้นฟูนะครับหลังเกิดน้ำหลากเมื่อคืนก่อนหน้านั้นนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีฝนตกครับทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมชุมชนซ้ำเป็นรอบที่3แล้วครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กลับมาหนักอีกครั้งครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ส่งผลให้น้ำป่าจากคลองสันตาเพียล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่2และพื้นที่หมู่7เป็นรอบที่3ในรอบ1สัปดาห์นะครับครั้งนี้ปริมาณน้ำมากที่สุดบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรและกระแสน้ำเชี่ยวกรากจนพัดรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านลอยไปกับน้ำอาสาสมัครมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์ต้องนำเรือท้องแบนเข้ามาช่วยรับส่งประชาชนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่น้ำก็ยังท่วมถนนสายสระบุรีหล่มสักขาเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยนะครับเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเปิดให้รถวิ่งได้เพียง1ช่องทางพร้อมกับช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับขณะที่หลายพื้นที่ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ฝนตกซ้ำนะครับมีการประเมินครับว่ากลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สีเขียวๆสีส้มๆในภาพนี้เลยครับหากฝนไม่สลายตัวมันก็อาจจะส่งผลให้7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่เขาค้อวังโป่งน้ำหนาวและหล่มสักก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำป่าและน้ำหลากเพิ่มเติมด้วยครับด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกประกาศเตือนประชาชน7อำเภอเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองและเชิงเขาพร้อมขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าด้วยครับขึ้นไปดูที่แม่อ่องสอนนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงพร้อมกับกลุ่มจิตอาสาจากหน่วยงานราชการต่างๆจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านห้วยวอกหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยวมได้เข้าตักดินโคลนและเศษกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทางน้ำบริเวณลำห้วยวอกออกแล้วเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกได้มากขึ้นป้องกันน้ำล้นซ้ำหากยังมีฝนตกลงมาอีกนะครับอัปเดตสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างที่เรารายงานไปนี่เป็นกลุ่มฝนช่วงก่อนตี2นะครับคุณผู้ชมที่คาดว่าจะพัดเข้าไปในพื้นที่เพชรบูรณ์ปรากฏว่าตี 3:35 ที่ผ่านมาฝนตกครับแล้วก็ทำให้บริเวณเขาสันตาเพียก็มีฝนตกหนักและน้ำหลากเป็นรอบที่4โดยพื้นที่บ้านโตกนี่ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับขณะเดียวกันก็พบว่ามีกลุ่มฝนจากหนองไผ่ชนแดนเคลื่อนเข้ามาเสริมต่อเนื่องส่วนกลุ่มฝนจากนครสวรรค์หนองบัวไผ่สาลีก็กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนเพิ่มเติมอีกดังนั้นขอเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ
5: ค่ะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคเหนือนะคะตอนนี้ภาคใต้ก็ต้องจับตาใกล้ชิดด้วยค่ะฝนที่ถล่มภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่พัทลุงมีการประกาศปิดน้ำตกไพรวันชั่วคราวนะคะมีน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเชี่ยวค่ะ นอกเหนือจากพัทลุงนะคะไปเริ่มต้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้ากันก่อนนะคะที่ภูเก็ตค่ะหลายพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19พฤษภาคมถึง20พฤษภาคมมีน้ำท่วมขังหลายจุดเนื่องจากฝนตกหนักนะคะอย่างเช่นถนนพระภูเก็ตแก้วอำเภอกระทู้ทางเข้าอุโมงค์โลตัสถนนศรีสุนทรแยกบางโจและบริเวณแยกท่าแครงสวนหลวงก่อนที่ช่วงบ่ายสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแม้ยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไปเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็เปิดทางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดน้ำท่วมประสานอบจ.ภูเก็ตสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักหากพื้นที่ใดขาดแคลนนะคะนอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและก็ท้องถิ่นไปดูแลท่อระบายน้ำตะแกรงดักขยะและจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นผิวจราจรด้วยค่ะ
6: แล้วก็ในเรื่องของคูคลองลำเหมืองต่างๆเนี่ยที่อุดตันเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยขอขุดท่านสามารถดำเนินการได้เลยตามหน้าที่ของเทศบาลอบต.ต่างๆชนประทานนะครับถ้าหากอยากจะทำแล้วไม่มีกำลังพอไม่มีเครื่องจักรพอให้ประสานที่ใหญ่ก็คืออบจ.ภูเก็ตท่านนายกอบจ.ก็ออกสนับสนุนอยู่ทุกวันถ้าทางน้ำเราพร้อมโอกาสที่น้ำจะท่วมจะลดลงครับ
5: ขณะเดียวกันผู้ว่าภูเก็ตขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางช่วงที่ฝนตกหนักลดความเร็วตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางและผู้ที่ทำกิจกรรมทางทะเลเนี่ยค่ะกลุ่มนี้สำคัญเลยนะคะต้องทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดถ้ามีธงแดงห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอริมเทือกเขาบรรทัดส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสูงขึ้นนะคะล่าสุดที่น้ำตกไพรวันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดชั่วคราวหลังจากที่น้ำเชี่ยวน้ำมีสีขุ่นจากฝนตกหนักค่ะการปิดแหล่งท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ร้านค้าในพื้นที่ต้องหยุดขายชั่วคราวแล้วก็ขาดรายได้เจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะแต่ถ้าหากว่าฝนคลี่คลายแล้วก็ระดับน้ำลดลงก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ไปเที่ยวกันตามปกติค่ะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รวมไปถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกาศเตือนนะคะบอกว่าช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมค่ะเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลแล้วก็เตือนนะคะบอกว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งชั่วคราวด้วยค่ะ
0: ครับหนักทั้งในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนืออย่างเมื่อวานนี้ในจังหวัดเชียงรายก็มีแผนการซ้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าในพื้นที่แม่สายปีที่แล้วก็หนักจริงๆปีนี้ฝนก็มาค่อนข้างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นต้นฤดูฝนที่มาพร้อมกับฝนจริงๆมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีการประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนัก160ของพื้นที่2ปัจจัยหลักๆคุณผู้ชมปัจจัยแรกมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแน่นอนว่าวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือจะเจอกับฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและถ้าขยับมาดูเหนือตอนล่างนอกจากพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรที่ประกาศแจ้งเตือนแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์7อำเภอที่ปภ.มีการประกาศแจ้งเตือนเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับปริมาณฝนที่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นด้วยบางพื้นที่มีฝนตกหนักก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากกันด้วยอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เหมือนกันส่วนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและก็นครพนมครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนตกหนัก160ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ลดน้อยลงนะครับเหลือเพียงร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นครับ และมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่4จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักนะครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระยองจันทบุรีตราดแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วด้วยนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในพื้นที่ภาคใต้นอกจากต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วนะครับก็ยังมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเช่นกันครับนอกจากนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคใต้ก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขลาส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองและก็พังงาส่วนอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้วัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับ
7: ติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับการพบปะหรือกันระหว่างวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับสีจิ้นผิงผู้นำของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความชื่นมื่นครับสองผู้นำได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกันและได้ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกันมากกว่า20ฉบับเลยนะครับคุณนิธิธา
8: ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่จริงๆปูตินอาจจะต้องการเป็นโครงการที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นความหวังในการไปเยือนครั้งนี้อย่างการไฟเขียวเรื่องของท่อส่งแก๊สเนี่ยกลับไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่ควรค่ะ
9: 5月20号晚
8: ภาพของสองผู้นำจับมือกันแล้วก็ยิ้มหวานให้กับกล้องแบบนี้คุ้นๆเหมือนเพิ่งจะเคยเกิดขึ้นไปหยกๆเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ในห้วงเวลาที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีจิบน้ำชากับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนระหว่างการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งที่25แล้วของปูตินที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะการปรากฏตัวที่แทบจะต่อเนื่องจากการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วนี่เองพิธีชงชาต้อนรับแขกคนสำคัญที่จัดขึ้นภายในมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อค่ำวานนี้เนี่ยนะคะถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับภารกิจการเยือนจีนของผู้นำรัสเซียครั้งนี้โดยสีจิ้นผิงกล่าวว่าหลายปีที่ผ่านมาทั้งเขาและปูตินติดต่อกันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอและร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในรูปแบบใหม่ถือเป็นการช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับโลกที่กำลังต้องการอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนต่างๆโดยผู้นำจีนยังระบุด้วยว่าสองฝ่ายบรรลุฉันทามติสำคัญร่วมกันครั้งใหม่ในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านส่วนฝั่งของผู้นำรัสเซียเองก็ใช้โอกาสนี้ระบุว่าการหารือกันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพดีทั้งคู่ร่วมกันทบทวนเรื่องของพัฒนาการความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลึกซึ้งในประเด็นต่างๆและร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตด้วยซึ่งการเยือนจีนครั้งนี้นะคะสะท้อนความสัมพันธ์ส่วนตัวของปูตินกับสีจิ้นผิงที่แน่นแฟ้นเลยทีเดียวแต่ว่าต้องบอกว่าสงครามในยูเครนกับมาตรการคว่ำบาตรของฝั่งตะวันตกเนี่ยทำให้หลายปีที่ผ่านมารัสเซียต้องหันไปพึ่งพาจีนอย่างหนักนะคะโดยจีนขึ้นมากลายเป็นทั้งคู่ค้าอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นลูกค้าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากรัสเซียด้วยซึ่งการหารือกันของสองผู้นำก็ปิดฉากลงโดยได้ข้อตกลงด้านการค้าและเทคโนโลยีกว่า20ฉบับนะคะมีแถลงการร่วมยาวเหยียดออกมาโดยที่บางสื่อนักวิเคราะห์บางคนจะวิจารณ์ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าสำคัญใดๆโดยเฉพาะเรื่องของการอนุมัติโครงการท่อส่งแก๊สที่ปูตินผลักดันมาหลายปีแล้วโดยแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียจะระบุว่าสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันในหลักการของตัวโครงการที่ว่านี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะได้ข้อสรุปเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายมาซึ่งโครงการนี้ก็คือโครงการท่อส่งแก๊ส Power of Siberia 2ที่จะเป็นการขนส่งแก๊สจากทางไซบีเรียตะวันตกลงมาผ่านมองโกเลียเข้าจีนตอนเหนือนะคะเป็นโครงการที่รัสเซียเนี่ยเล็งเป้าไว้ชดเชยการสูญเสียตลาดพลังงานในยุโรป แม้ว่าปีที่แล้วทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจกันไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนจีนเนี่ยจะยังไม่ได้รีบร้อนอะไรส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของราคานะคะกับอีกส่วนหนึ่งนักวิเคราะห์มองว่าทางจีนเนี่ยไม่อยากจะไปพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากทางรัสเซียมากจนเกินไปด้วยพูดง่ายๆก็คือฝ่ายจีนดูเหมือนจะถือไพ่เหนือกว่าทั้งในเรื่องของการเจรจากับรัสเซียในฝั่งสหรัฐเองก็เช่นกันถ้าดูความสัมพันธ์จากช่วงที่ผ่านมาที่ทรัมป์เพิ่งจะเดินทางไปเยือนและจีนยังมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งกับนานาประเทศทั่วโลกด้วยรวม

0: ถึงเวลานี้ถ้าดูความได้เปรียบนะคะจีนก็ครองความได้เปรียบในมิติของแร่หายากและเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูงต่างๆตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจีนมีอำนาจต่อรองที่ค่อนข้างสูงนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าก็ขยับสถานะเทียบเท่ากับสหรัฐไปแล้วโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคาดเดาไม่ค่อยได้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกมุมนึงที่เห็นระหว่างความสัมพันธ์ของปูตินกับสีจิ้นผิงที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับเป็นการจับมือกันคานอำนาจของสหรัฐเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแถลงการที่มีข้อความส่วนหนึ่งคัดค้านโครงการโกลเด้นโดมของโดนัลด์ทรัมป์มูลค่ากว่า 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ก็จะเปลี่ยนให้ในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐเนี่ยกลายเป็นเหมือนขุมพลังด้านขีปนาวุธตรงนี้ทั้ง2ผู้นำก็จับมือกันคัดค้านอย่างสุดตัวนะคะก็ถือเป็นการพบกันบอกว่าปูตินไปเยือนครั้งที่25เนาะในรอบที่ในช่วงที่เป็นผู้นำมา20ปี2ทศวรรษแต่จริงๆเจอหน้ากันเนี่ย40กว่าครั้งแล้วนะก็คือเจอกันตามที่ตามเวทีต่างๆด้วยเดี๋ยวต่อไปน่าจะต้องจับตามองจะมีปูตินกับทรัมป์ได้เจอกันหรือไม
1: ่แต่ตอนนี้ที่หลายๆฝ่ายที่ติดตามกันก็อย่างที่คุณนิธารายงานไปว่าเรื่องของท่อส่งก๊าซนี่แหละที่ค่อนข้างเป็นประเด็นที่จับตามาก Power of Siberia 2นะครับคือมีบทวิเคราะห์ที่ออกมาจากหลายสำนักข่าวมีอัลจาซีรามีหลายสำนักที่อ่านเมื่อวานนี้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยด้วยเห็น2ผู้นำไปคุยกันเรื่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องทางอ้อมเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะมีการประเมินกันว่าถ้ามีการตกลงกันได้แล้วเริ่มการก่อสร้างมันอาจจะใช้เวลาหลายปีหลังจากนี้แต่ถ้าเกิดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จมันอาจจะสามารถลดความตึงเครียดอุปทานของ LNG ได้ถ้าในระยะยาวสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่จบนะครับซึ่งบ้านเราเรานำเข้า LNG มาผลิตไฟฟ้าดังนั้นถ้าระยะยาวมันลดความตึงเครียดในส่วนนี้ได้ความอุปทานของ LNG ในตลาดโลกได้มันก็อาจจะทำให้ต้นทุนลดลง มันอาจจะส่งผลดีต่อบ้านเราทางอ้อมไปด้วยไงฮะ
2: ค่ะช่วยวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมไปกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศตั้งข้อกล่าวหาลาอูนกราสโตอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีจากเหตุการณ์เครื่องบินพลเรือน2ลำถูกยิงตกนอกชายฝั่งฟลอริดาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต4คน
0: ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จุดชนวนวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งระหว่างคิวบากับสหรัฐในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่2ฝ่ายในช่วงที่ผ่านมาก็ทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ยกระดับการกดดันคิวบาอย่างหนักตั้งแต่ต้นปีค่ะเสียงปรบมือดังขึ้นนะคะในจังหวะที่ท็อดแลนช์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงเรื่องของการยื่นฟ้องราอูกาสโตอดีตประธานาธิบดีคิวบาพร้อมพวกอีกหลายคนฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมพลเมืองอเมริกันการฟ้องร้องครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีเครื่องบินพลเรือน2ลำตกนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อปี1996 30ปีที่แล้วพอดีนะคะเครื่องบินที่ถูกยิงตกเนี่ยเป็นขององค์กรชื่อว่า Brothers to the Rescue เป็นกลุ่มชาวคิวบาที่ลี้ภัยอยู่ในไมอามี่ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไป4คนซึ่งราอูกาสโตรที่ปัจจุบันอายุ94ปีแล้วเนี่ยเวลานั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของคิวบาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยิงเครื่องบินตกที่ว่าส่วนฟิเดลกาสโตรอดีตผู้นำการปฏิวัติผู้ล่วงลับพี่ชายของราอูตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกเสียงประณามอย่างรุนแรงจากนานาชาตินะคะแล้วก็ส่งผลให้สหรัฐเองยกระดับการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลของฟิเดลกาสโตรด้วยรักษาการอัยการสูงสุดสหรัฐหรือว่ารัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐในเวลานี้เนี่ยระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าราอูกาสโตรพร้อมพรรคพวกยังถูกตั้งข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมด้วยรวมถึงฐานฆาตกรรมแล้วก็การทำลายเครื่องบินด้วยซึ่งการประกาศตั้งข้อหาครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างการแถลงข่าวที่เมืองไมอามี่ในพิธีรำลึกและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกค่ะอีกด้านหนึ่งสมาชิกสภาคองเกรส4คนนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เกิดในคิวบาหรือว่ามีพ่อแม่เป็นชาวคิวบาชื่นชมการตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์นะคะในการดำเนินคดีกับราอูกาสโตรครั้งนี้พร้อมระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังตระกูลกาสโตรว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวลงจากอำนาจถึงเวลาที่ต้องฟังคำเตือนจากทำเนียบขาวแล้วก็อย่าไปก้าวลงสู่หุบเหวแห่งหายนะ โดยยังมีทางเลือกที่จะไม่ต้องไปลงเอยแบบเดียวกันกับนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาที่ตอนนี้ถูกจำคุกอยู่ในสหรัฐต่างของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะหลังการแถลงฟ้องราอูกาสโตรบอกว่าตอนนี้สหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาให้เป็นอิสระแล้วก็ตนไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับทางคิวบานอกจากนี้ทรัมป์ระบุด้วยว่าจะไม่มีการยกระดับสถานการณ์ความรุนแรงกับคิวบาคือทรัมป์มองว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นส่วนมิเกลดิอาสกาเนลประธานาธิบดีคิวบานะคะออกมาปฏิเสธและประนามการที่สหรัฐสั่งฟ้องราอูกาสโตรระบุว่าเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมืองที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆรองรับโดยผู้นำคิวบาระบุว่าข้อหาเหล่านั้นมีจุดประสงค์เป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมให้การโจมตีทางการทหารที่เกิดขึ้นกับคิวบาพร้อมปัดตกเรื่องของคำฟ้องดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับรัฐบาลอเมริกันเนี่ยกุขึ้นมาเองและยังกล่าวหาสหรัฐด้วยว่ากำลังโกหกและบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินตกเมื่อปี1996แล้วก็ยังตราหน้าทางกลุ่ม Brothers to the Rescue บอกว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายที่ค้ายาเสพติดนะคะในส่วนของราอูกาสโตรเนี่ยสละตำแหน่งประธานาธิบดีคิวบาแล้วก็ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการไปเมื่อปี2021นะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังถือว่าคนนี้เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในคิวบาการดำเนินคดีครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในคิวบาเปราะบางอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ทรัมป์เองกำลังพยายามเหมือนกับผลักดันให้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในคิวบาด้วยซึ่งคิวบาเป็นประเทศที่พรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มอำนาจมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่ที่ฟิเดลกาสโตรนำการปฏิวัติสำเร็จเมื่อปี1959เหตุยิงเครื่องบิน30ปีที่แล้วที่เป็นชนวนของการดำเนินคดีในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่คิวบาเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงในช่วงทศวรรษที่1990หลังการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตที่ตอนนั้นทำให้ชาวคิวบาหลักหลายพันหลายหมื่นคนพยายามจะออกจากเกาะเพื่อไปพบไปรวมตัวกับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในสหรัฐแล้วตัวองค์กร Brothers to the Rescue ก็กำเนิดขึ้นในไมอามี่เมื่อปี1991นะคะก็เป็นการก่อตั้งโดยผู้ลี้ภัยชาวคิวบานั่นเองและตัวองค์กรเนี่ยเขาบินสำรวจแถวแถวฟลอริดาแถวน่านน้ำแถวนั้นเพื่อพยายามจะไปช่วยเหลือชาวคิวบาที่พยายามจะอพยพออกจากประเทศนั่งแพมาหรือว่าขึ้นเรือที่ต่อเองขึ้นมาตามมีตามเกิดแล้วก็บางทีอาจจะเกิดเหตุในทะเลองค์กรนี้ก็จะคอยไปช่วยเหลือซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์จะล่วงเลยมานาน30ปีแล้วแต่ว่านี่ยังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในยุคใหม่ระหว่างสหรัฐกับคิวบายังมีสภาคองเกรสสมาชิกสภาชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบายังมีนักเคลื่อนไหวเพื่อผู้ลี้ภัยแล้วก็บรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ยังคงเรียกร้องมาอย่างยาวนานให้ดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นซึ่งการดำเนินคดีในตอนนี้เนี่ยก็ถือเป็นกรณีล่าสุดที่ทางกระทรวงยุติธรรมในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้คดีอาญาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานศัตรูทางการเมืองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการที่สหรัฐจะยื่นฟ้องผู้นำต่างชาติเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมากถ้าไปดูสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้สหรัฐปิดล้อมทางเศรษฐกิจในคิวบานะครับปิดล้อมด้วยการข่มขู่ว่าจะคว่ำบาตรประเทศใดก็ตามที่ส่งน้ำมันให้คิวบาทำให้ตอนนี้มีวิกฤตไฟฟ้าดับเกิดขึ้นทั่วประเทศซ้ำเติมระบบเศรษฐกิจของคิวบาที่เปราะบางอยู่แล้วให้สุดหนักลงไปอีกนะคะสักตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะที่คิวบารัฐบาลออกมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำมันเตาไม่มีน้ำมันดีเซลไม่สามารถปั่นไฟได้สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเมืองหลวงและเมืองอื่นๆก็คือวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ไปแล้วเกิน20ชั่วโมงแล้วก็จุดชนวนให้ได้เห็นภาพของการออกมาประท้วงของชาวบ้านในหลายๆจุดหลายๆเมืองแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังไม่เห็นถึงความเดือดร้อนทั้งหมดเพราะว่าก็ยังติดขัดเรื่องของกระแสไฟฟ้าเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพความรุนแรงแต่สถานการณ์ความเป็นอยู่ในคิวบาเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่มาหลายเดือนแล้วค่ะ
1: ครับอนาคตของคิวบาจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับคิวบาห่างจาก ชายฝั่งของรัฐฟลอริดาของสหรัฐแค่145กิโลเมตรนะครับเทียบเท่ากับบ้านเรานี่ก็คือกรุงเทพไปสิงห์บุรีเท่านั้นเองไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็ทรัมป์เองก็เคยออกมาขู่แล้วหลายครั้งคงใช้คำนี้ได้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วบอกว่าผมสามารถทำอะไรที่ต้องการต่อคิวบาได้ตอนนี้พวกเขาอ่อนแอมากๆนั่นคือการให้สัมภาษณ์ตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ณวันนี้อันนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะยังไง
0: ว่าจะไปเกิดซ้ำรอยแบบเวเนซุเอลาไหม
3: ครับเดี๋ยวรอตามกันต่อนะครับสำหรับคิวบาคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองก็คือการระบาดของไวรัสอีโบลานะครับนอกจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของวัคซีนเนี่ยแหละครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากองค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยบอกว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่กำลังระบาดในแอฟริกาตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาถึง9เดือนที่จะพร้อมใช้งานนะครับท่ามกลางตัวเลขของผู้ป่วยที่ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ
0: พอบอกตัวเลขแบบนี้กว่าจะมีวัคซีนถ้ามาดูตัวเลขผู้ต้องสงสัยว่าป่วยติดเชื้อตอนนี้เนี่ยทะลุ600คนไปแล้วนะคะส่วนผู้เสียชีวิตก็เฉียด140คนเช่นกันในดีอาร์คองโกตอนนี้ยังคงเร่งเดินหน้ารับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่นี่อยู่ที่เมืองบูกาวูนะคะอยู่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกตอนนี้จะเห็นภาพของการยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมรับมืออีโบลาหลังโรงพยาบาลหลายแห่งเพิ่มการเฝ้าระวังนะคุมเข้มมากขึ้นจากความกังวลว่าการระบาดล่าสุดอาจจะลุกลามเข้าสู่จังหวัดพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากอิตูรี่ที่เป็นเกิดการระบาดในตอนแรกโรงพยาบาลท้องถิ่นต่างๆเราจะเห็นภาพของรถพยาบาลจอดสแตนบายแพทย์กับนักระบาดวิทยาจัดประชุมกันเป็นการฉุกเฉินนะคะอย่างภาพตอนต้นก็จะเห็นประชาชนเข้าออกบริเวณโรงพยาบาลหรือไปไหนเนี่ยก็ต้องล้างมือฆ่าเชื้อมือทุกครั้งเจ้าหน้าที่เองก็จัดตั้งระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาแล้วก็ติดตามประชาชนพยายามตั้งเพื่อตรวจในทุกจุดเข้าออกของเมืองนะคะซึ่งแพทย์เตือนว่าข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในเวลานี้ที่พบเจอในเรื่องของโลจิสติกส์หรือว่าการขนส่งเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการรับมือโรคถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยที่จะตรวจหาเชื้อเนี่ยตัวอย่างทางชีวภาพต่างๆก็ต้องส่งข้ามทะเลสาบทางเรือไปยังเมืองที่มีอุปกรณ์ในการตรวจได้ซึ่งเกิดความล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นผลดีในการควบคุมโรคนะคะทางองค์การอนามัยโลกตอนนี้ระบุว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนเสียชีวิตไปแล้ว139คนอันนี้รวมทั้งในดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาด้วยการระบาดที่เกิดจากสายพันธุ์เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจครั้งนี้ที่พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองยังไม่มียาให้ใช้เนี่ยศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการระบาดอาจจะเริ่มต้นมาแล้วถึง2เดือนด้วยกันแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นตอของการแพร่ระบาดของเชื้อท่ามกลางตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ติดเชื้อในเวลานี้ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบุว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานซึ่งตอนนี้นะคะในรายละเอียดเนี่ยมีวัคซีนอยู่2ตัวที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยยังไม่ได้เริ่มการทดสอบทางคลินิกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะมี1ตัวที่เทียบเท่าสถานะลักษณะคล้ายกันกับวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีรที่พบได้บ่อยกว่าแต่ว่าก็จะต้องพัฒนาอีกร่วม 6-9 เดือนด้วยกันกว่าจะพร้อมใช้แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในขณะนี้องค์การอนามัยโลกก็ยังยืนยันว่ายังไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่เป็นลักษณะของการระบาดใหญ่เหมือนอย่างโควิด -19 ซึ่งนอกจากการรับมือและควบคุมการระบาดอีกสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันก็คือการหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเริ่มระบาดตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่โดยข้อมูลที่มีตอนนี้นะคะก็คือผู้ติดเชื้อคนแรกที่ได้รับการยืนยันเนี่ยเป็นพยาบาลที่แสดงอาการแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ24เมษายนที่เมืองบูเนียเป็นเมืองหลวงของที่จังหวัดอิตูรีก่อนที่ร่างจะถูกส่งกลับไปที่มองวาลูมองวาลูเป็น1ใน2เมืองทำเหมืองทองที่พบผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ในการระบาดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเชื่อว่าหลังจากมีผู้เสียชีวิตคนแรกก็เกิดการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างไม่ว่าจะมาจากที่งานศพหรือว่าสถานพยาบาลก็ตาม จากนั้นค่อยมาพบสัญญาณการแพร่เชื้อการแพร่ระบาดครั้งใหญ่อีกทีหนึ่งเมื่อ5พฤษภาคมเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนในชุมชนที่เพิ่มขึ้นไวรัสอีโบลาหรือที่ก่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผ่านบาดแผลที่ผิวหนังจะทำให้เกิดอาการเลือดออกรุนแรงอวัยวะในร่างกายต่างๆล้มเหลว

0: ซึ่งอาการเริ่มต้นไปคล้ายกับโรคมาลาเรียแล้วก็ไข้ไทฟอยด์ซึ่งใน DR คองโกเจอได้ทั่วไปคนก็จะไม่รู้ตัวว่าเป็นอีโบลาส่วนฝั่งตะวันออกของคองโกก็เป็นพื้นที่ที่เจอความขัดแย้งยืดเยื้อมานานยิ่งเป็นอุปสรรคในการรับมือโรคแล้วอีกอย่างนึงก็คือความเชื่อของคนที่เมื่อล้มป่วยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้ว่าเป็นอีโบลาก็มักจะเชื่อว่าเดี๋ยวป่วยที่เห็นอาการแย่ๆลงเนี่ยเดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้การควบคุมโรคเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าคนไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มียาไม่มีวัคซีนในการช่วยดูแลด้วยดังนั้นตอนนี้ต้องจับตาเรื่องของวัคซีนนี่แหละเพราะว่านอกจากวัคซีนตัวแรกที่บอกไปว่าพัฒนาเดี๋ยวอีกต้องสัก 6-9 เดือนเนี่ยก็จะมีวัคซีนตัวที่2ด้วยที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าใช้ลักษณะการพัฒนาเดียวกันกับตัวของวัคซีนโควิด-19 จาก AstraZenecaแต่ว่าตอนนี้จะต้องอยู่ระหว่างการผลิตเป็นตัวอย่างวัคซีนขึ้นมาที่ไม่ได้เอาไปใช้กับคนต้องเอาไปใช้ในการทดสอบกับสัตว์ก่อนอีกแล้วค่อยมาทำการทดสอบทางคลินิกในคนดังนั้นมันก็คือไทม์ไลน์ที่บอกกว่าจะทำจากกว่าจะผลิตตัวอย่างวัคซีนออกมาเสร็จกว่าจะไปทดสอบก็นั่นแหละค่ะเกือบปีด้วยกัน
1: ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้แต่ละประเทศก็คงจะต้องออกมาตรการในการรับมืออย่างไทยเองล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับในการที่จะรับมือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558มีผล21พฤษภาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านระบุว่าการประกาศนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงและไม่ตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
2: ค่ะแนวทางมาตรการหลักๆมีอยู่2แนวทางด้วยกันนะคะคุณผู้ชมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงสาธารณสุขจะต้องไปประสานงานก็คือสายการบินจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเป็นการคัดกรองที่สนามบินด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ภาพมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกังวล นะคะเป็นการออกประกาศแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกเช้าแบบนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เทรนด์การรักสุขภาพมาแรงนะครับคนใส่ใจเรื่องอาหารการกินและออกกำลังกายกันมากขึ้นวันนี้อยากจะพาไปดูวิธีการออกกำลังกายของชาวญี่ปุ่นกันหน่อยครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการออกกำลังกายที่คลาสสิกมากๆสืบทอดกันมาเกือบ100ปีแล้วนะครับ
0: ก็จะคล้ายกับตอนนี้ที่บ้านเราฮิตไปแอโรบิกสวนลุมการเหมือนกันจนเป็นไวรัลกันไปนะคะแต่ว่าที่กำลังจะพาไปชมที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาให้ออกกำลังกายแบบนี้ขยับตัวที่ไหนก็ได้จะไปสวนสาธารณะก็ได้ถ้าเกิดอยากมีเพื่อนค่ะอารมณ์อย่างที่บอกก็คือคล้ายกับการไปเต้นแอโรบิกบ้านเราที่ฮิตกันตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างอย่างแรกเลยบ้านเราเนี่ยค่ำๆเย็นๆนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะทำกันตั้งแต่เช้าตรู่ที่ต่างออกไปอีกอย่างนึงคือไม่ต้องมีครูไม่มีโค้ชไม่มีคนนำเต้นเขาขอแค่คุณมีวิทยุเครื่องเดียวแล้วก็เปิดเสียงให้ได้ยินชัดๆไว้ก็พอซึ่งกิจกรรมที่เห็นนี้เขาเรียกว่าราดิโอไทโซเป็นโปรแกรมออกกำลังกายเป็นรายการที่ถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุแห่งชาติญี่ปุ่น6โมงครึ่งทุกเช้าจะมีเพลงเป็นทำนองเปียโนคลอมากับเสียงอธิบายท่าให้ได้ขยับร่างกายตามไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่ทันเพราะว่าท่าง่ายอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะยืดเยียดบริหารพื้นฐานไม่ต้องอุปกรณ์ใดๆเลยก็เลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทำได้ทุกที่นะคะคุณจะไปหิ้ววิทยุไปยืนในสวนสาธารณะไปยืดเหยียดแบบนี้ก็ได้จะไปที่ทำงานแล้วก็ได้โรงเรียนก็ได้บ้านก็ดีเหมือนกันซึ่งราจิโอไทโซเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1928ตอนนี้ก็98ปีเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นการออกกำลังที่ครองใจคนญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าทั้งง่ายและเร็วด้วยเขาขอ10นาทีเท่านั้นในการออกกำลังกายตอนเช้าแบบนี้ซึ่งญี่ปุ่นเองก็ถือเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกนะคะบางคนก็แซวว่านี่อาจจะเป็นเคล็ดลับอย่างนึงก็ได้นะเพราะว่านอกจากช่วยส่งเสริม

0: ุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้ว
1: ถ้าเกิดว่าใครเลือกไปทำราจิโอไทโซนอกบ้านเนี่ยไปอย่างเงี้ยไปในสวนอ่ะคุณก็อาจจะได้เพื่อนกลับบ้านไปด้วยเหมือนกันถ้าเปิดราจิโอไทโซทำที่บ้านคนเดียวตอน6 โมงครึ่งอาจจะเหงาวันไหนอยากมีเพื่อนวันไหนตื่นเช้าหิ้ววิทยุออกไปแล้วก็ไปยืนยืดเหยียดด้วยกันตามสวนสาธารณะจริงบ้านเราก็น่าทำเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นอาจจะต้องแบบแบ่งเวลาก่อนที่จะไปขึ้นรถฝ่ารถติดไปทำงานกันนิดนึง
2: แต่บ้านเราคือทางเลือกเยอะไงเพราะว่าบางคนที่อินกับการเต้นแอโรบิกในช่วงนี้ใช่ไหมปกติจะไปสวนลุมตอนนี้จตุจักรเขาก็มีแล้วก็เพลงในแต่ละที่เนี่ยคือเรียกว่าคึกคักเป็นการกระตุ้นคนให้ออกไปออกกำลังกายแต่ของญี่ปุ่นนี่คือเปิดจากสถานีวิทยุแห่งชาติญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าเพลงก็คือจะเหมือนกันวิทยุก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปตามสวนสาธารณะถ้าเกิดไปเจอเพื่อนก็อาจจะฟังของเพื่อนได้อะไรแบบนี
1: ้
2: ฟิลลิ่งมันก็อาจจะคนละฟิลลิ่งกันแต่เรื่องของการรักสุขภาพนี่คือเหมือนก
3: ัน
2: นะคนไทยคนญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังอินแต่คนญี่ปุ่นนี่เรียกว่าเรื่องสุขภาพนี่เขาจริงจังมากๆจริง
1: ๆแต่ดิฉันว่าบ้านเราตืดกว่ามันกว่า แน่นอน
3: เพราะตอนเย็นไงบอกว่าเลิกงานแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากำลังจะไปทำงานก็จะต้องประมาณนี้แหละนะ
1: วอมๆเบาๆ
2: เช้าๆ
3: เบาๆกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหลายบริษัทญี่ปุ่นด้วยซ้ำเขามีคนไทยที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นแต่อยู่ในไทยนะเขาเอามาใช้ด้วยตอนเช้าเนี่ยพนักงานต้องไปออกกำลังกายราจิโอไทโซด้วย
4: ค่ะแต่ว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยในออฟฟิศเรากำลังฮิตนะเป็นเก้าอี้มหัศจรรย์ของคุณลุงท่านหนึ่งตามโต๊ะต่างๆเนี่ยยืนกันใหญ่เลยยืดเหยียดกันใหญ่เลยเป็นเหมือนท่านแท่นยืนเอาไว้คลายเส้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ลองแล้วไม่ไหวค่ะตึงมาก
3: ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นภาพสังคมผู้สูงวัยใช่ไหม
4: ไม่ใช่อย่างนั้นรักสุขภาพ
2: รักสุขภาพ
3: สุขภาพ
2: กันอินกับเรื่องสุขภาพ
4: ค่ะ
3: นี่เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: คุณผู้ชมคะมาดูโครงการของภาครัฐกันหน่อยนะคะถามคุณผู้ชมพร้อมหรือยังสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมก็คือวันจันทร์หน้านะคะมีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นเชิงบวกค่ะบอกว่าสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวได้เป็นอย่างดีค่ะทีมข่าวไปคุยกับชาวนครสวรรค์คนนี้ที่ระบุนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐจ่าย60ประชาชนออกเอง40เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเนี่ยค่ะก็มาได้จังหวะพอดีเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาอย่างหนักนะคะเงินสนับสนุนที่รัฐบาลจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทสามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นภายในครัวเรือนได้แล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนกรณีที่บอกว่ามีการตัดสิทธิ์การใช้จ่ายบางประเภทสปาก็ไม่ได้ตัดผมไม่ได้หรือว่าทำเล็บไม่ได้เธอมองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเธอมากนักค่ะ
5: ไม่มีก็ดีนะโอ้มันถามมาบางคนก็อาจจะเห็นว่ามันการจำเป็นทำผมทำเล็บแต่ถ้าเอาจริงๆเราก็ควรจะไปใช้จ่ายพวกของใช้ในบ้านก่อนก็ได้ใช่ไหมทำผมทำเล็บเราก็ไปเอาเงินส่วนตัวเราไปทำที่หลังก็ได้แต่พันหนึ่งนี่ละไปซื้อพวกสบู่แฟซ่ายาสีฟันพวกน้ำมันพวกของใช้หรือซื้อข้าวกินก็ได้นะ
4: ส่วนชาวกำแพงเพชรค่ะคนนี้เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหารนะคะเธอบอกว่าโครงการนี้มาช้าไปเพราะถ้าอนุมัติแล้วก็เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดเทอมจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปกครองอย่างมากเลยนะคะเงินที่ได้รับจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะก็ตั้งใจจะนำไปใช้สอยสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักค่ะ
6: ในใจนี้อยากให้ช่วยค่าอะไร
7: ช่วยค่าอะไรน้ำมันมากกว่าค่ะพี่ขอเป็นเรื่องน้ำมันเลยค่ะตอนนี้ไรเดอร์ก็คือเดือดร้อนเนาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันตอนนี้ 45.30 แล้วค่ะแพงขึ้นเยอะเลย95นะคะเพราะว่าเราจะใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ
6: ่ก็อยากให้ช่วยค่าน้ำมันให้ลดลง
7: ใช่ค่ะให้ลดลงนิดนึงเมื่อก่อน 4.2 ยังพอสู้ได้ค่ะนี่ขึ้น 4.5 แต่จะขึ้นกว่านี้ไม่ไหวนะคะ
4: เพราะว่าน้ำมันคือต้นทุนหลักในการประกอบอาชีพนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าน้ำมันไปแล้วจะเหลือรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ300บาทเท่านั้นถ้ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันโดยตรงก็จะช่วยต่อลมหายใจแล้วก็เพิ่มเงินเก็บให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขนส่งรายย่อยด้วยค่ะ ส่วนพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่พิษณุโลกค่ะบางส่วนออกมายอมรับนะคะว่าแม้ว่าโครงการรัฐจะช่วยจ่ายช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้นำร้านค้าของตัวเองเข้าร่วมโครงการเพราะกังวลว่าเงินจากการขายส่วนที่รัฐบาลจะออกให้จะได้รับล่าช้าและก็มีผลต่อการนำเงินไปหมุนนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เข้าใจเลยว่าการเข้าร่วมโครงการจะมีผลต่อภาระทางภาษีในอนาคตหรือไม่ค่ะ
8: ไม่ได้เข้าร่วมครับ

0: ก็ใช้สิทธิ์ปกติ
1: เราค
0: ิ
1: ดว่าโครงการนี้ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันทันเวลาไหมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
0: มันทันไหมเหรอมันก็พอช่วยไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับ
2: ไม่ได้เข้าค่ะพี่ปกติที่ร้านก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วค่ะ
3: เข้าอะไรครับมันเป็นยังไง
2: เราจะบอกว่าไงอะเราไม่สะดวกอะค่ะพี่เพราะว่าเช้าๆอะอาจจะยุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยู่กันแค่2คน
3: มันเป็นจานด่วนเนาะมันต้องเร็วใช่มั้ย
2: มันเป็นเวลาเร่งรีบอะค่ะเราไม่ทันทําไม่ทัน
4: และแม้ว่าทางร้านค้าจะไม่ร่วมโครงการนะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่ายังไงตัวเขาก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปเพื่อนำสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปซื้อของมาขายช่วยลดต้นทุนได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเสนอแบบนี้บอกว่ารัฐเนี่ยน่าจะช่วยเหลือที่ประมาณเดือนละ 2,000 บาทเพราะ 1,000 บาทเนี่ยคุณผู้ชมแม่ค้าพ่อค้าบอกว่ามันน้อยเกินไป
5: ครับ
4: เนี่ยคุณผู้ชมว่ายังไงแล้วก็25พฤษภาคมพร้อมหรือยังอยู่ที่เราย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค
5: ์
4: อย่าลืมนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยอาจจะต้องไปอัปเดตไทยดีด้วยหรือว่าอาจจะต้องดูของตัวเองว่าถ้าหากว่ากดเข้าไปแล้วยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ธนาคารกรุงไทยเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้มีความพร้อมก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนกันในวันจันทร์นี้นะคะ
6: แอปเนี่ยผมพร้อมแล้ว แล้วก็ไปเดินตลาดเรียบร้อยแล้วร้านที่ซื้อเป็นประจำไปสอบถามมาหมดแล้ว
4: เข้าโครงการไหม
6: เข้าไหมเข้าไหมอะไรเงี้ยถามไว้เรียบร้อยเซอร์เวย์ไว้รอใช้วันที่1มิถุนายน
5: เป็นการทำการบ้านที่ดีมากครับคุณผู้ชมเรื่องของการอัปเดตแอปที่ย้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้อัปเดตแอปพอ6โมงเช้าปุ๊บเข้าไปปุ๊บแอปต้องอัปเดตเสียเวลานะเดี๋ยวจะพากันอารมณ์เสียบางคนก็บอกว่าอยากจะลงทะเบียนไวๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของน้ำมันกันหน่อยครับมีความคืบหน้าจากสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ตามการร้องขอยืนยันบอกว่าเรื่องนี้มันไม่กระทบกับการใช้น้ำมันภายในประเทศนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมก็ออกประกาศควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนเมียนมากัมพูชาด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.โดยวาระสำคัญพิจารณา2ประเด็นหลักๆก็คือตามคำอ้างอิงของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คือการพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังนอกราชอาณาจักรยกเว้นประเทศเมียนมาและก็ลาวครับโดยที่ประชุมสมช.ได้รับข้อเสนอพิจารณาของกระทรวงพลังงานที่เสนอให้มีการส่งออกน้ำมันเครื่องบินหรือว่าเจ็ต A1 ไปยังประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ตามที่มีการร้องขอมาผลการหารือเนี่ยยืนยันว่าไม่กระทบต่อการใช้ภายในประเทศและก็ยังเป็นการช่วยระบายน้ำมันส่วนเกินจากสต็อกที่มีอยู่ในปัจจุบันครับ
7: การดำเนินการเรื่องนี้ครับอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานถ้าจุดหนึ่งถ้ามีการขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยทางกระทรวงพลังงานโดยท่านทิพย์ดีเนี่ยกรมธุรกิจพลังงานก็มีอำนาจในการที่จะระงับการส่งออกได้ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้น้ำมันเนี่ยนะครับ
5: ขณะเดียวกันครับสมช.ก็มีมติออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนนะครับซึ่งสมช.เนี่ยเคยมีมติระงับการส่งออกสินค้าแล้วก็มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมครับออกเป็นกฎหมายขึ้นมาก็คือพ.ร.ก.ควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนเพื่อเป็นกรอบการควบคุมสินค้าซึ่งกระทรวงกลาโหมดำเนินการจัดทำประกาศเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วนะครับและก็ล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการลงนามประกาศซึ่งรายละเอียดกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ทางเมียนมาและกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นการกำหนดประเภทสินค้าจำนวนในการควบคุมการส่งออกตามแนวชายแดนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เดิมด้วยครับ
6: พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับมีเกษตรกรคนหนึ่งเขาพลิกพื้นที่ที่เป็นร่องสวนมะพร้าวให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามพอพูดมาแบบนี้เนี่ยหลายคนคิดถึงนกหรือเปล่า
4: ครับ
6: ไม่ใช่ครับตัวใหญ่กว่านั้นนี่น่ารักไหม
4: หง
6: ตัวใหญ่เลยแล้วดูขนสีขาวสะอาดสวยงามนะฮะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ดูหน้าตาดิฉันเป็นหงนะคะเป็นหงขาวแล้วก็ไม่ใช่เป็ดด้วยไม่ใช่นกเป็น

0: องครับคุณผู้ชมหงขาวที่นางสาววลัยรัตน์ปานตั้นนะครับเจ้าของสวนบ้านสวนปานตั้นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเลี้ยงไว้ในร่องสวนมะพร้าวใช้พื้นที่2ไร่ในการเพาะพันธุ์หงขาวและหงดำเน้นการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์สร้างระบบนิเวศเกื้อกูลเพื่อให้สัตว์ได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติในร่องสวนมะพร้าวส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ผลผลิตคุณภาพสูงนะครับเธอบอกว่าจุดเริ่มต้นก็เกิดจากช่วงโควิด -19 ตนเองและน้องชายตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดคือด้วยความที่น้องชายเนี่ยเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับก็เลยเริ่มทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามตอนแรกเลี้ยงเป็ดก่อนหลังจากนั้นเป็นห่านแล้วก็ขยับมาสู่การเพาะเลี้ยงหงส์ก็กลายเป็นจุดขายหลักของฟาร์มในปัจจุบันเป็นแล้วนะครับคุณผู้ชมหงส์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียวนี่มันมีสตอรี่ไงครับคุณผู้ชมก็เลยขายได้นะหงส์จับคู่ตั้งแต่อายุ9เดือนและครองคู่กันไปตลอดชีวิตเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็เลยเป็นสัญญะของความรักที่มั่นคงครับทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังจากเศษไม้และหญ้าโดยมีการยกพื้นสูงเพื่อป้องกันความชื้นและสัตว์มีพิษซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางธรรมชาติที่ทำให้ไข่ไม่เสียหายครับ
1: พอเริ่มจับคู่กันแล้วค่ะเขาก็จะอยู่คู่ใครคู่มันเลยเหมือนคล้ายๆที่มีคนบอกว่ารักเดียวใจเดียวเลยนะคะแต่ว่าพอหงเนี่ยนิสัยเขาแล้วค่ะพอเขาเริ่มผสมพันธุ์แล้วเขาก็จะช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันดูแลลูกแม้กระทั่งการฟักอะค่ะหงก็จะเป็นในทั้งหมดที่เราเลี้ยงนะคะหงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถช่วยกันฟักไข่ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าเป็นสัตว์อื่นนะคะตัวเมียหน้าที่ฟักไข่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหงส์นะคะหงส์ตัวเมียฟักไข่ตัวผู้จะออกไปหากินหรือระวังบริเวณรอบข้างให้ตัวเมียแล้วก็เวลาถ้าตัวเมียกลับมาตัวเมียก็จะส่งเสียงเรียกตัวผู้ตัวผู้ก็จะออกไปหากินตัวเมียก็จะมาเฝ้าลูกตลอด24ชั่วโมงเลยใช้ระยะเวลาการฟักทั้งหมดก็ประมาณ35วัน
0: สตอรี่นะคุณผู้ชมนี่ผมชอบมากเลยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังจากเศษไม้และหญ้า
2: ค่ะ
0: มนุษย์ก็เหมือนกันแหละสามีภรรยาช่วยกันผ่อนแบงค์และดีไฟแนนซ์อ
2: ันนี้คือสร้างหนี้ละ
0: ก็สร้างบ้านไงแล้วซื้อบ้านก็ช่วยกันผ่อนกันไป
3: เปรียบเทียบเน
0: า
3: ะ
0: ก็เหมือนกันแหละความแตกต่างระหว่างหงส์ดำและหงส์ขาวครับหงส์ดำจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ปรับตัวเก่งสามารถให้ลูกได้ 4-5 ชุดต่อปีครั้งละ 5-7 ฟองราคาขายอยู่ที่คู่ละ 35,000 บาท
3: โอ
0: ้หงดำ
3: หงดำนะ
0: อันนี้หงดำนะคุณผู้ชม
3: อยากรู้ราคาหงขาวละ
0: มาดู
2: แล้วมีหงแดงไหม
0: หงแดงอันนั้นเดี๋ยวต้องรอคุณไพฑูรย์อัปเดตถ้าเป็นหงขาวเวลาจะนานกว่า5ปีถึงจะเริ่มให้ไข่ครับขนาดของตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็ความสวยงามดังนั้นถ้าเป็นหงขาวราคาอยู่ที่90,000 บาทต่อคู
2: ่โอ้โหหงดำว่าแพงแล้ว
0: หงขาว90,000
3: 90,000 เพิ่มอีก100,000เท่า
0: แล้วขายเป็นคู่เพราะว่ามันต้องอยู่คู่กัน
2: ค่ะ
0: ตัวเดียวไม่ได้นะคุณผู้ชมปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักก็คือผู้ประกอบการรีสอร์ทคาเฟ่สถานที่พักที่ต้องการสัตว์สวยงามมาเลี้ยงไว้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงนักสะสมสัตว์เลี้ยงสวยงามทั่วประเทศด้วย
3: ครับ
0: เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มนี้ดังนั้นก็อาจจะพร้อมลงทุนไงนะเพราะว่าถ้าเอาไปปล่อยในรีสอร์ทคนก็อาจจะชอบมากขึ้น
2: ดิฉันเห็นโอกาสของที่เชียงใหม่ด้วยนะที
0: ่
2: เชียงใหม่ก็มีหงเผื่อว่าเทศบาลจะไปเพาะขาย
3: อบจ.เชียงใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
0: ในกรุงเทพก็เคยมีใช่ไห
3: ม
0: สำหรับใครสนใจดูงานหรือว่าต้องการคำปรึกษาเรื่องของการเพาะพันธุ์สัตว์ปีกก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับอยู่ที่ตำบลบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อผ่านทางเบอร์ที่อยู่บนหน้าจอนะครับ0864167037นะครับก็ติดต่อกันไปได้ส่วนผมก็ดูภาพก็สบายใจแล้วนะฮะไม่มีตังค์ซื้อคู่หนึ่ง 90,000
2: ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันนะคะวันนี้คุณไพฑูรย์มารออยู่แล้วนะคะเริ่มต้นที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะคะ
4: ครับผมนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมยากนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์ก็ยังเป็นบุรีรัมย์นะครับบุกไปเอาชนะคู่แข่งมาได้ก็บอกว่าตุนความได้เปรียบในเกมนัดที่2นะครับก็เชื่อว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสุพนัทเหมือนตาครับทำประตูชัยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปชนะสลังงอ FC 1-0 กุมความได้เปรียบนัดแรกครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบชิงชนะเลิศครับ

0: ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนอยู่ในการช้อปปี้ครับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนสลังงอเอฟซีทีมดังของมาเลเซียซึ่งนัดนี้บุรีรัมไม่มี2แข้งต่างชาติคนสำคัญอย่างกิเยเม่พิโซลี่กับกอรันคาวสิทธิ์ที่ติดโทษแบนแต่ว่าเริ่มมาเพียง24นาทีเท่านั้นครับบุรีรัมก็ได้ประตูบุกไปนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ธีรธรบุญมาทันเปิดบอลให้กับสุพนัทเหมือนตาหม่งเข้าไปครับหลังถูกนำครับทางด้านของสลังงอโหมบุกหนักหวังจะทำประตูตีคืนแต่ในช่วงเวลาที่เหลือครับทางด้านของจังหวะสุดท้ายของสลังงอไม่เฉียบคมพอทำให้จบเกมนัดนี้ครับบุรีรัมย์บุกไปชนะสลังงอ 1-0 กลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกก่อนจะกลับไปเล่นนัดที่2ที่บ้านของบุรีรัมย์ในวันที่27พฤษภาคมนี้เวลา 1:00 น.ตรงครับส่วนควันหลงของเกมนัดนี้ครับมีจังหวะสำคัญนาที68เป็นจังหวะที่สุพนัทเหมือนตาครับที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาถูกผู้เล่นสลังงอตัดฟาวล์จนมีอาการบาดเจ็บขึ้นอีกครั้งจนถูกหามเปลออกจากสนามครับทำให้แฟนบอลกังวลกันว่าเจ้าแบงค์อาจจะเจ็บหนักแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวดีครับเมื่อแม่ของสุพนัทเหมือนตายืนยันผ่านเพจเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเช็คแอนด์แบงค์ของครอบครัวนะครับว่าสุพนัทไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงครับเพียงแค่เป็นตะคริวเท่านั้นทำให้โอกาสที่สุพนัทจะได้อยู่เป็นกำลังสำคัญในเกมนัดชิงเล็กที่2ให้กับบุรีรัมย์ก็มีความเป็นไปได้สูงครับไปต่อกันที่เรื่องราวดราม่าของฟุตบอลนักเรียนกันบ้างครับเมื่อนักเตะของหมอนทองวิทยาคนนึงครับได้นำเอาธงของโรงเรียนปทุมคงคามาแขวนไว้ที่เท้าพร้อมกับถ่ายคลิปลงโซเชียลซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาจนทำให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของปทุมคงคาเกิดความไม่พอใจล่าสุดครับทางเพจชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้นำตัวนักเตะคนต้นเหตุออกมาขอโทษและแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าทางชมรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำในลักษณะนี้และจะลงโทษครับด้วยการตัดสิทธิ์นักเตะที่ก่อเหตุจากการแข่งขันทุกรายการที่ทีมลงแข่งเป็นเวลา1ปีด้วยกันและจะมีการทำทันบนครับเพื่อประเมินพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของชมรมเลยทีเดียวครับ
1: ทุกวันนี้โซเชียลนี่คือไวมากๆนะครับคือพอมีการถ่ายคลิปด้วยความคึกขนองด้วยแล้วก็เป็นธงของโรงเรียนอื่นด้วยที่ต้องร่วมการแข่งขันแล้วเนี่ยคือพอโซเชียลมันแชร์ออกไปคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะถ้าไม่มีบทลงโทษนี่แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนด้วยนะคร
0: ับ หลายๆคนก็สงสัยทำแบบนี้เนี่ยทำไปทำไมนะครับผมเองก็สงสัยก็คือไปหาดูข้อความในทางด้านของโลกโซเชียลเนี่ยมีอยู่ข้อความนึงเขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นศิษย์เก่าของปทุมคงคาและอาจจะมีเรื่องของความติดใจกับโรงเรียนเก่าอยู่บ้างอันนี้เนี่ยคือเป็นความเห็นหนึ่งในโซเชียลนะไม่มีการยืนยันเพราะว่าไม่มีการเปิดเผยชื่อก็ถือว่าฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างครับไปดูเรื่องต่อมากันบ้างนะครับก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวสนุกเกอร์อย่างที่เราเกริ่นไปหลังจากที่เอฟเขาคว้าแชมป์โลกมาได้เนี่ยอยากจะให้มีใครสักคนนึงคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องนะครับเพื่อทำให้การผลักดันสนุกเกอร์จากพรบการพนันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ล่าสุดก็ทำได้แล้วจากสนุกเกอร์หญิงนะครับซึ่งล่าสุดไมค์สากลก็เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับไมค์สากลครับเดินทางกลับถึงไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้า2แชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงซึ่งเธอหวังว่าผลงานในครั้งนี้ครับจะมีส่วนช่วยผลักดันสนุกเกอร์ไทยให้พ้นจากพรบการพนันครับบัญชยาจันน้อยหรือว่าไมค์สากลนักสนุกเกอร์หญิงดาวรุ่งวัยเพียง18ปีครับเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวานนี้หลังสร้างผลงานหักปากกาเซียนด้วยการไปคว้าแชมป์โลกในศึกสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนจนกลายเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่3ที่ทำได้ต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาโดยมีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิเลียดแห่งประเทศไทยรอให้การต้อนรับ
2: ดูของใหม่ก็ได้พี่
0: ซึ่งนายสากลครับยอมรับว่าการคว้าแชมป์โลกเป็นผลงานที่ไกลเกินฝันซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการเล่นแบบไร้แรงกดดันครับเพราะว่าลงแข่งแบบไม่มีอะไรจะเสียและหวังว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันสนุกเกอร์ไทยออกจากพรบการพนันขณะที่นายกสมาคมเผยว่าการคว้าแชมป์โลกของไมค์ครับทำให้เธอได้สิทธิ์ลงแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกเป็นเวลา2ปีแต่ตอนนี้ติดปัญหาอยู่ที่งบประมาณที่จะใช้แข่งขันซึ่งตกปีละประมาณ2ล้านบาทซึ่งการที่สนุกเกอร์ติดพรบการพนันทำให้ขาดงบประมาณจากเอกชนเข้ามาสนับสนุนในจุดนี้ครับ
3: หนูอยากไปเล่นให้สนุกแล้วก็อยากทำให้มันเต็มที่คือไม่ได้คิดว่าผลแพ้ชนะหนูไม่คิดถึงตอนนั้นเลยทุกแมตช์เลยค่ะคือหนูคิดแค่ว่าอยากทำให้ดีแค่นั้นเองก็เป็นฝันของหนูด้วยแล้วก็ของใครหลายๆคนอยู่แล้วค่ะสำหรับการจะได้เล่นโปรหรือตัวอาชีพก็ถามว่าเร็วไหมเร็วมากๆแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ยังวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ว่าก็พยายามฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้สู้กับผู้ชายให้ได้ค่ะ ก็ยังขาดยังรอสปอนเซอร์อีกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าการไปเล่นโปรอาชีพมันก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างที่ท่านนายกบอกเลยสูงมากๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างประเทศจีนนี่คือเขาทุ่มกันสุดๆเลยก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกทีหนึ่งค่ะ
2: ที่สำคัญที่สุดคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสิทธิ์เต็มที่ในการหยิบสนุกเกอร์ออกจากการพนันแล้วก็ต้องฝากถึงทางวุฒิสภาแล้วก็สสทุกท่านนะครับในคณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถ้าสองสภานี้เนี่ยเห็นด้วยนะครับทั้งแต่บริหารแล้วก็ฝ่ายนิติเนี่ยเห็นด้วยก็จะทำให้สนุกเกอร์เนี่ยหลุดพ้นจากการพนันครับ
0: สำหรับการคว้าแชมป์โลกของมายสากลในปีนี้ครับถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการเอาชนะอดีตแชมป์โลกได้ถึง3คนตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไล่มาตั้งแต่การเอาชนะไปยู่หลูครับมือ1โลกจากจีนเจ้าของแชมป์โลก2ครั้งหลังสุดเอาชนะมิ้งสระบุรีครับนักสอยคิวรุ่นพี่แชมป์โลกปี2022และรอบชิงด้วยการเอาชนะรีแอนอีแวนครับแชมป์โลก12สมัยจากอังกฤษนอกจากนี้ครับมายสากลยังเป็นนักสอยคิวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์โลกรุ่นทั่วไปและแชมป์โลกรุ่น U21 ได้ในปีเดียวกันซึ่งเธอครับป้องกันแชมป์โลก U21 ในปีนี้ได้ด้วยการแซงชนะนักสนุกเกอร์จากจีนเจ้าถิ่น3-2เฟรมหลังถูกนำไปก่อน0-2เฟรมครับก็จะเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ผมเชื่อว่านักกีฬาไทยเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่แข่งกับตัวเองไม่มีเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของสภาพร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับทั้ง3ท่านแชมป์โลกหญิง3คนของไทยที่ได้เนี่ยอย่างมิ้งสระบุรีเนี่ยแม่เป็นแคชเชียร์สนุกเกอร์ของโต๊ะสนุกเกอร์นะครับของใบพัดศรีราชาเนี่ยเป็นลูกสาวของนักสนุกเกอร์แล้วมายสากลเนี่ยครอบครัวทำธุรกิจสนุกเกอร์นั่นหมายความว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงทั่วไปเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการสนุกเกอร์มันเข้าถึงยากนะเพราะถ้าปลดพรบการพนันตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีเด็กหญิงไทยอีกหลายคนเนี่ยเข้ามาเล่นตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวรอดูเพราะว่า3คนนี้ก็ถือว่าคลุกคลีอยู่ในวงการสนุกเกอร
0: ์
1: ทำผลงานได้ดีแต่ว่าเด็กๆคนอื่นเนี่ยจะต้องพัฒนากันต่อ
0: ใช่นะครับไปดูเรื่องต่อมากันบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาเต็มที่แล้วสำหรับทีมเทควันโดไทยนะฮะล่าสุดก็ไปคว้านะครับ2เหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์ทีมเทควันโดท่ารำไทยครับทำผลงานดีเกินคาดหลังคว้า2เหรียญทองปิดท้ายครับในศึกชิงแชมป์เอเชียเทควันโดพุมเซ่ครับหรือว่าเทควันโดท่ารำชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมองโกเลียวันสุดท้ายซึ่งทีมจอมเตะไทยครับมีลงแข่งอีก5รายการโดยไฮไลท์ครับเริ่มที่ประเภทพุมเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติร่วมชิงชัยผลปรากฏว่าทีมไทยดีกรีแชมป์เก่าครับส่งณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและสิบประกรเวชกรปฏิวงศ์ลงโชว์ทักษะก่อนจะทำได้ตามเป้าหมายครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังทำคะแนนสูงสุดถึง 8.970 คะแนนเฉือนชนะไต้หวันอันดับ2ไปเพียงแค่ 0.080 คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองของทีมไทยครับได้มาจากฟรีสไตล์ประเภททีมผสมที่ประกอบไปด้วยรัชพลใยบัวสุวพิชสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้ววัชรกุลลิ้มจิตกรสาริสาไทยทองหลางและก็สศิภาชูผลช่วยกันโชว์ลีลาครับทำให้ไทยรั้งอันดับ1ด้วยคะแนน 8.720 คะแนนสรุปผลงานพุมเซ่ไทยครับในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้จบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงเท่ากับชิงแชมป์โลกที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วพร้อมกับได้ถ้วยรวมอันดับ2ในรายการนี้ขณะที่ลีนายอนครับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมมาอีก1รางวัลด้วยครับ
4: ก็ทุกคนเก่งมากๆครับผมทุกคนทำได้ดีมากๆครับผมเพราะว่าพวกเราก็ซ้อมมาหนักมากครับผลงานออกมาดีมากๆเลยครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เขาเรียกว่าเหนื่อยมาด้วยกันมาตลอดนะครับผมวันนี้ก็ทำให้รู้แล้วพวกเราเก่งจริงๆพวกเราทำได้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชนิมด้วยครับผมโค้ชอมสิทธิ์ด้วยครับสำหรับผมว่าเกินคาดครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าน้องๆทุกคนจะเก่งแล้วก็ทำได้ขนาดนี้เหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวพวกเราทุกคนก็จะตั้งใจฝึกซ้อมอะไรให้หนักขึ้นครับผมเพราะว่าเป้าหมายต่อไปจะมีเอเชียนเกมแล้วก็ชิงแชมป์โลกด้วยครับพวกเราจะตั้งใจทำให้ดีกว่านี้ครับผม
5: วันนี้ถ้วยรวมอันดับสองค่ะแล้วก็ได้ Best Coach ค่ะวันนี้แล้วก็นักกีฬาไทยเรียนส่งทองสามเงินหนึ่งทองแดงค่ะ
6: เป็นยังพอใจไหมครับ
5: จริงๆเมื่อวันยังไม่พอใจกันแต่วันนี้พอใจค่ะ
6: ขอบใจมาก
7: อยากจะบอกอะไรเด็กๆนักกีฬามั้ยครับ
5: จริงๆไม่เคยคิดไปเพสโคชกับซีเนียร์ค่ะวันนี้ครั้งแรกค่ะพวกคุณนักกีฬาเชื่อโค้ชแล้วก็ตั้งใจซ้อมตลอดค่ะ
7: เป้าหมายต่อไปครับชิงแชมป์โลกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพแล้วก
5: ็เอเชียนเกมค่ะตอนนี้ต้องดูซ้อมแล้วก็เลือกนักกีฬา
0: สำหรับรายการต่อไปของทีมภูมิเซ่ไทยครับคือศึกชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนต่อด้วยเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยภูมิเซ่จะมีชิงชัยกันในวันที่1ตุลาคมนี้ครับแม้ว่าทีมภูมิเซ่ไทยเนี่ยจะหมดภารกิจลงแล้วนะก็คือจะเดินทางกลับไทยแต่คุณจำลักษณ์เนี่ยประจำอยู่ที่มองโกเลียยังไม่จบนะเพราะว่าจะมีเทควันโดต่อสู้เนี่ยแข่งต่อ 21-25 พฤษภาคมก็จะมีรายงานกลับมาฝากกันนะครับ
1: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว 8:00 น.นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

0: แต่นี่ไม่ใช่อาหารนั่นคือลูกอีกตัวของมันโซเบกรับหน้าที่เป็นพ่อเช่นเดียวกับนกบางชนิดในปัจจุบันเมื่อวางไข่แล้วหน้าที่ดูแลลูกจะตกเป็นของพ่อ
1: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นทองโลกว้าง20และ21พฤษภาคมออกเดินทางไปกับเจ้าตูบน้อยในทุกย่างก้าวเพื่อการค้นพบมาเมะหมาน้อยนักเดินทาง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
4: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
5: ใช่มีเยอะด้วย
4: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องสอบ
6: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
3: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS